ันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569อยู่กับดิฉันสุภัสรามหาคามินค่ะ
2: ดิฉันกัณณัฐพาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล้ำภาษามือวันนี้คุณชนนท์ภูมิแหมพิรันค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารเราผ่านทางช่อง2 NBT นะคะแล้วก็อีกหนึ่งแพลตฟอร์มคือทางออนไลน์นะคะ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้วันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันด้วยนะคะทั้งสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาของการช่วยเหลือเยียวยาเดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันว่าเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงประเด็นอื่นๆเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็อาจจะมีพื้นที่จังหวัดต่างๆให้ไปดูว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนกันดีด้วย
1: ใช่ค่ะรวมถึงประเด็นสำคัญตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของการไปพบว่ากลางกรุงเทพมหานครมี data center ตั้งอยู่รัฐบาลเองตอนนี้เดินหน้าจัดระเบียบกิจการ data center ค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกสั่งเร่งออกระเบียบกฎหมายให้เหมาะสมชัดเจนผลักดัน Green Data Center ให้สอดคล้องกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวถึงเป้าหมายสำคัญของการประชุมว่าเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทางและนโยบายด้าน Data Center ของประเทศไทยให้มีความเป็นระบบและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนายกรัฐมนตรีระบุเพิ่มเติมนะคะว่าการเติบโตของกิจการ Data Center ย่อมมาพร้อมกับความท้าทายโดยเฉพาะการใช้พลังงานไฟฟ้าทรัพยากรน้ำและสาธารณูปโภคเป็นจำนวนมากรวมถึงข้อห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมจึงต้องพิจารณาการดำเนินงานอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติค่ะ
3: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center ที่เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องเร่งกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการพิจารณาทั้งนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center มาตรฐานศูนย์ข้อมูลสีเขียวหรือ Green Data Center การใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนมาตรการสนับสนุนระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบคลาวด์ของไทยรัฐบาลจะรวบรวมข้อมูลข้อกังวลและข้อเสนอจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปจัดทำนโยบายประกาศและระเบียบที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
2: ซึ่งทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขีดเส้น1เดือนนะคะจัดระเบียบ Data Center ตั้ง4คณะทำงานดูแลทุกมิติขณะที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการที่ยังไม่ก่อสร้างค่ะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ว่ารัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลา1เดือนในการจัดทำนโยบายและมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อกำกับดูแลกิจการ Data Center ทั้งระบบซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากการขออนุญาตที่กระจัดกระจายไปสู่ยุทธศาสตร์ระดับประเทศเพื่อให้การลงทุนสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมกันนี้นะคะที่ประชุมได้สั่งการให้รวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดภายใน1สัปดาห์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบสถานะโครงการได้อย่างบูรณาการและได้จัดตั้งคณะทำงาน4ด้านประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และผังเมืองและด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับบังคับใช้กับทุกโครงการทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ในอนาคต
4: ถามหลายอันที่หนึ่งก็คือว่าในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับถามอันที่สองวันนี้ได้ให้แต่ละชุดที่ไปดูจะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจนะครับไปดูประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติสองในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟต่างๆนะครับดิจิตอลจะเป็นชุดที่สองเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่สาม ให้ไปดูในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมมีท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ก็มาดูทั้ง4ชุดจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันแล้วก็มากำหนดนโยบายเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เฟรมนี้ตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนทั้งยุทธศาสตร์แล้วก็เกณฑ์ขั้นต่ำรูปแบบที่เราตั้งใจวันนี้ที่คุยกันที่จะเปิดว่าทุกคนต้องทำตามมาตรฐานขั้นต่ำดูแลประชาชนดูแลสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวที่ท่านเมื่อกี้ท่านผู้ว่าชัดชาติพูดถึงอันนั้นต้องเป็นขั้นต่ำส่วนต่อไปใครจะมาลงทุนอะไรนะครับเราจะใช้รูปแบบการประเมินความคุ้มค่าผลประโยชน์กับประเทศวันนี้ผมถึงบอกไงครับว่าหัวใจสรุปต่อไป Data Center ที่ข้อมูลกระจัดกระจายวันนี้จะมาบูรณาการรวมศูนย์อันนี้คือเปิดข้อมูลให้ชัดจัดระเบียบให้ชัดเจนนะครับใครไม่ทำตามระเบียบอันนี้ผิดกฎก็ต้องจัดการอยู่แล้ว
2: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นะคะก็กล่าวว่าปัจจุบันมี Data Center เปิดให้บริการแล้ว35โครงการในจำนวนนี้ผ่านการส่งเสริมของ BOI เพียง11โครงการส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมี49โครงการและมีผู้สนใจหรือรอพิจารณาอีกประมาณ117โครงการโดยคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดเส้นแบ่งขนาดของ Data Center ที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับเข้มข้นและจะจัดให้กิจการ Data Center เป็นประเภทธุรกิจเฉพาะเพื่อให้การอนุญาตการติดตามข้อมูลและการกำกับดูแลมีความชัดเจนมากขึ้น
0: โครงการที่อนุมัติแล้วเปิดไปแล้วเนี่ยที่ไม่ใช่ในส่วนของกทม.ค่ะรัฐบาลจะเข้าไปตรวจสอบเข้มข้นแบบที่กทม.จะทำไหม
5: ตัวที่เปิดให้บริการไปแล้ว35โครงการเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับจะมีแค่เล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่ 3-4 แห่งที่เป็นของแบงค์นะครับซึ่งอันนี้ก็เล็กมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของที่เปิดในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของทางนิคมอุตสาหกรรมกำกับไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีประเด็นนะครับถ้าเปิดในนิคมอุตสาหกรรมครับ
2: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่ากระทรวงได้รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางหรือแดชบอร์ดที่สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ได้ทันทีจากนี้ข้อมูลทางด้านกฎหมายข้อบังคับและสถานะของแต่ละโครงการจะถูกนำมารวบรวมไว้ในระบบแดชบอร์ดเพียงแห่งเดียวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถติดตามสถานะของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการไฟฟ้าและน้ำแก่ประชาชนแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมชะลอโครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างจนกว่ามาตรการใหม่จะชัดเจน
6: อยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าณตอนนี้นะครับไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับการให้บริการไฟฟ้าและก็น้ำนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าและการประปาภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะชะลอในการให้บริการ Data Center ที่ยังไม่ได้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดว่าบางบริษัทหรือบาง Data Center เนี่ยมาทำข้อตกลงอะไรต่างๆไว้ทางการไฟฟ้าหรือการประปาไว้แล้วอันนั้นเราก็จะชะลอจนกว่ามาตรการใหม่ของคณะกรรมการชุดนี้นี่จะออกมาน
2: ายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ย้ำนะคะว่าจะมุ่งเน้นการกำกับดูแลค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การใช้พลังงานสะอาดและระบบสำรองไฟที่ปลอดภัยขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานะของโครงการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีการขออนุญาตทั้งหมด6โครงการขนาดตั้งแต่9ถึง23เมกะวัตต์โดยอนุมัติและเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ช่วงปี2565ถึง2567ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างเข้มข้นเพื่อประเมินว่ามีผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชนรอบข้างหรือไม่เพื่อนำมาใช้เป็นบทเรียนเชิงข้อมูลต่อไปส่วนอีก3โครงการที่เหลือยังไม่อนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายโดยยืนยันว่าจะถูกสั่งชะลอไว้ก่อนเพื่อทบทวนรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเชิงนโยบายที่ชัดเจนจากคณะกรรมการภายใน1เดือนค่ะ
1: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกจับชายชาวสิงคโปร์ค่ะซึ่งหนีคดียาเสพติดมาเกือบ3ปีจากการตรวจค้นนะคะพบไอซ์รวมถึงสารประกอบระเบิดพร้อมหลักฐานสั่งซื้อสารพิษร้ายแรงจากออนไลน์ตำรวจเร่งขยายผลหวั่นจะก่อเหตุรุนแรงกลางชุมชนค่ะตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดปฏิบัติการจับกุมตัวชายสัญชาติสิงคโปร์อายุ40ปีผู้ต้องหาหลบหนีคดียาเสพติดจากประเทศสิงคโปร์เข้ามากบดานในประเทศไทยนานเกือบ3ปีหลังได้รับเบาะแสว่ามีพฤติกรรมเสพยาไอซ์จนเกิดอาการคลุ้มคลั่งและใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นโดยจับกุมตัวได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางแคกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ของสน.หลัก2จากการตรวจค้นพบไอซ์ประมาณ3กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพเงินสดประมาณ 200,000 บาทโทรศัพท์มือถือ2เครื่องสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดอุปกรณ์จุดชนวน2ชิ้นและกระป๋องแก๊ส5กระป๋องนอกจากนี้ในโทรศัพท์มือถือยังพบหลักฐานการติดต่อสั่งซื้อสารพิษร้ายแรงผ่านช่องทางออนไลน์โดยตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายค่ะสำหรับคดีนี้เริ่มจากช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาสายด่วนปปส.1386ได้รับแจ้งเบาะแสว่าชายชาวสิงคโปร์รายหนึ่งมากบดานหนีคดีในประเทศไทยมีพฤติกรรมเสพยาไอซ์จนคลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายและกักขังผู้อื่นตำรวจใช้เวลาสืบสวนนานกว่า3เดือนก่อนประสานข้อมูลกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดกลางสิงคโปร์หรือ CNB จนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นบุคคลที่ทางการสิงคโปร์เฝ้าระวังและมีประวัติคดีอาญารวมถึงคดียาเสพติดหลายคดีค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดในสิงคโปร์มาแล้วหลายครั้งก่อนหลบหนีเข้าประเทศไทยในปี2567โดยอ้างว่าหลังจากที่ถูกเพื่อนหลอกเงินและมีปัญหาความสัมพันธ์กับแฟนสาวทำให้เกิดความเครียดคิดทำร้ายร่างกายตัวเองจึงสั่งซื้อสารเคมีและสารพิษโดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนานำไปทำร้ายผู้อื่นค่ะด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าจากพยานหลักฐานในโทรศัพท์มือถือพบการเตรียมการเกี่ยวกับสารพิษร้ายแรงหากตำรวจดำเนินการล่าช้าอาจเกิดเหตุร้ายแรงได้ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ต้องหามีแผนก่อการร้ายโดยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมจากการเสพยาเสพติดและสภาพจิตใจทั้งนี้สารเคมีที่ตรวจพบยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ว่าเข้าข่ายสามารถนำไปใช้ก่อเหตุรุนแรงได้หรือไม่เจ้าหน้าที่จะขยายผลตรวจสอบเส้นทางการสั่งซื้อสารอันตรายรวมถึงประวัติและเครือข่ายของผู้ต้องหาในประเทศและประเทศสิงคโปร์ต่อไปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่ชุมชนต่อไปค่ะ
2: รัฐบาลไทยเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามนอมินีหรือตัวแทนถือหุ้นแทนคนต่างชาติอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและป้องกันทุนสีเทาล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกระทรวงมหาดไทยนะคะตั้งทีมถาวรล่านอมินีเชื่อมฐานข้อมูลสาวย้อนหลังเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหนีก็ไม่รอดค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อยกระดับการปราบปรามนอมินีอาทิการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในการประกอบธุรกิจและการใช้คนไทยถือครองที่ดินแทนชาวต่างชาติการหารือครั้งนี้กำหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบพร้อมอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการถือครองที่ดินหัวใจสำคัญ

0: ญคือการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไม่ใช่ดูเฉพาะโครงสร้างบริษัทที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากพบความเคลื่อนไหวของบริษัทบางแห่งที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยให้มากขึ้นเพื่อให้โครงสร้างบนเอกสารเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบในพลพีกล่าวว่าขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในปัจจุบันแต่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โดยในการประชุมได้ขอความร่วมมือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นย้อนหลังโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อสาวกลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญทั้งการปกป้องธุรกิจของคนไทยและผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้เสียเปรียบกลุ่มทุนที่อาศัยช่องทางนอมินีและปกป้องที่ดินของประเทศไทยไม่ให้ถูกชาวต่างชาติครอบครองผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ถือแทนทุกกรณีที่ตรวจพบการกระทำความผิดจะไม่จบเพียงบุคคลหรือบริษัทที่ปรากฏชื่ออยู่ในปัจจุบันแต่เจ้าหน้าที่จะสาวย้อนหลังและขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงสำนักงานบัญชีบริษัทกฎหมายหรือผู้ที่มีส่วนช่วยในการจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัทหากตรวจพบว่ารู้เห็นหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกันขณะเดียวกันหากการตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยจะจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยจะเชื่อมการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินให้ข้อมูลด้านบริษัทบุคคลที่ดินสามารถนำมาตรวจสอบไขว้และขยายผลถึงกันได้เพื่อปิดช่องว่างการใช้นอมินีทั้งในการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดินของไทยค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เดินหน้าปั้นอุตสาหกรรมอวกาศไทยเชื่อมศักยภาพชิ้นส่วนดาวเทียมสู่ตลาดโลกผลักดัน local content พัฒนากำลังคนสร้างผู้ประกอบการไทยสู่ global supply chain ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาวิจัยและแนวทางการส่งเสริมการตลาดสำหรับชิ้นส่วนดาวเทียมครั้งที่2ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กล่าวว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาที่เปิดให้หน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาศูนย์วิจัยและภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางตั้งแต่ต้นเพื่อประเมินศักยภาพและเติมเต็มช่องว่างของระบบให้ครบถ้วนประเทศไทยมีพื้นฐานด้านอวกาศที่สำคัญอยู่แล้วจึงควรนำจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาTOS 2A ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของไทยโดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วน local content และการนำองค์ความรู้ด้านอวกาศมาต่อยอดกับอุตสาหกรรมที่ประเทศมีศักยภาพอาทิอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์แมคานิกและโครงสร้างควบคู่กับการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาการทดสอบและการรองรับมาตรฐานตลอดจนการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่และสตาร์ทอัพนอกจากนี้ควรเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญและคนไทยด้านอวกาศที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศกลับมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายและกำลังคนด้านอวกาศของไทยค่ะ
2: ทีนี้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเป็นเรื่องของ Space Grade นะครับตัวนี้ต้องเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับกำลังคนที่เกี่ยวกับเรื่องของ Space ยังมีการเข้าใจไม่ครบความจริงแล้วสามารถที่จะทำบางเรื่องทั้งเรื่องของกลุ่มสังคมเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าต่างๆเรื่องเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับ Space เพียงแต่ Up Skill Re Skill แล้วก็สอนเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทำให้เราเปลี่ยนผ่านเรื่องเกี่ยวกับทั้งเครื่องยนต์สันดาปต่างๆที่เรามีความกังวลอยู่นะครับตรงนี้เองก็มีความจำเป็นที่จะต้องยึดโยงในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีอยู่เพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่นะครับวันนี้เองก็เป็นครึ่งทาง ม่ใช่ว่าเป็นปลายทางนะครับเป็นครึ่งทางที่เตรียมความพร้อมมาระดับหนึ่งแล้ววันนี้ก็มีการรับแนวทางอินพุตรับแนวทางนโยบายต่างๆที่รัฐบาลจะมุ่งไปก็ทำให้เอกชนมีความมั่นใจในการเข้ามาร่วมโครงการได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีการวิเคราะห์แนวโน้มเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศการเสวนาศักยภาพชิ้นส่วนดาวเทียมของผู้ประกอบการไทยการประเมินความพร้อมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดในระดับโลกรวมถึงการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์และเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอวกาศและชิ้นส่วนดาวเทียมโลกหรือ global supply chain ได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: เชิญชวนคุณผู้ชมรับชมรายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินครั้งแรกกับการเปิดใจกับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการค่ะพบกันในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:05 น.เป็นต้นไปค่ะ
3: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
4: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
3: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
4: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
0: เป็นตัวอย่างบางส่วนของรายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินที่จะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ค่ะประเดิมวันแรกกับการเปิดใจนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกับภารกิจท้าทายอย่างการปฏิรูประบบราชการจากระบบที่ซับซ้อนสู่ราชการที่คล่องตัวจากขั้นตอนที่มากมายสู่บริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายปฏิรูประบบราชการต้องเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนอย่างไรพบกันวันเสาร์นี้ค่ะ5กันยายนเวลา 9:05 น.เป็นต้นไปก็รับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT ทาง MCOT นะคะทางททบ5และสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ NVT Connect และก็ไทยคู่ฟ้าค่ะ
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการเยียวยาเหตุน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดน่านค่ะ

ังคมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอัสสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านคลี่คลายแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะสั่งเร่งปั้นคันดินตลอด24ชั่วโมงพร้อมแผนเยียวยาชาวบ้านที่ประสบภัยและจ่ายเงินครม. 9,000 บาทรวมแล้วกว่า 1.5 หมื่นรายค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวเมื่อช่วงเช้าวันนี้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมกว่า100มิลลิเมตรในเวลาเพียง2ชั่วโมงส่งผลทำให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำสาขาและเข้าท่วมพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวซึ่งเป็น

0: เดิมที่เคยเกิดเหตุเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนชลประทานน่านระดมเครื่องจักรกลและรถขุดจำนวน6คันร่วมกับทหารพัฒนาและอบจ.น่านเข้าดำเนินการปั้นคันดินชั่วคราวป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนโดยเร่งดำเนินการตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะจุดความยาว300เมตรต้องให้แล้วเสร็จเพื่อรองรับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งนอกจากนี้ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเผชิญเหตุชั่วคราวณวัดป่าเมือดโดยมีกำลังพลจากกรมทหารพรานที่32สแตนบายพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีภายใน 13:10 นาทีค่ะด้านความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยจังหวัดน่านได้เร่งรัดดำเนินการในทุกมิติดังนี้ค่ะมติแรกคือการสร้างบ้านพักอาศัยอนุมัติสร้างบ้านผู้ประสบภัยแบบไทยช่วยไทยซึ่งเป็นแบบที่2ของกรมโยธาธิการและผังเมืองให้แก่ผู้ที่บ้านเสียหายทั้งหลังจำนวน14หลังหลังละ480,000 บาทรวมวงเงิน 5.4 ล้านบาทโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะส่วนเรื่องที่2คือการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านรวม7โครงการวงเงิน 8.2 ล้านบาทเรื่องที่3การขุดลอกลำน้ำสาขา5สายได้แก่ลำน้ำกูลน้ำกว้างน้ำปัวน้ำย่างและน้ำมวบวงเงิน20ล้านบาทดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน90วันการประเมินความเสียหายอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นเงินเยียวยาก้อนที่2ทีมช่างโยธาธิการกว่า100นายลงพื้นที่ประเมินอำเภอปัวครบ 100% รวม66หมู่บ้าน 3,338 หลังคาเรือนเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลาง 3,246 ครัวเรือนระดับสีเหลือง76ครัวเรือนและเสียหายมากหรือระดับสีแดง16ครัวเรือนค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาค่าดำรงชีพก้อนแรกโดยจะเป็นการเริ่มจ่ายในพื้นที่6อำเภอ28ตำบลล่าสุดจ่ายแล้ว 16,377 รายวงเงินกว่า35ล้านบาทโดยอำเภอเวียงสาและอำเภอสันติสุขจ่ายครบ 100% แล้วส่วนอำเภอท่าวังผาจ่ายแล้ว 97% และอำเภอปัวจ่ายแล้ว 84% เงินช่วยเหลือพิเศษตามมติครม.ครัวเรือนละ 9,000 บาทมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 15,217 รายวงเงินรวม136ล้านบาททั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยังคงสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่2พฤศจิกายน2569ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแจ้งได้ที่อบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ได้ทันทีค่ะ
1: วันนี้ก็จะได้ชมรายการใหม่พร้อมกับพูดถึงการปฏิรูประบบราชการนะคะก็มาต่อเนื่องกันกับเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะซึ่งนักวิชาการก็มองถึงการปฏิรูประบบราชการจะลดจำนวนคนเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องปรับทั้งระบบให้เหมาะกับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะซึ่งในงานเสวนาปฏิรูปข้าราชการ Firming Thailand ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการปรับระบบราชการไทยให้คล่องตัวและตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นนายสามชัยศรีสรรค์นักวิชาการวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรมท.นะคะก็กล่าวว่าการปฏิรูประบบราชการต้องมองทั้งระบบไม่ใช่แค่การลดจำนวนข้าราชการเพราะที่ผ่านมาเคยลดตำแหน่งแต่เกิดการจ้างงานในรูปแบบอื่นเข้ามาทดแทนทำให้รายจ่ายอาจไม่ได้ลดลงตามเป้าหมายรัฐบาลจึงควรทบทวนภารกิจของแต่ละกระทรวงว่างานใดจำเป็นงานใดลดได้และงานใดสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยได้พร้อมคำนวณต้นทุนให้ชัดเจนว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ประหยัดจากการลดบุคลากรหรือไม่ขณะที่นางสาวสุนิสาช่อแก้วอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มท.ระบุว่าปัจจุบันไทยมีบุคลากรภาครัฐประมาณ3ล้านคนและต้นทุนจ้างข้าราชการ1คนตั้งแต่เริ่มงานจนเกษียณอาจสูงถึง40ล้านบาททำให้งบประมาณของประเทศกว่า 40% หมดไปกับบุคลากรและกระทบต่อพื้นที่ทางการคลังแต่แม้รัฐบาลจะตั้งเป้าลดข้าราชการลง 15% ภายในปี2575แต่นางสาวสุนิสามองว่าการลดบุคลากรต้องดูความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานเพราะบางแห่งมีคนมากกว่างานขณะที่บางแห่งกับขาดแคลนบุคลากรจึงควรปรับระบบโยกย้ายและพัฒนาทักษะใหม่ให้ตรงกับงาน ด้านนายทีปกรณ์จิติติคุณชัยหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านการวิเคราะห์ทางปัญญาประดิษฐ์เชิงลึกและเศรษฐมิติขั้นสูงคณะเศรษฐศาสตร์มท.มองว่าการปฏิรูปไม่ควรเน้นแค่การลดงบประมาณแต่ต้องออกแบบสวัสดิการให้ยืดหยุ่นแข่งขันกับเอกชนได้สิทธิประโยชน์ต้องติดตัวข้าราชการไปได้ตลอดแม้จะลาออกรวมถึงรัฐต้องเลิกอ้างข้อจำกัดทางการคลังเวลาจัดสวัสดิการให้ประชาชนและเร่งสร้างความยั่งยืนทางการคลังทั้งระบบ
2: เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะทำให้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จัดงาน BEM Care 2026 Health Station เปลี่ยนเมโทรมอล MRT สถานีจตุจักรเป็น Health Station ให้คนเมืองเข้าถึงบริการและความรู้ด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นค่ะนายอนวัฒน์สุวรรณฤทธิ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนกล่าวว่า BEM ต้องการขยายบทบาทของระบบขนส่งมวลชนจากพื้นที่สำหรับการเดินทางสู่พื้นที่ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองเน้นการสร้างความตระหนักรู้การป้องกันโรคและการคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะจึงมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดงาน BEM Care 2026 Health Station ไฮไลท์สำคัญคือการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองฟรีด้วยรถ Mobile Stroke Unit จากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชจำนวน150สิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปขณะเดียวกันยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์สำหรับผู้ที่มีอายุ15ถึง65ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลปิยเวชและโรงพยาบาลในเครือบางประกอบรวม 3,000 สิทธิ์มีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพทั้งโรคต้อหินและความผิดปกติของดวงตาตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินความเครียดตรวจระดับน้ำตาลและวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายรวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายโภชนาการและการดูแลสุขภาพกายใจประชาชนสามารถร่วมงานได้ที่เมโทรมอล MRT สถานีสวนจตุจักรทางออก2และทางออก3ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ค่ะ
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดงานผ้าเปลี่ยนโลกยกทัพผ้าไทยและงานคราฟต์จากทั่วประเทศสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมชู4แนวคิดสู่ความยั่งยืนค่ะงานผ้าเปลี่ยนโลกรวบรวมสุดยอดผ้าไทยและงานคราฟต์จากทั่วประเทศชวนสัมผัสคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนผ่าน4แนวคิดได้แก่ Craft for Planet, Craft for People, Craft for Community และ Craft for Future ภายในงานพบกับผู้ประกอบการกว่า40ร้านค้านำสินค้าเสื้อผ้าและของใช้จากเส้นใยธรรมชาติที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับดีไซน์สมัยใหม่อาทิผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าย้อมครามผ้าหม้อห้อมสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสินค้าผลิตวัสดุเหลือใช้มาให้เลือกชมเลือกช็อปอย่างหลากหลายที่สำคัญรายได้จากการจำหน่ายสินค้านั้นจะกลับคืนสู่ชุมชนเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยผู้สูงอายุคนพิการเยาวชนตลอดจนกลุ่มผู้ต้องขังที่กำลังสร้างโอกาสใหม่ผ่านฝีมือและงานหัตถกรรมของตนเองอีกด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะพบกับแฟชั่นโชว์ Craft for Change โดยนิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยผ่านมุมมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยและสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันพร้อมด้วยเปิดเวทีเสวนาหัวข้อเส้นใยเปลี่ยนโลกถักทอธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยกูรูในวงการผ้าไทยที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าและบทบาทของผ้าไทยต่อสังคมวัฒนธรรมและความยั่งยืนภายใต้แนวคิดทุกเส้นใยมีพลังเปลี่ยนคนเปลี่ยนชุมชนและเปลี่ยนโลกร่วมอุดหนุนผ้าไทยและงานหัตถกรรมที่เต็มด้วยเรื่องราวภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่7กันยายนนี้นะคะเวลา 10:30 นาทีจนถึง 20:00 นาฬิกาณร้านรอยัลพาร์คพลาซ่าชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษใน NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluot. In our first story today, Thailand is moving to establish a nationwide framework for data center operations, with the government giving authorities 1 month to set minimum standards to protect local communities.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul yesterday

0: พรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ต่างประเทศในข่าวเช้าสุดสัปดาห์วันนี้นะคะเริ่มกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะที่มีการออกหมายจับรองประธานาธิบดีฐานปองร้ายหมายเอาชีวิตประธานาธิบดีและคนอื่นๆค่ะศาลฟิลิปปินส์ค่ะได้ออกหมายจับนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีวัย48ปีเมื่อวานนี้จากข้อหาข่มขู่ร้ายแรง3กระทงหลังจากที่เธอได้กล่าวข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมถึงภรรยาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนางดูเตเต้ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่ก็คาดว่าเธอจะไม่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากยังสามารถยื่นขอประกันตัวต่อศาลได้ขณะที่นักกฎหมายระบุว่าเธอยังสามารถยื่นคัดค้านการออกหมายจับต่อศาลได้เช่นกันด้านทีมกฎหมายของนางดูเตเต้ได้กล่าวว่าลูกความของตนไม่มีเจตนาจะหลบหนีคดีแต่อย่างใดและจะใช้ช่องทางทางกฎหมายที่มีอยู่ในการต่อสู้คดีจนถึงที่สุดค่ะทั้งนี้คำพูดที่นางดูเตเต้ที่ข่มขู่เอาชีวิตนายมาร์กอสจูเนียร์และบุคคลอื่นๆเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาในกระบวนการถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาโดยเธอยังเผชิญข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการใช้เงินสาธารณะในทางมิชอบซึ่งเธอก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันแต่หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงเธอจะถูกปลดจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อแผนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในอีก2ปีข้างหน้าอีกด้วยค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโพสต์ทรูธโซเชียลขู่ประเทศคู่ค้าต่างๆที่สหรัฐยังขาดดุลอยู่ว่าสหรัฐอาจระงับการค้าที่มีต่อการหากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดยังปฏิเสธที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงโดยทรัมป์ได้หยิบยกรายงานข้อมูลการจ้างงานประจำเดือนสิงหาคมที่ชี้ว่าแข็งแกร่งมาเป็นเหตุผลสนับสนุนและกดดันการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในครั้งนี้โดยทรัมป์มีความเห็นว่าในช่วงเวลาที่สถานะทางเครดิตของสหรัฐแข็งแกร่งกว่าช่วงก่อนธนาคารกลางก็ควรที่จะลดอัตราดอกเบี้ยการออกมาเคลื่อนไหวของทรัมป์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการเชิงรุกที่ดุดันยิ่งขึ้นในการเข้าแทรกแซงและกดดันการทำงานที่เป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐโดยทรัมป์พยายามเชื่อมโยงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจจากตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดเข้ากับข้อเรียกร้องที่ต้องการให้ปรับลดต้นทุนทางการเงินลงเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและการส่งออกของสหรัฐในเวทีโลก
1: ประเทศโคลอมเบียเผชิญสภาพอากาศแล้งจัดจนถึงขั้นต้องมีการปันส่วนน้ำกินน้ำใช้แล้วนะคะโดยบริษัทผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคของโคลอมเบียเปิดเผยว่าพื้นที่บางส่วนของเมืองเมเดยินซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวและมองว่าการปันส่วนน้ำกินน้ำใช้จะเป็นวิธีเบื้องต้นที่ดีที่สุดในการเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แล้งจัดซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าสำหรับมาตรการจำกัดการใช้น้ำส่งผลกระทบต่อประชาชนเกือบ

0: 300,000 คนโดยทางการโคลอมเบียจะหยุดให้บริการน้ำประปาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 5:00 น.ของเช้าวันรุ่งขึ้นโดยจะมีการจัดส่งรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่หยุดให้บริการทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญในโคลอมเบียมักจะทำให้ปริมาณน้ำฝนลดลงในหลายภูมิภาคส่งผลให้อ่างเก็บน้ำปีแอดรัสบลังกาสซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำประปาสำคัญของเมืองเมเดยินประสบปัญหาขาดแคลนน้ำถึงวันละ10ล้านลิตรค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากันในเช้านี้นะคะกับคุณโก้โคชพลค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ทั้งสองท่านนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับวันนี้มีความพร้อมของหลากหลายสมาคมรวมถึงเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้ครับ
2: เชิญค่ะ
3: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องราวของแบรนด์สิริวรรณนวรีนะครับร่วมสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยสู้ศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5นะครับณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยครับนำโดยพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารแบรนด์สิริวรรณนวรีนำโดยนางรัตติรสจุลชาตินะครับรองประธานกรรมการบริหารแบรนด์สิริวรรณนวรีในโอกาสที่เข้าพบเพื่อแสดงเจตนารมณ์ครับในการร่วมสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกของไทยผ่านการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลกชันพิเศษในชื่อเชียร์ทีมไทยครับมาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและส่งเสริมกีฬาพาราลิมปิกของประเทศไทยพร้อมเตรียมมอบหมวกเชียร์ทีมไทยครับให้แก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เพื่อสวมใส่ระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครับครั้งที่5ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในความร่วมมือครั้งนี้ครับสะท้อนเจตนารมณ์ของแบรนด์สิริวรรณนวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ผู้ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและจะส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสความเท่าเทียมและการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาผู้พิการไทยครับพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยทั้งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมผ่านคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยครับ
4: ในแบรนด์สิริวรรณวรีนะคะโดยองค์ดีไซเนอร์นะคะพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านเอเชียนเกมแล้วก็ท่านก็ยังให้ความสำคัญกับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยทุกท่านด้วยนะคะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพูดเสมอว่ากำลังใจสำหรับนักกีฬานี่คือสิ่งสำคัญแล้วก็ควรจะได้รับความสำคัญเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในการแข่งขันครั้งนี้นะคะสำหรับนักกีฬาพาราลิมปิกของเมืองไทยนะคะท่านก็ได้พระราชทานส่งออกแบบในคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยนะคะให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกไทยทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะในการส่งต่อกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์จากคนไทยทุกคนค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราต้องการให้คนไทยทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมกับการส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬากองทัพไทยในครั้งนี้นะคะ
3: หลังนี้ครับรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยนะครับจะมอบผ่านคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกและร่วมส่งเสริมการพัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยอย่างต่อเนื่องและให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อนะครับว่าการได้คนในมาสารงานต่อนะครับจะทำให้งานราบรื่นยืนยันไม่ขอรับตำแหน่งทุกสมาคมกีฬาครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.จัดงานเลี้ยงครบวาระดำรงตำแหน่งสมัยที่2โดยมีผู้ใหญ่ในแวดวงกีฬาครับอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายวรวีมักกุดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมงานครับโดยผู้ว่ากกท.เปิดเผยครับว่าจากนี้เหลือการทำงานเดือนสุดท้ายในการทำงานก็ดีใจที่ได้เป็นผู้ว่าการกีฬา ขออภัยนะครับที่ได้ผู้ว่าการกีฬาคนใหม่เป็นคนในครับเข้ามาสานงานต่อได้ทันทีผ่านความสำเร็จผ่านวิกฤตมาด้วยกันดร.กองศักดิ์ยอดมณีกล่าวครับว่ายังมีงานที่ยังไม่เสร็จอย่างการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการพัฒนามวยไทยแห่งชาติก็เชื่อว่าจะได้รับการผลักดันและสานงานต่อส่วนเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเมินกันว่าจะได้14เหรียญทองยังเชื่อว่าการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับนักกีฬาไทยจะมีส่วนช่วยให้เรามีเหรียญทองเพิ่มมากขึ้นครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของดร.กองศักดิ์กันครับ
5: ตอนนี้เราใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มรูปแบบนะโดยการที่เรามีโครงสร้างเครื่องการฝึกซ้อมแบบ NTC หรือว่าศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาตินะจะเห็นว่ากลุ่มกีฬาที่อยู่ในกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นพิเศษซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นความหวังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยเราจะมีชนิดกีฬาที่ได้เหรียญทองมากขึ้นนะเมื่อเทียบกับคราวที่แล้วแต่เหรียญรางวัลเนี่ยเราก็ยังอยู่ในประมาณที่15เหรียญ14 15เหรียญนะครับที่เราคาดไว้แต่ยังเชื่อลึกๆว่าในสมาคมบางสมาคมที่มิดเดิลเพลสแล้วเนี่ยไม่ได้คาดหวังเหรียญเนี่ยเรายังมีการมีความหวังนิดๆไม่ว่าจะเป็นมวยสากลนะครับหรือว่ายกน้ำหนักนะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังแอบลุ้นนะครับว่านอกจาก14เหรียญที่ Mid The Place แล้วเนี่ยเราจะมีบวกจากสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจากสมาคมยกน้ำหนักแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อื่นๆนะครับจากสมาคมต่างๆด้วยนะก็คาดหวังนะครับว่าเราจะทำผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีเหรียญรางวัลอยู่ติดเป็น1ใน6 1ใน7ของเอเชียให้ได้ครับ
3: ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กล่าวในตอนท้ายนะครับว่าหลังจากการเกษียณจะไม่ขอรับตำแหน่งในสมาคมกีฬาทุกตำแหน่งครับรวมถึงงานด้านการเมืองก็อยากจะขอพักผ่อนไปท่องเที่ยวและสานต่อธุรกิจของครอบครัวก็จะติดตามแวดวงกีฬาในฐานะแฟนกีฬาคนหนึ่งและเป็นกำลังใจพร้อมคอยช่วยเหลือสนับสนุนเท่าที่จะสามารถช่วยเหลือได้ครับไปดู Meet the Place Asian Games 2026ครั้งที่6นะครับทัพนักกีฬาไทยประกาศเป้าคว้า14เหรียญทองครับสมาคมกีฬาขออภัยนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20แถลงความพร้อมทัพนักกีฬาไทยครับซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6โดยมี7สมาคมกีฬาเข้าร่วมมีทางด้านของพลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะครับหัวหน้าคณะนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นประธานแถลงข่าวนะครับกีฬาขี่ม้าเข้าร่วม3ประเภทครับประกอบไปด้วยศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและก็กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยฝึกซ้อมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้ววันที่4ถึง14กันยายนนี้ม้าประเภทศิลปะบังคับม้ากับอีเวนติ้งจะเข้ากักโรคที่เยอรมนีก่อนเดินทางไปยังญี่ปุ่นส่วนกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจะเข้ากักกันโรค11กันยายนครับโดยนักกีฬาและม้าพร้อมทุกประเภทไม่มีการบาดเจ็บก็หวังว่าจะมีเหรียญทั้ง3อีเวนต์ที่ร่วมแข่งขันนะครับฟุตบอลเอเชียนเกมทีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มเอา1ใน3เข้ารอบครับดังนั้นโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์สูงกว่าแต่เราอยู่ในกลุ่มที่แข็งนะครับต้องเจอกับญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็ไต้หวันการไปในครั้งนี้เราต้องการขยับแรงกิ้งอันดับโลกตอนนี้อยู่อันดับที่49ของโลกนะครับขณะที่ทีมฟุตบอลชายจะคาบเกี่ยวกับศึก FIFA อาเซียนดังนั้นการเลือกผู้เล่นรอบนี้จึงได้ผู้เล่นดาวรุ่งที่ไม่ใช่ตัวหลักเต็มร้อยเพราะแอนโทนีฮัสสันโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ครับก็มุ่งไปที่การสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่ในทีมชุดใหญ่ส่วนการเตรียมทีมเน้นไปที่ฟิตเนสเป็นหลักครับด้านความหวังก็ดูไปแมตต์ต่อแมตต์นะครับมองว่า8ทีมมีโอกาสไปถึงครับไปดูกันที่เรือพายส่งแข่ง3ชนิดเรือนะครับรวม21อีเวนต์ล่าสุด4เกม2025ไทยเป็นเจ้าทองกีฬาเรือพายดังนั้นจะใช้ชุดดังกล่าวทำศึกแข่งขันครั้งนี้ครับมีจีนกับญี่ปุ่นเป็นคู่ปรับระดับโลกแต่ไทยก็เชื่อว่าน่าจะมี5เหรียญแต่หากเหรียญทองอาจจะยากสักนิดนะครับหวังว่าจะได้จากเรือสลาลอมกับแคนูสปรินต์ครับตอนที่รักบี้ทีมหญิงได้รับข่าวดีครับวรรณรีมีโชคกับตันทีมหายเจ็บกลับมาทำให้ทีมชุดนี้แข็งแกร่งนะครับจากนี้จะบินไปฝึกซ้อมที่นิวซีแลนด์10วันกับทีมระดับโลกอย่างแบล็กเฟิร์นนะครับพร้อมตั้งเป้าติด1ใน3ส่วนทีมชายก็ลุ้นนับ1ใน5ครับฟันดาฝึกซ้อมต่างประเทศอย่างต่อเนื่องได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา10คนใน6ประเภทครับแบ่งเป็นชาย2หญิง8 จึงใช้นักกีฬาชุดซีเกมล่าสุดเป็นหลักเบื้องต้นหวังติด1ใน8จากเซเบอร์ชายและหญิงและก็ทีมเซเบอร์หญิงนะครับการบัดดี้ไทยปั้นสายเลือดใหม่ครับเน้นที่สรีระใหญ่เป็นหลักส่วนรอบแรกทั้งชายและหญิงของไทยต้องเจอกับทีมเต็งก็ถือว่าหนักเอาการครับแต่ยังหวังมีเหรียญติดมือกลับมาไตรกีฬาความหวังประเภทบุคคลชายและหญิง

0: หญิงติด1ใน10ชาติสุดท้ายก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับเพราะในระดับเอเชียยังค่อนข้างห่างนะครับส่วนประเภททีมรีเลย์เราได้อันดับ5มาจากเอเชียนเกมคราวที่แล้วก็อยากจะพยายามให้เต็มที่ในการแข่งขันครั้งนี้ครับปัญจักกีฬาส่งชาย2คนหญิง3คนครับซึ่งได้ไปแข่งขันเวิลด์คัพที่กุ้ยหยางประเทศจีนผลงานติดท็อป3เอเชียนะครับเราจึงคาดหวังจะได้เหรียญทองแดงจากคิวครับภูริศโยเฮืองที่มีประสบการณ์ควอลิฟายเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2024มาแล้วสรุปภาพรวมหลังจบ Meet the Place กีฬาเอเชียนเกม2026ทั้ง6ครั้งนะครับ46สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมทั้งสิ้นตอนนี้14เหรียญทองจากคูลาสหวัง1เหรียญทองยิวยิสูหวัง1ทองครับเทควันโด1ทองกอล์ฟหวัง1ทองกรีฑาหวัง1เหรียญทองตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนต์ที่ส่งแข่งนะครับเรือใบหวัง1เหรียญทองเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองแล้วก็อีสปอร์ตเชื่อว่ามี1ทอง2เงิน1ทองแดงครับก็เชื่อว่าจะสามารถทำได้และคว้าเจ้าอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยครับทรอยปาล็อตครับยิงประตูชัยให้เรอัลเบติสเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริด1ประตูต่อ0ขึ้นมาเป็นทีมจากฝูงร่วมในฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศสเปนครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนสัปดาห์ที่4ครับเรอัลเบติสเสื้อลายเขียวขาวเปิดบ้านเอสตาดิโอลากาคุต้าต้อนรับจากฝูงเรอัลมาดริดนะครับเริ่มเกมครึ่งแรกนาทีที่15เรอัลมาดริดได้ลุ้นประตูก่อนครับจากการยิงของวินิซุสจูเนียแต่ยิงบอลไปชนคานอย่างน่าเสียดายนะครับจากนั้นนาทีที่43วินิซุสจูเนียครับไหลบอลให้กับคริยันเอ็มบัปเป้ยิงไปติดเซฟของแนวรับเจ้าบ้านเรอัลเบติสครับจบครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์ครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครึ่งหลังต้องเล่นมาถึงช่วงท้ายเกมนาทีที่81ครับจากจังหวะเตะมุมของเรอัลเบติสบอลมาถึงเนลสันเดียซ่านะครับมงไปติดเซฟติโบกูตัวบอลมาเข้าทางทรอยปาล็อตครับตามซ้ำโล่งๆเข้าไปเบติสขึ้นนำ1ประตูต่อ0และนาทีที่88เรอัลมาดริดพลาดได้ประตูตีเสมอจากจังหวะวอลเล่สุดสวยของกาลอสเอสปีครับแต่ว่าถูก VR ลิฟคืนเนื่องจากล้ำหน้าไปก่อนนะครับกระทั่งช่วงทดเจ็บเรอัลมาดริดก็มาได้จุดโทษครับในจังหวะที่นาตานไปทำฟาวินิซุสก่อนที่จะเป็นคิลิอันเอ็มบัปเป้รับหน้าที่ยิงแต่ว่าบอลเนี่ยไปติดเซฟอัลเบโลบาเยสครับทำให้มาดริดพลาดได้ประตูตีเสมออย่างไม่น่าเชื่อนะครับจบเกมเรอัลเบติสครับพลิกเอาชนะเรอัลมาดริดไป1ประตูต่อ0ส่งเรอัลมาดริดแพ้นัดแรกของฤดูกาลภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่ส่วนเบติสเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนครับเทียบเท่ากับเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลน่านำเป็นจ่าฝูงร่วมกันครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะเราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้กันด้วยภาพขบวนเรือของชาวฮินดูในแม่น้ำแซนของฝรั่งเศสซึ่งมีขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนาวัดฮินดูแห่งแรกในประเทศนี้ซึ่งก่อสร้างขึ้นที่เมืองบุชซีแซงจอร์จว่ากันว่าผู้ที่ร่วมอยู่ในขบวนเรือเป็นชาวฮินดูหลายร้อยคนที่มาจากประเทศต่างๆราว40ประเทศค่ะ
2: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ความเชื่อเรื่องสีมงคลมันก็มีมานานแล้วนะคนเราโดยมากคนไทยจะเป็นสายมูก็จะมีอยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่น้องจะเชื่อแล้วก็ชอบตามจริงๆแล้วสีมงคลก็คือเป็นพลังบวก
1: ชีวิตผมผิดหวังเยอะกว่าสมหวังนะเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตทุกคนน่าจะเป็นแบบนั้นแบบจริงๆก็ทูบีก็น่าจะเป็นอย่างแรกเลยที่แบบว่าเราแบบประสบความสำเร็จจริงๆอะไรครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะมื้อนี้พบพอกันวันเสาร์ที่5กันยายน2569เสาร์นี้อยู่กับมีวิรัติมหาและกับพี่กุ้งณภาพรต่อพลค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามรายการอีสานเสาร์นี้กันได้นะคะหากว่าอยากจะเบิ่งผ่านทางโทรทัศน์อยู่บ้านกดไปที่หมายเลข11ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์ก็ได้คือกันเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของทีวีอีสานพิมพ์คําว่า NBT UBON นะคะหรือว่าจะชมย้อนหลังทาง YouTube กับ NBT 11อุบลก็ได้คือกันนะคะสะดวกที่จะเบิ่งผ่านทางแพลตฟอร์มใดก็สามารถที่จะเบิ่งได้นะคะเป็นข่าวสารเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคอีสานรวมทั้งประเด็นน่าสนใจและก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนจากนโยบายของรัฐบาลเฮาก็จะเอามาสื่อสารผ่านรายการอีสานเสาร์นี้นั่นเองค่ะ
1: เสาร์นี้นะคะหลายพื้นที่เสื้อว่ามีฝนตกเพราะว่าได้ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนะคะแล้วก็อุบลเสาร์นี้กระจื่นตะเสาร์นะคะขับรถขับราหรือว่าเดินทางวางแผนไปใสรวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรไกลเฝ้าระวังเรื่องของน้ำผู้ใดว่าน้ำหงมองใดก็เตรียมเป้งไว้ถ้าสมมุติว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนก็อยากให้ปฏิบัติตามที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นได้แจ้งเตือนเพื่อที่จะลดเรื่องของความเสียหายต่างๆนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารกันนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นข่าวสารข่าวแรกกันค่ะโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดโครงการจัดถ้ำดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ห้องประชุมพรมวรราชสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดโครงการจัดถ้ำดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายผู้สิทธิ์หน่อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนางกนกอ่อนโพสิงห์พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการพัฒนาการอำเภอชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดถ้ำดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดนั่นก็คือดอกบัวหลวงจากวัสดุในท้องถิ่นและการเลือกเอาสร้างและกับเปลือกของข้าวโพดโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากรครูจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและก็มีการดำเนินการสอนพร้อมกันทั้ง25อำเภอผ่านระบบออนไลน์ค่ะ
1: ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนะคะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีได้รวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสริมให้ประชาชนจิตอาสาบุคลากรภาครัฐผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรและกับภาคีเครือข่ายได้ซอยกันในการจัดเฮ็ดดอกไม้จันทร์สำหรับใส่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาผู้นำชุมชนประชาชนจิตอาสาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
0: โดยมีเป้าหมายในการจัดถ้ำดอกไม้จันทร์นะคะรวมทั้งสิ้น 968,789 ดอกและก็มีการเตรียมวิทยากรแล้วก็ผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในระดับพื้นที่เพื่อให้สามารถนำความรู้เอาไปขยายผลสู่ประชาชนและก็กลุ่มเป้าหมายต่อไปของแต่ละอำเภอนั่นเองค่ะ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะทางเล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญสนองพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพลุยลงพื้นที่ห่างไกลมอบอุปกรณ์เพื่อพัฒนาทักษะว่าวอ่านเขียนภาษาไทยให้แก่นักเรียนค่ะที่โรงเรียนบ้านหน้าเมืองตำบลกุดปลาดุกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนางพุษณีสมเขียวหวานนายกเล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์เสริมทักษะภาษาไทยอย่างเป็นทางการให้กับโรงเรียนบ้านหน้าเมืองโดยมีทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบทั้งนี้ค่ะเพื่อให้โรงเรียนได้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมเอื้อต่อการฝึกฝนทักษะ การพูดการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนให้มีความแม่นยำคล่องแคล่วและก็ถูกต้องหลายที่สุดกระตุ้นเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองจินตนาการและก็เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยเล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญการรวมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่พระองค์ทรงห่วงใยและก็มีพระราชดำริในการพัฒนาทักษะภาษาไทยของเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกลนอกจากการมอบเครื่องมือและก็อุปกรณ์การเรียนแล้วทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญยังได้รวมกันสนับสนุนเสื้อผ้าและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อแสนอร่อยนะคะให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเติมเต็มทั้งสติปัญญาและก็สุขอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรียนอีกนำค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพิ่นลงพื้นที่ที่นครพนมเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ

0: ติดตามข่าวสารกันต่อนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันแน่ค่ะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมมุ่งที่จะยกระดับแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการท่องเที่ยวค่ะนายประเสริฐจันทระร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและก็ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมโดยมีนายสุเทพแกงสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายนิยมไพโสภาผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายวีระเริกวานีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนางมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต2นายชาญชัยค่ำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต4หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการคณะครูนักเรียนบุคลากรสกร.นครพนมและกับบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เข้าร่วมณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมตำบลหนองยาดอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะ
1: สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมมองนี้นะคะตั้งอยู่พื้นที่กว่า7ไร่ในตำบลหนองยาดอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมและก็ถือเป็นโครงการสำคัญค่ะในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดโดยก่อสร้างเป็นอาคารทองฟ้าจำลองและก็หอดูดาวความสูง7ชั้นและก็มีกำหนดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จประมาณปี2571ค่ะ
0: ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จตามกำหนดก็จะนับเป็นหอดูดาวแห่งที่2ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็นับเป็นอีกหนึ่งโครงการของโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาคและก็จะซอยเพิ่มโอกาสให้เด็กให้เยาวชนและก็ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยได้หลายยิ่งขึ้นอีกทั้งจะซอยเสริมสร้างศักยภาพจากแหล่งเรียนรู้และกับสถานที่สำคัญที่มีอยู่เดิมอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดและกับหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรีให้มีความหลากหลายและกับครบถ้วนหลายยิ่งขึ้นค่ะ
1: ยังอยู่ที่ภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่นครพนมเปิดศูนย์พลังสภานักเรียนสร้างโรงเรียนปลอดภัยขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัย7ด้านพร้อมกับมีการลงนาม MOU ลดภาระหนี้สินครูค่ะนายประเสริฐจันทระร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พลังสภานักเรียนสร้างโรงเรียนปลอดภัยโดยมีนายสุเทพแกงสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายนิยมไพโสภาผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายวีระเริกวณิตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนจำนวนกว่า500คนเข้าร่วมจัดขึ้นที่หอประชุมมรุขานครโรงเรียนนครพนมวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะ
0: โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพิ่นก็ได้มอบนโยบายที่สำคัญในการลงพื้นที่ที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมโดยให้โรงเรียนนครพนมวิทยาคมเป็นต้นแบบและก็แกนกลางในการที่จะขยายผลศูนย์พลังสภานักเรียนโรงเรียนปลอดภัยไปยังสถานศึกษาอื่นในจังหวัดนครพนมส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมดูแลซอยเหลือกันในรูปแบบเพื่อนดูแลเพื่อนสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย7ด้านของทางกระทรวงศึกษาธิการในคณะเดียวกันก็ได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมาใส่ในการจัดการศึกษาผ่านนโยบาย AI Learning and Innovation Center เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีและก็ประยุกต์ใส่เรื่องของ AI ในการเรียนรู้ค่ะ
1: จากนั้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพิ่นได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือ MOU ในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาทางการเงินระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสกสคและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษาจำกัดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพิ่นให้ความสำคัญค่ะกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูซึ่งเป็นภาระที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งลดภาระทางการเงินผ่านการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พร้อมขยายความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพื่อลดดอกเบี้ยรวมถึงสร้างหลักประกันให้ครูและครอบครัวโดยผู้ค้ำประกันและก็ทายาทค่ะว่าต้องรับภาระหนี้กรณีผู้กู้เสียชีวิตตลอดจนผลักดันการให้โอกาสครูที่เคยล่มละลายกลับเข้าสู่ราชการเพื่อครูนั้นสามารถลดภาระหนี้มีความมั่นคงและทุ่มเทให้กับการดูแลพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศัก

0: กายภาพค่ะ
1: ยังอยู่ที่นครพนมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพิ่นก็ได้ไปติดตามการจัดการการเรียนรู้ด้วย AI ที่โรงเรียนบ้านพระซ่องเหนือจังหวัดนครพนมมุ่งที่จะพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะอาชีพและก็การสร้างรายได้ค่ะนายประเสริฐจันทระร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ติดตามขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการใส่เทคโนโลยีและกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อการศึกษาโดยมีนายสุเทพแกงสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายนิยมภัยโสภาผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนเขารวมอยู่ที่โรงเรียนบ้านพระซ่องเหนืออำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อรับทราบแนวทางการนำเทคโนโลยีเอามาใส่สนับสนุนในการเรียนรู้และก็พัฒนาเรื่องของศักยภาพผู้เรียนโดยมุ่งที่จะนำเทคโนโลยี AI มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมพร้อมก็มีการพัฒนาผู้เรียนจากการเป็นผู้ใส่เทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้สร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยีสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะอาชีพการสร้างนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างรายได้ในอนาคตสอดคล้องกับแนวทาง All for Education ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคนให้ตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ
2: ภารกิจของเพิ่นต่อเนื่องเรื่องของการศึกษาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดมหกรรมวิชาการ All for Education ที่นครพนมขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และมีงานทำแก่เยาวชนค่ะนายประเสริฐจันทระร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และมีงานทำของเด็กนครพนม All for Education พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI โดยมีนายสุเทพแกงสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายนิยมภัยโสภาผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและก็นักเรียนเขารวมที่โรงเรียนท่านนำใจอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมค่ะสำหรับจังหวัดนครพนมค่ะมุ่งขับเคลื่อนการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิด All for Educationโดยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่โดยเฉพาะการดำเนินงานตามนโยบาย Thailand Zero Dropout ก็คือเด็กทุกคนต้องได้เรียนนั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะยังมุ่งยกระดับการเรียนรู้ด้าน AI เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาคนพัฒนาประเทศโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวจากการเป็นผู้ใส่เทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้สร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยีสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การพัฒนาทักษะอาชีพการสร้างนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างรายได้เพื่อขยายโอกาสให้เด็กและเยาวชนและประชาชนเข้าฮอดเข้าถึงองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศของงานวันประมงแห่งชาติกันแน่ที่อุบลราชธานีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569เพื่อที่จะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้รู้คุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำค่ะที่อ่างเก็บน้ำกุดเสือบั่นย่างหมู่ที่4ตำบลแก่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีร้อยตรีสรมงคลมงคลาศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569

0: โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและก็ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากด้วยทางกรมประมงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ21กันยายนปีพุทธศักราช2469โดยมีชื่อเดิมว่ากรมรักษาสัตว์น้ำตามพระราชองค์การในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสังกัดกระทรวงเกษตรราษฎร์ธิการและก็เมื่อวันที่6มิถุนายน2549คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำพร้อมกับที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบ่ให้เสื่อมโทรมและก็ขอความร่วมมือยุติจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันดังกล่าวโดยได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาซึ่งก็ประกอบไปด้วยปลาตะเพียนขาวปลาสอยขาวปลายี่สกและก็กุ้งกล้ามกรามจำนวน 200,000 ตัวซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการบริโภคมีความมั่นคงในด้านอาหารมีใส่ยางอย่างยืนและก็ได้เฮ็ดกิจกรรมร่วมกันสร้างความหักความผูกพันก็ให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติและก็ให้งดเว้นจัดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่21กันยายนของทุกปีตลอดจนเป็นการเพิ่มปริมาณของสัตว์น้ำให้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นซึ่งภายในงานก็มีกิจกรรมนะคะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงนิทรรศการด้านการประมงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปและก็การจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมทั้งความสวยงามให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับชมนำนั่นเองค่ะ
1: จากการจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติแล้วไปเบื้องเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มุกดาหารกันแน่ค่ะทางจังหวัดมุกดาหารได้มีการประชุมกลุ่มย่อยยกระดับแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือค่ะบรรยากาศที่ห้องประชุมดานั่งแอนดาเดอร์บรูโรงแรมโฮเทลมุกตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยเทือที่1โครงการศึกษาจัดเฮ็ดแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือปรับปรุงช่วงที่1พ.ศ. 2566ฮอด 2580โดยมีตัวแทนค่ะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนบริษัทที่ปรึกษาและกับสื่อมวลชนเข้าร่วมสำหรับการจัดเฮ็ดแผนแม่บทในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือช่วงพ.ศ. 2566ฮอด 2580มีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดแผนงานและโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ชัดเจนทั้งโตชี้วัดและก็กรอบระยะเวลาซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากข้อมูลเชิงวิชาการและสถิติแล้วนะคะโครงการนี้ยังได้นำกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใส่เป็นเครื่องมือหลักเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนซอยให้แผนแม่บทที่จัดเฮ็ดขึ้นสามารถสะท้อนถึงสภาพปัญหาความต้องการและก็มุมมองของผู้ที่เพิ่นมีส่วนใดส่วนเสียอย่างรอบด้านสะท้อนความเป็นจริงนำไปปฏิบัติใส่ประโยชน์ได้จริงการประชุมกลุ่มย่อยในทือนี้ค่ะนับเป็นก้าวสำคัญที่ให้ผู้เข้าร่วมได้มีการซอยกันทบทวนข้อมูลประเด็นปัญหาในพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ร่างประเด็นยุทธศาสตร์โตชีวัตรและก็แนวคิดทางเลือกการพัฒนาโดยมีการมุ่งเน้นพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและก็บางส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญกับจังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาที่9ห้วยบางซ้ายห้วยมุกเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับใส่ให้เหมาะสมและก็สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะ
0: ไปเบิ่งทางกาฬสินธุ์กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะโดยทางจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมีการฝึกการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนลำปาวในรูปแบบของการฝึกซ้อมบนโต๊ะและก็การฝึกปฏิบัติด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำค่ะ

0: นายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ2569กรณีอุทกภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนลำปาวในรูปแบบของการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือว่า Table Top Exercise นะคะและก็มีการฝึกปฏิบัติด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยมีนายธนภัทรณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาคเอกชนและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดกาฬสินธุ์และก็จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการฝึกอยู่ที่ห้องประชุมศาลาหล่มโพ่นกูลท่องทวีเขื่อนลำปาวโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษาลำปาวหาดดอกเกดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะโดยมีการจำลองสถานการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและก็ภายหลังเกิดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ฝึกทบทวนบทบาทหน้าที่และก็ขั้นตอนการปฏิบัติจริงสามารถค้นหาข้อขัดข้องช่องว่างและก็อุปสรรคสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและก็มีเอกภาพลดความสูญเสียต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนอันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยและก็ความมั่นคงให้แก่ประชาชนและก็ชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและก็ดินถล่มเพื่อทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรการประสานงานการสื่อสารระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะคะและก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์และก็สามารถนำไปทบทวนปรับปรุงและก็พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปเบิ่งการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งหมู่บ้านอยู่เย็นที่จังหวัดมุกดาหารกันต่อเนื่องเลยค่ะทางจังหวัดมุกดาหารมีการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินถ้ำแผ่นดินทองหรือว่าหมู่บ้านอยู่เย็นระดับภาคอยู่ที่บ้านค่ำชะอีค่ะนายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะลงพื้นที่ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านค่ำชะอีหมู่14ตำบลค่ำชะอีอำเภอค่ำชะอีจังหวัดมุกดาหารสำหรับการลงพื้นที่เที่ยวนี้ค่ะเป็นการตรวจประเมินเป็นการประเมินผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านค่ำชะอีหมู่ที่14ซึ่งเป็นโตแทนชนะเลิศในระดับเขตและเขารับการตรวจประเมินผลงานในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินถ้ำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปีงบประมาณ2569ของกรมการปกครองเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์กิจกรรมภายในงานค่ะก็มีการรับฟังการนำเสนอผลงานของทางคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านค่ำชะอีการซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็มีการลงพื้นที่ค่ะไปเยี่ยมชมผลงานและกิจกรรมเด่นของหมู่บ้านในช่วงบ่ายน้ำค่ะ
0: ติดตามกันต่อที่กาฬสินธุ์ค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะมีการคิกออฟมาตรการองค์กรสถานที่ราชการสวมหมวกนิรภัยขาดเข็มขัดนิรภัย 100% มุ่งที่จะสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะโดยนายธนภัทรณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรสถานที่ราชการเพื่อป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์โดยให้บุคลากรผู้ขับขี่และก็ผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จะต้องสวมหมวกนิรภัย 100% หรือว่าบุคลากรผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย 100%อยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนางสาวสุภลักษณ์บุญเกิดห หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและก็ภาคีเครือข่ายด่านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรประกาศเจตนารมณ์และขับเคลื่อนมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100% ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและก็ลดความเสี่ยงและป้องกันการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์รถยนต์และก็ยานพาหนะทุกประเภทค่ะ
1: การป้องกันไว้ดีก็แก่นะคะเป็นการซอยกันลดอุบัติเหตุนะคะเข้ารบกฎจราจรต่างคนต่างมีน้ำใจในการเดินทางนั่นเองค่ะไปเบิ่งกันต่อเรื่องของเครือข่ายพลังสมาร์ทฟาร์เมอร์ค่ะทางจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นมีการจัดงานเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทือที่25ยกระดับการเฮ็ดงานรวมกันเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะบรรยากาศที่โรงแรมกิ๊ดรงวิวรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดงานเวทีเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มเมอร์แอนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ประชุมสัญจรเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทือที่25ภายใต้แนวคิดงานวัดค่ะเพิ่นว่าสารสัมพันธ์สร้างสรรค์อนาคตโดยมีนายกมลโสภัทรผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่นรวมกับนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริกัญญาศรีสมุทรประธานคณะเหตุงานผู้ประสานงานเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดอุบลราชธานีและก็มีทางเกษตรอำเภอเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมบายสีสู่ขวัญผูกเสี่ยวมีการมอบรางวัล YFS ดีเด่นระดับเขตประจำปี2569มีการเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานสินค้าและนวัตกรรมด้านเกษตรของกลุ่มต่างๆใน20จังหวัดของภาคอีสานค่ะสำหรับงานนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นร่วมกับเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดอุบลราชธานีและกับภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นค่ะเพื่อยกระดับการเฮ็ดงานรวมกันเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่สร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติและก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสร้างความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องสอดคล้องกับครอบครัวและก็ท้องถิ่นโดยตัวอย่างที่ปฏิบัติได้จริงค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้และก็ทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องสอดคล้องกับครอบครัวนะคะตัวอย่างจากการปฏิบัติจริงประยุกต์ใช้เฮ็ดตามสถานการณ์โลกปัจจุบันขับเคลื่อนเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายและก็แผนพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นั่นเองค่ะซึ่งเฮาก็มีเสียงสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการพัฒนาเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่นไปฟังเสียงเพิ่นค่ะ
2: วันนี้เราจัดยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สัญจรของภาคอีสานทำไมถึงจัดเพราะว่าสิ่งที่เราอินพุตเข้าไปในยังสมาร์ทที่เรารับสมัครเขาก็มาแล้วส่วนใหญ่ให้องค์ความรู้แบบครบวงจรทั้งผลิตทั้งแปรรูปทั้งตลาดแต่ว่าไม่พอเราต้องจัดสัญจรด้วยสัญจรก็คือว่าเอาเด็กๆเหล่านี้แหละที่มาเป็นยังสมาร์ทกับองค์เสริมการเกษตรนี้ไปศึกษาดูงานไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในจุดที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จพอตรงไหนสำเร็จปุ๊บเช่นวันนี้เขามาที่อุบลครั้งนี้25ก็ไปดูยังสมาร์ทที่ทำสำเร็จแล้วนะครับไปดูตรงไหนที่มันประสบความสำเร็จแล้วเขาก็จะได้พูดคุยกันแล้วก็จะสร้างเครือข่ายกันสามารถซัพพอร์ตสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องความรู้ทั้งในเรื่องของปัจจัยการผลิตเงินทุนอะไรต่างๆก็จะตามมานะครับก็เราจะทำแบบนี้ไปทุกไตรมาสเรียกว่า3เดือนครั้งอันนี้เป็นครั้งที่25แล้วนะครับที่เราจัดมา
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลด้านการเกษตรรวมกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันแน่ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดเวทีโอเพนเฮาส์นะคะมหกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัลค่ะที่โรงแรมเพชรราชการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชญาตุระซ่องรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโอเพนเฮาส์มหกรรมวิชาการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและก็การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับในยุคดิจิทัลประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายวันวิจักกุศลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนนักศึกษาตลอดจนภาคีเครือข่ายและกับประชาชนเขาร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อที่จะเผยแผ่ผลงานทางวิชาการนวัตกรรมและก็แนวทางการจัดการเรียนรู้ของทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็นำเสนอผลการดำเนินงานทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและก็ศักยภาพของตนเองและก็การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลอีกทั้งมีการนำเสนอเรื่องขององค์ความรู้นวัตกรรมและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสะท้อนบทบาทในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัยขับเคลื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปเบิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องทั้งจังหวัดอำนาจเจริญค่ะจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประจำปี2569มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงค่ะบรรยากาศที่หอประชุมพญานครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประจำปี2569โดยมีนายชัยยงพ่องใสพัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าสจพ.บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและกับประชาชนเขารวมกว่า200คนค่ะ
0: โครงการดังกล่าวกระจัดขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่ผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมความหูความเข้าใจและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้มั่นคงอย่างยืนภายในงานมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตจนเกิดผลเป็นรูปธรรมประจำปี2569จำนวน25หน่วยงานเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการแนวทางการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จภายใต้หัวข้อความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากคนอำนาจเจริญเป็นการสร้างนะคะนิทรรศการความสำเร็จจากหน่วยงานในระดับจังหวัดอำเภอพร้อมกับการจัดแสดงและก็จำหน่ายสินค้าโอท็อปของจังหวัดอำนาจเจริญในงานนี้นำค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันจะข้าวช่วงหน้ากลับมาเบิ่งเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในหลายพื้นที่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ

0: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องรู้อย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทิน

0: และการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีมีการบูรณาการร่วมทัดอุบลราชธานีว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ศรีบุตตะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีทหารตำรวจตะเวนชายแดนกองกำลังสุรนารีฝ่ายปกครองสาธารณสุขและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมไอซ์7กระสอบจำนวน332กิโลกรัมพร้อมกับผู้ต้องหา1คนของกลางรถยนต์1คันและก็โทรศัพท์มือถือ1เครื่องค่ะโดยจับกุมได้เมื่อวันที่3กันยายน2569เวลาประมาณ3ทุ่มที่บริเวณริมถนนสาธารณะหมายเลข3025ทางทิศตะวันตกของบ้านดมโดโมที่10ตำบลหัวหน้าอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยตั้งข้อกล่าวหาว่าจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือว่าไอซ์นะคะโดยบ่ได้รับอนุญาตอันกระทำการเพื่อการค้าก็ให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเหตุให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือว่าความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปการดำเนินการดังกล่าวทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจผู้ท่อนภาค3และกับตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอุบลราชธานีได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและกับกระทรวงมหาดไทย Operation 90 Days นั่นเองนะคะผ่านแผนยุทธการ90มือพิฆาตยาเสพติดดำเนินการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน90มือในช่วงระหว่างวันที่1กรกฎาคม2569ฮอด30กันยายน2569ค่ะ
1: จากการจับกุมไอซ์นะคะที่อุบลราชธานีไปเบิ่งการจับกุมยาบ้าที่ศรีสะเกษกันแน่ค่ะตำรวจศรีสะเกษค่ะรวมกับฝ่ายปกครองทหารและก็เจ้าหน้าที่เรือนจำเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมตรวจยึดยาบ้า4ล้านเม็ดและก็รถยนต์อีก2คันมูลค่าร่วมทรัพย์สินประมาณ 1.5 ล้านบาทค่ะนายอนุรัติ ถ้ำประจันจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุภชัยสักกรินพาณิชกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษพลตำรวจตรีชยากรเทศะบำรุงผู้ทรงคุณวุฒิตำรวจและก็นายสะอาดวงรักปลัดจังหวัดศรีสะเกษรวมแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดตามยุทธการพิฆาตโทรชนค้นข่ายยาอีสานไต่ภาค3และก็238พิทักษ์นครลำดวนการจับกลุ่มเครือข่ายรายสำคัญประจำเดือนกันยายน2569ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าการจับกลุ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายน2569เวลาประมาณเที่ยงคืนเคิงภายในปั๊มน้ำมันปตท.ตำบลจ่านใหญ่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยผู้ต้องหาถือกล่าวหาว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเมทแอมเฟตามีนโดยในลักษณะเพื่อการฆ่าอันอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนปฏิบัติการเทือนีค่ะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพิฆาตยาเสพติดเก่าซิบมือตามยุทธการพิฆาตโทรชนค้นข่ายาอีสานไต่ภาค3และ238พิทักษ์นครลำดวนช่วงวันที่1กรกฎาคมฮอดวันที่4กันยายน2569ผลการดำเนินงานจับกลุ่มได้1,086รายผู้ต้องหา 1,103 คนยึดยาบ้าได้กว่า 11.5 ล้านเม็ดพร้อมอายัดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติดได้มูลค่าประมาณ 11.5 ล้านบาทเบื้องต้นค่ะพนักงานสอบสวนสภ.กันทรลักษณ์รับผิดชอบดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายต่อไปค่ะ
0: ยังอยู่กันที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะทางจังหวัดศรีสะเกษค่ะได้เปิดเรือนจำท่องเที่ยวชั่วคราวเมืองเหนือนะคะเปลี่ยนภาระเป็นพลังดึงศักยภาพผู้ต้องขังสร้างแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวก่อนขึ้นคนดีสู่สังคมค่ะที่เรือนจำชั่วคราวเมืองเหนือเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษนายอนุรัติธรรมประจำ

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดเรือนจำท่องเที่ยวชั่วคราวเมืองเหนือโดยมีหัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษอัยการจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคมและก็ภาคีเครือข่ายรวมเป็นสักขีพยานการเปิดพื้นที่มองนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวของการพัฒนางานราชทัณฑ์ในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์และก็กระทรวงยุติธรรมในการควบคุมดูแลแก้ไขและก็พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังภายใต้หลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนและก็มาตรฐานงานราชทัณฑ์พร้อมกับสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมในขณะที่นายอรรถสิทธิ์ทองแสงผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษเพิ่นบอกว่าแนวคิดสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ก็คือการค้นหาว่าผู้ต้องขังแต่ละคนมีความโหความถนัดหรือว่าประสบการณ์อีหยังก่อนที่จะนำศักยภาพเหล่านั้นออกมาใส่และก็ต่อยอดโดยพื้นที่ที่เห็นก็เกิดขึ้นจากฝีมือและก็ความร่วมมือของผู้ต้องขังและก็บุคลากรเรือนจำรวมทั้งการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอกแม้ว่าจะบ่ได้มีงบประมาณเฉพาะในการดำเนินงานหัวใจสำคัญก็คือเฮ็ดให้สังคมได้เห็นว่าการคืนคนดีสู่สังคมต้องเกิดจากการบูรณาการร่วมกันพอหากผู้พ้นโทษบ่ได้รับโอกาสหรือว่าบ่มีพื้นที่ยืนในสังคมก็อาจกลับเข้าสู่วงจรเดิมก็ได้นะคะซึ่งการพัฒนาศักยภาพจึงเป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังให้คนเหล่านี้สามารถกลับไปประกอบอาชีพดูแลเจ้าของได้ดูแลครอบครัวได้อย่างมีคุณค่าในคณะทีทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเพิ่นบอกว่าพื้นที่มองนี้เดิมเป็นพื้นที่ป่าก่อนที่จะได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิดโคกน้องหน้าเพื่อที่จะฝึกทักษะและก็เตรียมผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมจนปัจจุบันสามารถต่อยอดเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และก็แหล่งท่องเที่ยวโดยมองว่าเป็นอีกหนึ่ง Amazing ของจังหวัดศรีสะเกษและก็เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนสามารถนำแนวคิดเอาไปประยุกต์พัฒนาพื้นที่ของเจ้าของใดนั่นเองค่ะ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะทางจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นเปิดงานใหญ่ตลาดเขียวโขงชีมูลฟาร์มเฟรชแฟร์แอดอำนาจเจริญค้นทับสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าเกษตรอินทรีย์4จังหวัดอีสานใต้มากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะบรรยากาศที่บริเวณลานจอดรถบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาอำนาจเจริญอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงานตลาดเขียวโขงชีมูลฟาร์มเฟรชแฟร์แอดอำนาจเจริญโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ปีงบประมาณ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมบรรยากาศอย่างคึกคักค่ะการจัดงานเทนีค่ะอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ประจำปีงบประมาณ2569อย่างที่บอกไปเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์สำคัญของประเทศบ่ว่าสิเป็นข้าวหอมมะลิแป้งมันผักผลไม้และก็สมุนไพรเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพและกะสุขะอนามัยมากขึ้นการจัดงานที่นี้ค่ะมุ่งเน้นการเพิ่มช่องทางการตลาดขยายโอกาสการค้าและกะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตในพื้นที่สำหรับการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคมาเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยและกะสินค้าอินทรีย์คุณภาพดีเพิ่มช่องทางการตลาดบ่ว่าสิเป็นในประเทศและก็ต่างประเทศที่สำคัญค่ะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งผู้ผลิตเองผู้ประกอบการก็ได้สินค้าปลอดภัยและก็สินค้าอินทรีย์ไปเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการและก็ผู้บริโภคโดยตรงอย่างยืนนั่นเองค่ะ
0: ก็อย่าลืมไปสนับสนุนสินค้าของดีของอำนาจเจริญกันนะคะที่นี่พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารที่บึงกาฬกันเนี่ยค่ะจังหวัดบึงกาฬมีการจัดกิจกรรมมอบกล่องลั่งเผิงโพ่งนะคะแล้วก็ต้นทุเรียนให้แก่พี่น้องเกษตรกรส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และก็พัฒนาภาคการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนค่ะ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬหลังเก่านายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ่งโพ่งเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรจังหวัดบึงกาฬกับเป็นการจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬพร้อมกับมอบกองลั่งผึ่งโพ่งให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและก็เพิ่มช่องทางสร้างรายได้นอกจากนี้ก็มีการมอบต้นทุเรียนแก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ผลเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและก็สร้างรายได้จากภาคการเกษตรสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ่งโพ่งและก็ปลูกไม้ผลเป็นแนวทางเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรสามารถสร้างรายได้ควบคู่กับการเฮ็ดเกษตรและก็ใส่ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมโดยจังหวัดบึงกาฬมุ่งที่จะส่งเสริมอาชีพและก็พัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรสร้างรายได้ให้เกิดความมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะ
1: นี่เป็นการต่อยอดอาชีพได้ดีอีหลีค่ะไม่ว่าสิเป็นหมอบร่างผึ่งโพ่งหรือว่าต้นทุเรียนตอนนี้ก็ถือว่าในพื้นที่บึงกาฬก็มีผู้มีประเทศแล้วก็เรื่องของทรัพยากรที่หลากหลายมากขึ้นก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งทางหนองบัวลำพูกันแน่ค่ะทางหนองบัวลำพูเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนค่ะได้มีการเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รัวดีโฮปจูเสน่ห์บ้านผู้น้อยเชิญชวนมาสัมผัสวิถีชีวิตจริงผ่านซิปโปรแกรมท่องเที่ยวหวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างหยั่งยืนค่ะบรรยากาศสีสันยุทีวัดสันติธรรมบรรพตบ้านผู้น้อยตำบลหน้ากลางอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือว่าดีโฮปประจำปีงบประมาณ2569พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรค่ะให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนตนแบบจำนวน10รายโดยมีนายปิยชาติศรีบุรินทร์นายอำเภอหน้ากลางหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและกับประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและก็ร่วมงานอย่างขับขันการจัดงานเทนีค่ะงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเสริมและก็ยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีให้สามารถพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพภายใต้แนวคิดดีโฮปซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวเองสามารถลงมือปฏิบัติจริงรวมกับคนในชุมชนเพื่อนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างอาชีพและก็กระจายรายได้ให้กับชุมชนนั่นเองค่ะภายในงานค่ะก็ได้มีการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน10โปรแกรมแต่ละโปรแกรมก็สะท้อนองค์ความหูภูมิปัญญาวิถีชีวิตและก็อัตลักษณ์ของบ้านผู้น้อยรวมถึงรากเหง้าต่างๆเป็นการจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวค่ะได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ตรงทั้งเว้าจาพูดคุยทดลองเฮ็ดและก็ยังได้ชิมเรียนรู้กระบวนการต่างๆจากเจ้าของภูมิปัญญาโดยตรงนั่นเองค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะของทางพัฒนาชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทยที่มีการลงพื้นที่ไปเปิดโปรแกรมให้นักท่องเที่ยวเองได้เลือกเลยว่าอยากไปสัมผัสโปรแกรมแบบใดไปสัมผัสเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตในตลาดพื้นที่นั่นเองค่ะช่วงท้ายแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้ติดตามรายการพิเศษค่ะซึ่งมื้อนี้เป็นมื้อแรกเบิ่งรายการอีสานเช้านี้เฮาแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไสสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะตั้งแต่มื้อนี้นะคะเริ่ม 9:05 นเป็นต้นไปจนฮอดเวลาประมาณ 9:35 นโดยประมาณเป็นเรื่องราวค่ะที่นอกจากสินำนโยบายรัฐบาลมากระจายให้ฮอดให้ถึงพ่อแม่พี่น้องแล้วเรื่องข่าวสารต่างๆสิอัปเดตว่าเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตมาตรการต่างๆที่ออกมาซอยพ่อแม่พี่น้องด้านใดข้าวใดที่บ่จริงข้าวใดที่มีคนซาคนลือไปทางครม.เพิ่นมีข้อเท็จจริงมาชี้แจงซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้เป็นการรับสัญญาณค่ะเพราะว่าสิเป็นช่อง NBT 2 HD นะคะแล้วก็ช่อง9ช่อง5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เบิ่งได้ทาง Facebook Fanpage ของ NBT Connect รวมถึง NBT นะคะพิมพ์คนหาง่ายๆที่สำคัญเบิ่งทาง NBT ภูมิภาคได้ทั่วประเทศกดช่อง11สามารถติดตามได้ซึ่งแต่ละสัปดาห์ค่ะก็สิมีการผัดเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีแต่ละท่านแต่ละประเด็นว่าสิเป็นนโยบายเศรษฐกิจเรื่องของงบประมาณเรื่องของการชี้แจงแต่ละกระทรวงก็สิมีการมาเว้ามาจากันสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกน่าสนใจหลายค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็มีการสื่อสารออกไปเรื่องของการลดเรื่องของตัวเลขของข้าราชการเรื่องของลดงบประมาณต่างๆข้อเท็จจริงเป็นแนวใดอยากให้พ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมได้ติดตามคุยกับครม.อนุทินนะคะรายการใหม่เปิ้นบอกว่าคุยกับตัวจริงส่งตรงจากรัฐบาลถึงประชาชนติดตามได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่9โมงหานาทีเป็นต้นไปเริ่มเสาร์นี้เสาร์แรกค่ะหากันยายน2569ผู้ใดอยากติดตามสามารถกดติดตามแฟนเพจของเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ได้ว่าสิเป็นทาง NBT NBT อุบลเฒ่านะคะแล้วก็เครือข่ายทั่วประเทศสิได้บ่พลาดนโยบายรัฐบาลต่างๆเพิ่นสิอัปเดตทุกสัปดาห์หรือว่าคุณผู้ชมอยากแสดงความคิดเห็นก็สามารถแสดงได้ใน Facebook Fanpage ที่มีการไลฟ์สดนะคะอยากคอมเมนต์ไปว่าอาทิตย์หน้าอยากให้นายกมาอยากให้ผู้ใดมาหรือว่าอยากร้องเรียนประเด็นใดก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้าไปได้นั่นเองค่ะเสาร์นี้อย่าลืมค่ะเบิ่งรายการเฮาจบแล้วอย่าเปลี่ยนส่องไปซ้ายติดตามได้ในช่วงของคุยกับครม.อนุทินค่ะ
0: ค่ะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี่ก็คือรายการอีสานเสาร์นี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่ในมื้ออื่นเสาร์สําหรับมื้อนี้เฮา2คนพร้อมทีมงาน NBT TV ภาคอีสานทุกๆคนต้องลาไปก่อนขอพระคุณที่

0: ขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

0: แฟชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม
1: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
2: อาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
3: อาเซียน2045 Our Share Future

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย

0: ขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

0: ชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม
1: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทาง
2: จะเกิดอะไรขึ้น
3: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
3: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
2: ใช
3: ่ล้าสมัยมากกรณีประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับ
2: เวลาเราพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะได้คุ้นชินกับคำนี้มาอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับคำนี้เพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการที่เราได้ยินมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาผลการศึกษาเต็มไปหมดเดี๋ยวคงได้คุยในรายละเอียดกันครับว่าถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
3: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
2: ครับ
3: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
2: ครับ
3: มันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
2: ครับ
3: แค่นั้น
2: ครับ
3: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำ
2: ครับ
3: ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
2: ้ครับ
3: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
2: แ
3: ต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียทีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราพบว่าเป็นปีที่ของความยากลำบากแล้วเราเผชิญกับความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลย
2: ใช่
3: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีการใช้กำลังกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระทบซัพพลายเชน
2: ครับ
3: การค้าโลกก็ผิดปกติไปอย่างมากนะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นมีการใช้มาตรการต่างๆในการกดดันประเทศอื่นๆการค้าพาณิชย์เราไม่ได้เหมือนยุค 3-40 ปีก่อนหรือเมื่อแม้กระทั่ง10ปีก่อนนะครับและระเบียบโลกก็กำลังเปลี่ยน Climate Change เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรวัน2วันนี้ที่เราเผชิญหน้าคือน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มแม้กระทั่งทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยร้อนจัดไฟไหม้ป่ามันกระทบหมดนะครับมันต้องรื้อฟื้นฟูแก้ไขเยียวยากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ยไม่ง่ายและสถานการณ์พวกนี้จะรุนแรงมากขึ้นแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีคนที่เกิดน้อยกว่าผู้สูงวัยกำลังแรงงานก็มีน้อยแต่ว่าต้องดูแลเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีมาเพื่อดูแลคนจำนวนมากก็คือคนสูงวัยจำนวนมากซึ่งเรื่องทางการแพทย์ดูแลดีขึ้นเรื่อยๆอายุยืนขึ้นเรื่อย
2: ๆ
3: มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันไม่มีตังค์พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น
2: ครับ
3: แล้วประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนกันในขณะที่ประเทศคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานของภาครัฐไปหมดแล้ว
2: ครับ
3: นะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยควบคุมกำกับเป็นรัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปหมดแล้ว
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกัน
2: ครับ
3: ส่วนที่1ก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดไขมันออก
2: ครับ
3: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันทำได้
2: ครับ
3: เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละงานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชน ประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วงอาลีบาบานะครับไบดูแอนด์กรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ10,000นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้นถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
2: ่
3: หารายได้ใหม่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทันอันนี้สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอ
2: ร
3: ีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ๆลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช่สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
2: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิกซ์คอส
3: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20%อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีกไม่รวมอย่างอื่นอีกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการดูแลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได
2: ้
3: อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้นจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้น
2: ระ
3: วังโครงสร้างเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่ผมเด็ก
2: ๆศึกษาขึ้นมาหลายยุคหลายสมัย
3: ตั้งแต่ปี 4-5 ก็มีการปรับโครงสร้างกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รีโปรเซสนะครับก็มีการตั้งสำนักงานกพร.ขึ้นมาเพื่อ
2: พัฒนา
3: ระบบราชการนะครับแต่พอมันจะเริ่มต้นมันมีแต่โปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแซนด์บ็อกซ์แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆก็คือการลงมือทำจริงๆการลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอดและที่สำคัญที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติแต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบายไปเพิ่มตำแหน่งบริหารจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบายมีฝ่ายผู้บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติสิ
2: บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
3: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มีไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
2: ๆในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสำคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่มีความสำคัญหรือการแบ่งงานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างจะไม่ตอบโจทย์พอมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งหน่วยงานใหม
3: ่
2: มีงานนี้ที่ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่มันอยู่คาบเกี่ยวเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทำงานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได
3: ้อย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถ adopt เทคโนโลยีหรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการ
2: ครับ
3: มันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะ re-process ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
2: กี่วันฮะ
3: รวม170กระบวนงานนะครับ
2: 170กระบวนงาน
3: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆอ่ะผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
2: ครับ
3: หลงจ้อง170
2: ครับ
3: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำงาน work from anywhere นะ
2: ครับ
3: เราก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จำเป็นตรงไหนมันตัดได
2: ้ครับ
3: แล้วพอเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
2: ครับ
3: เราลดกระบวนงานไปประมาณ101ได้เหลือไม่ถึง70แล้วไม่ถึง70และสามารถทำให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ไหนยังไง
2: tracking ได้ว่าถึงไหนแล้วไปถึงใครณวันไหนเวลาไหน
3: ผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงแต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาทำว่ากระบวนการมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไง
2: คร
3: ับ เวิร์คโฟลว์มันควรจะเป็นยังไงให้มันสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
2: ครับ
3: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
2: แล้วเราจะทำฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็น machine readable คือเครื่อง AI เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่าง
3: นั่นนั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับการปฏิรูประบบราชการในหัวข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่องดิจิตอลกัฟเวิร์นเมนต
2: ์
3: นะครับเป็นดิจิตอลกัฟเวิร์นเมนต์เสร็จต้องเป็นโอเพนกัฟเวิร์นเมนต
2: ์ครับ
3: จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส
2: ครับ
3: นะครับไม่มีทุจริตเพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยี
2: ครับ
3: ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมได้หมดนะครับว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับอะไรที่มันแทร็กกิ้งได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิตอลกัฟเวิร์นเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบาง

0: ม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำอย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ
1: ครับใช้สารบัญยิงปุ๊บปั๊บ
0: ยิงปุ๊บปั๊บ
1: ถึงห้อง
0: ป
1: ุ
0: ๊บปั๊บไป
1: คนได้เลย
0: เราadoptอันแรกคืออย่างที่ผมมีประสบการณ์คือผมadoptอีเมลก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสทั้งหมดให้เป็นแมชชีนรีดเดเบิลฟอร์แมต
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ Open AI นะครับ
1: ครับ
0: เราใช้ Agentic AI เพราะ Open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใน Database ของเราเนี่ยมันจะสังเคราะห์ข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีกถังนึงต่างหาก
1: ซอสที่จะให้เขาอ้างอิงถึงข้อมูลต้นทาง
0: ต้
1: องมาอยู่ใน
0: วง
1: จ
0: ำกัดของเรา
1: แล้วทางข้อมูลภาครัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
0: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกๆไว้ก็มีมาให้ความเห็นซึ่ง AI จะบิดเบี้ยวได
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นก่อนที่จะทำ AI
1: ครับ
0: ต้องเซตดาต้าเบสก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นดิจิตอลคอมเมนต์ได้ในที่สุดตัวเอง
1: ครับ
0: ไม่เชื่อมกัน
1: ครับ
0: แล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพคิดหมายว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลางแต่ทุกคนคือเจ้าภาพถังข้อมูลของตัวเองแล้วก็มีบันไดมีสะพานเชื่อมให
1: ้อัน
0: นั้นคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
0: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่ม
1: หนึ่ง
0: ก
1: ็
0: คือเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูลนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช้ไม่ได้เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มันรีดได้มันวิเคราะห์ได
1: ้
0: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่องดิจิทัลก็เม้นเรื่องโอเพนก็เม้นเรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
1: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติจำนวนคนก่อนเข้าใจว่าปัจจุบันเรามีตัวเลขคนในระบบราชการประมาณ3ล้านแต่ใน3ล้านนั้นจริงๆเป็นข้าราชการจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นหลายคนกังวลใจครับว่าใน3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีทั้งคุณครูของลูกใครสักคนนึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนนึงคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบไหมถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับลดตัวเลขกำลังคนฮะ
0: คือต้องเรียนก่อนนะครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: สิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ย
1: คือ
0: เราพูด one size fit all
1: ครับ
0: พูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่จะดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน
1: ครับ
0: คุณครูมีเวลาสอนชัดเจน
1: ครับ
0: คุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวร
1: ครับ
0: ได้ไหมครับคุณตำรวจมีเวร
1: ครับ
0: แล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันไซส์พิดออก
1: แปดโมงครึ่งสี่โมงเย็นเหมือนกัน
0: คือจ้างเหมือนกันหมด
1: ครับ
0: แล้วก็คิดจากแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันไหมมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้งหกเจ็ดปี
1: ครับ
0: ได้ค่าตอบแทนเท่ากับ
1: สตาร์ทเท่ากันคร
0: ับการเท่ากันอ
1: าจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
0: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละ
1: ครับ
0: มันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลาย
1: ครับ
0: นะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีไหมยังทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณ
1: ครับ
0: ไปตรวจสอบการทำงานของคุณเอง
1: ครับ
0: นะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
1: ณ
0: วันที่ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
1: ้ครับ
0: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
1: ครับ
0: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทน
1: ครับ
0: อันที่2คือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะ
1: ครับ
0: ทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะ
1: มัน
0: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพอลดจำนวนแล้วงานมันจะล่อยลง
1: ครับ
0: ตรงข้ามลดจำนวนแล้วประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิม
1: อ
0: ย่างตอน

0: นี้ผมคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทละรงทองนะครับท่านประเสริฐท่านก็มีแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
0: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
1: ครับโรงเรียนกระจาย
0: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่เนี้ยเด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆแ
0: ต่ครูยังเท่าเดิมได้ไงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันต้องโปรเลทก็คือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ครูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มงบลงทุนให้เขาเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กการศึกษาการเรียนการสอนถูกไหมฮะไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็หมดแล้ว
1: เ
0: ดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานนี่ที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือเป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
1: ใช่เขียนแค่ตัวเลขเป็นดังมาเรียบร้อยเลยเราใช้ช็อค
0: คลาสสิกฮะชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็นตัวอย่างว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: ผมได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวประสิทธิภาพลดลงทำไ
1: ม
0: ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
1: ต่อตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
0: คุณภาพมาก่
1: อ
0: นเสร็จแล้วคุณลดลง
1: โดยเอาเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
0: ใช่
1: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆ
0: ใช่
1: คำถามคือในสัดส่วนหรือว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตราบางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยากได้วิศวคอมเข้ามาเสริมในงานด้าน AI ในงานด้านเทคโนโลยีแต่กรอบอัตราพวกนี้ในตามหน่วยงานต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยมาก
0: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่าที่ตอนนี้ที่มอบให้ทางกพ.กับกพ.ร.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู
1: ่ครับ
0: นะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำมาทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมากท่านต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ท่านต้องการโปรแกรมเมอร์ท่านเชื่อไหมในยุคนี้ที่ประเทศจีนในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
1: แต่นี่เป็นไวท์โค้ดคือไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได
0: ้รู้พร้อมเราต้องมี
1: ทักษะ
0: คือทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลา
1: ครับ
0: ให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได้จริง
1: ๆ
0: แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี
1: ้ครับ
0: ผมจะบอกตรงว่าอัปเดตแต่สำหรับประเทศไทยยังมีความจำเป็นอยู่เพราะเรายัง
1: อยู่ช่วง
0: ยังไม่ adopt AI ได้ถึงขนาดนั้นแต่ในต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวตกงานกันหมดแล้วนะครับน
1: ัก
0: บัญชีกราฟิกดีไซเนอร
1: ์
0: โปรแกรมเมอ
1: ร์
0: แม้กระทั่งทำอาร์ตเวิร์กอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ช่างศิลป์เราเขียนพร้อมให้เจนเนี่ย AI มันเจนออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: คนตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องก็เป็นการใช้ได้
0: ถูก
1: จริงๆวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องบรรณารักษ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
0: บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพของเขา
1: ครับ
0: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอถ้าเกษียณปุ๊บเราจะไม่บรรจุเพิ่ม
1: ครับ
0: ที่เป็นข้าราชการแต่บรรณารักษ์ตัวเป็น
1: ครับ
0: แต่จ้างโดยวิธีอื่นยังมีอยู
1: ่ครับ
0: นึกออกไหมฮะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการแล้ววิชาชีพบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่กับห้องสมุด
1: ครับ
0: ห้องสมุดคือให้คนวิ่งเข้ามาหาห้องสมุดแล้วใช้ห้องสมุด
1: ครับ
0: แต่ห้องสมุดในโลกยุคใหม่มันต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดออกไปสู่ข้างนอกให้ได
1: ้ครับ
0: และให้คน access เข้าได้ง่ายโดยไม่ต้องมา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเดินทางไปหอสมุดทำยังไงนี่คือวิธีที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: อย่างผมเองทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็แทบไม่ได้เข้าห้องสมุดแล้วเราใช้ฐานข้อมูลจากฐานระบบฐานข้อมูลทั้งหลาย
0: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพของวิชาชีพเราจะต้องมาเริ่มคิดละเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่จะอยู่แบบเดิมจะอยู่กับห้องสมุดอยู่กับหนังสือแบบเดิมเพราะรักหนังสือไม่ใช่
1: ครับ
0: เนเจอร์ของห้องสมุดคือให้คนเอาความรู้ที่มีอยู่ข้างในนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้คนเดินทางมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
1: เดี๋ยวผมพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างนึงก็คือว่าในมุมของประชาชนนะฮะณปัจจุบันบางครั้งเรายังต้องเดินทางไปติดต่อราชการในหลายๆหน่วยงานในเรื่องเดิมๆแล้วจริงๆก็มีผลต่อเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะตรงนี้เราจะพัฒนาในเชิงของการให้บริการประชาชนตรงนี้ให้มันสามารถ
0: ได้รับการซับซิดี้ได้ใช่ครับขอบคุณมากที่ตั้งคำถามนี้เดิมเนี่ยมัน

0: หน่วยงานใครหน่วยงานมันมันจะทำงานแบบ1ต่อ1
1: ครับ
0: กลมหนึ่งกองหนึ่งทำงานอย่างละหนึ่งฟังก์ชันแต่จริงๆมันต้องทำงาน cross function ระหว่างทุกหน่วยทุกกลมเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองรัฐเป็นหนึ่งองค์คาพยพเท่านั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่กลมไหนแต่ถ้ามาติดต่อกับรัฐเนี่ยเขาจะมองรัฐเป็นหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
1: ฉันต้องไปที่นี
0: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วต้องมายื่นเอกสารยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นแหละ
1: สำเนานี้ก็บัตรของราชการนะ
0: บัตร
1: ทะเบียนราชก็อยู่ในฐานข้อมูลราชการ
0: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระที่บ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
1: ไม่มีครับ
0: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
1: ่ก็บัตร
0: ก็หลายตังค์อยู่นะแล้วถามให้เพิ่มภาระประชาชนไหมก็ในเมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐคุณก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้ว
1: ครับ
0: นะครับอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบ
1: ครับ
0: อีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ fast track
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมี extra chargeขึ้นมา
1: เหมือนไปทำพาสปอร์ต
0: ให้ทำ
1: ถู
0: กถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
1: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ถ้ามันอยู่ในระบบแต่นี่คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
1: ค
0: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
1: เนี่ยทีนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเยอะมากแล้วเราก็พูดถึงเรื่องที่กิโยตินการคัดกรองกฎหมายที่มันซ้ําซ้อนไม่จําเป็นแล้วจะเหลือเฉพาะกฎหมายที่มันมีความจําเป็นระเบียบที่มีความจําเป็นเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทําให้การทํางานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเดินได้ไงฮะ
0: อยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในหมู่นักกฎหมายเรามีคําพูดอยู่คํานึงที่ติดปากกันคือนางฟ้าอยู่ในหลักการซาตานอยู่ในรายละเอียดนางฟ้าคือพรบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคนนะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
1: ้กฎหมายระดับพรบเลยไม่ลงรายละเอียด
0: มันจะไม่ลงรายละเอียดจะใส่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นเขาเรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมากแต่บอกว่าหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกแค่นี้ก็จะไปกำหนดกันนวลเนียไปหมดอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับ
1: ครับ
0: แต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่อง
1: ครับ
0: ที่ต่างมา2เรื่องคูณ2ก็ไป 7,600 คูณ2ก็ครับ
1: 14,000
0: 15,000 ไปแล้ว
1: คร
0: ับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกเนี้ยลงให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: เขาเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
1: อ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงนะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกเพียว
1: ๆครับ
0: เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
1: ครับ
0: เราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นในระบบกลาง
1: ครับ
0: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่รอแล้วเอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้หน่วยงานไปแก้อะไรมันจะเร็วกว่าร
1: ับฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แหไปเพราะว่า
1: แก้ตรงนั้นเป็นกระทบตรงนี
0: ้ใช่
1: แล้วสุดท้ายครับอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำมาถูกทางและประสบความสำเร็จ
0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า

0: เดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนงานเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
1: ตัวเวลาจะเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนากระบวนการหรือประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐมาถูกทางหรือไม่อย่างไรเนี่ยแล้วเชื่อว่าการปฏิรูประบบราชการที่หลายคนอาจจะแบบมีภาพจำไม่ค่อยดีมากนักนะฮะ
0: เหมือนกิโยตินนะคุณเขาบอกกิโยตินทีไรก
1: ็
0: ไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
1: แล้วพูดกับว่ากิโยติน
0: เลิกพูดกับว่ากิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละ
1: ค
0: ืออันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดว่าปฏิรูประบบราชการเถอะเพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเราเปลี่ยนระบบข้าราชการนะครับจากระบบ C
1: ครับ
0: มาเป็นระบบบริหาร
1: ตามแท่ง
0: ตามแท่ง
1: ครับ
0: มาตั้งแต่ปี50แล
1: ้
0: วแต่ทุกวันนี้ยัง
1: ข่าว
0: ยังลงถ่ายมันเป็น41 40อะไรกันอยู่เลยตลกมาก
1: แล้วเราเป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหาร
0: ถูกยังตอนนี้ยังพูดถึง C อยู่เลยในทางนี้มันคนละเรื่องกันละแบบเดียวกันล้างไม่ออก
1: ก็สุดท้ายก็หวังว่าเราคงได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการที่เป็นภาครัฐเราต้องยอมรับครับว่าสุดท้ายการขับเคลื่อนประเทศหรือการเดินหน้าประเทศคงไม่ใช้กลไกอื่นใดก็ต้องหวังไว้กับกลไกของราชการนะครับที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์ยุวพันธ์นะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆที่บ้านนั้นไม่ได้ด้วย
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานของพี่ถมนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะพี่เขามีแนวคิดในการปลูกพืชแบบผสมผสานและที่สำคัญเขาเลือกที่จะไม่ใช้สารเคมีนะคะแล้วก็เลือกที่จะทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันนี้สามารถที่จะพัฒนาเรื่องของการปลูกพืชสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนกันเลยทีเดียวค่ะจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในรายการค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนเกษตรที่ต้องบอกว่าเป็นสวนเกษตรที่เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะส่วนนี้จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรวันนี้เราอยู่กันกับพี่ถมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ถมคะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการหน่อยค่ะพี่ค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายประถมจิตรักประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอำนาจเจริญครับ
0: นะคะคือพอเข้ามาภายในสวนแห่งนี้แล้วนะคะก็คือเห็นความหลากหลายของพืชของผักของไม้ผลมากมายเลยต้องถามพี่ถมก่อนว่าคือจริงๆแล้วแรงบันดาลใจในการที่อยากจะปลูกพืชที่เป็นหลากหลายชนิดและที่สำคัญไม่เลือกใช้สารเคมีพี่มีแรงบันดาลใจยังไงคะ
1: โอ้แรงบันดาลใจคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมโชคดีมีบุญวาสนาที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินที่พ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงพระราชทานงานมากมายแล้วก็ตอนที่ผมเด็กๆนะครับผมเดินเท้าเพื่อไปรับเสด็จของพระองค์ท่านนะครับเดินเท้าไปกับ14กว่ากิโลนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือลัดเลาะไปตามทุ่งนานะครับเพื่อไปรับเสด็จของพ่อหลวงเรานะครับแล้วก็พอโตขึ้นมานิดนึงก็ได้ดูทีวีข่าวในพระราชสำนักนะครับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านหลายๆโครงการเห็นแล้วใจชื้นแล้วก็อยากน้อมนำนะครับเอางานที่พระองค์ทรงพระราชทานมาปรับมาใช้ในทดลองในแปลงแต่เหนือสิ่งอื่นใดตอนนั้นผมยังไม่มีที่ทำสวนนะครับฉะนั้นแล้วโจทย์ในหัวตอนนั้นก็ต้องบอกตัวเองว่าถ้าผมโตขึ้นมาผมจะต้องตั้งใจทํางานเก็บเงินแล้วมาซื้อที่หาเงินสักก้อนนึงมาซื้อที่แล้วความฝันของผมก็เป็นจริงขึ้นมาในวันที่ผมพร้อมในวัยทํางานหลังจากนั้นผมก็มาซื้อที่ตรงนี้เงินไม่พอนะครับ
0: ค่ะ
1: เงินไม่พอก็ต้องยืมพี่ยืมน้องยืมญาติพี่น้องแล้วก็เป็นหนี้ธกส.ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันให้ความฝันของหนุ่มน้อยตัวเล็กๆคนนี้ได้เป็นจริงแล้วก็ได้มีโอกาสได้น้อมนําเอาศาสตร์ของพระราชาของเราพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับมาประยุกต์มาปรับใช้ในพื้นที่นะครับโดยเน้นจากคําว่าพืชตัวไหนที่เรากินพืชตัวไหนที่มันมีความสําคัญในชีวิตในครอบครัวของเราก็ต้องเน้นในตรงนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆจนพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต่างๆแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับหน่วยงานต่างๆกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่ร่วมด้วยช่วยการบูรณาการแล้วก็ให้ความสนับสนุนเกษตรตัวน้อยๆคนนี้จนมาถึงทุกวันนี้ครับ
0: โอ้โหนะคะกว่าจะมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นสวนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วนี่คือเรื่องที่ยากกว่านั้นโจทย์ที่ยากกว่านั้นก็คือเรื่องของการไม่เลือกใช้สารเคมีแล้วก็เรื่องของพืชผักต่างๆแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้ก็คือทำเองด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะคะแค่เล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องไม่เปลี่ยนช่องไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเดินชมบรรยากาศภายในสวนว่าพี่นะคะพี่ถมเนี่ยเขาปลูกอะไรและที่สำคัญเขามีการแบ่งแยกพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดยังไงแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้ทำยังไงกันด้วยวันนี้มีมาแชร์ให้เราได้ชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศภายในสวนพร้อมๆกันค่ะ
1: ครับผมได้เลยครับ

0: ค่ะพี่ถมคะวันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้พี่ถมเนี่ยพาชมบรรยากาศภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยว่ามีอะไรบ้างนี่คือทางเข้า
1: ทางเข้า
0: พี่ถมปลูกอะไรบ้างแบ่งสัดส่วนยังไงคะ
1: แบ่งสัดส่วนยังไงก็คือต้องย้อนไปตั้งแต่ตอนเด็กๆที่เราไม่มีที่ทําสวนเนาะ
0: ค่ะ
1: สักวันหนึ่งความฝันว่าโตขึ้นมาเราทํางานเราเก็บตังค์แล้วมาหาเงินซื้อที่สวนแล้วถ้าเงินไม่พอเราก็ต้องไปยืม
0: ค่ะ
1: แล้วสุดท้ายเราทําได้จริงๆแล้วฉะนั้นแล้วการบริหารจัดการพื้นที่เราจะต้องน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วการน้อมนําเอาการใช้พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทั้งด้านบนด้านล่างแล้วก็พืชหลากหลายที่มาอยู่ด้วยกันนะครับ
0: อันนี้แค่ทางเข้าก็จะมีเป็นประเภทผักมีผักอะไรบ้าง
1: มีผักบุ้งมีผักขมนะครับ
0: ผักขม
1: ต้นหอมตะไคร้นะครับกระเพรามะเขือดอกไม้ครับมีหลายอย่าง
0: ก็คือจะเป็นพืชผักสวนครัวที่เป็นการผสม

0: นี่เลี้ยงปลาแต่ตอนนี้จับปลาหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องเติมน้ําใหม่เพื่อที่จะมาเรื่องพืชนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรครับศัตรูพืชศัตรูธรรมชาติด้วยว่าช่วงไหนฉะนั้นแล้วเราต้องมีการวางแผนครับ
1: เพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของวัชพืชศัตรูพืชอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เราไม่ได้รับผลผลิตที่เราปลูกลงไป
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมมันก็อาจจะเป็นโจทย์ยากสําหรับ
0: โจทย์ยากครับยิ่งเราทําในพืชผสมผสานพืชมันไม่ใช่พืชเชิงเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พืชแต่ละชนิดการดูแลจะต้องแตกต่าง
1: ค่ะ
0: การเอาใจดูแลเอาใจใส่ก็คนละวิธีนะครับ
1: นะคะก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันอันนี้คือแค่เพียงแค่ทางเข้าเราก็จะเห็นพืชผักสวนครัวที่เป็นการผสมผสานหลากหลายรูปแบบนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปโซนทางนู้นกันหน่อยอันนั้นจะเป็นเรื่องของเป็นไม้ผลและ
0: ไม้ผลแล้วก็มีผสมผสานด้วย
1: ผสมผสานด้วยอ้าวไปโซนนู้นกัน

0: ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาบริเวณภายในสวนแล้วนะคะผ่านโซนหน้าเข้ามาเราก็จะเห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเข้ามาแล้วก็มีการปลูกไม้ผลปลูกดอกไม้แล้วก็มีพืชผักด้วยเริ่มสวยแล้วนะคะตรงนี้เริ่มสวยแล้วจัดโครงยังไงคะตรงนี
1: ้เริ่มมีสีสัน
0: ใช่ค่ะ
1: การทำสวนนะครับเราจะต้องทำตามใจตัวเอง
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ต้องทำตามใจคนอื่นนะครับเพราะว่า
0: ถ้า
1: เราใช่ถ้าเราทำตามใจตัวเองเราจะมีความสุขแล้วมีการต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายคนที่เข้ามาเขาก็จะชอบในสิ่งที่เราจัดวางให้มันเป็นดอกมาแบบธรรมชาตินะครับ
0: ค่ะโซนนี้จะมีดอกไม้ด้วย
1: ดอกไม้มีผักหลายชนิดเหมือนเดิมครับเน้นในความผสมผสานเหมือนเดิมครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้เวลาที่เราปลูกอย่างเช่นเป็นผักบวกกับดอกไม้บวกกับไม้ยืนต้นอย่างเงี้ยมันจะมีการแย่งอาหารกันไหมคะ
1: จริงๆแล้วไม่แย่งนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยู่ร่วมกันเหมือนสังคม
0: ค่ะ
1: เหมือนสังคมเราก็มีหลายสังคมที่อยู่ร่วมด้วยช่วยกันได้แล้วถ้าเป็นพืชก็มีหลากหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะถ้าธรรมชาติแล้วมันจะมีหลายระดับด้วยพืชนะหมายถึงว่าด้านล่างแล้วก็ด้านบนสุดอันนี้คือการผสมผสานของธรรมชาติมันมีหลายหลากหลายที่อยู่ด้วยกันได้ครับไม่มีการถ้าเป็นภาษาถิ่นเขาเรียกว่าหงำกัน
0: หงำกัน
1: แต่ภาษาไทยเขาก็จะเรียกว่าก
0: ินกันไม่ลง
1: ใช่กินกันไม่ลงก็คือต่างคนก็ต่างสวยนะครับสวยคนละแบบสวยคนละอย่างแต่อยู่ด้วยกันได้ครับ
0: นะคะแต่ก็เป็นการผสมผสานที
1: ่ใช่ครับ
0: ที่มีความแตกต่างที่มีความลงตัวกันนะคะภายในสวนนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านในเข้ามานิดนึงถ้าเราจะเดินเข้าไปอีกด้านในเข้าไปอีกก็จะเป็นประเภทเป็นไม้ผลอย่างเช่นมะนาวแล้วก็มีปลูกใบเตยด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ถมพาไปเดินชมแล้วก็เก็บผลผลิตไปพร้อมๆกันด้วยไปดูกันว่าการปลูกผักปลูกพืชแบบไม่มีสารเคมีแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พอประสบผลสำเร็จแล้วก็เป็นมิตรทั้งกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บผลผลิตกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้อุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วนะคะมีตะกร้าแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ถมพาเก็บผลผลิตหน่อยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นถามก่อนว่าทำไมที่นี่ปลูกเขาเรียกว่าปลูกผักขะแยงเนาะบ้านเราผักขะแยง
1: ใช่ครับผักขะแยง
0: ถ้าไม่ปลูกเยอะจังเลยค่ะเอามาดูใกล้ๆหน่อยปลูกเยอะมากนะคะภายในสวนเห็นผักขะแยงเยอะมากเพราะอะไรคะ
1: เพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าลูกค้าชอบแล้วก็เราต้องปลูกตามตลาดที่ต้องการถ้าเราทำเยอะๆแล้วไม่มีตลาดฉะนั้นแล้วเราจะต่อยอดไม่ได้แล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได
0: ้
1: การทำสวนส่วนหนึ่งเราจะต้องนำรายได้เข้ามาครอบครัวเราถึงจะอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาสวนเราไปมีความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะต้องขายได้ขายเป็นด้วยครับวันนี้จะมีกระเทียมที่ปลูกในกระถางนะครับอันนี้สามารถปลูกได้ครับแล้วก็มีผักขะแยงมีผักผมด้วยครับนะครับ
0: อันนี้ก็คือแค่ไม่ต้องไปแช่นานแค่ล้างดินล้างอะไรออกก็ได้
1: ใช่ครับเพราะว่าไม่มีเคมีไม่มีสารเคมีมีแต่ปุ๋ยอินทรีย์ครับนะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นผลผลิตอินทรีย์นะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวนอกจาก

เราเห็นเรื่องของการปลูกนะคะผักที่หลากหลายกันแล้วทีนี้หลายคนก็จะถามว่าแล้วการใส่ปุ๋ยการดูแลเนี่ยมีเคล็ดลับอยู่แต่วันนี้จะเผยเคล็ดลับออกมาให้ทุกคนได้รู้ด้วยเรื่องของการทำปุ๋ยหมักเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันหน่อยว่าการปลูกพืชที่แบบเยอะแล้วก็หลากหลายแบบนี้มีการนำเขาเรียกว่าปุ๋ยหมักที่ทำเองมาดูแลจนให้ผลผลิตแบบนี้แล้วก็ขายสร้างรายได้จะทำยังไงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูค่ะ

0: ค่ะและจุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นจุดที่เป็นเบื้องหลังของผลผลิตทั้งหมดภายในสวนแห่งนี้ด้วยนะคะ
1: ใช่
0: เล่าให้ฟังหน่อยว่าการที่เราทำปุ๋ยหมักใช้เองเนี่ยยุ่งยากไหมมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างคะ
2: จริงๆแล้วการทำการเกษตรนะครับการลดต้นทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าราคาแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นราคาจะไม่เหมือนกันนะครับถ
0: ึ
2: งแม้พืชชนิดเดียวกันแต่ราคาจะต่างกันฉะนั้นแล้ววิธีการที่จะให้ภาคการเกษตรอยู่ได้ก็คือการลดต้นทุนไม่ว่าจะการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับเพื่อที่จะมาบำรุงสวนเราก็คือเป็นวิธีที่ลดต้นทุนสิ่งที่ผมทําเป็นประจําก็คือใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในสวนนะครับนี่คือวิธีการลดต้นทุนนะครับปุ๋ยคอกเราก็มีฟาร์มวัวของเรานะครับแล้วก็อันนี้คือใบจามจุรีนะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากมันก็มีอยู่ตรงมุมนี้ครับของสวนครับแล้วก็เราก็นําวัสดุอุปกรณ์ตรงนี้อ่ะครับมาเป็นส่วนผสมที่สําคัญแล้วนี่ครับแหน่แดงนะครับ
0: ก็จาก
2: แหน่แดงแหน่เป็ดนะครับจากสระที่เราสามารถผลิตได้ทั้งปีแล้วก็ที่สําคัญแล้วประโยชน์มีเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญอีกตัวนึงก็คือเขาสามารถที่จะย่อยสลายได้เร็วนะครับฉะนั้นแล้ววิธีการก็คือเอาหลายๆส่วนมาผสมกันนะครับนี่คือเป็นวิธีลดต้นทุนโดยการนําวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีในพื้นที่เรานะครับนํามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ทําเรื่อยๆนะครับ
0: ก็คือเอาทุกอย่างนี้มารวมมาผสมกัน
2: ใช่ครับแล้วก็มีที่สําคัญแล้วเราจะมีอันนี้นะครับนะครับสารเร่งนะครับซุปเปอร์พอดอนะครับ1นะครับก็คือสําหรับผลิตปุ๋ยหมักนะครับ1ซองได้ตั้ง1ตันนะครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้คือเป็นของกรมพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็นี่อีกตัวนึงครับ
0: ค่ะ
2: สารปรับปรุงดินนะครับโดโลไมท์นะครับเราก็สามารถที่จะเนี่ยครับเอามาเป็นส่วนผสมแล้วก็อีกตัวนึงครับสารชีวพันธุ
0: ์ค่ะ
2: เชื้อราเขียวที่เราเรียกเป็น
0: ก็จะเอามารวมก
2: ันใช่ครับ
0: แต่มันก็ไม่ใช่เป็นสารเคมีใช่มั้ยคะ
2: ไม่มีครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่อินทรีย
0: ์
2: กรมส่งเสริมการเกษตรก็จะส่งเสริมในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วกรมวิชาการเกษตรก็จะส่งเสริมในเรื่องของสารชีวพันธุ์นะครับแล้วก็กรมพัฒนาที่ดินก็จะส่งเสริมในเรื่องของโดโลไมท์นะครับแล้วก็พอดอด้วยครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้คือสิ่งที่หลายหน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกันหรือแม้แต่กระทรวงอื่นก็สามารถที่จะมาพัฒนาแล้วก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับ
0: ค่ะโอ้ฟังพี่ถมพูดแบบนี้แล้วเหนื่อยไหมพี่ทำเกษตรอินทรีย์
2: เหนื่อยไหมครับแต่ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมก็คือมันสุดๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลมองด้วย360องศาด้วยสายตาที่ประจักษ์มันคือเหนื่อยแบบสุดๆแต่ความเหนื่อยที่สุดในโลกที่ผมเจอมากับตัวก็คือการที่เราไม่มีที่ทำสวนแล้วโจทย์ที่หนักมากก็คือเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะไปหาเงินมาซื้อที่เพื่อที่จะมาทำสวนตรงนี้น่ะยากเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจจนทําให้พี่ถม
2: ก้าวมาขึ้นมาอีก1ขั้น
0: มาจนถึงจุดนี้ได้นะคะก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วในส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะสําหรับเกษตรกรท่านไหนที่อยากจะเอาความรู้ในด้านนี้หรือว่ากําลังทําอยู่แต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นนี้ก็อาจจะยังเหนื่อยอยู่หรือว่ายังไม่รู้ว่าจะทํายังไงเรื่องของปุ๋ยเรื่องของการที่จะปลูกพืชยังไงในพื้นที่ที่จํากัดก
2: ็
0: สามารถที่จะมาปรึกษาหรือว่ามาขอคําแนะนําจากพี่ถมได้ซึ่งที่นี่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยที่ไม่ได้มีกําแพงกั้นอะไรหมายถึงว่า
2: เปิดจริง
0: ๆกําแพงความรู้แล้วก็กําแพงที่มีรั้วรอบขอบชิดแบบนี้ไม่ได้ทํารั้วเลยก
2: ็
0: คือเป็นเกษตรที่อยากจะแชร์ความรู้อยากจะกระจายความรู้ที่มีเท่าที่ตัวเองมีเนี่ยให้กับทุกๆคนด้วยก็เรียนเชิญทุกคนที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการทําเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ

ค่ะสำหรับกระแสทางด้านการเกษตรที่เราทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนาะคือการไม่ใช้สารเคมีนะคะสำหรับอำเภอเสนางเรานะคะเป็นที่ตื่นตัวมากเพราะเรามีหลายกลุ่มนะคะที่ทำเกษตรอินทรีย์เกษตรกรตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีและก็ตระหนักถึงว่าการทำเกษตรอินทรีย์น่ะมีประโยชน์ต่ออย่างแรกนะคะจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนทำเองนะคะค่ะลำดับที่สองค่ะก็อยากเชิญชวนสุขภาพนะคะมาทำเกษตรอินทรีย์เพราะถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วอันดับแรกก็คือสุขภาพของเรามาก่อนเลยนะคะสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็การใช้สารเคมีนะคะมีพิษภัยอันดับแรกมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะคะสารเคมีเนี่ยจะซึมเข้าไปในร่างกายของคนเรานะคะก็จะแสดงผลออกมาช้าแต่ก็เป็นอันตรายต่อร่างกายเราแน่นอนค่ะ

ครับสำหรับการทำเกษตรแบบเคมีกับอินทรีย์นะครับมันก็จะดีคนละอย่างนะครับสำหรับการเกษตรแบบอินทรีย์มันก็จะยุ่งยากหน่อยครับเพราะว่ามันต้องใช้เกี่ยวกับวัตถุธรรมชาติครับมันก็จะช้าหน่อยแต่ชัวร์ครับแต่ถ้าใช้แบบเคมีก็จะรวดเร็วนะครับแต่ก็จะข้อเสียก็คือสุขภาพด้านสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะสูงครับถ้าทำแบบอินทรีย์แล้วก็ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ผลิตเองได้ก็จะช่วยลดต้นทุนได้นะครับทำให้มีเงินเหลือจากการขายสินค้าเกษตรครับผมครับสำหรับการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์นะครับก็จะของอำเภอเสียนหางคณิคมก็จะเป็นการลักษณะสร้างเครือข่ายนะครับจากเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับก็จะทำเป็นตัวอย่างครับเพราะว่าเกษตรกรนี่ชอบลองเรียนแบบกันนะครับก็จะให้เขามาดูงานมาศึกษาก็จะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับในด้านจะส่งให้เห็นถึงด้านสุขภาพและด้านรายได้ต่างๆด้วยนะครับสำหรับในที่ของพี่ถมนี่ครับสำหรับมุมมองของผมในฐานะเกษตรตำบลนะครับก็ผมมองว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่า1สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็สร้างรายได้ให้ตัวเองครับแล้วก็ในการทำเกษตรอินทรีย์ก็ทำให้ตัวผู้ทำและผู้บริโภคนี่มีสุขภาพดีด้วยนะครับผมครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจนะครับในการทำเกษตรอินทรีย์ครับเพื่อลดรายจ่ายนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้แล้วก็ทำให้สุขภาพตนเองดีแล้วก็ทำให้ดูแลโลกไปด้วยกันนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับหันกลับมาสู่การทำเกษตรอินทรีย์นะครับ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็นี่คือความสุขความแฮปปี้นะคะของคนที่ทำเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมีและเราก็เก็บผลผลิตจากสวนของเรามีอะไรบ้างคะที่เราเก็บมาจากสวนของเราบ้างวันนี้ค่ะ
1: วันนี้เยอะครับตั้งแต่หอยเชอรี่นะครับ
0: อ
1: ันนี้คือผักพายนะครับ
0: บ้านเราเรียกว่าน
1: างเอกเลยนะครับนางเอกของสวนนะครับ
0: โอ้โห
1: แล้วก็สามารถที่จะผลิตได้ทั้งปีนะครับให้ชุมชนเราได้กินของดีมีประโยชน์นะครับ
0: เป็นพืชน้ำ
1: เป็นพืชน้ำนะครับแล้วก็เป็นพืชพื้นถิ่นนะครับแต่ถ้าพื้นที่ตรงไหนที่เขาไม่ทานมันจะเป็นวัชพืชตัวฉกาจเลยนะครับ
0: ค่ะแต่ที่เสนางเขาทานกัน
1: ทานกัน
0: มีประโยชน์ด้วยนะ
1: มีประโยชน์แล้วก็เป็นผักขึ้นห้างด้วยนะครับโรตาสแมคโครอำนาจเจริญนะครับ
0: โอ้โหนะคะซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นพืชอินทรีย์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือผักพายนอกจากนั้นยังเก็บเป็นไม้ผลมาด้วย
1: ครับ
0: บักมี่ค่ะ
1: ขนุนครับเก็บมาสดๆนะครับแล้วก็มะละกอสุกๆจากต้นแล้วก็ทุกอย่างในพื้นที่ของเราในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งแปลงครับ
0: มีผักอะไร

0: อันนี้เป็นผักโหม
1: ผักโหมมีสะเดามันด้วยนะครับ
0: สะเดามันที่มีรสชาติขมขมมันมันหน่อย
1: กลมกล่อม
0: ใครที่เป็นเบาหวาน
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ทานก
0: ับ
1: ปลาดุกย่างด้วยนะครับ
0: ปลาดุกย่างด้วยปลาดุกก็อยู่ในสระของเรานี่เอง
1: ใช่ครับแม้แต่หอยเชอรี่แล้วก็ถั่วก็เก็บที่นี่ได้เลยนะครับ
0: หอยเชอรี่ถั่ว
1: ใช่คร
0: ับ
1: ผักทุกอย่างนะครับ
0: มะละกอ
1: มะละกอเก็บมาจากต้นเลยครับเมื่อเช้านี้ครับ
0: มะละกอก็สดๆจากที่นี่นะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นผลผลิตที่เกิดจากสวนอินทรีย์สวนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเราไม่ทำลายโลกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็จะให้สิ่งดีๆกลับมาเหมือนแบบนี้เช่นกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายแล้ววันนี้ดูอบอุ่นมากๆเลยอยากจะให้พี่โถมได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยว่ามันดีจริงๆการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีและมันทำให้เราเขาเรียกว่ามีความสุขจากภายในสู่ภายนอกกันด้วยเอาแชร์กับเกษตรกรทั่วประเทศที่ชมรายการอยู่หน่อยค่ะ
1: ครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าตัวผมเองผมดูแลผักแต่ผมจะให้ผักดูแลของคุณภาพสุขภาพทุกๆท่านนะครับครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะนี่แหละค่ะก็คือความสุขของคนทำสวนนะคะอาจจะพูดไม่เก่งนะแต่ว่าปลูกผักเก่งมากแล้วก็ทำเมนูอาหารที่หลากหลายแล้วก็ขายผักที่ดีต่อสุขภาพให้กับทุกๆคนได้ทานกันที่สำคัญไปกว่านั้นพี่ปฐมกับครอบครัวมีความสุขเพราะว่าได้นำผักที่ปลอดสารเอาไปจำหน่ายให้กับลูกค้าแล้วเขาก็ได้ทานสิ่งดีๆ ด้วยนั่นเองนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคะนี่คือเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญสำหรับใครที่อยากจะให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ก็สามารถที่จะมาชมสวนได้แล้วก็มาเรียนรู้กับพี่ถมได้นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เกษตรอินทรีย์ต้องเสนางเย้

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับกับผมทักษิณเปาวฐาครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่ครับมาที่อำเภอกุมภาวปีจังหวัดอุดรธานีครับจุดนี้คือจุดท่องเที่ยวทะเลบัวแดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยครับซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านการใช้เรือนำนักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับทะเลดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ใส่ใจและรักสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องมีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงที่ไร้คาร์บอนหรือคาร์บอนต่ำนั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนส่วนแต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทภารกิจการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจุดนี้อย่างไรเมื่อการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงไร้คาร์บอนหรือคาร์บอนต่ำเกิดขึ้นแล้วประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นในพี่น้องประชาชนการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงการสร้างอาชีพสร้างรายได้จะเป็นอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งหมด4ท่านครับท่านแรกขอต้อนรับท่านวุฒิพลใจยศท่านนายอำเภอกุมภาวปีครับท่านที่2ครับคุณณัชชุดานันทนิท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีท่านที่3ท่านวีรวัฒน์วงศ์ศรีนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวและท่านที่4ครับท่านภัยสิทธิ์สุกรมนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือประมงและนำเที่ยวทะเลบัวแดงบ้านเดียมสวัสดีทั้ง4ท่านครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นการออกกองที่ยิ่งใหญ่มากอบอุ่นมากแล้วบรรยากาศก็เป็นใจเหลือเกินนะครับวันนี้อากาศดีจุดที่เราอยู่จุดนี้คือทะเลบัวแดงแต่ก่อนอื่นภาพรวมการท่องเที่ยวนายครับท่านอำเภอครับภาพรวมการท่องเที่ยวเกินถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีสักหน่อยแล้วค่อยมาแตะที่พื้นที่ที่เราอยู่หน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมต้องเรียนกับทุกท่านว่าวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่รู้จักอำเภอกุมภาวปีหรือจังหวัดอุดรธานีผมมีความเชื่อมั่นแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือทะเลบัวแดงนะครับซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวอย่างที่ทางคุณต๋อมได้กรุณาเกริ่นนำไปสักครู่นะครับ

0: จาก Lisa Effect น
1: ถ
0: ะ
1: ู
0: ครัก บ
1: ต้องครับ
0: Amazing Thailand นะครับทำมันไม่ใช่เฉพาะคนในประเทศไทยของเราหรือมันเป็นคนทั้งโลกนะครับที่ต้องการที่จะมาที่นี่ได้มาสัมผัสที่นี่ดังนั้นทะเลบัวแดงนะครับที่อยู่ข้างหลังเรานี้ที่จะถึงฤดูการท่องเที่ยวนี้ผมมีความเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่จะสอดรับสอดคล้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดนั่นก็คือศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกรมไหมนะครับในอนุภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ว่าเป็นเมืองน่าเที่ยวเมืองอัจฉริยะนะครับโดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดใกล้เคียงและก็ยกระดับรายได้ของชุมชนเราเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน
1: ใช่คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ครับที่จะใช้ในเรื่องของเรือไฟฟ้าหรือเรือ EV เนี่ยนะครับดังนั้นสิ่งแวดล้อมเราต้องควบคู่ไปด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันชุมชนนะครับหรือในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเราจะต้องไม่ทําลายนะครับเรามองถึงความยั่งยืนตรงนี้นะครับก็เรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยวันนี้นะครับตัวผมเองทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเนี่ยเราก็มีการอบรมนะครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวมทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับในเรื่องของหลักการในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมทั้งนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนมีส่วนร่วมในภาพรวมนะครับอันนี้เราก็ได้ดําเนินการไปเตรียมพร้อมสําหรับการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนแน่นอนครับที่นี่เราก็ต้องดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนการมีส่วนร่วมวันนี้ของทางท่านนายกเองเนี่ยนะครับเรามีสถานที่พักนะครับในเรื่องของโฮมสเตย์โฮมลอดนะครับที่มีความพร้อมนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดนั้นเดี๋ยวทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวก็จะได้นําเรียนว่าซึ่งผมได้สัมผัสแล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างความประทับใจได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถที่มองข้ามไปเลยได้เลยก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับหรือวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยนะครับให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นวิถีชุมชนนะครับได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติสิ่งที่สร้างเองซึ่งทะเลบัวแดงเนี่ยมันมีพื้นที่นะครับประมาณ24,000ไร่นะครับดังนั้นภาพหรือสิ่งที่มันปรากฏออกไปเนี่ยผมต้องพูดกับทุกคนกับทุกท่านว่าในฐานะที่ผมมาเป็นนายอำเภอที่นี่นะครับถ้าท่านไม่ได้สัมมาสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยนะครับผมถือว่าท่านยังมาไม่ถึงที่อุดรธานีนะครับเพราะว่ามันเป็นตอนแรกเนี่ยตัวผมเองผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่มันทุกอย่างที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดงนะครับดังนั้นทุกท่านที่มาที่นี่ต้องมาสัมผัสที่นี่ด้วยตัวเองนะครับท่านจะมองภาพหรือท่านจะใช้ AI ในการตกแต่งรูปภาพผมถือว่าท่านยังมาไม่ถึงที่อุดรธานีนะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยผมก็มองเรื่องของความยั่งยืนการสร้างการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกผมมองงี้ว่าสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ได้ดีที่สุดคือตัวนักท่องเที่ยวเองที่มาที่นี่และสามารถไปพูดต่อนะครับประชาสัมพันธ์ให้เราดังนั้นในเรื่องของสร้างพื้นฐานการสร้างความประทับใจหรือข้อมูลเหมือนกับเราไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงนะครับแล้วเราก็มาบอกต่อเพื่อนฝูงเราหรือกลุ่มคนอันนี้ผมถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์โดยที่เป็นในเรื่องที่เขามาได้สัมผัสด้วยตัวเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องสร้างความประทับใจในภาพรวมและท้ายสุดครับมาที่อุดรนะครับผมว่าเป็นเมืองสองมรดกโลกนะครับในเรื่องของบ้านเชียงนะครับแล้วก็ภูพระบาทนี่ครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งในปลายปีนี้1พฤศจิกายนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570เนี่ยครับอุดรเป็นเจ้าภาพพืชสวนโลกนะครับดังนั้นท่านมาเที่ยวพืชสวนโลกแล้วนะครับท่านต้องไม่สูญเสียโอกาสที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับดังนั้นภาพรวมในผมก็มองหลายๆประเด็นแต่ประเด็นประมาณนั้นลักษณะแบบนี้ครับผม
2: นายอำเภอก็ได้พูดเป็นภาพรวมของจุดเด่นจุดดีของจังหวัดอุดรธานีซึ่งต้องบอกว่าเป็นรูทท่องเที่ยวที่ถ้าคุณไม่มาเนี่ยคุณพลาดนะเพราะโหอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราระดับดังของโลกนี่ก็มาแตะที่นี่ไปแล้วสร้างชื่อเสียงยิ่งช่วยประชาสัมพันธ์ไปอีกในมุมมองของท่านนายกหน่อยครับเรื่องของจุดเด่นเรื่องที่ท่องเที่ยวของเรานะฮะของท่านว่ามีการเตรียมว่าเรื่องท่องเที่ยวที่เนี่ยที่ต้องมาสัมผัสเพราะมีพลังศรัทธาที่นี่ด้วยคืออะไรครับ
3: ครับขอบคุณคุณตอมครับต้องนําเรียนข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ท่านอำเภอได้นําเรียนครับว่าหนองหานอำเภอกุมภาวะปีหรือว่าทะเลบัวแดงเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด24,000กว่าไร่นี่นะครับโดยรอบแล้วก็จะมีทั้งอำเภอกุมภาวะปีอำเภอประจักษ์ศิลปาคมและอำเภอกู่แก้วซึ่งในส่วนหนึ่งของอำเภอกุมภาวะปี

0: ก็คือที่เทศบาลตำบลเชียงแหวซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยในหนองหารทะเลบัวแดงต้องนำเรียนครับว่าหนองหารทะเลบัวแดงของกุมภาวะปีเนี่ยเป็นต้นน้ำของลำน้ำเปล่าซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะรับน้ำมาจากหลายสาขาแล้วที่สำคัญก็คือธรรมชาติของทะเลบัวแดงเนี่ยจะมีทั้งบัวแดงที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อปี2568ถึง69เนี่ยเราคิดว่าในพื้นที่ที่บัวขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40% ของพื้นที่จาก 24,000 ไร่นะครับเป็นรูปภาพที่สวยงามมากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในธรรมชาติของหนองหารก็ยังมีนกนานาพันธุ์นะครับซึ่งมีทั้งนกพื้นถิ่นแล้วก็นกอพยพซึ่งสามารถที่จะดูได้ตลอดใน12เดือนของ1ปี
1: ท
0: ั้
1: งป
0: ี
1: เลย
0: ใช่ครับทีนี้ว่าในหน้าหนาวนี่ก็จะมีอพยพมาจากทางยุโรปบ้างทางจีนบ้างนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยทางเขตห้ามล่าเขาได้สำรวจแล้วอยู่ที่ประมาณ200กว่าชนิดในเรื่องของนกนั่นนะครับทีนี้ที่สำคัญก็คือธรรมชาติที่ผมนำเรียนแล้วในส่วนที่สองก็อยากจะนำเรียนบอกกล่าวพวกเรานะครับว่าในหนองหารทะเลบัวแดงของเราก็ยังมีตำนานความเชื่อที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้สืบทอดกันมาณเวลานี้ก็ยังมีอยู่ก็คือเรื่องตำนานผาแดงนางไอ
2: ่ท่านนายกขอปูตาอยู่ตรงไหนครับ
0: อยู่ที่บ้านเชียงแหวครับ
2: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เราสามารถมองเห็นไหมฮะ
0: ที่หนองหารเนี่ยเขาจะมีดอนหลวงซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเมืองเอกของพญาขอมเขาเรียกเมืองชติตานครอยู่ที่เทศบาลแล้วก็ในบ้านเชียงแหวก็มีหอปูเท้าผาแดงนะครับทีนี้ว่าในพูดถึงเรื่องของปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของท้องถิ่นเองเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วเตรียมการว่าเราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไรซึ่งท่านอำเภอได้กล่าวนำไปแล้วว่าในปีนี้อุดรธานีเราจะจัดงานพืชสวนโลกในส่วนของท้องถิ่นเองต้องยอมรับก็ว่างบประมาณท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดแต่ว่าเราก็พยายามที่จะประสานกับทางราชการทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคทีนี้เส้นทางที่จะเข้ามาสู่พื้นที่ของทะเลบัวแดงเนี่ยถ้ามาจากถนนมิตรภาพก็จะเข้ามาใน2เส้นก็คือสายดงเรืองเชียงแหวซึ่งตอนนี้เป็นถนนของอบจ.เราก็พยายามที่จะประสานเพื่อที่จะให้อบจ.นะครับทราบว่าปีนี้เนี่ยทางอบจ.ได้รับงบประมาณที่จะทำถนนให้ดีขึ้นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาที่ท่าเรือเชียงแหวได้สำหรับในส่วนของพื้นที่ส่วนราชการที่ดูแลหนองหารส่วนหนึ่งก็คือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาของชนประทานปีนี้เราก็ได้รับความนุเคราะห์จากโครงการซ่อมถนนคันไดนะครับที่ชำรุดจากบ้านดอนแก้วมาที่เชียงแหวตอนนี้ถนนก็เรียบร้อยดี
1: สะดวกสบาย
0: สะดวกสบายเข้าทางอำเภอกุมภาวะก็ได้แล้วก็ส่วนที่สองที่มันมีปัญหาอยู่ตรงระหว่างสะพานห้วยสามาที่พลภัยที่จะมาท่าเรือบ้านเดี่ยมอันนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นถนนเส้นทางที่เข้ามาสู่ท่าเรือของเชียงแหวก็ดีท่าเรือบ้านเดี่ยมก็ดีหรือแม้กระทั่งดอนโคงก็ดีเนี่ยถนนเข้ามาสะดวกสบายครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าหนองหารของเราทะเลบัวแดงเนี่ยมีปัญหาเรื่องวัชพืชค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัชพืชโดยเฉพาะจอกหงส์ยักษ์นี่ถ้าขึ้นมากแล้วเนี่ยบัวของเราก็จะขึ้นยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ประสานกับส่วนราชการส่วนกลางนะครับก็ได้รับความนุเคราะห์จากกรมโยธาวัชพืชจอกหงส์ยักษ์เนี่ย2ลำเตรียมการมาแล้ว2ปีแล้วครับปีที่แล้วเนี่ยบัวขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราได้เก็บวัชพืชตรงนี้ออกแล้วปีนี้เราก็เตรียมการสำหรับพืชสวนโลกโดยเฉพาะเราไม่ได้ห่วงนะครับว่าพื้นที่นี่ตรงไหนแต่ว่าขอให้เก็บในหนองหารเพราะว่าเวลาลมพัดไปทีเนี่ยจอกหงส์ยักษ์วัชพืชมันก็จะลอยไปลอยมาเก็บที่ไหนก็คือเอาขึ้นที่เดียวกันนะครับคัดแยกเพื่อที่จะเอาวัชพืชที่จากหนองหารเนี่ยมาต่อยอดเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณโดยรอบของเราในตำบลของเรานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการเตรียมการถ้าเรือเนี่ยเราเตรียมการว่าของบ้านเดียมก็ดีของเชียงแหวก็ดีก็ได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนราชการหลายส่วนแต่ส่วนหนึ่งก็คือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเราก็ทำจิตอาสาในการที่จะปรับปรุงสถานที่เรื่องของที่จอดรถห้องน้ำห้องท่าเราก็จะพยายามปรับปรุงเพื่อให้เกิดความประทับใจครับในเบื้องต้นขอนำเรียนเพิ่มนี้ก่อนครับ
2: เจ๋งมากเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมากท่านนายก เรื่องนี้ข้ามไม่ได้จริงๆแฟนๆรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันมากกว่า 80% เป็นสายมูเมื่อกี้ท่านนายกพูดถึงเรื่องของหอปู่ตาจุดต่างๆที่เป็นการมาบนบานศาลเก่าหรือมาขอบอกว่ามีการมาขอแล้วมีการมาแก้บนทุกวันพุธนั่นหมายความว่าเป็นการขอแล้วได้ผลจริงส่วนใหญ่ขอเรื่องอะไรครับ
0: ถ้าเป็นพื้นที่
2: เอาแต่ละจุดเลยขอเรื่องอะไรจุดไหน
0: ก่อนที่จะบูมเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับลูกหลานสมัยตั้งแต่ยุค GI นะครับแล้วก็ยุคที่ไปบุกเบิกที่ซาอุก็ดีทำงานตะวันออกกลางก็ดีหรือว่าไปทำงานต่างประเทศก็ดีหรือว่าลูกหลานที่ไปศึกษาเรียนเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จต้องมาขอท่านก่อนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในการคุ้มภัยลูกหลานที่เดินทางอะไรพระหมอมาบอกมากล่าวท่านแล้วเนี่ยก็จะเดินทางด้วยความปลอดภัยซึ่งผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานถ้าประสบความสำเร็จในการขอแล้วเขาก็จะมาแก้บนกัน
2: ความรักมีไหมครับขอเนื้อคู่มีไหมได้ไหมอย่างเงี้ยแฟนรายการรอฟัง
0: ผมว่าทุกที่นะครับประสงค์ที่อยากจะให้มีความรักอยู่แล้วแม้แต่ผาแดงเองก็ตามก็รักกับนางไอ่แม้แต่เท้าพังคีเองก็ตามเนี่ยก็ยังรักนางไอ่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วทีนี้ถ้าคนที่มีความรักก็เชิญชวนนะครับช่วงอาจจะเป็นกุมภาก็ได้วันวาเลนไทน์คือบัวก็สวยงามแล้วก็คนรักมาเที่ยวที่นี่แล้วผมว่าประทับใจแน่นอนผมไม่ได้คิดว่าเท้าพังคีออกหักจากนางไอแล้วเนี่ย คนที่มาเที่ยวบัวแดงจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับสามารถที่จะเอาต้นแบบของความรักที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยพุ่มเทให้กันแล้วก็จะประสบความสำเร็จเองครับ
2: ครับนะจุดนี้มาอุดรได้มาเที่ยวได้มาสัมผัสอันซีนไทยแลนด์แล้วยังได้มาอันนี้ก็ไม่ว่าห้ามว่ากันนะสายมูนะบางคนชอบบางคนเชื่อก็มีอีกที่ให้ไหว้ด้วยนะครับไปที่ท่านประธานภัยสิทธิ์หน่อยท่านประธานไพศิษฐ์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจทำมากี่ปีเป็นประธานมากี่ปีแล้วตอนนี้มีสมาชิกกี่คนเล่าบรรยากาศให้ฟังณตอนที่ผ่านมาหน่อยครับ
1: ครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือของเรานะครับเราเริ่มจดวิสาหกิจตั้งแต่ปี48นะครับ48แล้วก็ทำการท่องเที่ยวมาจนถึงปัจจุบันก็21ปี
2: ครับ
1: 21ปีนะครับมีสมาชิกทั้งหมด176ครอบครัวจาก3ตำบลนะครับก็คือตำบลเชียงแหวตำบลหนุ่มจานตำบลแชแลนะครับในส่วนเรือที่มีนะครับจะเป็นเรือของสมาชิกแต่ละครอบครัวนะซึ่งก่อนที่จะนั่นก็จะมีการอบรมทั้งการขับขี่นะครับจากกรมเจ้าท่าต้องมีใบขับขี่ก่อนแล้วก็มาซื้อเรือเป็นของตัวเองแล้วก็ถึงขับได้ในส่วนคนที่ขับเรือนะปัจจุบันนี้เรือใหญ่นะครับที่มีบริการเรือใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนะฮะก็คือทั้งหมด90ลำ
2: ตอนนี้มี90ลำ
1: ครับแล้วก็เรือเล็กอีก15ลำนะ
2: ครับ
1: ซึ่งแต่ละลำก็เป็นแต่ละครอบครัวนะครับจริงๆแล้วผมเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายท่าเรือทั้ง5ท่านะฮะซึ่งการให้บริการในเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงานพืชผลโลกปีนี้นะครับก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันที่จะเอื้อและช่วยเหลือกันของแต่ละท่านะฮะซึ่งท่าไหนนักท่องเที่ยวเยอะก็จะแบ่งนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไปใกล้ท่าที่อยู่ใกล้ที่สุดถ้าไปไม่ไปส่วนมากนักท่องเที่ยวไม่ไปฮะเราจะย้ายเรือมาหาคนนะย้ายเรือจากท่าอื่นมาบริการรวมกัน
2: ย้ายเรือมาหาคน
1: ใช่ครับอำนวยความสะดวกบางคนนี่มาถึงแล้วเราจะบอกว่าไปท่าโน้นนะท่านี้นะเนี่ยมันจะเสียความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่มาแต่ไกลๆนะ
2: อยากให้เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาช่วงที่พีคมากๆเลยเนี่ยเคยประสบปัญหาเรื่องเรือไม่พอกับนักท่องเที่ยวไหมคร
1: ับ ก็เคยมีนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลปีใหม่ปีนี้ก็เพิ่งผ่านไปก็ช่วงลิซ่ามาเรือไม่พอ
2: ซาเนี่ยใครเป็นคนพามาหรือมาได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ก็ใช้ระบบหมุนเวียนเรือจากท่าอื่นมาร่วมบริการครับ
2: ซึ่งถามว่าก็เพียงพอแหละในท่องเที่ยวที่มาถึงถ้ามาไม่ถึงจุดไม่ถูกจุดแล้วก็ประสานหาการติดต่อกันแล้วก็เอาเรือเนี่ยไปรับนักท่องเที่ยวณจุดต่างๆนั้นๆเอาอยู่ว่างั้นเถอะนะครับซึ่งณตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านปัจจุบันนี้เป็นการใช้เรือที่เขาเรียกเรืออะไรครับเรือเติมน้ำมัน
1: เรือเติมน้ำมันฮะเรือเครื่องยนต์

0: เครื่องยนต
1: ์คือรถยนต์ที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้พื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่ที่คาร์บอนต่ำที่สุดหรือไร้คาร์บอนไปเลยมาที่ท่านท่องเที่ยวหน่อยก่อนจะพักเบรกเอานิดเดียวจุดเริ่มต้นทำไมถึงมีการเปลี่ยนจากเรือยนต์ที่เติมน้ำมันมาเป็นเรือไฟฟ้า
2: ก็จริงๆแล้วนะคะทะเลบัวแดงเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเนี่ยมันต้องได้รับการดูแลอย่างดีแล้วเราก็ต้องการที่จะเห็นทะเลบัวแดงเนี้ยอยู่กับลูกกับหลานเราไปอีกนานๆนะคะดังนั้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอีกอย่างนึงคือในช่วงภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ค่าน้ำมันสูงขึ้นเยอะทำให้ต้องมาคิดถึงว่าในเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงลดเรื่องมลพิษยังไงแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้ชาวบ้านด้วยขอบคุณท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาอุดรธานีนะคะท่านเป็นต้นคิดตั้งแต่ต้นเลยที่ท่านไปพบเจอกับทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งก็ได้มาคิดออกแบบต้นแบบเรือไฟฟ้าให้เรานะคะทดลองว่ามันจะสามารถทำได้ไหมที่บริเวณทะเลบัวแดงนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็มองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้เราก็เมื่อเราได้รับงบประมาณสนับสนุนมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเราก็เลยเอามาเสริม
3: มา
2: ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเพราะตอนแรกจะได้แค่ต้นแบบ2ลำเนาะมันก็เอาให้มันได้เป็นแบบทั้งชุดไปเลยก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมา
1: เป็นจริงๆจังขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายผลกันต่อว่าจะดําเนินการยังไงใครมา MOU กันบ้าง MOU แล้วเกิดประโยชน์ขึ้นมายังไงแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
4: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ขาชีวิตคนใด 100% ถ้าเป็นแล้วบ่มีทางรักษาแค่ถือกัดถือข่วนหรือว่าเลียบริเวณที่มีแผลก็เสี่ยงติดเสื้อได้ทันทีป้องกันได้แค่เฮาต้องรู้จักระวังและบ่ประมาทจำง่ายๆกับคาถาหาย่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. อย่าแย่อย่าไปแย่หรือว่ากวนให้สุนัขโมโห2. อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางหัวโตหรือว่าเฮ็ดให้สัตว์ตกใจ 3. อย่าแยกถ้าสุนัขกัดกันอย่าเข้าไปแยกด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบอย่าหยิบของเล่นหรือว่าซ่ามเข่าขณะที่มันกำลังกินและ 5. อย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่บ่ฮู้จักและถ้าถือกัดหรือถือข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวเฝ้าไปล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่และเฝ้าไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนอย่ารอให้สายเกินไปโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยคาถาหาย่อระวังไว้บ่อเสี่ยงตาย
5: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
6: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการ

ช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่ที่ประเด็นการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงสู่การท่องเที่ยวไร้คาร์บอนหรือคาร์บอนต่ำยังอยู่กับแขกรับเชิญทั้งหมด4ท่านครับท่านนายอำเภอกุมภาวาปีท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีท่านนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวท่านประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือประมงและนำเที่ยวทะเลบัวแดงบ้านเดี่ยมนะครับมาคุยกันต่อท่านนายอำเภอเรือที่เติมน้ำมันคือเรือยนต์มาเป็นเรือไฟฟ้าซึ่งการเปลี่ยนผ่านไม่ได้เป็นการเปลี่ยนผ่านเฉพาะเรือเท่านั้นภาพรวมทั้งหมดทั้งอำเภอต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการรองรับนักท่องเที่ยวจุดนี้นายอำเภอครับเรามีการปรับยังไงรอต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างครับ
1: ครับขอบคุณครับถ้าไม่มีท่านผู้ว่านะครับโครงการนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับที่เอาเรือนะครับที่เปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์มาเป็นไฟฟ้าอยู่ในช่วงของการทดลองทดสอบนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับพอกระจายไปนะครับนอกจากทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทยสวทช.แล้วนะครับท่านท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะท่านก็มีโครงการที่จะทำเรื่องนี้ก็เช่นกันและอีกหน่วยงานหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้ต้องถือว่าท่านประธานเนี่ยนะครับได้ทดลองเอาเรือไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่สามารถใช้การได้แล้วนะครับมีความเสถียรนะครับแล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ทำสถานีชาร์จบริการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมได้เกริ่นนำตั้งแต่ต้นรายการในภาพรวมนั้นนะครับในเรื่องของการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับท้องถิ่นเอกชนนะครับหรือองค์กรภาคีเครือข่ายภายใต้การบูรณาการการทำงานการประสานงานความมุ่งมั่นของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านราชาญซุนหัวนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราจะสร้างความประทับใจสิ่งที่ท่านประธานพูดมาว่าในเรื่องของคนขับเรือเนี่ยผมขอเสริมประเด็นนี้ว่านอกจากที่จะต้องมีใบอนุญาตนะครับในเรื่องของหลักความปลอดภัยนะครับสิ่งที่เราผมต้องการสร้างความประทับใจก็คือให้นักท่องเที่ยวพูดปากต่อปากนะครับหมายถึงว่ามาที่นี
2: ่
1: ใช่ท่านจะต้องไม่ถูกหลอกไม่ถูกเอาเปรียบนะครับดังนั้นท่านมาที่นี่นะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายผมถือว่าไม่สูงมากนะครับและสิ่งที่ท่านได้ไปคือความประทับใจนะครับก็ทั้งเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับของท่านนายกเนี่ยในภาพรวมนะครับนอกจากสุขอนามัยเรื่องของห้องน้ำจุดจอดรถนะครับแม้แต่นะครับเรื่องของสุนัขที่อยู่ในบริเวณนี้อันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าประสานกับทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวนะครับว่าเราทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับว่าท่านไม่ถูกรบกวนจากสุนัขจรจัดนะครับเรามีการฉีดวัคซีนดูในภาพรวมนะครับพอถึงฤดูการท่องเที่ยวเราก็มีการตั้งจุดบริการให้บริการพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นท่านมาที่นี่แล้วนะครับท่านจะรู้สึกว่าท่านปลอดภัยประทับใจท่านจะได้กลิ่นอายในเรื่องของการท่องเที่ยวและท้ายสุดครับประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่นี่อย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่เรื่องของเด็กเยาวชนนะครับคนขับเรือคนขายอาหารหรือวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของโฮมสเตย์โฮมลอดนะครับมันก็จะเป็นครบองค์ประกอบซึ่งสอดรับกับการท่องเที่ยวนะครับรองรับกับเมืองท่องเที่ยวซึ่งในอุดรธานีอย่างที่ผมเป็นเมืองสองมรดกโลกนะครับรวมทั้งดินแดนแห่งนี้นะครับท่านก็ต้องมีดินแดนพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดวาอารามเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ปลายปีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับท่านจะต้องไม่พลาดนะครับที่จะมาเที่ยวเรื่องของงานพืชสวนโลกนะครับแล้วก็ต้องถ้ามาที่อุดรแล้วไม่มาที่นี
2: ่
1: อย่างที่ผมนำเรียนแต่ตอนผมถือว่ายังมาไม่ถึงนะครับก็คงเป็นภาพรวมว่าเที่ยวที่ไหนครับก็คงไม่สุขใจกับการที่มาเที่ยวที่อุดรแล้วก็ต้องมาที่ทะเลบัวแดงนะครับที่อำเภอกุมภาวาปีนะครับซึ่งเป็นหนองหารซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของความเชื่อสายมูด้วยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับว่าเราพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านวันนี้ท่านมีโอกาสนะครับท่านมาสัมผัสที่นี่นะครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้นะครับจารึกอยู่ในใจของท่านนะครับจะคงความเป็นอัตลักษณ์นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับที่เรามีความหลากหลายอย่างที่ท่านนายกพูดว่า

0: ออกจากทะเลบัวแดงแล้วนะครับเราพยายามสร้างว่าให้การท่องเที่ยวที่เนี่ยสร้างความยั่งยืนก็คือท่องเที่ยวได้ตลอดปีซึ่งเราสังเกตขณะที่เราบันทึกรายการก็
1: ใช
0: ยั
1: ่
0: งมี
1: คร
0: เ
1: ั
0: ร
1: บ
0: ือที่ออกไปอ
1: ค
0: ย
1: ร
0: ู่
1: ับ
0: นะครับดังนั้นคงไม่เฉพาะเดือนพฤศจิกาถึงเป็นความโชคดีท่านนายกว่าปีนี้ถ้าระดับน้ําขนาดนี้
1: ครับ
0: นะครับเราจะท่องเที่ยวนะครับทะเลบัวแดงเนี่ยได้ถึงเดือนเมษายนของปี70เลยนะครับแล้วก็ทั้งปีเนี่ยสามารถท่านมาดูธรรมชาตินะครับมาดูนกนะครับรวมทั้งท่านมาศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับสายมูมาขอโชคขอราบได้นะครับผมครับโอเคครับ
2: เห็นแววตาท่านนายอำเภอขณะที่พูดคุยนี่เห็นถึงความมุ่งมั่นว่าการเอาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาพยุงมาส่งเสริมมาผลักดันเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกุมภาวะปีเนี่ยมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้เห็นแล้วรู้สึกอุ่นใจครับนะครับรู้สึกอุ่นใจและประทับใจด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับท่านนายกครับทั้งหมดที่เรามาเนี่ยที่เราพูดมาเนี่ยปัญหาเรื่องที่พักนี่เพียงพอหรือเปล่าปัญหาอื่นๆที่เราพูดถึงเรื่องของสุนัขเราเอาอยู่ไหมจัดการไหมเรื่อง2เรื่องนี้ครับให้ท่านได้ขยายความหน่อยว่าที่พักเพียงพอยังไงบ้างครับ
3: ตำบลเชียงแหวนของเราเนี่ยมีอยู่13หมู่บ้าน
1: ครับ
3: ซึ่งในแต่หมู่บ้านที่อยู่บริเวณรอบหนองหารเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจซึ่งตั้งกลุ่มมาเป็นกลุ่มสเตย์บ้างนะครับตอนนี้มีบางส่วนที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างประเทศได้โดยมีคนที่ดำเนินการเนี่ยเขาสามารถที่จะประสานหรือว่ามีการจองล่วงหน้าในส่วนหนึ่งซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นยุโรปบ้างเป็นจีนบ้างอะไรนี้นะครับอยากจะเชิญชวนว่าในพื้นที่ของอำเภอกุมภาวะก็ดีหรือว่าประจักษ์ก็ดีอยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่ทำโฮมสเตย์ได้แล้วที่พักอยู่ในเมืองเนี่ยก็ยังมีรีสอร์ทมีที่พักสามารถที่จะใช้พักเพื่อให้ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวครับอันนี้ต้องเชิญชวนแล้วในส่วนที่สองเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างที่ท่านนายอำเภอได้นำเรียนนะครับว่าถนนหนทางนี้เราจะต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายตามอาชีพเนี่ยนะครับที่มีวิถีชีวิตที่เขาเคยอยู่บางทีมันอาจจะกระทบบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเพื่อให้เขาให้อยู่ร่วมกันได้ระหว่างการท่องเที่ยวแล้วก็วิถีที่เขาอยู่เทศบาลก็จัดโครงการและประสานกับทางท่านปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดได้มาอันที่1ทําหมันนะครับอันที่2ไปฉีดวัคซีนตอนนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของรอบๆทะเลบัวแดงของเราเนี่ยจะปลอดภัยแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะนําเรียนเพิ่มเติมเพื่อจะให้เป็นกำลังใจในการทำงานบูรณาการเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณท่าเรือจะได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางก็คือกรมเจ้าท่าเดี๋ยวท่านจะน้อยใจว่าท่านมาช่วยเราแล้วไม่ได้พูดถึงท่านตอนนี้ที่ท่าเรือที่อาคารที่สวยงามมีกรมเจ้าท่ามาสร้างท่าเทียบเรือลงเรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในส่วนหนึ่งแล้วปี2569ท่านก็ยังอนุมัติงบประมาณให้เราสองท่าเรือมีเชียงแหวนกำลังก่อสร้างอยู่ทางคุยกับทางวิศวกรที่ควบคุมงานเนี่ยบอกว่าพยายามจะให้เสร็จก่อนจัดงานพืชสวนโลกและอีกท่านหนึ่งก็คือที่ดอนคงที่ตำบลหนุ่มจานอันนี้ต้องขอบคุณทางกรมเจ้าท่าที่กรุณาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานบริการบริหารงานร่วมกันเชิงพื้นที่
1: คร
3: ับ ขออนุญาตนำเรียน
1: ครับ
2: คือเรื่องของความพร้อมในส่วนของท่านนายกก็ได้กล่าวมาแล้วว่าทั้งหมดก็คือพร้อมมากทั้งที่พักทั้งความปลอดภัยมาไฮไลท์สำคัญที่เราคุยกันวันนี้คือประเด็นของการทำ MOU ครับเป็น MOU เรื่องอะไรหน่วยงานร่วมกับใครแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่อะไรยังไงครับท่านท่องเที่ยวครับ
4: ก็ในส่วนของ MOU นะคะจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะคะที่เราได้รับการสนับสนุนมาจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงเชิงสร้างสรรค์สู่วิถีอุดรยั่งยืนค่ะของปี2569จำนวน2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่6กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นอีโคสุดชิคก็จะเป็นกิจกรรมที่จะสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ไปสู่ความยั่งยืนจนมีการจัดอบรมนะคะคนขับเรืออบรมผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณโดยรอบของหนองหารแห่งนี้ในบัวแดงแห่งนี้นะคะให้รู้จักการแยกขยะที่ถูกต้องแล้วก็นำขยะเนี้ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชนอีกนะคะสองก็ในการทำเรือไฟฟ้าเนี่ยค่ะซึ่งเราก็สนับสนุนการทำเรือไฟฟ้าโดยที่ทางเราเนี่ยช่วยออกค่าจัดทำเครื่องไฟฟ้าเนี่ยค่ะครึ่งนึง

0: ะแล้วก็ทางชุมชนออกครึ่งนึงนะคะของแต่ละเรือนก็ในงบประมาณก็จะได้ประมาณ
1: ครึ่ง
0: คนละครึ่งพอดีเลย
2: ไม่ใช่
0: 60
2: 40
3: คนละครึ่ง
0: คนละครึ่งก็ได้ทั้งหมด15ลำนะคะ15ลำก็จะเสร็จสิ้นส่งมอบกันในวันที่9กันยายนนี้ค่ะนะคะจะทำพิธีส่งมอบกันส่วนกิจกรรมที่2นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการทำป้ายสื่อความหมายป้ายบอกทางค่ะให้มันได้มาตรฐานให้มี4ภาษาไปเลยค่ะเพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะที่มาท่องเที่ยวในทะเลบัวแดงของเราเนี่ย5อันดับแรกเลยนะคะ1คือจีน 15,000 กว่าคน2คือลาวนะคะ 14,000 กว่าคน3ญี่ปุ่นค่ะ 3,500 กว่าคน4ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เยอรมัน5อันดับแรกนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สำคัญดังนั้นเราก็เลยจะทำป้ายสื่อสารในจุดต่างๆนะคะเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวนี้มีมาตรฐานมากขึ้นนะคะก็ทั้งหมด4ภาษาไปเลยนะคะเป็นไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นนะคะแถมลาวด้วยมีลาวให้ด้วยค่ะพี่น้องลาวมีพี่น้องลาวเราแล้วค่ะแล้วอีกกิจกรรมนึงนะคะก็ทำจุดเช็คอินค่ะทำจุดถ่ายรูปสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เวลาว่างระหว่างที่รอขึ้นเรือนะคะหรือหลังจากที่ขึ้นเรือมาแล้วก็ได้มาถ่ายรูปในจุดเช็คอินสวยๆแล้วก็จะได้เป็นความทรงจำกลับไปพร้อมกับไปแชร์แล้วก็บอกต่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราอีกทางนึงนะคะและสุดท้ายคือด้วยปัญหาของจอกหูหนูยักษ์นะคะเราก็มองถึงปัญหานี้ก็เลยมีใช้โครงการนี้ในการศึกษาวิธีการกำจัดทำเป็นโมเดลการศึกษาออกมาค่ะว่าจะมีวิธีการกำจัดจอกหูหนูยักษ์เนี่ยได้กี่วิธีด้วยวิธีไหนบ้างคือทุกวันนี้เราใช้วิธีเดียวคือการตักตักขึ้นมาตากแต่ด้วยจอกหูหนูยักษ์เนี่ยตักขึ้นมาตากอย่างเดียวอ่ะมันไม่ตายถ้าน้ำมาไหลลงไปฟื้นขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะมันไม่ตายดังนั้นก็คือเราต้องหาวิธีการว่าด้วยวิธีการอย่างไรบ้างที่ทำให้มันตายแล้วนอกจากนั้นการทำให้มันตายเสร็จควรต้องเอาไปใช้ประโยชน์ให้มันเกิดมูลค่าได้อย่างไรดังนั้นเราก็จะได้ต้นแบบโมเดลของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากจอกหูหนูยักษ์ค่ะขึ้นมา10อย่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถเอามาผลิตเป็นของฝากของเที่ยวลึกได้อีกในโครงการนี้นะคะส่วนในโครงการของปี70ทางจังหวัดนะคะโดยท่านผู้ว่าเราท่านคุณผู้ว่านะคะท่านก็ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เราอีกก้อนนึงใหญ่ๆเลย4ล้านกว่าบาทนะคะดังนั้นอันนี้เราจะมาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของที่ท่าเรือบ้านเดียมไม่ว่าจะเป็นจุดขายตั๋วนะคะบริเวณนั่งคัดรอขึ้นเรือแล้วก็บริเวณร้านค้าห้องน้ำนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกคอมเพนมาโดยตลอดนะคะเราก็จะมาปรับปรุงห้องน้ำนะคะให้เพียงพอสะอาดถูกสุขอนามัยนะคะเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนากิจกรรมที่นอกจากการมานั่งชมเรือแล้วเนี่ยยังจะมีกิจกรรม DIY กิจกรรมงานคราฟงานอาร์ตที่สามารถใช้เวลาอยู่ที่บริเวณนี้มากขึ้นเพื่อให้ได้ซึมซับบรรยากาศแล้วก็วิถีชุมชนของทางทะเลบัวแดงของเราค่ะส่วน MOU นั่นก็คือจากโครงการเรือไฟฟ้าเรานี่แหละค่ะซึ่งมันต้องใช้ความร่วมมือหลายภาคส่วนก็จะมีทั้งภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดนะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางอำเภอนะคะแล้วก็ทางภาคเอกชนนะคะก็จะมีทางหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะคะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สมาคมยานยนต์ไฟฟ้านะคะหรือ EVAT นะคะสวทช.แล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่จะมาร่วม MOU ร่วมกันในการที่เราจะช่วยกันพัฒนาเรื่องการนำการเปลี่ยนผ่านให้เรือของเราทั้งหมดเป็นร้อยลำเนี่ยค่ะเปลี่ยนผ่านให้มันเป็นคาร์บอนต่ำทั้งหมดเป็นเรือ EV ให้หมดค่อยๆทำไปค่ะชุดแรก15ลำก็ปีต่อไปเราจะค่อยๆบวกกับของ PA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีก5ลำแล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะให้ปีละอีก5ลำอีก2ปีนะคะเท่าที่ได้ข้อมูลมาดังนั้นทุกภาคส่วนเลยค่ะมาช่วยกันหมดเลยเพื่อที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีคุณภาพเราตั้งเป้าไว้ค่ะว่าปีหน้า เราจะไปรับรางวัล Green Destination Top 100ของโลกให้ได้
2: รอดูภาพนั้นในหน้าจอทีวีของเราได้หรือเมื่อว่าท่านได้ไปรับรางวัลมาแล้วทั้งหมดนี่คือเป้าหมายของเราคือพื้นที่ตรงนี้ต้องเป็นคาร์บอนต่ำหรือเรือทุกลำจะต้องเป็นไฟฟ้าล้วน
0: ใช
1: ่อีกนิดนึงคือจุดที่เราอยู่นี่คือทะเลบัวแดงจุดแข็งคืออะไรแล้วเราจะพัฒนาจุดแข็งจะประชาสัมพันธ์จุดแข็งตรงนี้ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและมาเที่ยวได้มากที่สุดยังไงบ้างครับ
0: คือทะเลบัวแดงเนี่ยนะคะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเรียกว่าแมกเนตของอุดรธานี
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจุดแข็งของเรานี่แหละค่ะก็คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ต้องพูดไปนะคะเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะไม่มีที่ไหนที่สวยเท่าเราดังนั้นในการประชาสัมพันธ์ในการทำการตลาดของเราเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำการตลาดในเชิงลุกนะคะในเรื่องของการออนไลน์นะคะเพื่อไปเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวหลายๆกลุ่มที่ไม่ใช่แค่คนไทยไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ทำแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มการให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวเพราะเดี๋ยวนี้นะคะเทรนด์การท่องเที่ยวของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเขาจะไม่ได้มาเป็นแบบกรุ๊ปทัวร์เยอะๆเป็นรถบัสละเขาจะมากันเองหรือไม่ก็เป็นกรุ๊ปเล็กๆดังนั้นแพลตฟอร์มที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวก็คือข้อมูลทางการท่องเที่ยวต่างๆที่มีพร้อมไม่ใช่แค่ข้อมูลแล้วนำพาเขาไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆแต่ต้องมีพร้อมถึงขั้นที่ว่าจองคิวเรือยังไงจองที่พักได้ยังไงจองรถที่จะเช่ามาได้ยังไงแม้กระทั่งจองชุดที่จะมาแต่งลงจองช่างภาพที่จะไปถ่ายรูปเราจะทำแพลตฟอร์มที่จะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้ขนาดนี้ซึ่งดีลกับเจ้าของร้านอะไรได้ในแพลตฟอร์มได้เลยค่ะเหมือน Agoda นะเราจะจองโรงแรมเราก็เข้าไปใน Agoda อันนี้เราก็จะทำเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีเองเลย
2: ค่
0: ะก็ในงบของจังหวัดในงบปี70นี่แหละค่ะจะทำให้เสร็จก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวเดือนธันวาคมอ
1: ย่างน้อยอุ่นใจว่าเรามีแพลตฟอร์มของทางหน่วยงานราชการที่ทำขึ้นมาไม่ถูกหลอกแน่นอนเพราะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าการที่เราไปติดต่อจากแพลตฟอร์มต่างๆหรือเพจต่างๆบางทีเราถูกหลอกอันนี้น่ากลัวเนาะทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมาที่เราขับเคลื่อนกันทั้งนายอำเภอทั้งท่านนายกทั้งท่านท่องเที่ยวท่านประธานไพศิษฐ์ครับทั้งหมดที่ขับเคลื่อนมาหน่วยงานราชการขับเคลื่อนมาทั้งหมดทั้งมวลจากเรือยนต์มาเป็นเรือไฟฟ้ามีปัญหาไหมหรือถ้าไม่มีเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับการที่จะเป็นการปรับจากเรือยนต์มาเป็นเรือไฟฟ้าในฐานะที่เป็นตัวแทนสมาชิกเจ้าของเรือ
3: ก่อนที่จะเปิดทำการท่องเที่ยวเนี่ยบริษัทฮอนด้าเขาจะมาเช็คให้ทุกเครื่องนะทุกเครื่องเป็นประจำทุกปีนะฮะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้คราบน้ำมันคราบจระบีนะครับลงสู่แหล่งท่องเที่ยวอบรมการขับขี่นะครับไม่ว่าจะทำใบขับขี่ทำประกันเรือนะครับพวกเสื้อชูชีพนะฮะซึ่งมีความปลอดภัยเกี่ยวกับมาตรฐานของทางกรมเจ้าท่าเลยนะฮะที่ส่วนการปรับจากเครื่องยนต์มาเป็น EV นะ EV นะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางกลุ่มตั้งใจมานานแล้วล่ะ2ปี3ปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางจังหวัดท่านผู้ว่าให้ความสนใจเกี่ยวกับEV แล้วก็ทางท่องเที่ยวริจิลาก็เป็นเจ้าภาพในส่วนนี้นะครับก็มีเจ้าภาพอีกส่วนหนึ่งก็คือทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะท่านก็มาเสนอที่นี่อีกบอกว่าจะมาทำที่ทะเลบัวแดงก็จะทำเหมือนกับที่ดำเนินสะดวกเหมือนกันนะฮะซึ่งปีนี้ก็ประมาณ5เครื่องนะ3ปีต่อกันนะครับที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะมามอบให้รวมกับทางจังหวัดอีก15ก็รวมแล้วปีนี้การช่วงสับเปลี่ยนทายเนี่ยก็ประมาณ20ลำนะครับในด้านการใช้เรือน้ำมันก็ดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีนะบางครั้งเนี่ยการปรับเปลี่ยนอะไรไปสู่ระบบใหม่ๆคือในช่วงเปลี่ยนทายนะเราก็ยังไม่มั่นใจในระบบว่าเราจะใช้งานได้ดีจริงเหมือนเครื่องยนต์ไหมความรู้สึกที่จะไม่ดีก็คือจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่นั่งเรือไปปุ๊บอ้าวถึงฝั่งไม่ถึงรอบไม่รอบอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูคุณภาพของในส่วนที่มาจะมาสับเปลี่ยนนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่กังวลของสำหรับสมาชิกอยู
2: ่ให้กังวลเนาะให้กังวลอ่ะให้คำตอบ
4: เดี๋ยวผม

0: นี้มันก็จะทำให้อัตราลดในการเที่ยวมันอาจจะไม่ดีแต่ว่าถ้าคือนกเนี่ยได้ใกล้ชิดกว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีที่ถ้าจะกำลังปรับเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าอันนี้ครับนำเสนอเพิ่มเติมท่านประธาน
1: การให้ข้อมูลแล้วว่ามีพัฒนาที่ดีขึ้นแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลเห็นการช่วยเหลือเห็นการขับเคลื่อนตอนนี้เหมือนเราเป็นลูกคนเล็กที่พ่อแม่เนี่ยประคบประงมจังเลยดูแลทั้งผู้ว่าทั้งภาคส่วนทั้งนายอำเภอทั้งท่องเที่ยวทั้งนายกเองอยากบอกอะไรอยากขอบคุณอะไรทุกท่านที่มาช่วยสนับสนุนตรงนี้เชื่อว่าต่อไปนี้พี่น้องเรามีรายได้เพิ่มแน่นอนอยากบอกอะไรครับอยากขอบคุณใครบ้างครับ
2: ก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งเป็นต้นคิดเลยล่ะครับตรงนั้นทะเลบัวแดงเราโด่งดังไปทั่วโลกได้ก็เพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ส่งเสริมในการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ส่วนด้านงบประมาณต่างๆนะครับที่มาลงที่นี่ก็ขอบคุณทั้งจังหวัดอีกเช่นเคยนะฮะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ทางท่องเที่ยวและกีฬานะที่สนับสนุนแล้วก็หอการค้านะครับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะครับสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะที่สนับสนุนทุกอย่างนะขอให้เอ่ยปากได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งท่าเรือต่างๆนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสภาอุตสาหกรรมนะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับทุกๆองค์กรนะครับจะขาดเสียไม่ได้ก็คือพ่อบ้านของเรานะครับท่านนายอำเภอนะที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่ทำอะไรก็ได้นะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยท่านนายอำเภอจะจัดการให้ทั้งหมดนะครับก็กราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอด้วยครับ
1: ครับนี่แหละคือคอนเซ็ปต์ของรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่และที่สำคัญช่วยเหลือแล้วเห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆก่อนจบรายการครับท่านนายอำเภอพระเอกของเราวันนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งบ้านทั้งทั่วโลกทั้งทุกที่มาเที่ยวมาสัมผัสที่ทะเลบัวแดงที่นี่นะครับ
3: จากข้อมูลตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นนะครับตั้งใจนะครับภายใต้การบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนนะครับที่จะสร้างความยั่งยืนที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่คู่กับจังหวัดอุดรธานีหรือเป็นสิ่งที่ให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ประทับใจอันนี้คือเป็นความมุ่งมั่นเลยนะครับดังนั้นท่านที่เคยมาเที่ยวที่นี่แล้วนะครับปีนี้เราอยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านในเรื่องของการใช้ในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็น EV เมื่อกี้ท่านนายกบอกว่ามาปีที่แล้วนะครับท่านมาที่นี่ใช้เรือยนต์อาจจะได้กลิ่นน้ำมันแต่ปีนี้ครับถ้าใช้เรือ EV ท่านจะได้กลิ่นดอกบัวจะได้กลิ่นอายตรงนี้อันนี้คือความแตกต่างแน่นอนดังนั้นท่านที่เคยมาเที่ยวแล้วนะครับผมบอกว่าต้องมาอีกครับส่วนท่านที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ขออนุญาตเชิญชวนว่าสักครั้งหนึ่งครับได้มีโอกาสสัมผัสที่นี่เมือง2มรดกโลกนะอุดรธานีมาเที่ยวพืชสวนโลกแล้วก็อย่าลืมครับมาเที่ยวทะเลบัวแดงซึ่งท่านจะได้สัมผัสสิ่งที่มันเขาเรียกว่าธรรมชาติเนรมิตบัวแดงซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียกได้ว่าท่านต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะพูดต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าท้ายสุดครับเรานะครับทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับต้องขอบคุณทางท่านราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีที่ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบูรณาการการทํางานแสวงหาความร่วมมือที่จะสร้างความยั่งยืนที่นี่นะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างที่ถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก็ต้องขอบคุณท่านสรวุฒิเพชรพนมพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับในส่วนของทางผมเนี่ยท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านนฤชาโคสาศรีวิไลเนี่ยนะครับท่านก็ได้มุ่งเน้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนายอำเภอพาเที่ยวนะครับสิ่งนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่ามันจะสร้างความประทับใจนะครับอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ต้นว่าคนที่เคยมาแล้วนะครับปีนี้ท่านต้องมาอีกคนที่ยังไม่เคยมาท่านต้องมาสัมผัสที่นี่นะครับในการท่องเที่ยวซึ่งพวกเราในภาพรวมของอำเภอกุมภาวะปีนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ภายใต้การนำของนายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวนะครับผู้ปกครองท้องที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะร่วมกันนะครับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเรามุ่งมั่นที่สร้างความประทับใจนะครับก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้ ชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่อุดรธานีแล้วก็มาเที่ยวทะเลบัวแดงนะครับซึ่งเป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับ

0: ที่ปีนี้นะครับเรียกได้ว่าธรรมชาตินะครับเนรมิตสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับท่านจะเห็นในสิ่งที่เรียกว่ามหัศจรรย์นะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดงให้ทุกท่านได้สัมผัสครับก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านครับ
1: ทั้งหมดที่ผู้ผลักดันและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่เพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตต้องขอบพระคุณท่านวุฒิพงษ์ใจยศท่านนายอำเภอกุมภาวาปีขอบพระคุณท่านนัชชุดานันทะนิท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีขอบพระคุณท่านรักษานายกเทศมนตรีตำบลเชียงแหวนนะครับแล้วก็ท่านภัยสิงห์ใช้สิทธิ์สุขรมท่านประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือประมงและนำเที่ยวทะเลบัวแดงบ้านเดียวขอบพระคุณทั้งสี่ท่านนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเรามาเอาบรรยากาศที่บัวแดงเต็มทะเล
2: ใช่
1: วันนี้หมดเวลาของรายการเอ็นจีทีดวงใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับผมและแขกรับเชิญทั้งสี่ท่านพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนจะมีปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่แสนมหัศจรรย์ที่บรรดากุ้งน้ำจืดนับล้านตัวต่างพร้อมใจเดินพาเหรดผ่านลานหินเลียบแก่งลำดวนมุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงแห่งสามเหลี่ยมมรกตสำหรับสถานที่แห่งนี้คือแก่งลำดวนหรือน้ำตกแก่งลำดวนซึ่งตั้งอยู่ในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานีในท้องที่บ้านแค่ดอนตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ห่างจากตัวอำเภอน้ำยืน16กิโลเมตรโดยลักษณะของน้ำตกแก่งลำดวนเป็นน้ำตกที่ไหลมาตามแก่งหินมีความยาวประมาณ200เมตรโดยเป็นส่วนหนึ่งของลำโดมใหญ่ซึ่งมีต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นไปด้วยพันไม้นานาชนิดโดยเฉพาะต้นลำดวนซึ่งมีอยู่มากจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกแห่งนี้ด้วยความสวยงามตามธรรมชาติของแก่งหินประกอบกับความใสสะอาดของสายน้ำทำให้แก่งลำดวนมีผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนไม่เว้นแต่ละวันกิจกรรมที่น่าสนใจของแก่งลำดวนได้แก่การลงเล่นน้ำท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและการเดินชมธรรมชาติตามเส้นทางที่จัดไว้ซึ่งจะผ่านถ้ำและแก่งต่างๆคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการไปดูกุ้งเดินขบวนจึงต้องใช้ไฟฉายที่มีกำลังไฟไม่สว่างมากหรือไฟสีนวลอ่อนถ้าไฟสว่างมากกุ้งจะไม่ขึ้นมาทั้งนี้ทางสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานีเปิดให้ชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนปีละ1ครั้งในช่วงเดือนกันยายนเท่านั้นตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มอีกหนึ่งสถานที่ไม่ไกลกันมากนักคือวัดถ้ำบอนหรือวัดถ้ำบอนเจริญธรรมตั้งอยู่ที่บ้านแปดอุ้มตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนอยู่ท่ามกลางป่าประกอบกับเป็นวัดเล็กๆอยู่ใต้ถ้ำน้ำตกที่เป็นม่านสายน้ำประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บริเวณก่อนถึงถ้ำจะมีราวบันไดพญานาคและรูปแกะสลักพระพุทธ5พระองค์บริเวณหน้าผาหินริมน้ำตกด้านล่างยังมีนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งเป็นภาพแกะสลักบนแผ่นหินส่วนอีกฝั่งสามารถเดินข้ามสะพานแขวนไปสักการะพญางูใหญ่ปู่องค์ดำและด้านบนหน้าผายังมีการแกะสลักพระพุทธรูปปางสายญาติด้วยความสวยงามที่มีธรรมชาติยังคงสมบูรณ์อากาศดีวิวข้างทางเขียวชอุ่มเหมาะสำหรับคนที่ชอบผจญภัยเดินป่าด้วยพื้นที่ตั้งของที่นี่อยู่บนเนินเขาสูงและใกล้กับเทือกเขาพนมดงรักจึงทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์แบบ180องศานักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังอำเภอน้ำยืนซึ่งห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ106กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงมหัศจรรย์ยนต์เมืองสี่แสงเที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

0: ตอนคิดหมดเลยตอนทำเกษตรที่สวนในพื้นที่คือคิดหมดเลยแต่ว่าเวลาทำได้ทีละหน่อยทำได้ทีละ1-2ไร่เราไม่มีความรู้เรื่องการจัดสรรพื้นที่ก็เห็นพ่อทำแต่ว่าพ่อไม่เคยสอนแต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับจากศูนย์พัฒนาศึกษาภูพานเหมือนพระองค์ได้เดินทางไปทั่วประเทศไทยก็เลยได้ว่าได้น้อมนำศาสตร์ของพระองค์ท่านเนี่ยครับเอามาปรับใช้เราก็ได้ไปดูการจัดการเรื่องพื้นที่ทำยังไงดินที่จะมีประโยชน์การทำเกษตรสมัยก่อนคือจะเน้นเรื่องของการปลูกข้าวซะเกือบ 100% เลยนะครับการทำเกษตรของผมตอนนี้ผมอยากสรุปว่ามันเป็นสวนป่าวรรณเกษตรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพความสุขที่ได้ก็คือว่าต้นไม้เขาโตคุณแม่บอกว่าอยากให้ไปทำงานในห้องแอร์ผมมีห้องแอร์ประมาณเกือบ20ไร่ซึ่งแอร์เย็นโดยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมมีต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนผมทุกวันเราทำแบบสวนป่าครอบครัวอยากมีป่าเป็นของตัวเองอยากมีแอร์เป็นของตัวเองอยากมีผักหญ้าไว้อยู่กินเองผมทำได้แค่นิดเดียวที่พระองค์ทำครับซึ่งจะจะไรสิ่งที่ผมทำได้ก็คือน้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านมาสานต่อกับครอบครัวของตัวเองแล้วถ้ามันมีประโยชน์คนก็จะมาศึกษาด้วยก็ยินดีครับให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: อุบลราชธานีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ที่คุณต้องมาเช็คอินโลเคชั่นสุดว้าวที่ 3,000 โบกและแสงแรกของวันที่ผาชนะใดสวยจนต้องแชร์อร่อยฟินกับอาหารอีสานหลากหลายรสชาติที่คุณจะติดใจพักผ่อนกับกีฬากอล์ฟท่ามกลางวิวสวยที่นี่มีทั้งธรรมชาติวิถีและน้ำใจไมตรีที่คุณจะหลงรักอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามจุดหมายใหม่ที่คุณจะอยากกลับมาอีก

0: นมาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีกันนะคะ
1: อยากเชิญทุกคนมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะ
0: เที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัยค่ะ
2: อาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
3: อาเซียน2045 Our Share Future

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับ 108,900 วันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นอีกหนึ่งดินแดนเล็กๆครับแต่แฝงไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมมากมายเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมครับว่าที่นี่คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญนั่นก็คือเขาคีรีวงกตนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นความเชื่อทางด้านของริมแม่น้ำโขงด้วยโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้ครับก็ยังเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่หลวงปู่มั่นเคยมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่แห่งนี้ด้วยเข้ามาลักษณะของก็จะเป็นเขาหินสูงเดินมาตามวงกตต่างๆโคดไปโคดมาแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะมีแนวทางในการต่อเติมซ่อมแซมหรือว่ามีการสร้างจุดเช็คอินใหม่ๆขึ้นด้วยเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวก็มาติดตามกันนะครับและหลังจากนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญครับนั่นก็คือในเรื่องของผ้าย้อมครามนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญมากๆเป็นลมหายใจของชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาเป็นวิถีชีวิตซึ่งจะเป็นยังไงไปติดตามกับ108,900ในวันนี้ครับครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่กลุ่มทอผ้าบ้านคำเดือยอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมโดยเฉพาะเอกลักษณ์ความเป็นบ้านคำเดือยก็คือในเรื่องของผ้าขาวนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกระบวนการขั้นตอนว่ากว่าจะออกมาเป็นผ้าผืนหนึ่งที่สวยงามได้ขนาดนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมตำบลคำเขื่อนแก้วกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดี
1: โอ้โหนี่ผมได้เข้ามาในที่ตำบลคำเขื่อนแก้วก็คือผ้าคามนี่องค์นี้โดดเด่นมากเลยใช่ไหมครับ
2: ครับครับ
1: ก็คือในเรียกว่าเสื้อผ้าที่เราใส่นี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของที่นี่เลยใช่ไหมครับ
2: เวลาเราบ้านคำเดือยเฉพาะบ้านคำเดือยนะครับที่เราเป็นผู้ไทยผู้ไทยนี้เราก็เลยมีการใส่เครื่องแต่งกายที่มันโดดเด่นเป็นจุดแข็งของเรา
1: ครับ
2: ก็มีผ้าย้อมคามผู้ชายก็ใส่ประมาณนี
1: ้
2: ก็มีผ้าคาดเอวผู้หญิงก็มีผ้าสบายขาว
1: ครับ
2: ส่วนผู้ไทยเราจัดกันทุกปีนะครับในบุญเดือน3 3ค่ำนะคร
1: ับ ก็คือที่นี่ก็จะเป็นกลุ่มการเรียนรู้ในที่นี่เลยจุดเริ่มต้นครับพ่อประธานพอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่าทางที่สภาวัฒนธรรมกับกลุ่มทอผ้าเข้ามารวมตัวกันอย่างนี้ได้ยังไงครับ
2: คือเราชุมชนของเราเริ่มที่จะจับเป็นกลุ่มนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องในชุมชนของเราเป็นเอกลักษณ
1: ์
2: อันดับหนึ่งก็คือภาษาล่ะ
1: ครับ
2: ผู้ไทยนะครับสองก็เครื่องแต่งกายก็เลยมารวมกลุ่มกันในสภาวัฒนธรรมแล้วก็มีเงินอุดหนุนก็จากอบต.คำเขื่อนแก้วหน่อยประมาณ
1: ก็คือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได
2: ้
1: ให้กับคนในพื้นที่อีกด้วยเราได้รู้จักกันคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้างว่ากระบวนการขั้นตอนว่าก่อนจะมาเป็นเสื้อสวยๆที่พ่อประธานได้ใส่แล้วก็ที่ผมได้ใส่นี้จะสวยงามขนาดไหนเราเข้าไปดูกันแล้วก็ไปทำความรู้จักกับกลุ่มแห่งนี้ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมเล็กน้อยแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าของกลุ่มตัวจริงแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักหน่อยครับ
3: ค่ะนางสาวแววมณีคำสุรินเป็นประธานกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านคำเดือยหมู่สองนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญของเราค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับอันนี้เข้ามาเราจะได้เห็นสินค้าเห็นวิธีการขั้นตอนการกระบวนการอยากให้คุณพี่ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นกันก่อนการรวมตัวของกลุ่มเราเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
3: จุดเริ่มต้นก็มาจากยายคุณยายนี่แหละค่ะคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านแบบว่าจะเป็นงานอาชีพเสริมก็ว่าได้เพราะว่าเมื่อก่อนนี่จะทอผ้าไว้ใช้เอง
1: ครับ
3: เป็นนี่มาถึงตอนเรามาอยู่แล้วได้เล็งเห็นความสำคัญก็เลยพากันรวมกลุ่มกับพวกแม่ๆป้าๆพี่ๆน้องๆเนี่ยมาจับกลุ่มกันดีไหม
1: ครับ
3: มาทำเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้เพราะว่าอาชีพหลักของเราก็คือทำนาค่ะพอเราก็เลยได้รวมตัวกันประมาณเริ่มแรกก็ประมาณ10คนนั่นแหละค่ะค่ะคุณแม่คุณป้าคุณพี่นั่นแหละค่ะรวมกลุ่มกันจับกลุ่มกันทอของเราก็จะมีทอตอนแรกก็จะทอเป็นผ้าขาวม้าง่ายๆก่อนค
1: ่
3: ะเพราะว่าอันนี้มันง่ายค่ะแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาแต่พอทอไปเรื่อยๆก็มีของเรามีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมหมู่บ้านย้อมคราม
1: คร
3: ามนี่เราก็ปลูกเองนะคะค่ะเราก็เลยได้ทอผ้าถุงค่ะเป็นลาย มันมีย้อมครามค่ะมีผลิตภัณฑ์ของเราก็มีหลายแบบมีผ้าขาวม้าลายดอกเดือย
1: ครับ
3: ค่ะผ้าถุงมันมีลายดอกคำเดือยที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็มีผ้าสบายขาวค่ะผู้หญิงก็จะใช้ผ้าสบายขาวค่ะ
1: ก็คืออันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของชาววัฒนธรรมที่นี่อยู่แล้วนะครับคือเราก็เห็นถึงความแตกต่างหมายถึงว่าที่อื่นเนี่ยก็มีผ้าย้อมสีนู้นสีนี้แล้วทำไมพื้นที่ของเราต้องเป็นผ้าครามครับทำไมต้องย้อมผ้าครามปลูกง่ายเหรอครับหรือยังไง
3: ปลูกง่ายค่ะแล้วก็มันเป็นธรรมชาติด้วยค่ะมันไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังสมัยเมื่อสมัยก่อนนี้คนแก่เขาจะใช้เวลาทำนานะคะ
1: ครับ
3: จะใส่เพราะว่ามันสบายมันเย็นมันระบายอากาศได้ดีมันจะซับเหงื่อได้ด้วยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังป
1: ้
3: องกันโรคมะเร็งได้ด้วย
1: ครับแล้วปัจจุบันเราตั้งกลุ่มกันมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
3: เกือบ10กว่าปีแล้วมั้งคะตั้งแต่พ.ศ.55นั่นน่ะค่ะ
1: คือปีแล้วตอนนี้มีประมาณกี่คนแล้วครับ
3: ตอนนี้หลักๆจะอยู่ที่15เพราะว่าดูแลกันง่ายแต่ว่าเราก็มีนอกเครือข่ายที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการจะรวมกลุ่มเพราะว่าเดี๋ยวก็จัดอบรมนั่นอบรมนี่อย่างเงี้ยก็ต้องการเดี๋ยวสละแล้วก็มีอันที่จริงทอทั้งหมู่บ้านนั่นแหละค่ะถ้าเราแบบว่าเรามีออเดอร์มานะอันนี้ผ้าขาวม้า1,000ชิ้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถกระจายงานกันได
1: ้
3: ค่ะในชุมชนของเรา
1: ก็คือเราก็สื่อสารภายในของเราแต่ว่ากลุ่มหลักๆเราก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ทํารวมกันแต่ว่าถ้ามีออเดอร์เพิ่มเติมเราก็สามารถช่วยเหลือกันได้ทุกพื้นที่อยู่แล้ว
3: เราเครือข่ายทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ
1: โอ้โห
3: มีเยอะเป็นร้อยค่ะ
1: งานสุดยอดเลยมากๆอันนี้คือได้เห็นถึงพูดถึงเอกลักษณ์เมื่อสักครู่เดี๋ยวอยากจะไปเห็นแล้วกระบวนการขั้นตอนวิธีการทําตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือเราทํากันที่นี่เลยใช่มั้ยครับ
3: ใช่ค่ะขั้นตอนแรกก็จะเป็นการปลูกฝ้ายปลูกฝ้ายแล้วก็ขั้นตอนเรียกว่าขั้นตอนการทําเส้นฝ้ายดีกว่าจะได้กระชับดี
1: ครับ
3: ก็จะเริ่มมาจากเราจะเก็บดอกฝ้ายมาก่อน
1: อ๋อนี่เดี๋ยวเราได้ดูไปพร้อมๆกันเลยได้ครับ
3: อันนี้คือจะเป็นดอกฝ้ายนะคะค่ะเนี่ยดอกฝ้ายเราจะเก็บมาแล้วมันเราจะเอามาตากแดดซะก่อน
1: ดอกฝ้ายอันนี้คือเราปลูกเองในพื้นที่ด้วยมั้ยครับ
3: ใช่ค่ะใช่
1: โอ้แสดงว่าคนที่ปลูกเนี่ยอันนี้คือต้องไปเก็บเองหรือว่าต้องขายด้วย
3: เก็บเองค่ะ
1: เก็บเองคือปลูกใครก็เก็บมาเอง
3: แต่ถ้าแบบว่าเราออเดอร์เราทําไม่ทันอย่างเงี้ยเราต้องไปซื้อในหมู่บ้านกิโล20บาทเองค่ะ
1: ก็เหมือนเป็นการสร้างอาชีพกับคนปลูกด้วยใช่มั้ยครับ
3: บางคนถนัดปลูกฝ้ายบางคนถนัดแบบว่าถนัดปลูกครามตีน้ําครามขายอย่างเงี้ยก
1: ็
3: ได้ค่ะ
1: ก็คืออยู่ในพื้นที่หมดเลยอันนี้เอาพอเก็บมาอันนี้คือดอกมันเป็นแบบนี้เลยใช่มั้ยครับ
3: ใช่คันนี้ดอกเนี่ยดอกมันนั่นคันเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเม็ดมันเนี่ยเรามาตากไอเอามาใส่กระด้งก่อน
1: ครับ
3: แปลว่าให้
1: ให้มันแห้งใช่มั้ย
3: ให้มันแห้ง
1: ให้มันแห้ง
3: ค่ะให้มันแห้งก่อนแล้วก็จะนําไปแอบไปแอบเพื่อแปลว่าจะเอาแต่ฝ้ายนี่แหละค่ะเม็ดมันเราจะร่อนออก
1: เพราะว่าอันนี้คือเครื่องแอบเหรอครับน
3: ี่ใช่ค่ะ
1: ร่อนก็คือเอาเม็ดข้างในมันน่ะออกให้มันเหลือแต่ใยๆสีขาวๆมันใช่มั้ยครับอันนี้คือขั้นตอนที่1
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหรวมๆแล้วประมาณกี่ขั้นตอนครับเนี่ย
3: โอ้ยเยอะค่ะเกือบ10ขั้นตอน
1: เกือบ10ขั้นตอนโอเคเดี๋ยว

0: นี้เดี๋ยวผมค่อยๆดูไปพร้อมก
1: ัน
0: เพื่อคุณผู้ชมจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยนะครับ
1: เม็ดมันนิสาสามารถนำไปปลูกได้นะคะเราไม่ได้ทิ้งนะ
0: โอ้เม็ดก็ไม่ทิ้ง
1: ไม่ทิ้ง
0: ไม่รู้ว่าปลูกออกมาเป็นต้นไฟแบบน
1: ี้อีกร
0: อบนึง
1: ใช่ค
0: ่ะอ่ะเราได้ออกมาแล้วเราจะได้
1: ได้แบบนี้ละค่ะแบบน
0: ี้ตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ตัวนี่นะครับตัวอย่างพอเราเขาเรียกว่าแอบเสร็จใช่ไหมครับ
1: แอบฝ้าย
0: เสร็จเราก็จะได้เป็นเหมือนปุยนุ่นขาวๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไป
1: ได้แบบนี้เราก็จะไปดีดฝ้าย
0: โอเคคุณผู้ชมมาทางนี้ครับตามไม่ทันนะครับ
1: อันนี้จะเป็นการดีดฝ้ายดีดเพื่อแบบว่าให้ฝ้ายเนี่ยนะคะมันแตกตัวมันแตกกระจายออกจากกัน
0: หมายถึงว่าให้มันฟูขึ้นอย่าง
1: เงี้ยครับใช่ค่ะ
0: อันนี้คือเราลัดขั้นตอนแต่ละขั้นตอนไม่ได้เลยใช่ไหมคร
1: ับ ไม่ค่ะ
0: แตกฟู
1: เนี่ยอย่างนี้นะคะ
0: Oh,
1: เพื่อจะไปทำการหล่อฝ้าย
0: อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความต่างใกล้ๆนะครับอันนี้คือก่อนดีดใช่ไหมครับก่อนดีดและหลังดีดก็คือจะเป็นพุ่มขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ
1: อันนี้ดีดได้ที่แล้วแล้วก็จะมาหล่อฝ้ายหล่อทำให้ดู
0: หล่อฝ้าย
1: จะมีไม้กระดานแล้วก็มีแคลฝ้ายนี่ค่ะจะหล่อให้เป็นหล่อเป็นแท่ง
0: อันนี้คือขั้นตอนที่3แล้วหล่อ
1: ใช่ค่ะหล่อฝ้าย
2: หล่อเป็นม้วน
1: ต้องดีดให้ได้ก่อนนะคะต้องดีดให้ได้ก่อนต้องดีดฝ้ายให้ได้
0: ต้องดีดแล้วแบบไหนถึงดูว่าได้หรือไม่ได
1: ้มันก็ต้องแตกกับสิ่งที่มันละเอียด
0: มันต้องละเอียด
1: เหมือนตัวอย่างที่

0: เพื่อนสวัสดีครับหลังจากนี้ขั้นตอนที่3แล้วนะคุณผู้ชมครับอันนี้ขั้นตอนที่3แล้วนะขั้นตอนที่3ต่อไปขั้นตอนที่4คือ
1: เข
0: ็
1: นป
0: ้
1: าย
0: เข็นป้ายคือการนำแบบนี้เอาให้ออกมาเป็นเส้น
1: ใช
0: ่ไหมครับเหมือนที่คุณแม่กำลังทำอยู่ตอนนี้
1: ความสามารถพิเศษถ้าใครที่ทำไม่เป็นจะไม่เป็นเส้นออกมานะคะพ
0: ี่
1: เคยทำแล้ว
0: เป็นยังไงครับ
1: ไม่เป็นทำไม่ได
0: ้โอ้เสียชื่อไอประธานกลุ่มเลยนะครับ
1: พี่ทำไม่เป็นอันนี้ความสามารถพิเศษอย่างนึงเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะเขียนได้ง่ายๆนะคะ
0: แสดงว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์
1: ใช่

0: ังจากที่เมื่อกี้ดูคุณดายที่เขาเรียกว่าเข็นใช่ไหม
1: เข็น
0: ขั้นตอนต่อไปผมลืมนับแล้วอันนี้ที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: ใช่ที่5ที่6
0: ที่5หรือ6แล้วใช่ไหมครับโอเคอ่ะมาดูอันนี้คือการค้นฝ้ายเมื่อกี้ผมแซวเล่นว่าคือการค้นหาหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้คือการที่พอเราได้แบบนั้นเสร็จเราก็จะมา
1: แล้วอันนั้นกระบวนการทำเส้นฝ้ายเสร็จแล้วก็จะทำเอาเส้นฝ้ายนี่มา
0: ค้น
1: มีหรือว่าการค้นมีค่ะโดยการเอาเส้นฝ้ายนี่ค่ะมาจัดลำเลียงแต่ละลำให้มันได้ไปที่
0: นะครับ
1: ค่ะถ้าเราเสร็จแล้วสมมุติว่าอันเนี้ยจะเป็นอาจจะเป็นว่าลายนี้จะเป็นลายดอกคำเดยจะใช้อยู่ประมาณ35ลำ
0: ครับ
1: อันนี้จะเรียกว่าลำเดี๋ยวให้น้องหยุดก่อนก็ได้เนี่ยเรียกว่าลำ1ลำ2ลำ3ลำ4ลำ5ลำอย่างเงี้ย
0: อันนี้คือเมื่อกี้ที่เห็นพี่หมุนก็คือต้องเราก็ต้องให้เข้าทีละลำสลับไปมาใช่มั้ยครับ
1: ต้องให้ตรงถ้าไม่ตรงนี่คือเวลามัดลายมันก็จะไม่ถูก
0: เพื่อที่จะไปทําเป็นลายอ่ะพูดง่ายๆภาษาง่ายที่ผมเข้าใจคือเพื่อที่จะไปทําเป็นลาย
1: ใช
0: ่มั้ยครับแล้วพอมันเป็นอย่างงี้แล้วมันจะเป็นลายได้ยังไงอ่ะครับ
1: แล้วก็ต้องใช้ฟางมัด
0: ฟาง
1: มัด
0: เชือกฟางเราเนี่ยเหรอครับ
1: ใช่มันให้เกิดลาย
0: โอ้โหมัดยังไงล่ะครับเดี๋ยวให้เป็นลายอ๋ออันนี้คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมครับ
1: เสร็จแล้วเนี่ยลวดลาย
0: อ๋อนี่ครับคุณผู้ชมคือการที่จะเอาแสดงว่าคนมัดก็ต้องรู้ก่อนว่าอันไหนควรจะมัดตรงไหนอะไรยังไงปกติใครเป็นคนมัดครับ
1: โอ้ถนัดหมด
0: ถนัดหมดใช่ไหมครับ
1: น้องเขาถนัด
0: ก็คือเราจะมัดคาตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วคือต้องมีการล่างดินสอล่างอะไรก่อนไหม
1: ไม่
0: เราใช้เทคนิคประสบการณ์ส่วนตัวล้วนเลยใช่ไหมครับในการที
1: ่เราก็จะกะระยะเอาอะค่ะ
0: อ๋อแล้วเห็นว่าลวดลายเมื่อกี้เห็นพูดถึงก็คือมีเอกลักษณ์ลายประจำด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่นี่พอได้เสร็จแล้วคุณยายก็จะทำการย้อม
0: ย้อมไม่ถึงย้อมทั้งนี้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค
0: ่ะอ๋อตอนนี้ถ้าเผื่อไม่งงก็คือมานี่มัดลายเสร็จปุ๊บพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเอาไปย้อมต่อ
1: ไปย้อมคราม
0: นี่แหละคือย้อมเอกลักษณ์ก็คือย้อมครามที่เราได้นำเสนอกันมาตั้งแต่ต้นรายการเป็นยังไงบ้างครับการย้อมผ้าครามอยู่ด้านไหนอยู่ด้านหลังเลยใช่ไหม
1: คะคุณยายรออยู่
0: โอเคไปครับคุณผู้ชมไปดูการย้อมผ้าครามกันครับ
1: ค่ะ

0: โอเคครับขั้นตอนเกือบจะท้ายๆแล้วไหมครับอันนี้เกือบจะท้ายแล้วก็คือการย้อมคราม
1: ย้อมคราม
0: เอกลักษณ์ของคามที่บ้านคำเดือนเรามีสูตรผสมหรือสูตรการหมักอะไรยังไงไหมครับ
1: มี
0: หรือว่าเป็นความลับ
1: เปลือกลิ้นฟ้าใบเมิดเอเหล้า
0: ด้วย
1: อ้อยน้ำตาลพวกความหวานพวกมันจะได้ติดทน
0: ก็คือเราจะมาผสมรวมก
1: ัน เหล้าขาว
0: ด้วย
1: ใช่ส่วนประกอบเยอะมาก
0: แล้วพวกส่วนประกอบอันนี้เราก็หาจากในพื้นที่เหรอครับ
1: ใช่
0: หาจากในพื้นที่แล้วก็ต้นคามจริงๆที่เก็บมานี่ก็คือหาจากในชาวบ้านเหมือนกัน
1: ปลูกเอง
0: โอ้ปลูกเองด้วยแล้วก็บอกกันขั้นตอนเมื่อกี้เห็นคําถามคือบางที่จะเห็นเหมือนต้มแต่ที่นี่จะคือเรียกว่าเป็นการย้อมเย็น
1: ย้อมเย็น
0: มันแตกต่างกับการต้มมั้ยครับหรือยังไง
1: ถ้าต้มนี่ก็จะเป็นย้อมเคมีเลยนะคะค่ะอันนี้ของเราย้อมธรรมชาติเขาเรียกว่าคามเป็นคามตายถ้าคามเป็นนี่คือหม้อเราก็จะย้อมสีติดแต่ถ้าเขาเรียกว่าคามตายคือย้อมไม่ติด
0: ครับ
1: เวลาเราย้อมไปสีมันจะไม่ติดกับฝ้ายของเราค่ะ
0: อ่ะคือเราได้แบบนี้มาเราก็จุ่ม
1: รสปะ
0: นี่ครับคือการย้อม
1: เรียกว่า1หม้อหม้อที่1หม้อที่2หม้อที่3หม้อที่4หม้อที่5ค่ะ
0: อ๋อก็คือเราใส่ทีละนิดเรื่อยๆผมก็นึกว่าแบบหม้อเดียวแล้วก็จบตากเลย
1: ไม่ค่ะ5หม้อนี่ไม่ได้นะคะต้องเอาสัก10หม้อ
0: คือสีมันก็จะค่อยๆบิ้วขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณแม่เขาก็จะรู้เองใช่มั้ยคะว่าสีแบบนี้คือได้แล้วแบบนี้คือยังไม่ได
1: ้ในการย้อมนี่คุณยายจะบีบคั้นนวดไปเรื่อยๆคุณยายจะคั้นไปเรื่อยประมาณสัก30เกือบ30นาทีทีนี้มันจะเปลี่ยนสีมันจะหมดแล้วเนาะไอ้สีเขียวอมเหลืองน่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ขึ้นหม้อใหม
0: ่อือ
1: แล้วก็มาย้อมหม้อนี้อีก20นาทีถึง30นาที
0: โอ้โหสุดยอดมากแต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าถ้าเป็นสูตรโบราณจริงๆจะไม่ใส่ถุงมือที่เขาบอกว่าคนอดีตคือมือจะดำย้อมมะขามสาวผ้าคามจ
1: ะ
0: มือดำ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เป็นอย่างนี้เองก็คือเราใช้มือจริง
1: ๆค่ะตอนเช้าคุณยายจะใส่บาตรกลัวพระแต่ว่าเขาเหนียวใ
0: จก็เลยใส่ถุงมือนี่แหละครับใส่ถุงมือแต่ว่าจริงๆคือมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรถ้าใช้มือเปล่าๆเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติ
1: อยู่แล้วมันคล้ายๆจะเป็นสมุนไพรมากกว่
0: า
1: คนแก่ถึงย้อมคามอายุยืนนะคะ
0: มีคือเพราะว่าสมุนไพรเข้าร่างกายตลอด
1: ใช่ค่ะใช
0: ่สุดยอดมากครับอันเมื่อกี้เหมือนข้างหน้านี่คือถ้าย้อมเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับ
1: ประมาณนั้นค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาต
1: นะครับอันนี้คุณยายย้อมกี่ครั้งแล้วน่าจะ 5-6 ครั้งได้แล้วมั้งอ
0: ันนี้ใช่มั้ยครับ
2: จ้าย้อมเร็วนะ
0: ผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว
1: ์อันนี้คุณยายย้อมกี่ครั้งน่าจะ 6-7 ครั้งได้มั้ง
0: 6-7 ครั้งนี่เดี๋ยว before after ครับอีกก่อนหน้านี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับสีครามแล้วก็ย้อมออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือ 5-6 ครั้งก็เกือบ2ชั่วโมงอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าย้อม
1: นี่ยังไม่เสร็จนะคะ
0: อันนี้คือยังไม่เสร็จอีกเหรอ
1: ยังไม่เสร็จแค่ย้อม
0: อันนี้สีอันนี้คือยังไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: เราต้องไปหมักไว้ก่อนหมายถึงว่าถ้าเราหมักนี่ไว้ก่อนหมักให้มันแห้งก่อนแล้วถึงนําไปล้างผึ่งตากแดด
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: ย้อมเสร็จปุ๊บเอาไปผึ่ง
1: ค่ะ
0: นึกว่าย้อมเสร็จแล้วจะสามารถทอได้เลย
1: ไม่เราต้องไปล้างพวกน้ําคามสิ่งสกปรกให้ออกก่อนถ้าเราแบบว่าต้องการแบบสักประมาณไม่เข้มเท่าไหร่ก็ไล่เฉดสีไป
0: ครับ
1: 4-5 ครั้ง5หม้อก็ได้แต่บางลูกค้าบางท่านบอกว่าต้องการเข้มก็เอาสัก10หม้อ
0: โอเค
1: นี่คุณยายพอเสร็จแล้วคุณยายก็จะเห็นมั้ยคะนั่นน่ะส่วนประกอบหรือว่าคุณยายจะเรียกว่าคนโบราณจะเรียกว่าแถมอันที่จริงก็เอาส่วนผสมนี่แหละค่ะลงไปหมักทิ้งไว
0: ้ครับ
1: เวลาจะย้อมเราก็ต้องเอาพวกนั้นขึ้นมา
0: แล้วเราเอาไปตากกันที่ไหนครับเนี่ย
1: ตามเรารั้วก็ได
0: ้อ๋อตามคือตากง่ายๆเลยใช่มั้ยครับ

0: ครับหลังจากที่เราได้ดูคุณยายในการยอมแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นคุยกันหลังไมค์ขำก็คือวัยรุ่นจะยอมไม่ได้เพราะอะไรนะครับ
1: จริงๆยอมได
0: ้
1: แต่ว่าครามเขาจะเหม็นเพราะว่าเขาจะใส่น้ำหอมค่ะปะแป้งถูสบู่
0: ก็คือถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยจะยอม
1: กินสไลด์ติดมือเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะคะคามก็จะเหม็นใช่ไม่ใช่ไม่ติดคามจะตายเลย
0: ตายเลยเหรอครับ
1: ตายเลย
0: โอเคเมื่อกี้คือพอยอมเสร็จปุ๊บเอาไปตากแดดใช่มั้ยครับเอาไปล้างให้สะอาดตากแดดแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี
1: ้
0: พอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บก็จะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
1: ปั่นหลอดแปลว่าจัดเรียงเส้นฝ้ายเข้าหลอดค่ะแล้วก็จะร้อยเชือกไว้ถ้าเป็นหมีนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ร้อยนี่ลายเราจะไม่เกิดลายเราจะไม่ปฏิปต่อกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พออันนี้เสร็จปุ๊บขั้นตอนสำคัญก็คือ
1: ทอ
0: ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับการทอก็คือเราก็จะทอไปเลยจนกว่าจะหมดเหมือนอย่างตอนนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการทอเป็นผ้าขาวม้าใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นผ้าขาวม้าลายดอกเดือยเลยนะคะเป็นเอกลักษณ
0: ์ลายดอกเดือย
1: ใช่
0: ก็คือลายจะขึ้นอยู่กับการมัดที่เรามัดไป
1: ใช่อันนี้มันจะใช้ความชำนาญนิดนึงเพราะว่าเขาจะให้มันตรงช่องในการมัดต้องวัดระยะก่อนถ้าคนที่ไม่ชำนาญมันจะไม่ตรงช่อง
0: ครับ
1: เนี้ยค่ะให้ลายดอกคำเดือยจะอยู่ตรงช่องสีคราม
0: ก็คือก็ต้องชำนาญพอสมควรจากประสบการณ์ล้วนๆเลยใช่ไหมครับ
1: ก็เป็นเรียกว่าลายดอกเดือยอัมพัน
0: ลายดอกเดือยอัมพัน
1: เป็นลายประจำจังหวัดเลยนะ
0: เป็นลายประจำจังหวัดเลย
1: ใช่
0: ก็เห็นว่ามีการนำลายลวดลายแบบนี้มาประยุกต์ใช้ไว้ในกับผ้าของเราไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าหรือว่าผ้าสิ้นที่คุณพี่ได้ใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นลายของเอกลักษณ์ของที่นี่เหมือนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าที่เรามาเปิดรายการเมื่อเช้านี
1: ้
0: นะครับที่เราจะเห็นเรื่องของสินค้าต่างๆผ้าถุงลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับโอเคนี่ก็คือกระบวนการขั้นตอนกว่าจะมาเป็นผ้าหนึ่งผืนที่จริงอันนี้ก็น่าจะยังไม่เสร็จนะพอเรายาวๆไปปุ๊บเราก็จะเอาไปตัดให้เป็นผ้าเป็นผ้าอีกรอบนึงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปด้านหน้าอีกรอบนึงครับไปหลังจากที่พี่ได้พาดูแต่ละขั้นตอนเกือบ10ขั้นตอนได
1: ้
0: กว่าจะออกมาเป็นผ้า1ผืนแล้วเมื่อกี้เราคุยทิ้งท้ายกันไว้ก็คือในเรื่องของผ้าเอกลักษณ์ของหมู่บ้านอย่างเช่นผืนนี้คือผ้าลายดอกคำเดือย
1: ใช่ค่ะ
0: พี่มาที่ไปเป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ที่มาที่ไปหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านชุมชนวัฒนธรรมภูไทยค่ะเอกลักษณ์ของเราก็คือย้อมหม้อครามค่ะก็เลยมีความคิดว่าน่าจะมัดเป็นรูปหม้อครามแล้วก็มีผู้เฒ่าเนี่ยนั่งจุ๊บหม้อครามค่ะแล้วก็มีดอกเดือยสมัยก่อนนี้ดอกเดือยของเรานี่จะอยู่ตามห้วยตามคลองน้ำอะค่ะดอกเดือยจะเยอะมากเลย
0: ครับ
1: จะเป็นชื่อว่าบ้านคำเดือยก็เลยได้เอาดอกเดือยที่เป็นเอกลักษณ์นี้เข้ามาด้วยจะสื่อถึงเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราแล้วก็จะมีต้นเดือยแล้วก็ผู้เฒ่านั่งย้อมหม้อคราม
0: อันนี้จะเป็นดอกใช่ไหมครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จะเป็นดอก
1: เดือย
0: อันนี้จะเป็น
1: ต้น
0: และอันนี้ก็คือที่เล่าให้ฟังคือเป็นผู้เฒ่า
1: ผู้เฒ่านั่งจุ๊บคราม
0: จุ๊บครามก็คือ
1: ย้อมหม้อคราม
0: โอ้น่ารักมาก
1: ๆและที่สำคัญเอกลักษณ์ของภูไทยคำเดือยเขาเรียกว่าแดนผ้าถุงต้องมีแดน
0: แดนก็คือการแบ่งเหรอครับ
1: ค่ะการขีดเส้น
0: เพื่ออะไรครับ
1: ตีนสิ้น
0: ตีนสิ้น
1: หรือว่าตีนผ้าถุงค่ะเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงม
0: ันจะสวยอันนี้คือทอมานีอันนี้เรามีนางแบบนะครับมาใส่ให้ดูด้วยนะครับอันนี้คุณพี่ใส่ก็คืออันนี้คือลายเดียวกันกับอันนี้
1: ใช่ไหมครับลายดอกคำเดือยเลย
0: ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นลายดอกคำเดือยเหมือนกัน
1: ดอกคำเดือยแต่ว่าจะไม่มีโคน
0: จะมีดอกล้วนๆเลย
1: เราก็ดัดแปลงไปเรื่อยค่ะ
0: อ
1: ย่างนี้ก็แล้วแต่ให้มันได้หลากหลายอันนี้ของน้องจะเป็นลายนาคน้อยหร
0: ือ
1: ว่านาคต้นสนค่ะ
0: ก็คือจะแต่ละผืนก็ล้วนจะเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของในพื้นที่มากๆนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจอยากจะได้ผ้าสวยๆแบบนี้เพราะนอกจากเราก็ไม่ได้มีแค่ผ้าครามเราเห็นเป็นผ้าสีๆอันนี้ก็คือเป็นผ้าธรรมชาติหมดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ก็มีผ้าสบายขาวก็มีผ้าพันคอก็มี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนี้เรามีแนวทางในการต่อยอดที่จะแปรรูปหรืออะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: อันที่จริงแนวทางนี้จะพูดว่าจะต่อก็ได้ถ้ามีแบบว่าพวกน้องๆที่เขาสนใจนี่คือรุ่นอย่างเงี้ยแบบว่าแก่แล้วจะถนัดทอมากกว่า
0: ครับ
1: แล้วถ้าใครสนใจที่แบบว่าจะเอาไปแปรรูปทางเราก็ยินดี
0: นะครับงั้นช่วงท้ายแบบนี้ฝากเชิญชวนให้ร่วมกันอนุรักษ์รวมไปถึงใครที่สนใจสินค้าของเราอยากจะสั่งซื้อทางช่องทางไหนได้บ้างเดี๋ยวฝากเชิญเลยครับ
1: ค่ะก็อยากจะขอฝากทาง กลุ่มของเรานะคะเป็นกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านคำเดือยค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถมาซื้อจับจ่ายซื้อได้ที่ทำการกลุ่มเลยคือบ้านเลขที่112หมู่2บ้านคำเดือยตำบลคำเขินแก้วอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเบอร์โทร0828003343แล้วก็อีกเบอร์นึงก็0912820231หรือว่าทางเพจก็ได้เป็น KKD คราบคำเดือย2ค่ะ
0: อืมนะครับก็เข้ามาได้จะมาตรงที่ตั้งก็ได้หรือว่าออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันโทรหาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับแล้วก็คุณแม่ทุกๆคนด้วยที่มาให้ผมได้รู้จักถึงกระบวนการขั้นตอนแล้วก็

0: ความสัมพันธ์ของพระคามตรงนี้ด้วย
1: ค
0: นะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับขอบคุณมากนะ
1: ค
0: คร
1: ่ะ
0: ั
1: ขอบ
0: บ
1: คุณค่ะ
0: อะไรครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณพ่อประธานสภาวัฒนธรรมกันต่อนะครับถึงแนวทางการต่อยอดนโยบายในการส่งเสริมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่ในชุมชนแห่งนี้ต่อไปนั่นเองนะครับครับในช่วงท้ายรายการแบบนี้นะครับแน่นอนครับผู้ที่คอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการที่จะต่อยอดอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปนั่นก็คือคุณพ่อประธานนั่นเองนะครับอยากให้คุณพ่อได้พูดถึงว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยเฉพาะการแต่งกายผู้ไทยผ้าคามของเราที่ผมได้ไปสัมผัสเมื่อสักครู่มีแนวทางในการอนุรักษ์ต่อยอดอย่างไรบ้างครับคุณพ่อครับ
2: ก็เรื่องการต่อยอดเนาะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมผู้ไทยจริงๆแล้วผู้ไทยของเรานั้นมันมีจุดแข็งอยู่คือว่า1คําพูดนะครับบอกผู้ไทยว่ายังไง
0: ครับ
2: 2แล้วก็เรื่องการแต่งกายการแต่งกายนี้เราไม่ใช่ว่าเป็นงานสําคัญแล้วก็แต่งเราแต่งเป็นทุกวันนะครับการไปทํางานทําการในบ้านของเราเราก็ใส่ไปโดยเฉพาะคือเหมือนกับบรรพะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นที่สุดก็คือเรารักษาวัฒนธรรมก็คือเรื่องบุญเดือน3ของเรานะครับก็เลยบุญเดือน3 3ค่ํานี่เราจะแต่งชุดอย่างเงี้ยแหละครับผู้ชายผู้หญิงส่วนผู้ชายก็ใส่เสื้อสีดําผ้าขาวม้าคาดเอว
0: อ
2: ันนี้ชื่อว่านี่แหละเขาเป็นผู้ไทย
0: ครับ
2: นะครับผู้ไทยมาจากไซโปนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเชิญชวนที่อยากให้พี่น้องของเราจะเข้ามาชมหรือว่ามาให้การสนับสนุนของอบต.นะครับได้อีกอย่างนึงส่วนหนึ่งก็อุดหนุนจากอบต.นะครับให้พวกเราได้มีการต่อยอดงบประมาณนะครับแล้วก็มีผ้าของเราด้วยอีกจุดหนึ่งก็เป็นกลุ่มท่องเอ้ยกลุ่มทอผ้า
0: ครับ
2: ของบ้านคำเดือนหมู่สองนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาในเบอร์โทรของน้องๆทุกคนนะครับในกลุ่มของเราได้นะครับ
0: ครับใครสนใจก็เข้ามาซื้อกันได้นะครับก็ที่พี่เอาได้ฝากเบอร์โทรช่องทางการติดต่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละครับคือเสน่ห์วัฒนธรรมในพื้นที่ของบ้านคำเดือยนะครับอำเภอชนุบาลจังหวัดอำนาจเจริญคามไม่ใช่แค่สีครับแต่คือภูมิปัญญาลมหายใจของพี่น้องในชุมชนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ108,900นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
3: บ้านคำเดือยยินดีต้อนรับ
4: หลายคนเริ่มจากคำว่าขอลองหน่อยหลายคนคิดว่าแค่ครั้งเดียวคงไม่เป็นไรและอีกหลายคนใช้มันเพื่อประชดชีวิตแต่รู้ไหมวินาทีที่คุณก้าวขาเข้าสู่วังวนของยาเสพติดอิสรภาพความฝันและรอยยิ้มของคนข้างหลังกำลังค่อยๆจางหายไปชีวิตเรามีทางออกที่ดีกว่านั้นเสมอปัญหาที่รุมเร้าแก้ได้ด้วยความเข้าใจความเหงาความเครียดเอาชนะได้ด้วยการออกไปทำในสิ่งที่รักกีฬาดนตรีศิลปะหรือแค่หันไปกอดคนในครอบครัวอย่าปล่อยให้สิ่งเสพติดมาเป็นผู้กำหนดอนาคตของคุณเพราะตัวคุณในวันนี้มีค่าเกินกว่าจะยอมแพ้มาร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยเป็นหูเป็นตาและส่งต่อพลังบวกให้แก่กันหากคุณหรือคนใกล้ชิดกำลังหลงทางยื่นมือมาครับสังคมพร้อมให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันหยุดยาเสพติดเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อชีวิตที่สดใสอนาคตไทยยั่งยืน
5: เขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
6: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจ เรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมไอวัดเวียนแหวกกับรายการตลอดตะลุยอีสานมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเที่ยวงานจวดงานนั่วที่อยู่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับสิมาสัมผัสถึงเสียงพิ้นเสียงแค่นและก็เสียงล่ำที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกครับรายละเอียดของรายการจะเป็นยังไงตามผมมาได้เลยครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อนี้ผมก็ได้มาที่อำเภอวาลินชำลาบครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านอาจารย์ทัศน์ครับสวัสดีครับผม
1: ครับ
0: แนะนำตัวสักหน่อยนึงครับท่านผู้ชม
1: เอาเต็มเลยป่ะครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: เต็มที่เลยครับผม
1: ชื่อศาสตราจารย์ดร.และพิพัฒน์ปิตากโสครับเป็นหัวหน้าโครงการฟื้นชีวิตคืนชีวาสานคุณค่าเมืองวาลินครับที่เป็นคนรับผิดชอบงานจวดเทศกาลหมอลำแห่งถุงคำนำชัด
0: เป็นยังไงคือได้ตัดงานนี้ขึ้นมาครับ
1: งานจวดแม่นว่าคร
0: ับงานจวด
1: จุดประสงค์อีนี่ก็คืออีหลีเฮาสั่งสตอรี่เมื่อก่อนแล้วครับ
0: ครับ
1: เช่นเฮาไปปรับปรุงผู้มีทัศน์ตามจุดต่างๆเช่นวัดผาสุกาลามใช่ครับตอนนี้หลายคนอาจจะรู้จักวัดผาแล้วว่าสามารถเที่ยวคืนได้เพราะว่าเฮาจัดไลติ้งจัดแสงสีสันสวยงามไปเที่ยวขึ้นรวมถึง
0: วัดพระนี่บ่ครับ
1: แม่นครับจัดไลติ้งตรงวัดตรงพระพระใหญ่พระเจ้าใหญ่พุทธสยามเนาะ
0: ก็
1: เลยไปก็คือดีสิสุขเหลืองอารามเลยครับมองเห็นพระจากข้างนอกได้เลยแล้วเฮาก็ไปจัดไลติ้งตรงหลวงพ่อผาสุกหลวงพ่อผาสุกนี่คือหลวงพ่อพระยกแท้ๆชิ้นเดียวที่ชิ้นสลักจากยกขาวช
0: ิ
1: ้นเดียวเลยครับที่เรากับขนาดใหญ่พอสมควรน่าจะใหญ่ที่สุดในอุบล
0: อยู่วัดผา
1: อยู่วัดผาคือกันครับแล้วเขาก็ไปจัดไลติ้งให้สวยงามครับแล้วก็มีต้นส้นหลังศาลาพระจตุรงค์พ่อผาสุกนั่นแหละครับเขาสิวาดภาพพระอันหนึ่งเขาเอิ้นว่าพระแสงโพธิธรรมพระแสงโพธิธรรมคือเป็นพระสะท้อนแสงครับเป็นเรื่องแสงเขาจะจัดเรื่องแสงเข้าไปในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นกับซิมี่คืนเป็นเรื่องแสงทั้งหมดเลยครับสามารถไปเที่ยวของคืนได้เลยครับวัดผาตอนน
0: ี้คือวัดผา
1: แล
0: ้
1: วครับแล้วก็จุดที่สามที่เขาปรับปรุงก็คือบริเวณนี้ที่ห้องมิวเซียมเป็นมิวเซียมวาลินชำลาบครับเล่าเรื่องวาลินชำลาบทั้งหมดเลยว่าเกิดมาจากตรงไหนเขาเริ่มตั้งเมืองวาลินชำลาบตอนไหนมายังไงบ้างนี่นะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่เขาปูพื้นเกี่ยวกับงานนี้ก็คือเรื่องของเขาเอิ้นสตรีทอาร์ตเขาสิเล่าเรื่องวาลินทั้งหมดผ่านภาพวาดแล้วก็ภาพพ่นทั่วเมืองวาลินทางเข้าไปสังเกตตอนนี้คือเมืองวาลินนี่เต็มไปด้วยภาพวาดสีสันสวยงามนะครับรวมถึงถนน
0: ที่รถผ่านก็เห็นแต่กราฟิตี้
1: นั่นแหละครับในโครงการเท่านี้นะครับมันมีไอเดียอยู่มันมีคอนเซปต์ UC คอนเซปต์ครับ คอนเซปต์ที่หนึ่งก็คือสุดท้ายที่ปลายรางก็คือถนนก็คือผนังเซนดี้เลยครับนะเส้นทางโจกมันทุกเรื่องจะเบ้าถึงรถไฟ
0: ครับผม
1: มันก็เลยซื้อว่าสุดท้ายที่ปลายราง
0: มันมีสตอรี
1: ่แล้วก็ถนนเซนดี้นี่เป็นเรื่องของเรื่องราววาลินครับก็คือเขาจะเล่าเรื่องราวของวาลินทั้งหมดรถแดงรถนั่นรถนี
0: ่
1: แล้วก็เรื่องของที่มาที่ไปของวาลินอยู่ในถนนเซนดี้เป็นสตรีทอาร์ตอีกถนนเส้นหนึ่งก็คือบริเวณที่เขาขายถุงอยู่ถนนศรีสะเกษ2ที่ขายเจ้าฮ้อนอ
0: ัน
1: นั้นจะเป็นอาหารวาลิน
0: ครับผม
1: ก็จะเล่าเรื่องอาหารว่าม
0: ีอาหารพร้อมครับ
1: มีอาหารขายพร้อมแล้วกับวิตตี้ก็จะเป็นเรื่องของอาหารจะเล่าเรื่องอาหารว่าวาลินมีอย่างดีแน่นะครับมันก็อธิบายไปในถนนเส้นนั้นแล้วก็ถนนเส้นนึงคือตรงบริเวณถนนสถานีอ
0: ัน
1: นั้นจะเล่าเรื่องหมอลำ
0: ครับ
1: หมอลำเลยก็คือมีภาพศิลปินแห่งชาติมีภาพหมอลำวัยรุ่นอย่างเช่นครับที่อยู่บริเวณถนนเส้นนั้นมันก็เลยเป็นปูพื้นสู่งานจวดที่นี่เป็นอย่างเขาจะเลือกหมอลำ
0: เป็นเรื่องอะไรครับคือได้เลือกหมอลำครับ
1: หมอลำนี่มันเป็นผมก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าศิลปินแห่งชาติสาขาหมอลำในประเทศไทยมีทั้งหมด7คน
0: ครับ
1: 1คนอยู่จังหวัดขอนแก่นอีก6คนเป็นคนอุบล
0: โอ้จังหวัดอุบลนี่หลายกว่าโม
1: แสดงว่ามันจะต้องมีอีหยังสิเป็นเรื่องสำคัญของเป็นหยังว่าศิลปินแห่งชาติของประเทศไทยจังมาอยู่อุบลต้องว่า6คน
0: ครับ
1: เฮาก็เลยไปเฮาคิดว่าส่วนเนี่ยอันนี้แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงที่สุดอันนึงของอุบลราชธานีของเฮาก็เลยอยากจะโปรโมท
0: ครับ
1: โปรโมทงานเรื่องของหมอลำถึงแม้ก็เลยกลายเป็นว่าเฮาอยากจัดเทศกาลหมอลำแต่ถ้าเฮาสังเกตตามเวทีที่เฮาแต่งก็สังเกตว่าเวทีที่ผมจะเน้นตั้งแต่ย้อนกลับไปสมัยก่อน
0: ครับ
1: ว่าเวทีของหมอลำก่อนสมัยก่อนเป็นจังไดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอามาทั้ง 100% เพราะว่าเขาอยากมันเก่าโพดเขาก็เลยปรับนิดนึงให้มันสวยแล้วก็สมัยนึงก็เป็นล้ำเรื่องต่อก่อนที่เขาพัฒนาเวทีขึ้นมาสวยนิดนึงแต่ว่าเขาก็เพิ่มสีสันเพื่อให้มันเป็นสตอรี่แล้วก็เพื่อให้คนน่าสนใจมากขึ้นถ้าเขาเอาของเก่าเลยมันจะอาจจะคนไม่สนใจแล้วก็สมมุติว่าถ้าเขาเอาเฉพาะบทลบมาคู่มาใบรุ่นกับว่าบอกเขามาเรียนรู้เรื่องกับหมอลำเขาก็เลยประยุกต์และโมดิฟายไปทั้งหมดนี้ให้เกิดการเรียนรู้นําแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งผมคิดว่าหมอลำนี่เขาอาจจะบ่รู้ก็ได้ครับ
0: ครับ
1: สมมุติวงหนึ่งว่าวงใหญ่วงหนึ่งค่าจ้างคืนหนึ่ง 400,000 ครับ
0: ครับ
1: สมมุติเนาะค่าจ้างคืนหนึ่ง 400,000 คือปีหนึ่งเขามีงานประมาณ200งาน
0: ครับผม
1: เป็นเงินจากบาทครับวงเดียว 400,200 คือน่าจะวงละประมาณ200ล้าน
0: โอ้ครับผม
1: อันนี้สมมุติวงใหญ่เฮาในประเทศไทยมี10วงสมมุติ
0: ครับ
1: 2,000ล้านเนี่ย
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของหมอลำโตเป็นๆเลยครับคือหมายเรื่องจริงมีหลักฐานชัดเจนเลยว่าเงื่อนคำนี้เกิดขึ้นในบริเวณของหมอลำเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่านอกจากอันนั้นคือหมอลำวงใหญ่เขาสามารถหาเงินได้ทีละ400,000 500,000เพราะฉะนั้นผมคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเขาก็คือหมอลำทำนองอุบลหมอลำสิงห์ทีนี้พูดดำเนินรายการรู้ว่าอุบลราชธานีของเขามีลำสิงห์หลายที่สุดในประเทศไทย
0: แม่นบ่ครับ
1: ขอนแก่นยังสู่เขาบ่ได้เลยครับ
0: เขาหรือ
1: ห
0: ลาย
1: หมอลำวงใหญ่นี่ซียูขอนแก่นครับส่วนใหญ่หมอลำสิ่งนี่ส่วนใหญ่อยู่อุบลด้วยครับเพราะว่าเขามีพ่อคู่แม่คู่หลายนามสกุลสายรักนามสกุลต้นแก้วอย่างเช่นนะครับที่คนที่นามสกุลเรานี่เพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ที่เขาจะต้องพัฒนาส่งเสริมต่อไปเห็นว่างานจวดนี่นอกจากที่ศิลปินจะได้ค่าใช้จ่ายไปตามที่เขาลดแผลเขาเพื่อมากระตุ้นเนาะ
0: ครับ
1: ชุมชนทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณงานที่ขายของแ
0: อ
1: นครับ
0: ได้รับอานิสงส
1: ์ล้านล้านอาหารล้านของเกือบ200ล้านครับนี่แต่ละล้านคือไม่ต้องเสียเงินอีกอย่างมากก็ได้พัฒนาเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจนี่แหละคือการใส่ซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ได้รายได้ขึ้นมาครับ
0: ต้องบอกว่าหมอลำกับซอฟต์พาวเวอร์นี่มันก็เป็นเรื่องที่บ่ธรรมดา
1: โดยเฉพาะอุบลครับ
0: เมืองอุบลของเฮานี่ก
1: ็แม่นครับ
0: มีท่านคู่น้ำนำ
1: แม่นครับ
0: หลายแห่ง
1: มีพ่อปอเนาะพ่อปอฉลาดคือ
0: พ่อปอนี่มาในงาน
1: มากครับมากครับพ่อปอมาในงานพวกศิลปินของอุบลหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นพ่อลังสันแล้วก็ตระกูลเลขาลิศพงเอิญเลขาลิศไก่แล้วเป็นเลขาสมาคมหมอลำเมืองดอกบัว
0: ครับ
1: กับมาซอยหลายพ่ออมัชชาพ่อสสกลอดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพี่ตู่แฮ่ดีไซน์นี
0: ่ครับ
1: มาซอยทุกเบื่อเลยครับ
0: แม่นบ่ครับ
1: แม่ครับรู้จักบ่ครับ
0: รู้จักอยู่คร
1: ับ เออนั่นแหละ
0: โอ้เห็นพัน
1: แต่งตัวงาม
0: งามแฮ่เลยคร
1: ับ แม่ครับนี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์นะครับ
0: ครับ
1: พี่ตู่ดีร้านพี่ตู่นี่มีชุดหมอลำเต็มไปหมดเลยครับแดนส่งแดนเซอร์ผู้ใดอันนี้ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ที่หาขายได้หาเงินได
0: ้เฮามีงานเพิ่นก็มีงานคือกันครับ
1: ส่วนใหญ่เพิ่นมาซอยครับเพิ่นบ่ได้เงินครับ
0: งานจวดกับงานนัวนี่ร่วมกันนี่มันหมายความว่าครับงานนัวที่เอาง
1: านจวดคือเทศกาลหมอลำงานนัวคือเทศกาลอาหารมันก็เหมาะกันพอด
0: ีเป็นอะไรขึ้นแต่มามิกกัน
1: ก็พอดีว่ามาทับจังหวัดก็มีโครงการอยู่สินะครับเพราะก็เลยไปสวดมาอยู่น้ำกันมันจะได้แข็งแรงขึ้นจวดก็จะได้แข็งแรงขึ้นเมื่อมีอาหารก็ได้แข็งแรงขึ้นมีนัก
0: หล
1: อกแม่นครับของอาหารคู่กันแล้วที่นี่เขาก็มีการคิดเอทอาหารพิเศษเพื่องานนวดโดยเฉพาะงานจวดโดยเฉพาะนะ
0: ครับ
1: มันก็เฮ็ดให้บรรยากาศมันคึกคักขึ้นครับแล้วก็มีคนมาหลากหลายคนมักอาหารก็มาเบิ่งหมอลำคนมักหมอลำก็มาซื้ออาหาร
0: ผลตอบรับจากที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงครับวัยรุ่นหรือว่าผู้เฒ่าหรือมาหลายกว่ากันครับ
1: เท่าที่ผมเห็นผมว่ารู้สึกว่าวัยรุ่นมาหลายครับผู้เฒ่าแล้วยังมือแรกเขาเก็บสถิติได้ประมาณ 9,000 คนครับ
0: โอ้ครับ
1: มือที่2ประมาณ 13,500 คนแล้วมือนี้เขาคาดว่าน่าจะเกิด 15,000 เพราะว่าวงใหญ่มากเนาะหมอลำวงใหญ
0: ่มีวงใหญ่มากนะคร
1: ับมูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นประมาณ2ล้านกว่าบาท2คืนแรกครับทีนี้เขาก็เลยคิดว่าคืนที่3ก็อาจจะเท่า2ล้านก็เดี๋ยวเขาดูว่าสุดท้ายเราสิได้ยอดเท่าไหร่มือนี้ครับ
0: บริหารจัดการยากบ่ครับจัดงานเท่านี้ครับ
1: เขามีคนแค่10คนเองครับ
0: ในงานในการจัดงาน
1: แม่นครับเขามีคนแค่10คน
0: เฮ็ดจังได๋คือได้จัดงานแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับ
1: เฮ็ดจังได๋ก็คือทุกคนก็ต้องเฮ็ดงานหนักคือพวกเขาเฮ็ดงานมาเป็น 6-7 เดือนครับเพื่อจะเตรียมงานแล้วก็เดินสายคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ร่วมถึงขอสปอนเซอร์โน่นนี่นั่นได้
0: คร
1: ับ ส่วนนึงที่ซอยเฮารักๆอีลีนี่ก็สิมีหลวงตาสินทรัพย์ครับหลวงพ่อสินคิดเนาะแล้วก็วัดธรรมจังหวัดนี่แหละครับที่เจ้าภาพงานนัวครับ
0: อ๋อวัดธรรมจังหวัด
1: แล้วก็มีกลุ่มทท
0: ครับ
1: แล้วก็สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดครับแล้วก็สสสที่มาซอยเฮาครับรวมถึงเครือข่ายอื่นๆนําครับเฮาก็เลยสั่งงานนี้ขึ้นมาได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ภายใต้10คนเฮาบ่ได้จ้างออร์แกไนเซอร์เลยจักแม้แต่บาทเดียวครับเฮาเฮ็ดเองหมดเลยตั้งแต่ระบบทุกอย่างครับเฮ็ดเองหมดแล้วก็บ่บ่นเขาก็สนับสนุนเต็มที่ครับ
0: ก็ต้องบอกว่างานนี้จวดอีหลี
1: ครับ
0: พร้อมแท้เลย
1: ได้ไปมั้งมั้ยครับ
0: นี่แหละครับสิมาเบิ่งมื้อนี้นะครับติดตามฮอตมื้อแรกนี่แล้วว่าสิจวดปานใดนะครับได้ยินว่ามื้อนี้สิมีหมอลำมาจากหลากหลายเลยนะครับ
1: แม่นครับครับก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่พอคู่เป็นคู่ลำกอดลำกอดประยุกต
0: ์ครับ
1: ครับลำสิ่งลำจวดลำจาดเนาะแล้วก็ลำเรืองตอกรนะครับแล้วก็ ลำทำนองลำทำนองอุบลนี่กับนี่แม่ตอกจันพิทุรัตน์ว่านเนาะมื้อนี้เป็นสารคามกับกาฬสินธุ์เป็นแม่ชมัยพรใช่นะครับแล้วกับมีกลุ่มอุบลนี่เขาเรียกว่าเขาเอิ้นว่าหมอลำประยุกต์ซึ่งมีคู่บัตรมีลูกศิษย์ลูกหาหลายในการที่จะมาอบรมด้วยกันหลังจากรุ่นเก่าก็เป็นรุ่นกลางอายุหน่อยลงมาจากน้อยนึงเหมือนรุ่นกลางเซตกันเข้าจะเวียนเวทีไปบ่อยากให้ซ้ําใช่นะครับแล้วก็รุ่นวัยรุ่นเลย
0: ต้องบอกว่ามีเป็นการให้มีการส่วนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมของศิลปินทุกค่ายเลยนะครับเรา
1: ส่วนใหญ่ศิลปินที่เฮาเชิญมาเป็นคนอุบลเลยครับ
0: ครับ
1: ยกเว้นอันใดที่เฮาหาบ่ได้เช่นทํานองสารคาม
0: ครับ
1: ขอนแก่นเฮาก็ต้องเอามาจากสารคามขอนแก่นใช่มั้ยคร
0: ับ ก็บ่ต่างหยังกันครับมิวสิกเฟสติวัลใหญ่ๆนะครับเนาะยกมาไว้เมืองวาลินเลย
1: แม่นครับให้คนวาลินได้เห็นแล้วก็ผมคิดว่าหลายคนตอนที่ก่อนพวกผมจะเริ่มโครงการนี้มีคนคิดว่าเมืองวาลินคือเมืองคนนอน
0: ครับ
1: บ่สามารถเฮ็ดงานที่มันคึกคักได
0: ้ครับ
1: ทีนี้เฮาก็เริ่มสำรวจด้วยการเฮ็ดถนนเสนีเป็นถนนคนเดินวาลิน
0: ครับ
1: เคย
0: มีช่วงนึงม
1: ีได้ยินบ่ครับยังจัดอยู่ตั้งแต่ช่วงเดือน
0: ครับช่วงนึง
1: แม่นครับเขาบอกว่า
0: เป็น
1: ถนนทหาร
0: ถนนทหารนะครับน่าจะเป็นถนนคนเดินนะครับ
1: เป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของอำเภอวาลินชำราบแล้วก็เคยจะเลื่อนลุงเรื่องในช่วงที่รถไฟมาถึงใหม่ๆและยังบ่มีสะพานข้ามไปเมืองบางทีจะมีโรงแรม20 30โรงแรมร้านอาหาร20 30ล้านวันนี้มันค่อยๆดรอปลงไปหลังจากเขามีสะพาน
0: ผมรู้สึกว่าเพิ่นสิมาบูมช่วงอันที่งานพระบรมศพนะครับเนาะที่เป็นการจุดเทียน
1: แม่นครับ
0: เพราะว่าอะไร
1: อันนั้นคืองานที่เริ่มต้นของเฮาคร
0: ับ ผมก็คิดว่างานน่ะเป็นงานเริ่มต้น
1: แม่นครับ
0: มีโอกาสได้มาเบิ่งอยู
1: ่
0: แต่ว่าก็รู้สึกว่าโอ้เมืองวาลินนี่เริ่มตื่นแล้ว
1: นั่นแหละครับหลายคนบ่เชื่อว่าวาลินสิตื่นได้พอคิดว่าเป็นเมืองคนแก่คนวัยรุ่นบ่ค่อยอยู่ปรากฏว่าเขาจัดงาน 2-3 รอบ
0: สุดท้ายนี้อาจารย์ฝากกับคุณผู้ชมได้สักหน่อยครับว่าเมืองวาลินนี่เฮามีหยังดีๆอีกหลายอย่างครับผม
1: จังได๋เฮาก็เชิญพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเที่ยวเมืองวาลินครับบ่ว่าจะเป็นวัดผาที่เฮาปรับปรุงหลายเรื่องหลายๆรายการสตรีทอาร์ตวาลินครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ของเฮา2แห่งก็คือโรงแรมเวลาวาลินกับสงสารสามารถมาศึกษาได้ฟรีเขาชมฟรี

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มีหน้ามาแสดงครับวันนี
1: ้สวัสดีครับผมเสือหลวงยุทธพงศ์ครับผม
0: ครับ
1: วันนี้ก
0: ็เพลงสไตล์ไหนครับ
1: ผมสำหรับงานนี้ครับก็มีหลากหลายด้วยกันนะครับว่าสิเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน
0: ครับ
1: ที่เป็นหมอลำดั้งเดิมหมอลำกลอนหมอลำประยุกต์ได้นะครับแล้วก็คู่มือนี่ก็สิมีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นตามยุคตามสมัยครับก็สิมีการล่ำที่เป็นล่ำใส่ดนตรีใส่จังหวะกลองใส่จังหวะให้มันสนุกสนานมากขึ้น
0: ครับผม
1: เพราะว่าเดิมดั้งเดิมเนี่ยการล่ำเนาะเขาก็สิล่ำใส่แค้นอย่างเดียวครับ
0: ใส่แค้นล่ำก่อนล่ำเหมือนธรรมดาพื้นบ้
1: านแม่นครับผมสำหรับตัวผมเองก็เดี๋ยวความที่สมัยตะกี้เป็นนักเรียนเข้ากับอยู่ในวงโปร่งล่างครับ
0: ครับ
1: โปร่งล่างนี่ก็ตั้งแต่8ขวบก็ลั่นมาเรื่อยๆครับผม
0: จนเลยว่าเป็น
1: จักร้องจักล่ำแม่นครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเมื่อเมื่อของผมเนี่ย
1: ครับ
0: ผู้ใดผมเห็นออกหน้างานอยู่นะครับ
1: แม่นครับผมสำหรับช่วงนี้ครับงานจังหวัดกับว่ามันสู้งานครับ
0: ห้องเพลงห้องล่ำเนี่ยครับฝึกดนบ
1: ่สำหรับล่ำนี่ใส่เวลาโดนแห้งครับ
0: ครับ
1: ดนในการล่ำเพราะว่ามันการล่ำทำนองอุบลหรือการล่ำในเรื่องของสังวาดการล่ำแต่ละคณะหรือแต่ละหม่องบ่คือกันอย่างอุบลกับซิมี่การล่ำแบบเขาเอิ้นว่าจังได๋ล่ะเป็นทำนองที่เป็นเอกลักษณ์แบบพ่อปอฉลาดน้อยครับที่ว่าห้องเอิ้นหาป่าหาฝนพ่อแม่เอ้ยแล้วบัดนี้นี่นะครับก็สิเป็นทำนองของอุบลครับสังวาดของอุบลแบบชัดเจนแล้วก็ขั้นเป็นของขอนแก่นเพิ่นก็สิโอละนอขึ้นเลยเสียนะครับ
0: ครับผมเจ๋อครับถือว่าเป็นตัวแทนเรื่องหมอลำไม่เหมือนเดิมครับ
1: ก็
0: ภูมิใจเนาะ
1: ภูมิภาคภูมิใจยังแห้งครับผมก็ขออนุญาตได้ถือว่าเป็นบ่แม่นรุ่นใหม่แล้วก็บ่แม่นรุ่นเก่าก็คืออยู่ในช่วงกลางๆเนาะครับผมที่ได้มีโอกาสมาสืบสานแล้วก็ต่อยอดในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของเฮาครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตไปฟังเบิ่งว่ามีคนได้ที่เฮาสิเป็นจังได๋นะคร
1: ับได้ครับผมครับขอบคุณครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ฟังไล่ไล่เลขอนไปแล้วก็เอิ้นไล่ยังครับเมื่อกี้ครับ
1: โอ้เป็นการเช็คซาวครับ
0: เป็นการซาวเช็คซื้อบ่ครับโอ้โหเต้นดีแฮงเนาะปึกโดนอยู่บ่ครับเลขอนเฮานี่
1: โดนอยู่ครับ
0: การเรียนยากบ่ครับ
1: ยากครับ
0: เรียนเฮ็ดตั้งแต่ได้แต่ได้มีใจฮักบ่ได้ตั้งแต่ครับ
1: แม่ครับมีใจรักแล้วก็เรียนรู้ด้วยตนเองนํา
0: ครับ
1: แล้วก็
0: ต้นเป็นอาชีพนักดนตรีนะครับ
1: แม่ครับ
0: ต้องมีใจรักเป็นครับ
1: แม่ครับต้องมีใจรักถ้ามีใจรักมันจะเป็นแบบอัตโนมัติเลยครับ
0: แม่นบ่ครับ
1: แม่นครับ
0: แต่ว่าเฮาไปเรียนนี่มีอาจารย์มีครูนี่เวลาเฮาขึ้นออยครูเฮาต้องเฮ็ดจังได๋นะครับ
1: อ๋อส่วนตัวผมนี่ก็วายเครื่องดนตรีเจ้าของจํา
0: ว่าคร
1: ู
0: ดนตรีบ่ครับ
1: เป็นครู
0: เฮาต้องเป็นวายมือเปล่าหรือว่ามีเครื่องวายเครื่องอย่างครับสําหรับนักดนตรีทั่วไปนี
1: ่อ๋อแม่นครับแล้วแต่คนนะครับส่วนมากเพิ่นก็จะมีแบบแต่งคันหาวายคู่ของเพิ่น
0: ครับ
1: ไปฮอดหน้างานเฮาก็มาวายเครื่องดนตรีของเฮาก่อนเฮาสิเล่น
0: ครับ
1: หรือว่าเป็นครูเฮาครับ
0: ช่วงนี้งานหลายบ่ครับอาจารย
1: ์ก็มีแน่ครับ
0: บ่ได้มี
1: หลายแม่นครับมีแน่ครับบ่หลาย
0: มางานมื้อนี้ก็เป็นการสืบทอดดนตรีศิลปะอีสานนะครับเนาะเป็นการเล่นประยุกต์บ่ครับเล่นแนวไหนครับ
1: ตัวนี้จะเป็นอิเล็กโทรนลำซิงครับ
0: เป็นอิเล็กโทรนลำซิงเลยนะคร
1: ับอิเล็กโทรนลำซิง
0: คือการเล่นอิเล็กโทรนลำซิงก็คือเล่นไปอิเล็กโทรนอย่างเดียวเป็นคร
1: ับ แม่นครับมีอิเล็กโทรนอย่างเดียวตัวนี้จะมีครบหมดทุกอย่างมีกองเครื่องดนตรีมีครบหมด
0: อ๋อก็คือนักร้องมาตัวนี้ก็ฮ้องได้เลยว่าต้องมีนักดนตรีอย่างหลาย
1: แม่นครับแม่นก็ไปผู้เดียวเลยหากินผู้เดียว
0: โอ้เอ้าสโลสักก่อนนะครับอาจารย์

0: อ้าวสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ยผมยางพานมากเสียงซุ่มเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับอันนี้ซุ่มนี่คือซุ่มยางครับเลย
1: อันนี้ซุ่มเป็นบานเพชรพิ้นทองค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นของบานเพชรพิ้นทองเลยเหรอครับ
1: ค่ะก็คือเหมือนประมาณว่าอันวงดนตรีเฮานี่ก็คือเหมือนปิดตำนานไปแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะตั้งแต่คือพอเพิ่นก็เฮ็ดมาเรื่อยๆแหละค่ะ
0: ครับ
1: จนแบบพอเพิ่นแบบคือมันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปแล้ววงดนตรีมันก็แบบมันหลายขึ้น
0: ครับ
1: แมนค่ะความนิยมมันก็หน่อยลงแมนพอแล้วก็เลยปิดตำนานไปแมนแต่ถ้าเมื่อนี้นี่เพิ่นยังเฮ็ดอยู่นี
0: ่
1: ปีนี้เนี่ยวันที่20ค่ะ20ธันวาค
0: ม
1: นี่มันสิครบ14ปีค่ะ
0: โอ้ครับผมมาเบิ่งแล้วก็เป็นแบบหลากหลายสีสันจุดที่ใส่นี่คือชุดออกงานจริงเลยบ่ครับ
1: ออกงานจริงค่ะนั่งสุดนี่ก็คือ54ปี
0: เป็นตำนานมากเลย
1: แมนเพราะว่าตั้งแต่เริ่มวงมาเลยค่ะ
0: ว่าธรรมดาเลยเนาะ
1: แมน
0: ล่ะเอามาแขวนไว้นี่คืออย่างครับ
1: ก็คือเอามาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเซา
0: โอ้
1: แมนค่ะมาเซา
0: ว่าอินกับมาว่าเซาไปเที่ยวที่งานเลยบ่ครับ
1: แมนค่ะก็คือเซาแล้วก็ย่างเลาะในงานได้เลย
0: โอ้แบบเก๋ๆนะครับเนาะ
1: แมนค่ะ
0: เออเป็นน่าสนใจเนาะผมอยากมาเอ้าเพิ่นออกมาเห็นอย่างเน
1: า
0: ะ
1: พอตอนแรกก็สิเอามาโซ่ซื้อแต่โซ่ซื้อนั่งคนแบบอยากใส
0: ่
1: อยากใส่น้ำอยากแบบเหมือนประมาณนั้นอยากมีส่วนร่วมเอาไปร่วมในงานนะคะ
0: แล้วเป็นยังไงครับผมตอบรับดีป่ะ
1: ก็เรื่อยๆค่ะส่วนมากจะเป็นแม่ที่เคยแบบเหมือนมีความฝันว่าอยากเป็นแดนเซอร์อ
0: ยากเป็นแดนเซอร์ฉันอยากเป็นแฮกเกอร์ฉันอยากเป็นแฮกเกอร์
1: แมน
0: เคยลองใจมึงนะแฮกเกอร์เลย
1: แมนเมื่อกี้ก็มีแบบหลายคนผ่ามาลอง
0: บอกแล้วนี่สุดหมอลำผู้ชายบ่เนาะ
1: สุดหมอลำผู้ชายมีอยู่ด้วยค่ะส่วนมากมันสิเป็นประมาณเสื้อสูทเสื้อหยังจังซี่ค่ะตะกี้วงเพิ่นก็สิใส่ประมาณนี
0: ้โอ้ย
1: แมน
0: ลองใจเลยอยู่บ่ครับ
1: ให้ลองใส่บ่ล่ะเบิ่งทีละร่องสูบเบิ้งอ้าย
0: เดี๋ยวที่ร่องใส่แบบสดๆเลยนะครับเรื่องมันนี
1: ่ร่องสูบเบิ้ง
0: ลำบอ
1: แมนค่ะเดี๋ยวเอาแขนใส่เลยค่ะโอเคได้ไหนวะเนาะได้อีดอกอ้ายหุ่นดีอยู่ได้บ่อ้ายเออติดไหลหน่อยนึงฮะหุ่นเราดีเด้อบางทีละนี
0: ่กระดาษ
1: ไม่หุ่นเราดี
0: เห็นบอกกันว่าหุ่นดีอยู่เด้อ
1: หุ่นเราดีอยู่
0: ใส่มาตรฐาน
1: เหลือแอลแล้ววันนี้เหลือแอลซีดีมาวันนี้เพราะว่าเออแอลก็ต้อง

0: ชมครับวันนี้ผมไก่ยุ่ยอีกท่านหนึ่งนะครับถือว่าเป็นท่าหยาดของตำนานของวงเพชรพิมพ์ทองเลยนะครับสวัสดีครับเมื่อนี้เขามาจัดอย่างไรครับอยู่ดี
1: อ๋อเมื่อนี้เขามาหลวงงานในการจัดนิทรรศการตำนานของวงดนตรีเพชรพิมพ์ทองตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนเริ่มวงแล้วก็จะมีชุดเต้นเอาชุดเต้นมาให้เราในงานใส่เดินเล่นเพื่อให้เกิดอะไรเป็นการย้อนยุคบ้านต้นก็อยากจะใส่เพื่อจะเดินชมนะคะในงาน
0: แต่ข้าวว่าอยู่บ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้ป่ะครับอยู่บ้านนี่เฮ็ดจังได๋เนี่ยครับเป็นการสืบสานเฮา
1: อยู่บ้านเพชรทองอยู่ท่าวังหินนะคะก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นประวัติของคุณพ่อนพดลประวัติของวงดนตรีเพชรพิมพ์ทองที่ก่อตั้งมาจักปีแล้วแล้วก็จะมีมุ่มผลงานการแสดงมุ่มเสื้อผ้าแล้วก็จะมีมุ่มพินในที่เป็นประวัติศาสตร์ของวงดนตรีเพชรพิมพ์ทองคือเป็นพินที่เล่นหน้าพระพักตร์รัชกาลที่9สมัยอาจจะก่อตั้งในวงแล้วก็มีพินตัวที่ว่าเล่นจริงอยู่หน้าเวทีแล้วก็มีพินผลงานในการเพชรพิมพ์ของคุณพ่อท่องใสโชว์อยู่ผ่านแล้วก็จะมีผลงานการแสดงของคุณพ่อที่เริ่มเล่นตั้งแต่เริ่มแรกจนทั้งหมดเลยนะคะจะไปร่วมอยู่หันแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใส่ที่ยังเหลืออยู่ที่เฮาเก็บรวบรวมไว้เป็นอุปกรณ์ในทุกอย่างนะคะของดนตรีแล้วก็จะมี

0: ลดเวทีขั้นแรกของโลกเลยของประเทศไทยที่ยังมีอยู่
1: ยังเหลืออยู่นะครับ
0: ยังเหลืออยู่ไว้ให้ชมทุกอย่างของคุณพ่อไว้เท่าที่จะรวมได้เอาไปไว้ที่บ้านเพชรพินทองที่คุณพ่อคนอยู่อายุท่าบ้องหินก็เปิดตั้งแต่10 โมงเช้าฮอด4โมงแรงทุกมื้อถ้าสนใจอย่างชมก็ให้ติดต่อเข้ามาก่อนเพราะว่าบางครั้งก็บ่ได้อยู่ประจำนะคะแต่ก็จะก็คือเปิดช่วงนี้ก็เปิดแน่บ่เปิดแน่นะคะแต่ว่าก็คือถ้าสมมุติว่าหน่วยงานหรือทางไอ้โรงเรียนหรืออย่างสนใจก็ติดต่อมาก่อนจังซี่นะคะก็จะได้เข้าไปเยี่ยมชมได้ค่ะ
1: แล้วบ่ได้ก็ขอบคุณหลาย
0: ๆค่ะ
1: สิได้ขอบคุณครับ
2: นี่คือความมีเสน่ห์ของวัฒนธรรมอีสานหมอลำบ่ได้มีแต่ความมวลความสื่นแต่คือชีวิตของคนบ้านเฮามาจวดน้ำกันเด้อพี่น้องมาตะลุยอีสานน้ำกันเด้อ
3: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
4: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมุ่งหวังภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามเป้าหมายปี2045ด้วยการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางบกทางทะเลและอากาศยานเชื่อมต่อการเดินทางให้สะดวกรวดเร็วภายใต้เป้าหมายเชื่อมโยงกฎระเบียบกฎศุลกากรวิธีการข้ามแดนเป็นมาตรฐานเดียวกันอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการศึกษาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางสังคมเพื่อความใกล้ชิดระหว่างประชาชนอาเซียนคอนเนคทิวิตี้เชื่อมอาเซียนเชื่อมภูมิภาค
5: โอ้โหกระเป๋าแบรนด์เนมราคาถูกสุดๆไปเลยอ่ะฉันว่านะซื้อเลยถ้าซื้อตอนนี้นะแกน่ะจะเหลือตังค์ช้อปปี้อีกเยอะเลย
6: หยุดแน่ใจแล้วเหรอร้านปลอมหรือเปล่าราคาถูกไปไหมเข้าไปเช็คก่อนได้ที่เว็บไซต
5: ์ซื้อเลยฉันเชียร
7: ์ก่อนจะซื้อของออนไลน์ทุกครั้งอย่าลืมดูชื่อผู้ใช้ว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนดูจำนวนผู้ติดตามคอมเมนต์รีวิวดูการอัปเดตล่าสุดของร้านค้าเช็คชื่อบัญชีโอนเงินขอก่อนโอนแล้วนำไปเช็คที่เว็บไซต์ backlistseller.com อย่าลืมเช็คก่อนช็อปเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
8: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี
9: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: Amazing Thailand
1: Soft Power Thailand พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

0: ชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม
1: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่5สิงหาคม2569นะครับสำหรับที่นี้ผู้ชมอยู่กับผมสุพนาลิตมนตรีคุณอภิกาชวนปรีชานะครับล่ามภาษามือคุณคมคิดสันสนเกียรติครับ
1: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
0: สำหรับเสาร์นี้ครับต้องบอกว่าหลายคนตื่นเช้าเนี่ยก็ได้รับชมกันไปแล้วสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับกับการเปิดใจคุณประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับถึงแนวคิดเรื่องของการพัฒนาระบบราชการนะครับทั้งเรื่องของการปรับกำลังคนการนำเทคโนโลยี AI เนี่ยมาใช้นะครับเพื่อประชาชนได้รับบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนายประกรณ์นิมประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถึงแนวคิดเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการโดยระบุครับว่าจุดสำคัญวันนี้คือการลงมือปรับกระบวนการทำงานให้เห็นผลจริงเนื่องจากในอดีตครับมีความพยายามในการที่จะปฏิรูประบบราชการไปแล้วหลายครั้งแต่มักจบด้วยการตั้งคณะกรรมการการจัดทำนโยบายแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของราชการได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ปัจจุบันครับเราเผชิญหลากหลายความท้าทายครับทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการเข้าสู่สังคมสูงวัยรวมถึงปัญหาใหญ่ที่สุดและความท้าทายหนักที่สุดก็คือเรื่องของโครงสร้างงบประมาณประเทศครับในปีงบ70เนี่ยเรามีรายจ่ายประจำอยู่ที่ร้อยละ73เท่านั้นนะฮะถ้ากับว่าที่เหลือเนี่ยเราเหลืองบประมาณในการเอามาพัฒนาประเทศแค่ 20% เสร็จๆเท่านั้นเองหากเราสามารถลดรายจ่ายประจำแล้วมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็มีโอกาสที่เราจะเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนจาก 20% ขยับให้ถึง 30% 30% ตรงนี้ก็จะเกิดเรื่องของโอกาสเรื่องของขีดความสามารถต่างๆที่จะมาพัฒนาคนพัฒนาประเทศรับมือกับความท้าทายต่างๆในอนาคตได้มากขึ้นครับ
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
0: ครับ
2: อันนี้สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ๆลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช่สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปเราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
3: ที่ปัจจุบัน70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นฟิกซ์คอสต์
2: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20กว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30เปอร์เซ็นต์มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้น
0: ปัจจุบันครับรัฐบาลยังคงทำงานกับภาคเอกชนนะครับในรูปแบบของกรอ.เพื่อจะพิจารณาข้อกฎหมายอุปสรรคต่างๆที่กระทบกับการทำธุรกิจของภาคเอกชนกระทบกับขีดความสามารถของประเทศนะครับเพื่อให้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการเนี่ยสามารถวัดจากสิ่งที่ประชาชนนั้นสัมผัสได้ลดกระบวนการภาครัฐลงอย่างน้อยให้ได้ร้อยละ20ร้อยละ30เช่นสิ่งที่จะเห็นคือพี่น้องประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องไปติดต่อผ่านหลายหน่วยงานนะฮะสามารถ tracking ตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของกระบวนการต่างๆได้และพี่น้องประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศเองก็จะสามารถลดรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนยกระดับขีดความสามารถมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ด้วยนะครับ
2: เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับ
0: ครับ
2: แต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่อง
0: ครับ
2: ที่ต่างมา2เรื่องคูณ2เข้าไป 7,600 คูณ2ก็
0: คร
2: ับ 14,500
0: แล้วครับ
2: นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกเนี้ยลงให้ได้ตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
3: เดี๋ยวเป็นผู้ประสบภัย
2: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกร
0: อ
2: ผ่านกกรประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนการเท่าไหร
0: ่
2: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า
0: 20-30% ถ้าใครชื่นชอบนะครับทุกวันเสาร์ 9:00 นนะครับจะมีรายการแบบนี้นะครับคุยกับครม.อนุทินนะครับจะเชิญรัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยนะครับมาร่วมพูดคุยกันในแต่ละเรื่องนะครับทุกวันเสาร์ 9:00 นนะครับ 9:05 นถึง 9:35 นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะฮะถ้าเช้าวันเสาร์มี NBT มีช่อง5นะครับแล้วก็ทีวีรัฐสภาส่วนเช้าวันอาทิตย์จะมีในส่วนของช่อง9 MCOT ด้วยนะครับนอกจากนี้จะมีคู่ขนานผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ NBD Connect และไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับ
1: หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแจ้งเตือนนะคะว่ายังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่จะเกิดฝนตกหนักทำให้ตอนนี้ต่างจังหวัดวางแผนรับมือกันบ้างแล้วนะคะอย่างที่จังหวัดยะลาค่ะมีการเตรียม4มาตรการเชิงรุกเพื่อปิดจุดอ่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองโดยยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและการช่วยเหลือนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาได้เปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลา4มาตรการได้แก่1เร่งระบายน้ำจากต้นทางโดยขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะลาหาลงสู่แม่น้ำปัตตานี2ขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบูดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีช่วยป้องกันการเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเต่งนอกและเขตเทศบาลนครยะลา3ตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่มีการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32คนเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาบือยอและสี่แยกมลายูบางกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรง4ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบูดีเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ที่น้ำที่เคยไหลเข้ามาสาย15นะครับก็อาจจะไม่มีแล้วนะครับก็จะไหลลงเข้าไปสู่แม่น้ำสายบุรีที่ตรงบางงอยบะแดเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ก็คิดว่าจะทำให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนในช่วงฤดูฝนนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569โดยที่ประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท 2. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท 3. กรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงเช่นจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือนั้นจะดำเนินการผ่านระบบพร้อมเพย์นะคะทั้งนี้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถขอรับสิทธิ์การช่วยเหลือได้2ช่องทางได้แก่การยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือการ walk in ติดต่ออปท.ในพื้นที่ที่ประสบภัยได้ด้วยตัวเองค่ะ
0: ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนออกประกาศเป็นฉบับที่7แล้วนะครับฉบับที่7เนี่ยแจ้งเตือนช่วงเวลาที่มีผลกระทบตั้งแต่5กันยาจนถึง7กันยายน2569โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ได้แจ้งเตือนนะครับให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมและอาจจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงครับที่จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นะครับ5กันยายน2569เนี่ยภาคเหนือครับที่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานครับที่จังหวัดเลยนครพนม มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้แจ้งเตือนจังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับในช่วงวันที่7ถึง13กันยา2569โดยเฉพาะในช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับตั้งแต่ช่วง 16:00 น.ถึง 19:00 น.จากเรื่องของระดับน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นนะครับอาจจะเจอน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมที่ลุ่มริมแม่น้ำได้นะครับรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันถาวรนะฮะสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่จะเจอเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงครับปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพโดยบางพื้นที่ครอบคลุมหลายอำเภอและจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเฝ้าระวังทุกอำเภอขอให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการที่อยู่ริมแม่น้ำและคลองต่างๆเนี่ยนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับมือในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงครับ
1: และเพื่อเป็นการประสานกำลังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้ลงนาม MOU กับ134องค์กรค่ะทั้งองค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิและสมาคมเพื่อยกระดับการบูรณาการป้องกันภัยของประเทศนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม MOU ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายจำนวน134หน่วยงานเพื่อยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลเครื่องมืออุปกรณ์และระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้สามารถระดมเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีเอกภาพทั้งนี้การบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐองค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิสมาคมและเครือข่ายอาสาสมัครถือเป็นกำลังสำคัญที่มีทั้งบุคลากรความเชี่ยวชาญเครื่องมือและประสบการณ์ในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยและให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินความร่วมมือในวันนี้ไม่ใช่เพียงการประสานงานระหว่างหน่วยงานเท่านั้นแต่เป็นการเชื่อมโยงกำลังของทุกภาคส่วนให้เป็นพลังเดียวกันหรือทีมประเทศไทยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
0: รัฐบาลครับได้เปิดให้บริการซ่อมฟรีนะครับในส่วนของเครื่องจักรกลทางเกษตรนะครับระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนเพื่อเป็นการลดภาระลดต้นทุนการผลิตนะครับและพี่น้องเกษตรกรเองก็สามารถนำเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นำกลับไปประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะครับร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังจากน้ำลดไปแล้วเนี่ยก็พบว่าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปเปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรฟรีนะครับในช่วงวันที่12ถึง15กันยายน2569โดยตั้งเป้าครับที่จะซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ไม่น้อยกว่า250เครื่องในพื้นที่3อำเภอด้วยกันคือที่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านนะครับสำหรับอุปกรณ์ทางการเกษตรที่สามารถนำมารับบริการซ่อมแซมฟรีเนี่ยนะครับก็ครอบคลุมหลากหลายด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นรถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องยนต์ดีเซล1สูบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำตลอดจนเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องโดยจุดที่ให้บริการมี3จุดใหญ่ๆนะครับไปใช้บริการกันได้ครับที่อำเภอท่าวังผานะครับเปิดให้บริการ12ถึง14กันยายนนี้ที่หอประชุมบ้านศพบัวหมู่4ตำบลยมที่อำเภอปัวครับเปิดให้บริการ12ถึง15กันยานะครับที่หอประชุมบ้านดอนสถานหมู่4ตำบลสถานและที่อำเภอเมืองน่านครับวันที่15กันยานะครับณหอประชุมบ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่4ตำบลกองควายครับ
1: มีคำเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนภัยเรื่องของเอลนีโญค่ะโดยเตือนว่าจะมีขนาดใหญ่พิเศษและนี่อาจจะรุนแรงมากที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้นะคะเพิ่มความเสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วไปจนถึงปีหน้า องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอีกในปี2027และอาจรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพิ่มความเสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วไปจนถึงปีหน้าหน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติระบุว่าการพยากรณ์นี้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่เอลนีโญจะคงอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2027โดยมีสาเหตุมาจากอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกที่อบอุ่นผิดปกตินี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ WMO แสดงความมั่นใจมากถึงในระดับนี้ทั้งนี้เอลนีโญที่รุนแรงมากสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิทั่วโลกได้อย่างมีนัยยะสำคัญและกระตุ้นให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วเช่นภัยแล้งและพายุไต้ฝุ่นสำหรับเอลนีโญนั้นคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเป็นระยะซึ่งเกิดจากลมสินค้าที่อ่อนกำลังลงทางนี้ลมสินค้าคือกระแสลมประจำปีที่พัดสม่ำเสมอในบริเวณเขตร้อนรอบเส้นศูนย์สุดของโลกปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและมักจะกินเวลานานถึง12เดือนทำให้เกิดฝนตกหนักและภัยแล้งทั่วลาตินอเมริกาและแม้ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแต่อุณหภูมิของมหาสมุทรที่สูงขึ้นสามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้รุนแรงขึ้นได้
0: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่พักกันครู่เดียวครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: แค่มาดูความคืบหน้าเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐกันหน่อยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐเร่งหาข้อสรุปความตกลงการค้าเพื่อให้ประเทศไทยนั้นได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เปิดเผยหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสไวเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีว่าการเจรจาในครั้งนี้ครับมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญก่อนการประกาศผลไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐครับให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้มีทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายมาสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับปัจจุบันครับสหรัฐเนี่ยไต่สวนไทยและประเทศต่างๆภายใต้มาตรา301ใน2กรณีนะครับ1ก็คือกรณีไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับซึ่งสหรัฐนั้นได้กำหนดอัตราภาษีไทยอยู่ที่ร้อยละ 12.5 และกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างที่อยู่ระหว่างการพิจารณานอกจากนี้สหรัฐเองยังผลักดันนะครับให้จัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือว่า ART กับประเทศคู่ค้าที่สหรัฐขาดดุลการค้าด้วยซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีการค้าดิจิทัลการค้าเชิงพาณิชย์ซึ่งเมื่อสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ครับประเทศคู่ค้ามีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่ต่ำลงและสามารถแข่งขันกันได้มากขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยครับก็ได้เร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้า ART ให้มีข้อสรุปได้โดยเร็วเพื่อได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้และยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐซึ่งต้องบอกว่าเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งมีมูลค่าการค้าเนี่ยนะครับ 2.37 ล้านล้านบาทและการจ้างงานภายในประเทศกว่า 400,000 ตำแหน่งอีกทั้งยังช่วยรักษาและก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับนักลงทุนในประเทศไทยป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศนะครับ
1: ขยับมาดูบรรยากาศการจับจ่ายช่วงต้นเดือนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากันบ้างนะคะเพราะว่าคึกคักมากจริงๆค่ะมีประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะเลือกซื้ออาหารและสินค้าจำเป็นบางส่วนเสนอขยายเวลาโครงการไปจนถึงสิ้นปี2569ด้วยค่ะบรรยากาศร้านค้าปลีกค้าส่งในอำเภอเบตงที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และรับสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มคึกคักตั้งแต่ต้นเดือนนะคะมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างหนาแน่นนายกิตติดามาอูผู้ประกอบการร้านเบตงมินิมาร์ทเปิดเผยว่านับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการมีประชาชนมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องทางร้านได้เตรียมความพร้อมทั้งการเพิ่มปริมาณสินค้าที่มีความต้องการสูงได้แก่ข้าวสารเครื่องปรุงรสน้ำมันพืชและสินค้าอุปโภคเช่นผงซักฟอกสบู่แชมพูน้ำยาล้างจานรวมถึงจัดเตรียมสถานที่จุดจำหน่ายและพนักงานให้เพียงพอเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วพร้อมกับประเมินว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายผู้ประกอบการรายย่อยและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวได้เป็นอย่างดีและเห็นด้วยหากจะมีการขยายโครงการออกไปอีก
2: ถ้ามีก็ดีครับช่วยชาวบ้านได้เยอะครับแล้วก็ช่วยพวกประกอบการแบบผมนะ SME แบบผมนะช่วยได้เยอะเลยไม่ใช่แต่ผมนะทุกร้านก็ดีเป็นเท่าเลยครับรัฐบาลชุดนี้ทำโครงการนี้ออกมานี่ผมว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ในทุกด้านเลยช่วยชาวบ้านนะฮะช่วยชาวบ้านได้มากเลยครับทำให้ชาวบ้านมีกินมีใช้กับโครงการไอ้60-40แล้วก็คนละครึ่งแล้วก็อะไรโครงการประชารัฐให้พันหนึ่งรู้สึกกระตุ้นมากเศรษฐกิจเฟื่องโอเคครับยอมรับดี
1: ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus กล่าวว่าเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อเดือนนั้นช่วยลดค่าครองชีพได้มากนะคะและเมื่อทราบว่าโครงการนี้จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้จึงอยากให้รัฐบาลขยายเวลาออกไปจนถึงสิ้นปี2569ค่ะเนื่องจากโครงการนี้เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีรายได้น้อยช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและช่วยเพิ่มกำลังซื้อและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงค่ะ
3: ช่วยได้หลายอย่างช่วยได้ 1,000 ครับครับผมพอวันนี้ซื้อข้าวสารอยู่ครับถ้าสองคนก็อันนึงก็อยู่ได้ทั้งเดือนก็ขอบ คุณครับถ้าเราซื้อแหละกับข้าวก็พอได้ค่ากับข้าวถ้าซื้อข้าวสารก็ได้ข้าวสารเลยครับใครๆก็อยากให้มี
0: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.เดินหน้าโครงการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการผลิตภาพยนตร์สั้นถ่ายทอดความฝันและความสามารถของคนพิการเปิดมุมมองใหม่ให้กับสังคมครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับได้เปิดงาน7 Inspirations Phase 4นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับได้ร่วมกับกระทรวงพม.จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อสร้างสรรค์ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวคนพิการลดการมองคนพิการผ่านข้อจำกัดและส่งเสริมให้สังคมนั้นได้เห็นถึงความสามารถศักยภาพและคุณค่าของคนพิการในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุครับว่าภาพยนตร์สั้นทั้ง7เรื่องครับไม่ได้ทำให้สังคมนั้นมองในคนพิการในมิติของความสงสารแต่ต้องการที่จะสะท้อนครับว่าคนพิการเองก็มีศักยภาพเท่าเทียมกับทุกคนหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมก็สามารถที่จะสร้างคุณค่าให้ตนเองชุมชนและสังคมได้นะครับสำหรับในเฟส4ครับมีการนำเสนอเรื่องราวคนพิการ7ประเภทผ่านภาพยนตร์สั้นถ่ายทอดความฝันความสามารถการค้นหาตัวตนและการก้าวข้ามข้อจำกัดโดยเตรียมที่จะจัดโครงการนี้ต่อเนื่องในทุกปีนะครับ
4: ก็จะเห็นข้อมูลฟีดเข้ามาใน TikTok เยอะมากเกี่ยวกับพี่น้องคนพิการด้านต่างๆนะด้านต่างๆนะพี่น้องคนพิการที่สู้ชีวิตด้านต่างๆพี่น้องคนพิการที่ success ในอาชีพการงานด้านต่างๆเยอะมากครับแต่ในอีกหนึ่งมุมนะอาจารย์ครับผมก็ต้องบอกว่าก็ยังมีพี่น้องคนพิการที่ยังกลัวอยู่พี่น้องคนพิการบางกลุ่มยังไม่กล้าอยู่พี่น้องคนพิการบางกลุ่มยังไม่รู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นผมเห็นวันนี้โครงการอาจจะเป็นครั้งที่4แล้วถึงต้องขอท่านอธิบดีท่านผอ.กองทุนนะช่วยต่อยอดไปเฟส5เฟส6เฟส7เฟส8ไปถึงหลายๆเฟสได้มั้ยครับ
0: ทั้งนี้ครับโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2563ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยภาพยนตร์ทั้ง7เรื่องครับเตรียมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับในทุกวันเสาร์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นครับ
1: ส่วนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมหารือเวทีสัญจรสับฟอรัมปูทางสู่การประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัมที่จะจัดขึ้นในวันนี้นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสนเจิ้นสับฟอรัมนครสนเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดโดยสำนักข่าวซินหัวและเครือข่ายพันธมิตรเปิดกิจกรรมอุ่นเครื่องก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026หรือ APMF 2026เพื่อรับฟังมุมมองและประสบการณ์จากเครือข่ายสื่อชั้นนำเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในยุคดิจิทัลและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการจัดเวทีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่5กันยายน2569ภายใต้หัวข้อ Building a PathTo share prosperity for the Asia-Pacific community, media consensus and action, หรือร่วมปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกฉันทามติและการขับเคลื่อนของสื่อโดยสำนักข่าวซินหัวได้เชิญผู้แทนประมาณ200คนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรสื่อชั้นนำองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและผู้แทนสถานทูตจากประเทศต่างๆจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้คือเวทีปาฐกถาของผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นสำคัญในการสื่อสารข้อมูลที่น่าเชื่อถือการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและภูมิทัศน์สื่อตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงที่เอเปคไชน่าเยียร์2026ก่อนที่นครเซินเจิ้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่33ในเดือนพฤศจิกายนนี้สะท้อนบทบาทของสื่อในการเชื่อมโยงข้อมูลสร้างความเข้าใจและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค สำหรับประเทศไทยการเข้าร่วมของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นับเป็นโอกาสสำคัญในการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรสื่อระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการสื่อสารตลอดจนแสวงหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านข่าวและเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในประชาคมเอเชีย
0: มท.4ครับได้กำชับฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานความมั่นคงเชิงรุกย้ำเรื่องของการใช้ข้อมูลร่วมกันในการแก้ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทะเบียนราษฎรและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับในงานนี้ครับมีทั้งฝ่ายปกครองตำรวจจาก14จังหวัดภาคใต้มาร่วมเวิร์กช็อปกันนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงเนื่องจากปัจจุบันครับภัยคุกคามด้านความมั่นคงนั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงต้องปรับการทำงานเป็นเชิงรุกไม่รอให้เกิดเหตุพร้อมบูรณาการข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การประเมินความเสี่ยงร่วมกันสำหรับแนวทางสำคัญ13ด้านนะครับก็จะครอบคลุมทั้งปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้มีอิทธิพลธุรกิจนอมินีการฟอกเงินหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอาวุธปืนสถานบริการและโรงแรมการทุจริตทางทะเบียนและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเตรียมเดินหน้าโครงการนำร่องที่จังหวัดสตูลคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดนะครับที่มีอาการรุนแรงและผู้มีภาวะทางจิตเวชขยายการบำบัดฝึกอาชีพและสร้างโอกาสคืนสู่สังคมนะครับทั้งนี้ครับยังมีการเน้นนะครับเรื่องของการทำงานแบบไร้รอยต่อโดยจะมีการจับคู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในอำเภอกับผู้กำกับสถานีตำรวจนะครับเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
1: ช่วงนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษนะคะกับ NBT World Brief ค่ะ
5: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me ณัฐ นาคพิสุทธิ์ An apartment has warned of heavy to very heavy rain in parts of Thailand through Monday while several provinces are stepping up preparations for possible floodingIn Yala Province, Mayor Phong Sak Ying Chon Jareun said the municipality is accelerating drainage by dredging waterways to move runoff more quickly into nearby rivers. It is also planning a new canal to divert water directly into the Pattani River and reduce the risk of flooding in communities around the city. The municipality is seeking land donations from 32 residents for the new canal project.While additional automatic water level sensors will be installed to provide faster and more accurate warnings. In Chiang Mai, Deputy Provincial Governor Sivakorn Buapong shared a briefing on procedures for providing flood assistance during the 2026 rainy season. Eligible households affected by flooding can receive 9,000 baht in assistance, while families of people who die from floods or mudslides can receive 2 million baht infuneral assistance. Meanwhile, the Department of Disaster Prevention and Mitigation is warning Bangkok and six central provinces to monitor high tides from September 7th to 13th, particularly between 4 p.m. and 7 p.m. The higher water levels could raise river and canal levels and increase the risk of flooding in low-lying communities and areas outside permanent flood barriers. Authorities are urging residents and riverside businesses to closely monitor developments.While local agencies are being asked to inspect flood barriers and keep equipment, machinery, and personnel ready to respond around the clock. Turning to trade, Thailand is pushing to finalize a reciprocal trade agreement with

ชุดไทยจิตรลดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่ผู้นำสหรัฐครับออกมาชี้ครับว่าการนำสงครามกับอิหร่านนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับสหรัฐแม้จะยืดเยื้อมานานแล้วกว่า6เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐครับได้กล่าวถึงสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากสำหรับสหรัฐครับเขามองสถานการณ์นี้เป็นความขัดแย้งทางทหารและไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเนื่องจากมีการโจมตีเป็นระยะเท่านั้นไม่ใช่การสู้รบต่อเนื่องพร้อมกับเปรียบเทียบจำนวนทหารอเมริกัน18นายที่เสียชีวิตในความขัดแย้งดังกล่าวกับสงครามเวียดนามและอัฟกานิสถานซึ่งดำเนินมาหลายปีและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตหลายหมื่นนายอย่างไรก็ตามครับทรัมป์ยอมรับว่าการสูญเสียทหารทั้ง18นายถือเป็นการสูญเสียที่มากเกินไปขณะเดียวกันทรัมป์ก็เปิดเผยครับว่าสหรัฐนั้นอาจโจมตีภูเขาพิกแอ็กซ์นะครับหรือว่าคูเอโกลังกัสลาในอิหร่านเร็วๆนี้หลังถูกจับตาครับว่าพื้นที่ใต้ดินบริเวณภูเขาแห่งนี้อาจเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งยังไม่ตกเป็นเป้าการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลโดยมีการป้องกันอย่างหนาแน่นและมีวงใต้ดินกว่า2แห่งที่ฝังอยู่ลึกลงไปใต้ภูเขาก่อนหน้านี้มีรายงานครับว่าอิหร่านอาจเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงบางส่วนไว้ที่ภูเขาพิกแอ็กซ์ครับ
1: สำนักงานใหญ่หน่วยความมั่นคงในใจกลางกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ12คนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าการโจมตีครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่สำนักงานของนายโอเล็กซานเดอร์โปกลัดหัวหน้าหน่วยความมั่นคงซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารดังกล่าวโดยเขาได้สั่งให้นายโปกลัดดำเนินการตอบโต้รัสเซียอย่างเหมาะสมและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนด้านหน่วยความมั่นคงยืนยันในเวลาต่อมาว่านายโปกลัดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทั้งนี้กรุงเคียฟเผชิญกับการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียต่อเนื่องเกือบไม่เว้นมาตลอด8วันมีอาคารหลายแห่งในพื้นที่ใจกลางเมืองรวมถึงคลังสินค้าและโรงงานในเขตชานเมืองตกเป็นเป้าซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย53รายและบาดเจ็บ134คนในขณะที่ยูเครนนั้นกำลังประสบกับข้อจำกัดด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างหนัก
0: รัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วเขตเซเรียนรัฐสลาวักหลังสถานการณ์หมอกควันรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือว่า API นะครับพุ่งเกินระดับ500ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ถึงมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนโดยวิกฤตหมอกควันพิษครั้งนี้ครับเกิดจากผลกระทบจากควันไฟที่พัดมาจากไฟป่าในพื้นที่กาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเบื้องต้นมาเลเซียได้พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการทำฝนเทียมต่อเนื่องกัน3วันซึ่งนอกจากจะเป็นการลดหมอกควันแล้วนะครับยังเป็นการเติมน้ำลงแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในเขื่อนเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคงตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินว่าการปะทุของภูเขาไฟกรากระตัวในอินโดนีเซียจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไรก็ตามจนถึงเวลา 6:30 นตามเวลาท้องถิ่นยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างชัดเจนในประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟกรากระตัวได้เกิดการปะทุรุนแรงเมื่อวานนี้ซึ่งส่งผลให้ลาวาและเท่าฐานพวยพุ่งสูงสู่ท้องฟ้าสูงถึง400เมตรล่าสุดทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอยู่ที่ระดับ3และกำหนดเขตห้ามเข้าในรัศมี3กิโลเมตรจากปากปล่องเพื่อความปลอดภัย
0: สหรัฐฟิลิปปินส์ได้ออกหมายจับนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีวัย48ปีจากข้อหาข่มขู่ร้ายแรง3กระทงนะครับหลังจากที่เธอได้กล่าวข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมถึงภรรยาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนางดูเตเต้ครับได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่คาดครับว่าเธอจะไม่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากยังสามารถยื่นขอประกันตัวต่อชั้นศาลได้ขณะที่นักกฎหมายระบุครับว่าเธอยังสามารถยื่นคัดค้านการออกหมายจับต่อศาลได้เช่นกันด้านทีมกฎหมายของนางดูเตเต้กล่าวครับว่าลูกความของตนไม่ได้มีเจตนาหลบหนีคดีใดๆและใช้ช่องทางกฎหมายที่มีอยู่ในการต่อสู้คดีจนถึงที่สุดทั้งนี้คำพูดที่นางดูเตเต้ข่มขู่เอาชีวิตนายมาร์กอสจูเนียร์และบุคคลอื่นๆครับเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาในกระบวนการถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา
1: โคลอมเบียต้องเผชิญกับสภาพอากาศแล้งจัดจนถึงขั้นที่ต้องมีการปันส่วนน้ำกินน้ำใช้นะคะโดยบริษัทผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคของโคลอมเบียเปิดเผยว่าพื้นที่บางส่วนของเมืองเมเดยินซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศ

0: ไปซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความจากเมื่อช่วงทศวรรษที่1980มีประมาณ130คนผ่านโรงนิ้วไม้ไผ่เพื่อใช้จัดแสดงตามเทศกาลประเพณีที่ลดน้อยลงก็มีส่วนทำให้ยุครุ่งเรืองของการก่อสร้างแบบนี้ถดถอยลงด้วยเช่นกันถึงกระนั้นเขาก็ยืนยันจะรักษางานสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ต่อไปตราบที่เขายังทำไหวพร้อมกันก็จะฝึกฝนคนงานรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดงานฝีมือแขนงนี้ไล่จีหมิงบอกว่าการก่อสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ไม่ใช่เรื่องที่เรียนรู้ยากแต่การที่จะประสบความสำเร็จในการก่อสร้างแต่ละครั้งขึ้นมายังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนานับประการทั้งสภาพอากาศน้ำหนักของวัสดุแสงแดดและฝนทำให้เวลาก่อสร้างเหลือระยะที่สั้นกระชั้นชิดเกินไปคนงานจึงต้องตรากตรำทำงานหนักแบบสู้แดดสู้ฝนอย่างวันนี้เขาและคนงานต้องทำงานกันต่อถึงฝนจะตกแต่ก็จะต้องทำโครงสร้างส่วนล่างให้เสร็จเพื่อที่จะได้ปีนขึ้นไปทำโครงในส่วนบนที่สูงขึ้นอีกเรื่องที่ไล่จีหมิงกล่าวถึงการที่มีคนมาสืบสานการสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่กันน้อยก็น่าจะเป็นเพราะรายได้ที่ไม่มากโดยในงานเทศกาลแต่ละงานที่มีการจัดขึ้นมาเจ้าภาพมักจะมีเงินไม่มากเช่นกันที่งานเทศกาลซามชานกัวหวังเป็นอีกงานหนึ่งที่มีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่งานแบบนี้ก็ไม่นิยมจ้างโรงนิ้วที่ปลูกขึ้นด้วยไม้ไผ่อีกต่อไปแล้วโดยเจ้าของงานได้ปรับรูปแบบงานให้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจึงใช้วิธีเปิดโรงนิ้วที่สร้างขึ้นง่ายๆและในงานก็มีเพียงการเปิดให้ผู้คนเข้าไปกราบไหว้เทพเจ้ามีเชิดสิงโตเพียงเท่านั้นไล่จีหมิงยังได้กล่าวถึงการจัดเทศกาลฮ่อหวังที่เป็นการฉลองวันเกิดของเทพเจ้าฮ่าหวังว่าต้องใช้งบประมาณสูงระหว่าง 2-3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งรวมค่าก่อสร้างโรงนิ้วไม้ไผ่และค่าจ้างคณะงิ้วกวางตุ้งแต่บ่อยครั้งที่ผู้จัดงานไม่สามารถหาทุนได้มากขนาดนั้นจึงเป็นที่น่าเสียดายที่ทำให้คนงานต้องพลาดโอกาสหารายได้ไปด้วย
1: ในตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชผลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจเมื่อวานนี้เรอัลมาดริดแพ้นัดแรกของฤดูกาลแล้วครับ
1: ครับใช่ครับ
3: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนทรอยปาลอสครับยิงประตูชัยให้แล้วเบติสนะครับเปิดบ้านชนะแล้วมาดริด 1-0 เป็นจ่าฝูงร่วมในลาลิก้าสเปนครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนสัปดาห์ที่4ครับแล้วเบติสเสื้อลายเขียวขาวเปิดบ้านเอสตาดิโอลากาตูค่านะครับต้อนรับจากฝูงเรอัลมาดริดเริ่มเกมครึ่งแรกนาทีที่15มาดริดได้ลุ้นประตูก่อนครับจากการยิงของวินิซุสจูเนียร์นะครับแต่ว่ายิงไปชนคานอย่างน่าเสียดายจากนั้นนาทีที่43วินิซิอุสจูเนียร์ครับไหลบอลให้กับคิลิยันเอ็มบัปเป้ยิงไปติดเซฟแนวรับของเจ้าบ้านเรอัลเบติสจบครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์ครับเสมอกัน0-0ครึ่งหลังมาสู่ช่วงท้ายเกมครับนาทีที่81จากจังหวะเตะมุมของเรอัลเบติสบอลกระดอนมาถึงเนลซอนดิโอซานะครับโมงไปติดเซฟตีโบกูตัวแต่ว่าบอลมาเข้าทางทรอยปาลอสครับตามซ้ำลงโลเข้าไปเบติสขึ้นนำ1-0ครับจากนั้นนาทีที่88แล้วมาดริดก็พลาดได้ประตูตีเสมอจากจังหวะวอลเล่สุดสวยของกาลอสเอสปีนะครับถูกวีอาร์ลิฟประตูนี้ไปครับเพราะว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับช่วงทดเจ็บแล้วมาดริดมาได้จุดโทษครับจังหวะนี้และผู้ที่รับหน้าที่สังหารเป็นคิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับปรากฏว่ายิงไปติดเซฟของอัลเบโลบาเยสครับมาดริดก็พลาดได้ประตูขึ้นประตูตีเสมอนะครับไปอย่างน่าเสียดายจบเกมเรอัลเบติสครับพลิกเอาชนะเรอัลมาดริด 1-0 มาดริดแพ้นัดแรกของฤดูกาลครับภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่ส่วนเบติสเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนขึ้นไปเทียบเท่ากับเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาเป็นจ่าฝูงร่วมกันครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแข่งขัน1คู่ครับอิปสวิชทาวน์เปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูล0-2เกาโชซิลาอิตาลีครับเจนัวแพ้โคโม1-4ฟอร์มแดงจริงครับสำหรับโคโมและฟุตบอลลีกาของเยอรมนีนะครับสตุตการ์ดครับเปิดบ้านเอาชนะโคโลน4-1นะครับแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกลียงเอาชนะโอแซ3-1แล้วก็เปเช่ครับแพ้โมนาโก1-2ครับไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ำคืนวันนี้นะครับเอนโซ เฟอร์นันเดสอาจจะได้ประเดิมสนามเกมแรกให้กับแมนซิตี้ในคืนวันนี้ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้คู่ที่น่าสนใจแมนเชสเตอร์

ซิตี้ครับชนะรวด2นัดมี6คะแนนจะเปิดเอทิฮัดสเตเดียมต้อนรับโคเวนทรีทีมน้องใหม่ที่ยังไม่มีแต้มนะครับแข่งขันในช่วงเวลา 21:00 นแมนซิตี้ของเอนโซ่มาเลสกาเกมนี้เอนโซ่เฟร์นันเดสครับเพิ่งจะย้ายมาจากเชลซีค่าตัวมหาศาลถึง125ล้านปอนด์อาจได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับโดยกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจะต้องไปแย่งตำแหน่งกับเอเลียตแอนเดอร์สันครับอีกหนึ่งแข้งใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อายุบวัดดีนะครับขณะที่อิลิมานเอ็นดีไอครับอีกหนึ่งนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาสู่ทีมเรือใบสีฟ้านะครับน่าจะเป็นสำรองในเกมนี้เชลมิโดกูปีกทีมชาติเบลเยียมครับยังหมดสิทธิ์ลงสนามเนื่องจากการบาดเจ็บนะครับแต่ข่าวดีคือมาเตอุสนูเนสฟิตกลับมาลุ้นตำแหน่งแบ็คขวากับอับดุโกดีคุซันนอฟแต่อย่างไรก็ตามเอโซมาเลสกาอาจจะเลือกใช้งานองตวนเซเมนโยครับแล้วก็ฟิลโฟเดนในตำแหน่งริมเส้นต่อไปดานแลนเชกีที่มีส่วนร่วมกับ15ประตูจากการลงตัวจริง20นัดในพรีเมียร์ลีกแบ่งเป็น5ประตูกับ10แอสซิสต์และคาดว่าจะได้เล่นในบทบาทตัวรุกด้านหลังเออร์ลิงเบาฮาแลนด์นะครับที่ยิงไปแล้ว19ประตูจาก20เกมในลีกนะครับที่เจอกับทีมน้องใหม่ครับไปดูทีมน้องใหม่อย่างโคเวนทรีซิตี้ของแฟรงค์แลมพาร์ดครับกลับมาเยือนถิ่นเก่าโดยยังคงไม่มีฮาจิไลท์นะครับที่มีการบาดเจ็บต้นขาน่าจะต้องพักระยะยาวขณะที่แฟรงค์ออนเยกาแล้วก็ซิดิกี้ชลิฟครับพลาดเกมที่แพ้เฮาคาบ้านนะครับและต้องรอประเมินความพร้อมบับบี้โทมัสที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่เจอกับเฮาซิตี้เนื่องจากเป็นตะคิวก็คาดว่าจะพร้อมกลับมาลงสนามโดยน่าจะยืนร่วมกับโอแลอาเมนดาและก็อีธานพินน็อกครับหากเลือกปรับมาใช้ระบบหลัง3คนนะครับในแดนกลางกรณีที่ออนเยก้าไม่พร้อมก็คาดว่าเป็นหน้าที่ของแจ็คลูโดนี่หรือว่าวิกเตอร์ทรอปครับจะได้ออกสตาร์ทร่วมกับกัปตันทีมอย่างแมตต์กรานและก็เคเลปยิเลนกี้ส่วนเอฟลอนเมสันคราครับมีโอกาสจับคู่กับไตโวอวนิยี่ในแดนหน้านะครับก็น่าลุ้นสำหรับคู่คืนวันนี้ครับไปดูโปรแกรมในวันนี้ครับคู่แรก 18:30 นิวคาสเซิลจะเจอกับบอนมัดนะครับส่วนคู่ 21:00 มีแมนซิตี้เจอโคเวนทรีเบนฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ครับไบรตันเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดฟูลแลมเจอกับคริสตัลพาเลซแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสจะเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์และก็คู่ดึกครับเฮาซิตี้จะเจอกับแอสตันวิลล่าเวลา 23:30 ครับไปดูหลังเกมลิเวอร์พูลกันบ้างครับแอนโทนีอิไลโอล่าครับเผยว่าพอใจกับฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลในแมตช์ที่เอาชนะอิปสวิชทาวน์ซึ่งเป็นชัยชนะนัดแรกของทีมในฤดูกาลนี้ครับแอนโทนีอิไลโอล่านะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยหลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่บุกชนะอิปสวิชทาวน์ไป2-0ซึ่งก็กล่าวว่าพอใจฟอร์มการเล่นของทีมครับและก็ชื่นชมเกมรับว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแมตช์นี้ทีมเยือนได้ประตูจากอเล็กซานเดอร์อิซักเหมาคนเดียว2ประตูนะครับนาทีที่6และก็นาทีที่9ทำให้ลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้ครับผ่านไป3นัดเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนส่วนอิปสวิชมีอยู่3คะแนนครับอิไลโอล่าก็กล่าวว่าเราต้องการชัยชนะในนัดนี้นะครับและก็พอใจฟอร์มการเล่นของทีมได้บทเรียนจาก2เกมแรกที่เสียประตูเร็วครับและวันนี้เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมเราจะไม่มีโอกาสลุ้นประตูมากนักแต่ก็สามารถเล่นเกมรับได้ดีและก็คุมสถานการณ์ไว้ได้นะครับขณะที่แกรี่โอนิลกุนซืออิปสวิชก็กล่าวว่าภูมิใจกับทีมครับคิดว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมแล้วส่วนความผิดพลาด2ครั้งใน10นาทีแรกก็ทำให้เกมนี้ยากยิ่งขึ้นแต่หลังจากนั้นเราก็สามารถครองเกมได้ดีครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นประตูหลายต่อหลายครั้งเพียงแต่ว่าไม่สำเร็จเท่านั้นเองครับไปดูเทนนิสกันบ้างครับอลินาซาบาเลนกานะครับนักขวดสาวมือหนึ่งของโลกเข้ารอบ16คนสุดท้ายเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ครับที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับหญิงเดี่ยวรอบที่3อารีนาซาบาเลนกาครับมือหนึ่งของรายการและเป็นมือหนึ่งของโลกจากเบลารุสดีกรีแชมป์2สมัยเจอกับคามิล่าลาคิโมวามืออันดับ92ของโลกจากอุซเบกิสถานครับเกมนี้ซาบาเลนกาอาศัยการเสิร์ฟที่รุนแรงนะครับเอาชนะไปไม่ยากเย็นครับ2-0เซตสกอร์6-3และ6-4ทำให้ซาบาเลนกาที่กำลังลุ้นเป็นผู้เล่นคนแรกที่คว้าแชมป์ US Open 3สมัยติดต่อกันนับตั้งแต่เซรีนาวิลเลียมทำได้ระหว่างปี2012ถึง2014จะเข้าไปเจอกับเทเลอร์ทราวเซนนะครับจากสหรัฐอเมริกาครับ
คู่ต่อมาครับมาต้าคอสติยุกนะครับมือ11ของ

0: รายการมือ11ของโลกจากยูเครนก็ทำได้ดีกว่าครับเสิร์ฟไป3 S ตีไปอีก23วินเนอร์ก็แก้มือเอาชนะทางด้านของเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวานะครับมือ18ของรายการมือ19ของโลกจากรัสเซียไป2เซตรวดสกอร์6ต่อ3และ6ต่อ2คอสตยุคเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับลินดานอสโกวาครับนักเทนนิสจากเช็กเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันครับส่วนในประเภทชายเดี่ยวรอบที่3คาร์ลอสอัลคาลาสมือ2ของรายการมือ3ของโลกจากสเปนก็ผลงานยอดเยี่ยมเสิร์ฟไป6เอสตี21วินเนอร์เอาชนะอูอี้ปิงครับมือ113ของโลกจากจีนไป3เซตรวด6ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ1เข้ารอบที่4ไปเจอกับทอมมี่พอลนะครับมืออันดับ20ของรายการจากสหรัฐอเมริกาและปิดท้ายที่สเตฟานอสซิซิพาสนะครับมืออันดับ53ของโลกจากกรีซกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งครับเสิร์ฟไป12 S ตี34วินเนอร์พลิกแซงเอาชนะชิลีเลเฮก้านะครับมือ18ของรายการมือ19ของโลกไป3ต่อ1เซต2ต่อ6 6ต่อ1 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ6ต่อ1ครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อนะครับว่าการได้คนในมาสานงานต่อจะทำให้งานราบรื่นยืนยันครับไม่ขอรับตำแหน่งทุกสมาคมกีฬาครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานเลี้ยงครบวาระดำรงตำแหน่งสมัยที่2โดยมีผู้ใหญ่ในแวดวงกีฬาอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายวรวีมักกุดีอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมงานครับซึ่งผู้ว่ากกท.เปิดเผยว่าจากนี้เหลือการทำงานเดือนสุดท้ายในการทำงานก็ดีใจที่จะได้ผู้ว่าการการกีฬาคนใหม่เป็นคนในนะครับเข้ามาสานงานต่อได้ทันทีผ่านความสำเร็จผ่านวิกฤตมาด้วยกันแล้วทั้งนั้นครับยังไม่เสร็จนะครับก็อย่างการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการพัฒนามวยไทยแห่งชาติเชื่อว่าจะได้รับการผลักดันและสานต่อส่วนเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเมินกันไว้14เหรียญทองยังเชื่อนะครับว่าการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้กับกีฬาไทยจะช่วยให้มีโอกาสคว้าเหรียญมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของดร.ก้องศักดิ์กันครับ
1: ตอนนี้เราใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มรูปแบบนะโดยการที่เรามีโครงสร้างของการฝึกซ้อมแบบ NTC หรือว่าศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาตินะจะเห็นว่ากลุ่มกีฬาที่อยู่ในกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นพิเศษซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นความหวังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยเราจะมีชนิดกีฬาที่ได้เหรียญทองมากขึ้นนะเมื่อเทียบกับคราวที่แล้วแต่เหรียญรางวัลเนี่ยเราก็ยังอยู่ในประมาณที่15เหรียญ14 15เหรียญนะครับที่เราคาดไว้แต่ยังเชื่อลึกๆว่าในสมาคมบางสมาคมที่มิดเดิลเพลสแล้วเนี่ยไม่ได้คาดหวังเหรียญเนี่ยเรายังมีการมีความหวังนิดๆไม่ว่าจะเป็นมวยสากลนะครับหรือว่ายกน้ำหนักนะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังแอบลุ้นนะครับว่านอกจาก14เหรียญที่ Mid the Place แล้วเนี่ยเราจะมีบวกๆจากสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจากสมาคมยกน้ำหนักแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อื่นๆนะครับจากสมาคมต่างๆด้วยนะก็คาดหวังนะครับว่าเราจะทำผลงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีเหรียญรางวัลอยู่ติดเป็น1ใน6 1ใน7ของเอเชียให้ได้ครับ
0: ผู้ว่ากกท.กล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่าหลังจากเกษียณจะไม่ขอรับตำแหน่งในสมาคมกีฬาทุกตำแหน่งครับรวมถึงงานด้านการเมืองด้วยก็อยากจะพักผ่อนขอไปท่องเที่ยวแล้วก็สานต่อธุรกิจของครอบครัวครับส่วนหลังจากนี้ก็จะติดตามวงการกีฬาในฐานะแฟนกีฬาคนหนึ่งและก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมคอยช่วยเหลือสนับสนุนเท่าที่จะสามารถทำได้ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
2: ครับขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมภาพกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติช่วยกันออกแรงค่ะชักลากปราสาทฮิโรซากิน้ำหนักกว่า360ตันเพื่อเตรียมนำกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมนะคะหลังจากที่ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่ปี2558เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นั่นเองค่ะ
2: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะทุกคนเมืองไทยดีๆวันนี้นะคะแบมพาทุกคนมาที่หมู่บ้านที่เรียกได้ว่าถ้านึกถึงแล้วต้องนึกถึงหมอนขิดกับบ้านสีฐานนะคะที่อำเภอป่าติ้วค่ะที่นี่เขามีความโดดเด่นมากในเรื่องของการผลิตหมอนขิดทั้งหมู่บ้านเลยซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาแล้วก็ยังเป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับแหล่งผลิตเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของขั้นตอนต่างๆวิธีการทำจนออกมาเป็นหมอนขิดแบบนี้ที่สวยงามนั่นเองค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปหาคุณแม่กันก่อนนะคะคุณแม่อยู่นี่แล้วคุณแม่สวัสดีค่ะมานี่เลยคุณแม่มานี่เลยคุณแม่นะคะคุณแม่แย้มนะคะเป็นเจ้าของร้านแม่แย้มหมอนขิดใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะคุณแม่คือหนูมาถึงที่หมู่บ้านของเราเนี่ยคือแต่และบ้านเขาก็จะผลิตหมอนเยอะมากเลยทำไมถ้าเราพูดถึงสีฐานทำไมเราต้องนึกถึงหมอนขิดคะแม่เพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าหมอนขิดมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านสีฐานจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นต้นกำเนิดเลยค่ะหมอนขิดค่ะ
0: จุดกำเนิดต้นกำเนิดนี่มันมายังไงคะแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: มันมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านคือแต่ก่อนนี้ทำหมอนสี่เหลี่ยมธรรมดาทำถวายพระอย่างเงี้ยนะคะทำถวายพระแล้วเขาก็มีความคิดว่าทำเสร็จแล้วเราเอาไปนั่งขายที่ตลาดในยโสธรแล้วก็ลูกค้าก็ซื้
0: อ
1: คนที่เขาไปขายเขาก็มีแรงบันดาลใจเนาะเขาได้เงินเขาก็พากันมาทำเริ่มทำเป็นหมอนขิดสี่เหลี่ยมปกตินี่แหละค่ะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมลูกค้าก็ตอบโจทย์ดี
0: โอ้แสดงว่าคำว่าหมอนขิดเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจคําว่าหมอนขิดคือหมอนสามเหลี่ยมที่เราแบบนึกถึงกันใช่มั้ยแม่แต่ว่าจริงๆความหมายของหมอนขิดนี่มันเป็นลักษณะยังไงคะ
1: หมอนขิดคือผ้าลายขิดค่ะผ้าลายขิดไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายค่ะเป็นผ้าลายขิด
0: คือหมอนขิดนี่คือมันเป็นชื่อลายใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือลายขิด
1: ลายขิด
0: โอ้แต่ว่าในเรื่องของลักษณะมันก็จะมีรูปแบบต่าง
1: ๆ
0: เดี๋ยวให้คุณแม่พาหนูเดินดูหน่อยว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีแบบไหนกันบ้างคะอ่ะเหมือนตอนนี้ที่เราเห็นอยู่อันนี้เรียกว่าหมอนอะไรคะแม่
1: หมอนหนุน
0: อันนี้เป็นหมอน
1: หนุนทรงโรงแรมนะ
0: โอ้อันนี้ก็คือที่เห็นนี่
1: เป็นลายขีด
0: อันนี้คือลายขีดใช่มั้ยคะเราใช้วิธีการทําไงคะแม่จนมันออกมาเป็นลายแบบนี
1: ้คนโบราณเนาะเค้าจับขีดกันแล้วก็ทอเองแล้วก็มันทำไม่ทันเราก็เลยเอาผ้าลายของเรานี่เข้าโรงงานโรงงานก็ทอมาให้เราเป็นลักษณะแบบนี้เลย
0: อ๋อก็คือเราก็จะมีโรงงานผลิตผ้าของเราอยู่แล้วอ๋อแล้วเราก็นำผ้ามาผลิตใช่ไหมคะแม่อันนี้เป็นแบบหมอนอะไรนะคะแม่เขาเรียก
1: หมอนหนุนโรงแรมค่ะ
0: หมอนหนุนโรงแรม
1: ทรงโรงแรม
0: ทรงโรงแรมแต่ที่หนูเห็นอีกแบบนึงที่เราคุ้นชินตากันนี่คุณแม่ทางนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้หมอนแบบไหนคะ
1: หมอนสามเหลี่ยมใช้พิงหมอนสามเหลี่ยม
0: อันนี้เป็นหมอนสามเหลี่ยมใช้พิง
1: ค่ะลายช้างจะมีลายช้างกับลายดอก
0: ค่ะ
1: ลายขีด
0: โอเคนี่อันนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นตากันนะคะเพราะว่าเราชอบเห็นกันแบบแต่ก่อนเนาะที่เขานอนกันเนา
1: ะ
0: คุณย่าคุณยายเขานอนแล้วก็จะอย่างนี้ใช่ไหมแม่นอนอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นวิธีการใช้หมอนลักษณะแบบนี้มันช่วยในเรื่องของอะไรครับ

0: แม่ทำไมมันถึงต้องเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี
1: ้พิงหลังค่ะพ
0: ิ
1: งหลังแล้วก็มีแบบติดที่นั่งแล้วก็ติดที่นอนด้วยค่ะก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแบบติดที่นอนด้วย
0: ก็คือทำเป็นแบบหลากหลายแบบอันนี้สำหรับเขาเรียกว่าหมอนอิง
1: หมอนสามเหลี่ยม
0: หมอนสามเหลี่ยม
1: เขาเรียกหมอนขวานหมอนขวานสามเหลี่ยม
0: แต่อีกแบบนึงที่เขาเรียกว่าเป็นต้นตำรับนั่นก็คือตัวที่เป็นเหมือนหมอนสี่เหลี่ยมที่ทุกบ้านจะต้องมีอย่างแน่นอนเพราะว่าเหมือนบ้านหนูก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าที่มาจริงๆนะคะของหมอนแบบนี้คือมันทำยังไงกระบวนการยังไงในขอได้ไหมคะชิ้นหนึ่งโอเคขอบคุณค่ะนี่อ๋ออยู่ข้างหลังก็มีนี่อันนี้เป็นตัวต้นตำรับใช่ไหมคะแม่ที่แรกเริ่มเลยจะเป็นแบบนี
1: ้
0: นี่ข้างในเราทำไปด้วยอะไรคะเนี่ย
1: นุ่นค่ะเนี่ย
0: นุ่น
1: น
0: ุ่
1: นเป็นนุ่นเลยเป็นนุ่นเลยเป็นนุ่นเลย
0: นะคะแล้วนอกจากที่เราเห็นอยู่แบบนี้คือเราก็ยังมีผลิตเป็นแบบ
1: ไอ้พวกนี
0: ้
1: เป
0: ็
1: นหมอนสุข้าง
0: คือเราทำหมดเลย
1: ทำ
0: ได้ว่าเราก็ทำทุกแบบ
1: ทำทุกแบบ
0: แบบที่เราสามารถกว่าที่มันจะมาเป็นแบบนี้ได้กว่าที่มันจะสำเร็จแบบนี้จนเป็นที่โด่งดังทุกคนพูดถึงในเรื่องของบ้านสีฐานกับหมอนขิดแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของกระบวนการทำกว่ามันจะผ่านมาเป็นแบบนี้ได้มันหลากหลายขั้นตอนถูกไหมต้องถ
1: ู
0: กต้องไหมคะแม่มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณแม่พาไปดูเรื่องของขั้นตอนวิธีการทำกันค่ะ

0: ืองไทยดี
1: เมื่อกี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของชนิดของหมอนต่างๆซึ่งคุณแม่บอกว่าที่นี่นะคะผลิตถึง5ถึง60รูปแบบกันเลยไม่ใช่แค่หมอนสี่เหลี่ยมธรรมดาปกติซึ่งตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของขั้นตอนวิธีการทำกันหน่อยเพราะว่าแต่ละชิ้นก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันค่ะอันนี้ที่คุณแม่ถืออยู่คืออะไรคะคุณแม่คะ
2: เป็นหมอนสามเหลี่ยมค่ะไส้ในของหมอนสามเหลี่ยมที่ทำเป็นช่องๆนะคะ
1: เดี๋ยวนะคือที่เราเห็นมันเป็นสามเหลี่ยมตั้งๆอันนี้ไส้ในมันคืออย่างนี้เหรอคะ
2: ค่ะเนี่ยที่เป็นสีขาวๆเนี่ย
1: โอ้
2: เวลาเราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะกลับด้าน
1: ค่ะ
2: กลับด้าน
1: อืม
2: กลับด้านออกมาแล้วก็เราก็จะทำการสอยเนี่ยมันจะเป็นอย่าง
1: น
2: ี
1: ้อ๋ออันนี้คือยังไม่ได้ใส่ผ้า
2: ค่ะต้องเอาผ้าขีดละผ้าลายขีดนี้มารอบ
1: อ๋อและอันนี้ที่เราเห็นนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแม่
2: เป็นผ้าตารางผ้ามุ้งนะคะ
1: อ๋อผ้ามุ้งผ้าตารางนี่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าด้านในหมอนขีดเนี่ยมันเป็นอะไรนะคะนี่อันนี้คือไส้ในของเขานี่อันนี้คือไส้ในของเขาก่อนที่จะเอาไปยัดนุ่นนะคะนี่แล้วก็มาเย็บใส่ผ้าอย่างนี
2: ้ค่ะ
1: แต่กว่าจะเย็บมาได้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเย็บตอนนี้เหมือนช่างกำลังเย็บอยู่นะคะไหนดูซิแล้วอันนี้วิธีการเย็บเราต้องเย็บยังไงคะแม่เหมือนเราต้องกลับด้านหรืออะไรยังไงคะ
2: เขาก็จะเย็บรอบไปเลยค่ะ
1: ก็เหมือนเป็นการเย็บรอบเข้ามุมต่างๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้พอเราพลิกนี่นะคะนี่อย่างนี้เลยอันนี้พอเย็บขั้นตอนนี้เสร็จแล้วคือแค่นี้เลยไหมคะแบบว่าเราเย็บตรงนี้แค่นี้เลยไหม
2: ค่ะ
1: แค่นี้เลย
2: แล้วเราก็จะไปสอยหน้าหมอนสามเหลี่ยมที่เล็กๆติดด้านนั้นค่ะ
1: เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการสอยกันต่อนะคะอันนี้คือแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่หมอนสามเหลี่ยมเป็นหมอนสี่เหลี่ยมหรือหมอนรูปแบบอื่นก็ทำวิธีการเดียวกันถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
1: นี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นหน้าตาก่อนที่จะออกมาเป็นรูปแบบของหมอนแบบเต็มรูปแบบนะคะนี่ก็จะเป็นด้านในแบบนี้มีตะข่ายมีโครงนะคะแล้วก็ผ้าล้อมรอบอย่างนี้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนของการเย็บกันที่คุณแม่บอกนะคะซึ่งที่นี่เป็นงานแฮนด์เมดด้วย ใช้มือทำอย่างเดียวเครื่องจักรน้อยมากเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเย็บกันต่อค่ะทุกคนค่ะ

0: เมื่อกี้ดูของการเขาเรียกว่าเย็บผ้าใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนตรงนี้ชื่อขั้นตอนอะไรคะแม่
1: สอยหน้าหมอนค่ะ
0: สอยหน้าหมอนแต่แอบเห็นเป็นผ้า

0: ี้เรามีเพื่ออะไรคะแม
1: ่มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็เอามาติด
0: อ๋อเดี๋ยวนะคะให้กล้องดูหน่อยนี่ทุกคนมันจะเป็นอย่างนี
1: ้เราก็เอากรรไกรตัดผ้าให้เป็นสามเหลี่ยม
0: เอากรรไกรตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็เย็บใส่เราต้องเย็บใส่ทุกช่องไหมคะ
1: ไม่ค่ะเราจะตรงนี้จะไม่เย็บเฉพาะช่องที่เป็นมี10รู
0: เฉพาะขอบมัน
1: ค่ะ
0: นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะต่อ1ชิ้นนี่เราใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเย็บเสร็จ1ชิ้นหรือว่าแล้วแต่ความเชี่ยวชาญ
1: ค่ะใครเก่งเขาก็ได้เยอะ
0: นี่นะคะทุกคนแล้วเป็นงานแฮนด์เมดนะคะใช้เข็มกับด้ายเนี่ยเย็บด้วยมือจริงๆทุกชิ้นนะแล้วก็เหมือนมันก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ความเล็กไหมคะแม่เพราะว่าจำนวนช่องเนี่ยมันต่างกันไหมหรือว่ามันเท่ากันทั้งหมด
1: เท่ากันทั้งหมดค่ะ
0: อ๋ออันนี้ก็จะเท่ากันทั้งหมดด้วยนะคะหนูอยากลองเย็บจังได้ไหมเอาแล้วได้บนนอหลอดบนนอนี
1: ่สอยไง
0: อันนี้เขาเรียกว่าสอยแบบไหนคะเนี่ยเน่าบ่
1: เน่า
0: เน่าบ
1: ่สอยซื้อ

0: นี้เป็นขั้นตอนของการยัดนุ่น
1: ค่ะ
0: โอ้
1: เอานุ่นรอบตรงไส้ฟางข้าวนะคะ
0: ฟางข้าว
1: เขาจะตากฟางข้าวแห้งๆแล้วก็มามัดคล้ายๆกระบองนะ
0: ค่ะ
1: เข้าไปในลูก
0: คุณแม่หนูขอดูหน่อยได้ไหมโอ้นี่ทุกคนไม่รู้กล้องซูมเห็นหรือเปล่าดูข้างในค่ะมันจะมีเป็นฟางแล้วก็มีนุ่นข้างในนะ
1: ค่ะ
0: นี่คุณแม่คะแล้วทำไมเราต้องใช้ฟางอะคะเราทำไมต้องยัดฟางเข้า
1: ใส่ให้มันอยู่ทรงเวลาเราพิงนะมันจะอยู่ทรง มันจะไม่แฟบเร็ว
0: โอ้
1: แล้วก็ใช้งานได้นาน
0: โอ้ถามถึงเรื่องใช้งานได้นานต่อ1ชิ้นเนี่ยอยู่ได้ประมาณกี่ปีคะแม
1: ่ก็เยอะอยู่นะถ้าใช้ไม่นานก็ได้ประมาณ 5-6 ปี
0: ค่ะ
1: ค่ะถ้าเราไม่ใส่นี้เวลาเราใช้งานมันจะแฟบเร็ว
0: มันจะต้องใส
1: ่ก็ใส่เฉพาะสามเหลี่ยม
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: นุ่นไหนขอจับนุ่นหน่อยไม่เคยจับเลยอุ้ยนิ่มมากนี่ค่ะทุกคนเราได้ยัดเข้าไปใช่ไหมแม่
1: ค่ะยัดรอบตรงไส้เลยค่ะ
0: ยัดรอบนี่ค่ะมาหนูยัดช่วยแล้วก็ยังไงคะเอาไม้ซุกซุกบ
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้ซุกซุกเข้าไป
1: หยู่เข้าไป
0: หยู่เข้าไป
2: หยู
1: ่ต่อหยู
0: ่แม่ขาถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้นุ่นได้ไหมเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: อ๋อมัน
2: หวนนะ
1: ถ้าไม่ใช้นุ่นมันก็หนักนุ่นเราก็เพราะว่าเรายัดแน่นมันก็หนักอยู่แล้ว
0: แล้วมันก็ไม่ใช่เอกลักษณ์ของเราด้วยเนาะอันนี้เราต้องยัดไปถึงไหนคะอันนี้ใกล้เสร็จหรือยังคะ
1: ยังต้องยัดขึ้นมาเนี่ยให้มันเต็มตรงนี้เลย
0: แล้วเราต้องดึงกระดาษออกไหมคะ
1: ไม่เอาไว้เลย
0: ก็อยู่อย่างนี้เลย
1: ก็เราเอากระดาษรอบตรงฟางข้าวไว้เลย
0: นี่ค่ะทุกคนเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยแบบใช้มาแล้วแบบเอ๊ะจะรู้สึกว่ามันมีเสียงอะไรนี่อันนี้คือไส้ในของมันเรามาหาคำตอบให้แล้วนะคะนี
1: ่ไม่ต้องตกใจ
0: มีฟางมีกระดาษแล้วก็มีนุ่นนะนี่อันนี้เรามาไขคำตอบให้แล้วนะคะหลายๆคนจะนอนแล้วเอ้ยมีเสียงทำไมมีเสียงนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็คือเราจะยัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มมันจะแน่น
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอขั้นตอนนี้แล้วไปตรงไหนต่อคะแม
1: ่ก็เราก็จะสอยปิดรูที่เรายัดเข้าไปนี่ค่ะ
0: สอยปิดรูก็คือตรงนี
1: ้ค่ะปิดเลย
0: มาค่ะมาดูสอยปิดรูกันต่อใกล้ๆกันทำเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ทำเหมือนเดิมปิดช่องที่เรายัดนุ่นเข้าไปนะคะ
0: โอ้เดี๋ยวนะจับอันเมื่อกี้ตอนที่เรายัดน่ะมันจะมีเสียงกระดาษแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะโออันนี้คือความลับนางฟ้านะคะทุกคนโอ้ถ้ามันแน่นมันก็จะแข็งโป๊กอย่างนี้เลย
1: ค่ะแล้วก็ใช้นานงานได้นาน
0: เออแล้วเราก็เย็บปิดนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเราก็ใช้ผ้า
1: อันนี้เป็นมันเป็นชนิดติดที่นอนสามเหลี่ยมติดที่นอน
0: อ๋ออันนี้สามเหลี่ยมติดที่นอน
1: ค่ะ
0: นี่ทุกคนอยากให้ทุกคนมาจับดูนะคะพอมันแบบมันใส่นุ่นจนเต็มแล้วคือมันแน่นมากมันไม่มีเสียงแบบฟางหรือกระดาษอะไรเลยนะคะแล้วตรงนั้นล่ะคะแม่คืออะไรคะ
1: คือที่นอนลูกระนาดค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้กำลังเย็บปิดเหมือนกัน
1: แล้วเราก็ยัดแล้วก็สอยแล้วก็เสร็จค่ะ
0: นี่นะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนวิธีการทำกับทุกคนหลายๆเขาอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหมอนขิดมันทำยังไงเลยแบบเคยแต่ได้ยินชื่อว่าหมอนขิดแต่ว่ายังไม่เคยรู้วิธีการทำนี่แหละครั้งนี้นะคะแบมพาทุกคนมาเปิดกู่กับรายการเมืองไทยดีๆเลยมาดูวิธีการทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่เราได้ชมเรื่องของกระบวนการทำแล้วเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของการสนับสนุนกันหน่อยคุณแม่ขาในเรื่องของกลุ่มของเราหรือว่าร้านของแม่เนี่ยคือมีหน่วยงานไหนมาสนับสนุนช่วยในเรื่องนี้บ้างคะในเรื่องการโปรโมทต่างๆอะไรอย่างนี้แม
1: ่ค่ะก็พัฒนาชุมชนค่ะเข้ามาช่วยการขายการนี่แหละออนไลน์พวกนี้แล้วค่ะ
0: แล้วเราจาก มอนขิดที่เราอยู่ในชุมชนเงี้ยเรากลายเป็นสินค้าโอท็อปได้ยังไงคะแม่
1: ค่ะแล้วก็คัดสรรคัดสรรโอท็อปได้5ดาว
0: กี่ปีแล้วคะแม
1: ่ก็ขอคัดทุก2ปีแล้วก็ไปคัดทุกปีก็ได้4ดาว5ดาว4ดาว5ดาวอยู่ประมาณนี้ค่ะ
0: แสดงว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังเป็นสินค้าโอท็อปอยู่ใช่มั้ยคะแม่และทีนี้รูปแบบไหนแม่ที่รู้สึกว่าเป็นออเดอร์ที่คนสั่งเยอะมากที่สุดเลยแม
1: ่รูปแบบก็เป็นหมอนขิดนี่แหละค่ะ
0: หมอนขิดแบบนี้
1: ค่ะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยม
0: แบบน
1: ี้ที่นอนสามเหลี่ยมคือขายได้ทุกอย่างแล้วก็หมอนสุขภาพนี่ขายดี
0: ตอนนี้กำลังฮิตเลยใช่ไหม
1: ค่ะสุขภาพ
0: อันนี้
1: จะมีผ้าลายขิดด้วยแล้วผ้าตัวนี้ด้วย
0: อันนี้เป็นเหมือน
1: ลายชิโนริ
0: ชิโนริ
1: ค่ะ
0: อันนี้ลายชิโนรินะทุกคนเป็นลายใหม่ไหม
1: ค่ะ
0: ลายใหม่นะคะอันนี้เป็นหมอนสุขภาพใครแบบสายสุขภาพเนาะแม่
1: หมอนวัยรุ่น
0: หมอนวัยรุ่นนะคะน่าจะสบายมากเลยเนี่ยนี่นะคะคุณแม่มาถึงตรงนี้แล้วอยากให้คุณแม่ช่วยฝากช่องทางกันหน่อยเผื่อใครที่สนใจอยากจะมาสั่งหมอนขิดของคุณแม่หรือว่ามาสั่งออเดอร์เงี้ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างคะคุณแม่คะ
1: ค่ะก็ฝากร้านแม่แย้มหมอนขิดค่ะทางเพจแม่แย้มหมอนขิดแล้วก็เบอร์โทรนะคะเบอร์โทรที่ติดต่อกับแม่แย้ม0815790592 0992079339ค่ะ
0: และนี่นะคะคือเรื่องราวดีๆที่หมู่บ้านสีฐานนะคะใครที่สนใจนะคะในเรื่องของหมอนขิดอยากมาดูวิธีการทำกระบวนการหรือว่าซื้อหน้างานก็สามารถมาได้ที่นี่หรือว่าติดต่อแม่แย้มตามช่องทางที่ได้บอกไปนะคะแต่นอกจากบ้านสีฐานของเราแล้วที่มีการผลิตหมอนขิดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกนั่นก็คือหมู่บ้านสิงห์ทาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะคุ้มบ้านสิงห์ทาย่านเมืองเก่าใจกลางเทศบาลเมืองพื้นที่ซึ่งบันทึกเรื่องราวการก่อตั้งเมืองยโสธรไว้ในประวัติศาสตร์จากอดีตย่านการค้าสำคัญนี้ค่ะสู่ความรุ่งเรืองในยุคอิทธิพลฝรั่งเศสบ้านเรือนตึกแถวโบราณที่สร้างด้วยฝีมือเวียดนามถ่ายทอดความงดงามของศิลปะจีนผสมยุโรปที่ยังคงปรากฏสองข้างทางจนถึงทุกวันนี้ซึ่งวันนี้ค่ะแบมจะพาผู้ชมนะคะไปดูเรื่องราวนะคะสัมผัสประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์นะคะบ้านสิงห์ทานั่นเองค่ะจุดนี้นะคะจุดสุดท้ายที่แบมพาทุกคนมาค่ะคือหมู่บ้านสิงห์ทานะคะเป็นหมู่บ้านเก่าเป็นเมืองเก่าที่ถ้าใครได้มาที่นี่นะคะก็ต้องมาไหว้รวมถึงมาหาของกินส่วนที่นี่ที่อยู่ตอนนี้นะคะคือพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ทานะคะที่นี่จะมีการรวบรวมในเรื่องของประวัติต่างๆของหมู่บ้านแล้วก็จุดต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดยโสธรด้วยซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะทุกคนค่ะเข้ามาที่นี่แล้วนะคะจะต้องมีการมาลงทะเบียนก่อนนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดลงทะเบียนซึ่งเข้าชมฟรีนะคะทุกคนในโซนชั้นแรกทุกคนค่ะจะเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมานะคะว่าสิงคู่สิงท่าเนี่ยมาได้ยังไงนะคะเขามีความหมายยังไงตรงนี้เขาก็จะเป็นจุดในการที่จะให้เราได้ศึกษาข้อมูลอ่านประวัติต่างๆนะคะแล้วที่นี่นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่บ้านสิงท่านะคะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของโรงหนังด้วยนะคะนี่เขาก็จะมีเป็นรูปแบบฉบับย่อให้คนได้ดูเดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะนี่ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นแบบจำลองนะคะในเรื่องของโรงหนังของบ้านสิงท่าเนาะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูนี่

ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนจุดให้เรามานั่งดูแล้วก็เป็นเหมือนการศึกษาข้อมูลนะคะเขาก็จะมีการเปิดข้อมูลให้เราดูเป็นเหมือนโรงหนังย่อมๆของที่นี่นะคะในพิพิธภัณฑ์และนอกจากตรงนี้เองก็ยังมีโซนของชั้น2ค่ะมีทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมาสินค้าที่โดดเด่นแล้วก็ในอดีตเนี่ยเขามีการค้าขายอะไรเดี๋ยวพาไปดูชั้น2กันค่ะ

คนเป็นเหมือนห้องที่ทำจะที่จะทำให้เรารู้จักสีท่ามากขึ้นเป็นเหมือนแผนเมืองเป็นแมปนะคะซึ่งถ้าเข้ามาที่นี่เราก็สามารถกดได้เลยว่าเราจะอยากรู้จักสีท่าหรือว่าอยากไปดูในเรื่องของแผนที่เมืองเราก็กดได้เลยนะคะนี่ก็จะขึ้นเป็นโปรเจคเตอร์แนะนำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยที่เป็นเหมือนโฮโลแกรมนะคะที่เขาก็จะระบุเป็นสีนะคะซึ่งเราก็ดูเชื่อมโยงกันอันนี้ก็จะทำให้เราได้รู้จักสีท่ามากขึ้นนั่นเองค่ะ

นชั้นที่2นี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าขายในสมัยก่อนนะคะรวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนนะคะของชาวบ้านบ้านสิงห์ท่านะคะเขาก็มีการรวบรวมไว้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงสินค้าในช่วงนั้นที่เป็นที่นิยมเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราก็จะเห็นนะคะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตนะคะก็จะได้สามารถดูได้ในชั้น2นี้นะคะแต่ว่าไฮไลท์นะคะสำหรับใครที่อยากจะศึกษาข้อมูลไม่อยากเดินอ่านมาตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์เขาจะเป็นเหมือนหน้าจอในการทำกิจกรรมนะคะมีทั้งเรื่องของเกมการทั้งศึกษาข้อมูลนะคะเป็นเรื่องของการค้าขายนะคะนี่ตรงนี้เลยทุกคนนี่ตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนหน้าจอนะคะสำหรับใครที่อยากศึกษาเรื่องของเงินตรานี่ก็กดได้เลยนะคะเขาก็จะมีขึ้นมาแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากรู้เกี่ยวกับเงินล่าใช่ไหมแตะได้เลยนะคะเนี่ยก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแต่ไฮไลท์ที่แบมชอบมากตรงนี้ก็คือเรื่องของเกมทุกคนเขาจะมีเกมให้เราได้เล่นนะคะในเรื่องของการคำนวณเงินนะคะนี่เกมสินค้าเป็นการจำลองในเรื่องของการซื้อสินค้านั่นเองแล้วก็กดเล่นได้เลยนะคะเราก็เลือกนะคะนี่เขาก็จะมีให้เราเล่นนะคะว่าเราอยากซื้อขายแบบไหนเขาก็จะบอกว่าเงินฮาเงินบาทเงินสลึงเขาก็จะมีการกำหนดว่าให้เราซื้อขายในจำนวนนี้นะคะเราก็เลือกซื้อสินค้าตามร้านต่างๆนะคะนี่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สามารถมาเล่นกันได้นะคะในช่วงของการขึ้นชั้น2อันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้นะคะแต่นอกจากนี้หลังจากที่เราดูเรื่องของข้อมูลประวัติต่างๆแล้วเรียบร้อยทุกคนที่นี่เขายังมีของฝากนะคะซึ่งอยู่ที่จุดด้านล่างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

และตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดสุดท้ายค่ะที่พามาดูในเรื่องของที่ระลึกของจังหวัดยโสธรนะคะเหมือนที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของหมอนขิดนะคะก็จะเป็นการรวบรวมมาให้ประชาชนนะคะได้ดูกันซึ่งช่วงนี้จะเป็นการเข้าฟรีนะคะทุกคนค่ะก็สามารถมากันได้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านสิงห์ทานะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเมืองไทยดีๆนะคะครั้งหน้าจะพาผู้ชมไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: ุกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: Run.
1: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเดินทางมาที่จังหวัดนครพนมมาติดตามเรื่องราวของการอนุมัติในการเปิดคณะแพทยศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยนครพนมครับหลักสูตรที่มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อตอบสนองในการยกระดับด้านการสาธารณสุขและการรักษาของผู้ป่วยในพื้นที่ติดตามเรื่องราวกันได้ในรายการของเราวันนี้ครับ
1: ครับก็เรียนท่านว่าตอนนี้หลังจากครม.สัญจรมาในนครพนมเมื่อเดือนเมษายนนะครับแล้วอนุมัติหลักการให้มีการจัดตั้งคณะแพทย์เราก็ดำเนินหน้าที่ในการดำเนินการต่อนะครับก็คือจัดตั้งคณะแพทย์เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนมนะครับจนกระทั่งมีการจัดตั้งคณะแพทย์โดยสมบูรณ์เป็นมติของสภาออกมาแล้วก็หลังจากเป็นมติของสภาออกมาแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆนะครับซึ่งทางงานนะยากมากเพราะว่า1ก็คือต้องรับการรับรองจากสภาวิชาชีพแพทย์ด้วยนะครับที่เขาจะทําการรับรองงั้นมหาวิทยาลัยนครพนมเนี่ยก็ต้องดําเนินการในการเตรียมการรับรองในเรื่องของหลักสูตรนะครับซึ่งตอนนี้หลักสูตรเนี่ยแผนการเปิดหลักสูตรได้ผ่านสภาวิชาการแล้วนะครับกําลังจะเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยเพื่อทําการร่างหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของการผลิตแพทย์เพื่อการพัฒนาหรือเพื่อการรักษาชุมชนชายแดนนะครับโดยเฉพาะเขตจังหวัดนครพนมนะครับก็เรียนท่านว่าถ้าผ่านตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำหลักสูตรเสร็จก็ตรวจรับรองจากสภาวิชาชีพแพทย์นะครับรวมทั้งการรับรองมาตรฐาน WFME ของสภาวิชาชีพซึ่งทำให้แพทย์เนี่ยถ้ารับรองมาตรฐาน WFME เนี่ยแพทย์เราเนี่ยจะสามารถเดินทางไปรักษาผู้ป่วยได้ทั่วโลกครับเพราะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับในการรับนักศึกษาแพทย์เนี่ยเราตั้งใจว่าจะรับปีละ24คนนะครับตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มาตรวจโรงพยาบาลนครพนมและก็เรามีแพทย์โรงพยาบาลนครพนมประมาณ70กว่าคนนะครับซึ่งสามารถรับนักศึกษาแพทย์เพราะเนื่องจากว่าสัดส่วนของสภาวิชาชีพควบคุมว่าจะต้องมีแพทย์กี่คนในการที่จะเป็นชั้นคลินิกและสามารถรับนักศึกษาแพทย์ได้เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลนครพนมรับได้24คนส่วนการรับนักศึกษาเนี่ยด้วยความตั้งใจก็คือได้ดําเนินการเจรจากับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเค้าเรียกโครงการ CPET หรือถ้าเป็นภาษาดั้งเดิมก็คือโครงการผลิตแพทย์ชนบทนะครับความตั้งใจก็คือเราต้องการได้ลูกหลานที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการเรียนแพทย์นะครับอาจจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ได้เพราะว่าถ้าเราผลิตแพทย์โดยการเก็บค่าหน่วยกิตปกติโดยไม่รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแพทย์อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อปีนะครับประมาณ 300,000 ถึง 400,000 บาทซึ่งหมายความว่าผู้ปกครองที่ฐานะยากจนเนี่ยหรือผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยเนี่ยแต่มีลูกที่มีศักยภาพเนี่ยก็จะไม่สามารถส่งลูกหลานมาเรียนได้เพราะฉะนั้นถ้ารับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแล้วมาชดใช้ทุนโดยการใช้ระยะเวลาในการใช้ทุนแทนเนี่ยแทนที่จะใช้เป็นเงินนะครับใช้เวลาในการทำงานแทนเนี่ยก็จะสามารถรับลูกหลานพวกเราชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพมาเรียนได้โดยที่จะไม่กระทบต่อฐานะการครองชีพนะครับผู้ปกครองก็สามารถส่งเรียนได้และเด็กๆเก่งๆที่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจทั่วประเทศเลยนะครับของประเทศไทยเนี่ยประมาณ 70,000 กว่าคนครับครึ่งหนึ่งคนนะครับกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยในอัตราส่วนแพทย์หนึ่งคนเนี่ยในการดูแลของไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่1ต่อ909คนแต่ของนครพนมเนี่ยอยู่ที่1ต่อ 4,000 กว่าแพทย์หนึ่งคนต้องดูแลประชาชนประมาณ 4,000 กว่ามากกว่าค่ามาตรฐานที่ประเทศไทยมีเนี่ย4เท่าที่หนักหนาสาหัสที่สุดคือจังหวัดบึงกาฬครับ1ต่อ 6,000 กว่ามีแพทย์ที่อยู่ประจำโรงพยาบาลนครพนมและจังหวัดในภาคอีสานตอนบนเนี่ยจะทำงานหนักกว่าแพทย์โดยทั่วไปประมาณ4เท่าดังนั้นการผลิตลูกหลานบุคลากรพวกนี้ก็จะทำให้แพทย์ที่เราขาดแคลนเนี่ยที่จริงๆขาดแคลน

ู่แล้วนะขนาดมี100กว่าคนยัง1ต่อ 4,000 เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบรรจุให้เต็มก็ยังขาดแคลนเนี่ยก็ถือว่าจะทำให้สุขภาพของพวกเราดีขึ้นงั้นถ้าเราได้มีแพทย์มาเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราดูแลสุขภาพของพวกเราคนเองได้ที่ผ่านมาเนี่ยพอเคสหนักเนี่ยโรงพยาบาลนครพนมก็จะมีแพทย์ทั่วไปนะครับไม่มีแพทย์เฉพาะทางก็จะส่งต่อไปลงจังหวัดใหญ่เช่นอุดรธานีหรือขอนแก่นที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่นะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์แต่ถ้าโรงพยาบาลนครพนมสามารถเป็นโรงพยาบาลศูนย์ได้เนี่ยการส่งต่อก็อาจจะไม่จำเป็นละเพราะว่าเรามีแพทย์เฉพาะทางซึ่งเป็นอาจารย์หมอนะครับเป็นอาจารย์แพทย์เป็นอาจารย์แพทย์ด้วยเป็นโรงพยาบาลศูนย์ด้วยก็จะเปลี่ยนสถานะจากโรงพยาบาลตัดทิยภูมิที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปเป็นตัดทิยภูมิขั้นสูงเครื่องมือก็เฉพาะทางมากขึ้นแพทย์ก็จะเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถรักษาที่นี่เองได้เนี่ยการส่งต่อผู้ป่วยต่อเคสนะครับโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยครั้งหนึ่งประมาณ 25,000 บาทนะครับในการที่เดินทางไปในการเดินทางกลับในการที่พักที่อะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะประหยัดเงินส่วนนี้ให้กับประชาชนทั่วไปรวมทั้งการดูแลก็จะไม่ต้องไปนั่งรอตั้งแต่เช้ามืดนะครับและรับการรักษาตอนบ่ายเพราะว่าแพทย์ไม่พอแพทย์ก็ทำงานเต็มที่นะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ความร่วมมือนะครับเข้าทำงานเต็มที่แต่ก็อย่างที่บอกก็คือผู้ป่วยเราเยอะมากประโยชน์ที่เกิดขึ้นของการผลิตแพทย์ของพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเองเนี่ยก็คือชัดเจนที่สุดคือเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นความต้องการผลิตแพทย์เนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับเป็นตัวของของสสต่างๆเหล่านี้ก็เข้าใจปัญหาที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนมีนะครับทุกคนก็เลยช่วยกันพยายามผลักดันให้เกิดการจัดตั้งโครงการคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนมขึ้นมาความคาดหวังของผมก็คือจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้ปี2571นะครับแพทย์ที่เราคาดหวังเนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้ต้องการแพทย์ที่เราต้องการแพทย์ที่มีจิตใจในการที่ดูรักและดูแลประชาชนนะครับเราไม่สนใจว่าท่านจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีไม่ดีเพราะว่าเราจะจัดการเรื่องทุนกับกระทรวงสาธารณสุขมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คาดหวังก็คืออยากได้ลูกศิษย์ที่มีจิตสาธารณะและเห็นความยากจนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าคนที่ฐานะทางจิตยากจนเนี่ยเขาก็ลำบากเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วถ้าเราเป็นแพทย์เราได้ช่วยเหลือเขาเนี่ยก็จะทำให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้นนั่นเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ที่เป็นความคาดหวังนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะอยู่กับเรานานๆเห็นพัฒนาจังหวัดภาคอีสานตอนบนมากกว่าอยู่กัน 2-3 ปีแล้วก็ทิ้งพวกเราไปเพราะว่าเรายังมีความจำเป็นในการที่จะต้องการแพทย์ในการรักษาพวกเราอย่าง

0: อีกหนึ่งท่านที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมนะครับคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งราวรรณเอี่ยมกุศลกิจครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมรักษาราชการแทนท่านรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จุดที่เรายืนอยู่เรียกว่าอะไรอาจารย์
1: จุดที่เรายืนอยู่เรียกว่า simulation lab นะคะซึ่งจะเป็นแลบเสมือนจริงใช้สำหรับฝึกทักษะปฏิบัติก่อนที่จะไปปฏิบัติกับผู้ป่วยค่ะ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งห้องเรียนสำคัญกับน้องๆที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: ตรงนี้จะมีการจัดการเรียนการสอนที่เด็กๆเข้ามาจะสัมผัสอะไรบ้าง
1: หลังจากที่เขาเรียนชั้นพรีคลินิกนะคะซึ่งเขาจะเรียนปี1ปี2และปี3ที
0: ่
1: จะเน้นเป็นพื้นฐานก่อนฝึกภาคปฏิบัตินะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่จะเจอคนไข้จริงเขาจะได้มาฝึกทักษะกับหุ่นหรือว่าสถานการณ์จริงจากหุ่นต่างๆนะคะว่าเมื่อมีปัญหาคนไข้มาแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อเขามีข้อมูลประวัติคนไข้มีอาการที่เราตรวจจากการที่เราเซตหุ่นไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีทักษะในการแก้ปัญหายังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ยาทำหัตถการต่างๆนะคะแล้วจะมีมอนิเตอร์มองว่าคนไข้ดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะฝึกแก้ปัญหาฝึกทักษะสมรรถนะให้ชินมือในระดับนึงก่อนนะคะพอขึ้นหอผู้ป่วยจริงๆแล้วก็จะมีความพร้อมมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นแอเรียที่จัดให้น้องฝึกให้พร้อมก่อนค่ะ
0: ดูแบบเหมือน
1: เสมือนจริงใช่ค่ะ
0: จริงๆก็สามารถที่จะพร้อมรับผู้ป่วยได้เลยถ้าพูดแบบนี
1: ้ใช่
0: แต่นี่คือห้องฝึกปฏิบัติการเพราะคนที่นอนอยู่บนเตียงคือหุ่นจำลองอาจารย์ครับการรับนักศึกษาแพทย์ที่จะเป็นรุ่นแรกตามหลักสูตรเพราะเราเปิดเป็นว่าเป็นหลักสูตรเป็นรุ่นแรก
1: รุ่นแรกเลย
0: และเป็นคณะใหม่ด้วยของทางมหาวิทยาลัยนครพนมเองเนี่ยในตามการพิจารณาเรื่องของการอนุมัติหลักสูตรเองถ้าย้อนกลับไปเพื่อทำความเข้าใจให้กับหลายๆท่านเองว่าวิการเปิดหลักสูตรเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญความเฉพาะด้านและต้องมีมาตรฐาน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะในขั้นตอนต่างๆถึงขั้นไหนแล้ว

0: อ๋อขั้นตอนหลักสูตรเราเริ่มต้นเลยนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราจะศึกษาจากความต้องการที่อีสานตอนบนหรือว่าเขตสุขภาพที่8เราก็จะเน้นว่าพื้นที่นี้ประชาชนที่นี่จากนั้นเราจะเอาตัวนี้มาดีไซน์หลักสูตรนะคะเทียบเคียงกับเกณฑ์ของแพทยสภามีอะไรบ้างก็จะดีไซน์ให้เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรโดยนำผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์แพทย์จากหลายสถาบันนะคะมาร่วมกันพัฒนารวมถึงแพทย์ในพื้นที่ด้วยแล้วก็อาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลนครพนมที่จะเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาของเราเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้วยกันก็ได้หลักสูตรนี้มาเมื่อได้แล้วเนี่ยมันต้องมีคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการวิพากษ์หลักสูต
1: ร
0: เราก็จะให้ทีมตัวแทนจากแพทยสภาเนี่ยมาร่วมวิพากษ์กับเราก่อนนะคะวิพากษ์เรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่การประเมินหลักสูตรนะคะโดยสถาบันประเมินรับรองหลักสูตรอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จึงจะส่งไปรับรองจากแพทยสภานั่นหมายความว่าหลักสูตรต้องได้มาตรฐานนะตามเกณฑ์แพทยสภาแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่สามารถแก้ปัญหาของคนในพื้นที่อีสานตอนบนได้รวมถึงในประเทศไทยอ่ะได้หมดนะคะแต่ว่ามีอัตลักษณ์เฉพาะว่าทำที่นี่ได้ดีด้วยเรารู้ว่าติดต่อโรคติดต่อที่นี่เป็นอะไรปัญหาสุขภาพหรือว่าพฤติกรรมสุขภาพผู้รับบริการที่นี่เป็นอย่างไรเด็กแพทย์หรือนักศึกษาแพทย์ที่นี่ก็จะมีความเชี่ยวชาญกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะก็นี่คือตัวที่มาของหลักสูตรในการพัฒนานะคะหัวใจสำคัญของหลักสูตรที่จะขับเคลื่อนหลักสูตรได้ดีสำคัญที่สุดคืออาจารย์แพทย
1: ์
0: ที่จะเลือกเข้ามาในการเป็นต้นน้ำนะคะเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษาแพทย์ของเราที่หนึ่งเลยก็คือต้องมีประสบการณ์ค่ะนะนอกจากการมีวุฒิจบแพทย์แล้วก็มีวุฒิเฉพาะทางด้านนั้นแล้วเนี่ยต้องมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาก็ได
1: ้
0: หรืออยู่คณะแพทย์ก็ได้ค่ะหรือแม้แต่อยู่หน่วยบริการสุขภาพในระดับโรงพยาบาลก็ได้ถ้ามีประสบการณ์ตัวนั้นจะช่วยทำให้อาจารย์แพทย์เนี่ยมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยให้กับลูกๆนักศึกษาแพทย์ได้ดีกว่าแพทย์ที่จบใหม่อย่างเงี้ยนะคะก็เน้นว่าควรจะมีวุฒิจบแพทย์มีวุฒิเฉพาะทางแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนการสอนแพทย์มาก่อนนี่จะดีมากเลยค่ะ
1: ถามถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาแพทย์ของเรากันหน่อยเพราะแต่ละพื้นที่แต่ละศูนย์การเรียนหรือในส่วนของการพัฒนาหรือการผลิตบัณฑิตออกมาเองเนี่ยต้องมีตัวตนที่ชัดเจนภาพของการเป็นคณะแพทย์หรือโรงเรียนแพทย์ที่นครพนมเองเนี่ยภาพตั้งแต่คนที่ก้าวเข้ามาเรียนจนถึงพร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อสังคมจะต้องเป็นยังไงอาจารย
0: ์สำหรับอัตลักษณ์ของหลักสูตรนครพนมนะคะที่เป็นแพทย์ที่อยู่เขตอีสานตอนบนเนี่ยอันดับต้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีสมรรถนะหลักของแพทยสภาก่อนได้มาตรฐานจากนั้นตัวที่เป็นเสน่ห์หรืออัตลักษณ์ที่อาจจะเติมให้เขาให้เหมาะสมกับบริบทในการทำงานพื้นที่คือตัวแรกก็คือเรื่องของ functional medicine เราจะเน้นว่าการเจ็บป่วยของคนไข้เนี่ยไม่ได้เกิดจากโรคหรือติดเชื้อซะอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมนะคะโรคที่เป็น chronic ill ทั้งหมดเลยทั้งหมด illness ทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะมีการย้อนพฤติกรรมแล้วกลับไปสู่ภาวะปกติได้มีความเชื่ออย่างนั้นซึ่งมีทฤษฎีว่าด้วยเรื่องของ functional medicine ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของ alternative medicine นั่นหมายความว่าเราเชื่อว่ามนุษย์ในแถบอีสานตอนบนเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยต้องเชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรมนะความเชื่อและแพทย์ทางเลือกอื่นๆที่คนไข้สามารถที่จะเลือกได้เพราะนั้นตัวนี้เราจะเติมให้แพทย์เราด้วยเขาสามารถใช้แพทย์ทางเลือกในการ treat คนไข้ได้นะคะมันก็จะเป็น complementary ในการรักษาผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันได้ด้วยอันนี้ก็คือ alternative medicine นะคะแล้วก็ในเรื่องของfamily medicine ก็คือพวกเวชปฏิบัติครอบครัวเพราะว่าเราจะเน้นว่าการเจ็บป่วยเนี่ยเราจะไม่ใช่แค่ป่วยให้ดูแลคนไข้แต่แพทย์สามารถเชื่อมโยงไปถึงครอบครัวมีส่วนร่วมแล้วก็ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยนั้นการทำงานไม่ว่าจะเป็น tertiary care secondary care หรือ primary care เนี่ยแพทย์ที่นี่จะสามารถที่การดูแลได้หมดเลยแล้วเราเติมอีกตัวนึงวิชาหนึ่งก็คือคิดกันนานมากก็คือวิชาแพทยธิคุณเข้าใจไหมคะแล้วบอกชื่อวิชาจะงงใช่ไหมคืออะไรแพทยธิคุณเนี่ยเราอยากสร้างตัวตนของการที่เด็กจบมาเป็นแพทย์เนี่ยมีเนื้อแท้ของความเป็นแพทย
1: ์อ๋อครับ
0: เพื่อชาวชนบทเพราะเราจะเชื่อมโยงกับทุนของซีเพิร์ดหมายความว่าคำว่าชาวชนบทไม่ได้อยู่ให้ชนบทนะคะ

0: อีก73,000 กว่านี่กระจายในทุกภาคแล้วภาคที่ขาดแคลนที่สุดก็คือภาคอีสานถ้าฟังข่าวยังจำกันได้จะพบว่าแพทย์ที่ใช้ทุนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับไปที่บ้านที่อยู่พื้นที่อื่นหรืออาจจะต้องการไปเรียนเฉพาะทางหรือไปอยู่ที่เมืองใหญ่อย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะสร้างแพทย์เนี่ยค่ะด้วยวิชาแพทยาธิคุณเนี่ยให้เขาซึมซับความเป็นบ้านเกิดซึมซับความผูกพันในครอบครัวในชุมชนแล้วกลับไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเองนะคะแล้วก็ไม่ย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นคุณสามารถเติบโตได้เรียนเฉพาะทางได้แล้วกลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยคนไข้เพื่อพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของตัวท่านเองเนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: ก็จะสร้างความอัตลักษณ์นี่คืออัตลักษณ์หลักสูตรของเรา
1: อืมครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามสั้นๆช่วงสุดท้ายครับว่าแล้วในส่วนของกลุ่มเป้าหมายผู้จะเข้ามาเรียนจำกัดไหมครับว่าต้องเป็นนักศึกษาในอีสานตอนบนเท่านั้นในรุ่นแรก
0: ค่ะตรงนี้เรายังไม่ถึงกับตกผลึกนะคะตกผลึกทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะคะส่วนใหญ่ที่เราตั้งเป้าคืออยากให้ได้เด็กในพื้นที
1: ่ครับ
0: เพื่อสร้างให้เขากลับไปจะอยู่ในครอบครัวแล้วก็อยู่ในพื้นที่นะคะค่ะส่วนใหญ่แล้วกันค่ะแต
1: ่
0: ถ้ามีความต้องการของประเทศว่ามีความขาดแคลนและต้องการตอบโจทย์ประเทศเราก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจำนวนที่เราผลิตก็ต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะต้องดูความร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขความต้องการของพื้นที่นะคะนโยบายของประเทศร่วมด้วยค่ะในอนาคต
1: นี่คือระยะแรกของการที
0: ่
1: จะเปิดรับนักศึกษาแพทย์ของเราขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
2: ดีค่ะ
0: ดีค่ะ

0: ังจากที่เราได้คุยกันกับท่านรองคณบดีเรื่องของการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แล้วนะครับมาดูอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนที่สนับสนุนการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคณะแพทยศาสตร์กันบ้างนะครับคุยกันกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิยดากวางเหียนกลางบุตรนะครับท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและกิจการนักศึกษารวมไปถึงท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมอยู่กับเราฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแล็บที่สำคัญเพื่อจะซัพพอร์ตการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ด้วยห้องนี้จะใช้สําหรับการเรียนสนับสนุนในเรื่องของการเรียนยังไงบ้างฮะ
1: ค่ะก็ที่เรารู้กันนะคะว่าแพทยศาสตร์เนาะบ
0: ั
1: ณฑิตเนี่ยต้องเรียนถึง6ปี
0: ครับ
1: ฉะนั้นซึ่งการเรียนในชั้นปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยจะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยนะฮะเค้าเรียกว่าชั้นพรีคลินิกก่อนที่จะไปโรงพยาบาลคือชั้นคลินิกในปีที่5ถึง4 5 6นะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเรียนชั้นพรีคลินิกเนี่ยจะประกอบด้วยนะคะวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะคะทางคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถนะคะซัพพอร์ตได้ก็คือการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะคะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะทั้งหมดเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์อ๋อ
0: คร
1: ับ เห็นนะคะแล้วก็นะคะมาถึงลึกขึ้นไปนิดนึงก็คือเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อในชั้นของพรีคลินิกเช่นเดียวกันแต่เป็นของวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิกนะคะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งก็คือหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นะคะซึ่งเราเกิดมา1ปีแล้วเนี่ยนะคะซึ่งกําลังจะเข้าปีที่2เนี่ยนะคะมีเตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะสนับสนุนเรื่องของการเปิดหลักสูตรแพทย์ก็คือว่านะคะนักศึกษาแพทย์ที่จะเข้ามาเรียนในชั้นพรีคลินิกของเราเนี่ยนะคะหลังจากที่ผ่านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามาเรียนนะคะการวินิจฉัยโรคโดยห้องปฏิบัติการโดยใช้ห้องปฏิบัติการนะคะเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาแพทย์นะคะเข้าใจเรื่องของการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นนะคะทางห้องปฏิบัติการก่อนที่จะเข้าไปถึงการพบผู้ป่วยในชั้นที่สูงขึ้นนะคะซึ่งก็คือจะซัพพอร์ตได้ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เช่นข้างหลังเนี่ยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอันนึงก็คือการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการดูเม็ดเลือดนะคะอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งส่วนนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เนี่ยเราจะมีเรื่องของการสอนในรายวิชาที่ซัพพอร์ตอย่างอื่นเช่นรายวิชาชีวเคมีนะคะก็คือการตรวจนะคะสารชีวเคมีในเลือดเพื่อจะวินิจฉัยโร
0: คอ
1: ันนั้นก็เป็นพาร์ทนึงที่เราจะสามารถซัพพอร์ตหลักสูตรแพทย์ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกที่ลึกเข้าไปอีกนะคะก็จะเรื่องของการวินิจฉัยโรคหรือการตรวจหาเชื้อที่เป็นเชื้อสาเหตุของโรคนะคะโรคติดเชื้อนะคะอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อราไวรัสนะคะซึ่งนะคะนักศึกษาที่มีการแพทย์ก็ได้เรียนและหลักสูตรรายวิชานี้ค่ะก็จะใช้ในการสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยเช่นกันนักศึกษาแพทย์เข้ามาถึงเนี่ยนะคะจะต้องมีการเรียนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนาะ
0: ครับ
1: ฟิสิกส์เคมีชีวะรวมถึงภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าชุมชนชายขอบของเรานะคะต้องนอกจากภาษาไทยมีภาษาอังกฤษที่เราต้องใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติและภาษาพื้นถิ่นนะคะที่มีหลายภาษาในจังหวัดนครพนมก็คือภาษาเวียดนามภาษ

0: เราเนี่ยค่ะซึ่งนักศึกษาแพทย์ก็ต้องเข้าใจเพื่อจะไปใช้อันนี้คือพื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์และพื้นฐานรายวิชาที่เป็นรายวิชาซัพพอร์ตให้เขามีความรู้มากขึ้นนะ
1: คร
0: ับ พอเข้ามาปี2เนี่ยนะคะเขาจะเข้าสู่ความการเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยใช้รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์นี่แหละค่ะปัจจุบันเพราะว่าหลักสูตรที่การแพทย์อยู่คณะวิทยาศาสตร์นะคะตอนนี้นะคะในการที่จะเสริมเขานะคะช่วยเขาในการเข้าใจนะคะว่าคนปกติมีสภาพเป็นยังไงคนเป็นโรคมีสภาพเป็นยังไงก่อนที่เขาจะไปเจอผู้ป่วยจริงใน3456ต่อไปค่ะ
1: กระบวนการคือเหมือนครบถ้วน
0: ใช่
1: ถ้าลักษณะอาจารย์บอกว่าเป็นการบูรณาการหล
0: ัก
1: สูตรร่วมกันในช่วงการเรียนในส่วนของการเป็นนักศึกษารุ่นแรกและค่อยๆต่อไปในรุ่นที่2 3เพราะว่าจากที่คุยกับท่านรองคณบดีที่ดูแลเรื่องของงานวิชาการท่านก็บอกว่าในรุ่นแรกเนี่ยมีการเปิดรับในตามเกณฑ์ก่อนประมาณสัก24คนแล้วก็มีความเข้มข้นด
0: ัง
1: นั้นคือพาร์ทตรงนี้ช่วยซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่องนอกจากเรื่องของรายวิชาเรื่องของกายภาพของอาคารเรียนต่างๆเองส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ที่นี่เป็นตัวหลักเบื้องต้นก่อนถูกไหมครับ
0: ค่ะก็สำหรับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เนาะที่เราใช้ในการซัพพอร์ตหลักสูตรแพทย์เนี่ยนะคะจะมีนะคะที่จัดไว้สำหรับหลักสูตรแพทย์ณปัจจุบันก่อนที่จะมีตึกแพทย์เลยที่จะสร้างที่ขามเท่านะคะที่ตำบลขามเท่าซึ่งเป็นใกล้กับตึกอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนครพนมเนี่ยเราจะใช้นะคะอาคารของศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอลของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนอ
1: ัน
0: ที่1นะคะอันที่2ก็คือว่านะคะห้องเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งถ้าเห็นนะคะตึกลำเนี่ยค่ะเหล่านี้นะคะเหมาะสมในการที่จะนะคะเป็นห้องบรรยายแล้วก็ห้องปฏิบัติการซึ่งจะสิ่งแวดล้อมไม่ให้เด็กอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราเชื่อว่านักศึกษา24คนเนี่ยนะคะจะได้รับการดูแลแล้วก็ได้รับนะคะการจัดสรรพื้นที่ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพเรา
1: ในถามในฐานะคนที่ดูแลเรื่องหลักสูตรแล้วก็เตรียมหลักสูตรไว้สำหรับรับนักศึกษาเข้ามาถ้าจะฝากถึงน้องๆที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ในรูปแบบของอัตลักษณ์ความเป็นของมหาวิทยาลัยนครพนมแล้วเนี่ยเขาต้องเตรียมความพร้อมตัวเองยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากว่าติดใจสภาพจิตใจหรือความพร้อมเนี่ยเป็นคุณหมออยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เป้าหมายแต่สำคัญคือจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อจะมาเรียนรู้ฝึกแล้วก็เพิ่มคูณความรู้จากที่นี
0: ่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคําถามที่นะคะมีคนถามหลายอันว่าการที่เข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์แต่ละที่เนี่ยมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: นะฮะการเป็นนักศึกษาแพทย์แน่นอนคุณต้องชอบในรายวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะอยู่แล้วนะ
1: ค
0: ะแล้วก็ภาษาต่างประเทศต้องดีนะคะก็คือภาษาอังกฤษอย่างน้อยต้องดีนะคะแต่ว่ามหาวิทยาลัยนครพนมเองนะคะที่เราจะสร้างให้เด็กมีอัตลักษณ์มากกว่าการที่เป็นแพทย์อย่างเดียวก็คือการเป็นแพทย์ชุมชนแพทย์ท้องถิ่นที่เข้าใจพหุวัฒนธรรมของพื้นที
1: ่
0: นะก็คือการเข้าถึงนะเข้าถึงประชาชนเข้าถึงคนไข้เข้าถึงคนที่ก่อนจะเป็นคนไข้นะมีจิตใจความเป็นแพทย์ที่สูงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะฮะก็คือคุณต้องรักในการที่จะนะฮะเป็นผู้ให้นะคะก่อนที่จะมาเรียนแพทย์อันที่2คืออัตลักษณ์อันนึงที่เราสร้างไว้นะคะในหลักสูตรก็คือว่าเราต้องการให้นักศึกษาแพทย์ของเรานะคะมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคที่เป็นโรคชายแดนนะคะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่หรือภูมิศาสตร์ที่เป็นเรื่องของชายแดนจะมีการข้ามไปข้ามมาของประชากรทั้งสองประเทศเนาะนั่นก็คือว่าโรคก็จะข้ามมาด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจอาจจะมีความแตกต่างในคณะแพทย์อื่นนะคะที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ชายแดนนั่นก็คือต้องมีความเชี่ยวชาญว่าถ้ามีโรคแบบนี้นะคะจะเป็นอะไรเพราะนั้นสิ่งที่เราจะสอนก็คือสอนให้เขาเข้าใจโรคที่เป็นโรคนําเข้าจากต่างประเทศด้วยค่ะ
1: นี่คือถือว่าเป็นจุดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของต้องบอกว่านักศึกษาแพทย
0: ์
1: ที่จะเกิดจากทางด้านของมหาวิทยาลัยนครพนมที่จะบ่มเพาะเพื่อจะเป็นเป้าหมายสําคัญกําลังสําคัญของประเทศชาติวันนี้ขอบคุณข้อมูลที่เป็นให้เราพื้นฐานว่าสําคัญว่าบัณฑิตที่จะเกิดจากที่นี่เตรียมความพร้อมอย่างไรด้วยขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

ุณผู้ชมครับนี่จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมครับเป้าหมายไว้ที่จะเปิดรับนักศึกษาในปี2571ครับและนี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าผมและทีมงานต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตคนได้ 100% ถ้าเป็นแล้วบ่มีทางรักษาแค่ถือกัดถือข่วนหรือว่าเลียบริเวณที่มีแผลก็เสี่ยงติดเชื้อได้ทันทีป้องกันได้แค่เฮาต้องรู้จักระวังและบ่ประมาทจำง่ายๆกับคาถาหาย่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. อย่าแย่อย่าไปแย่หรือว่ากวนให้สุนัขโมโห 2. อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางหัวโตหรือว่าเฮ็ดให้สัตว์ตกใจ 3. อย่าแยกถ้าสุนัขกัดกันอย่าเข้าไปแยกด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบอย่าหยิบของเล่นหรือว่าซ่ามเข่าขณะที่มันกำลังกินและ5. อย่ายุ่งย่าเข้าใกล้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่บ่ฮู้จักและถ้าถือกัดหรือถือข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวเฝ้าไปล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่และเฝ้าไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนอย่ารอให้สายเกินไปโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยคาถาหาย่อระวังไว้บ่เสี่ยงตาย

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิที่วาซาบิทุกคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: เที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: เอา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชม
0: สวัสดีค่ะ
2: คือมีเสียงสวัสดี
0: เลยนี่แหละเสียงจากของทรงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะที่กำลังรับชมรับฟังถูกช่องทางเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: มองอีสานสเปเชียล
0: มื้อนี้อยู่กับน้องซินดี้ศิรภสรค่ะ
2: และน้องสีปล่อยลำทะเม็ดคือเก่าครับมื้อนี
0: ้แม่นอัพท่านบ่แม่นผู้ใหญ่บ้านบ
2: ่
0: ม
2: ื้อ
0: นี้ใช้เสือโกบอันหยัง
2: โอ้ยบัดจะคล้องนี่ก็ใส่กัน
0: ฉันเป็นผู้ใหญ่ค่ะ
2: เตี้ย
0: อย่ามาให้เป็นเมียผู้ใหญ่บ้านเด้อค่ะฝ่ามาสิพาซะดิ
2: เตี้ย
0: นั่นล่ะ
2: เอามื้อนี้ก็ได้มาพอกันอีกแล้วนี่
0: โอ้ยแม่กะนาลา
2: ตั้งไหน
0: นา
2: ลาปกติก็ต้องเป็นคุณโจอี้ศรีเมืองขอนแต่ว่าเพิ่นกะติภารกิจนะครับพี่น้องผู้ชมครับต้องเข้าใจเพิ่นแน่ครับเพิ่นก็บ่สามารถเดินทางมาร่วมรายการได
0: ้
2: ก็เลยเป็นคุณซินดี้แทนนะครับปกติคุณซินดี้กับคู่กับคุณทอมมี
0: ่คุณทอมมี่
2: อือ
0: นั่นล่ะ
2: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ถามวอนแล้วตอนนี
0: ้วอนแหละ
2: ได้ถามวอนแล้วล่ะ
0: เออเ
2: อาเจ้าตัวเพิ่นบ่ว่างนะก็เข้าใจเพิ่นแน
0: ่จ้ะ
2: อ่าวันนี้พบกับเฮา2คนคือเก่าครับพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ทั่วเท่าไหร่ก็แต่สถานีก
0: ็11สถานีบ่แม่น11จังหวัด12สถานี
2: เออ
0: นั่นล่ะ
2: กับช่อง11ของเฮากดมาเลข11 NBT ภาคอีสาน
0: แ
2: ล้วก็ผู้ใดอยากรับชมทาง Facebook ไลฟ์นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้ทางเพจNBT ภาคอีสาน YouTube Channel ก็มี
0: แม่น
2: แต่ว่า TikTok ตอนนี้ก็ยังบ่มีเด
0: ้ยังบ่มีแต่ว่าอันใน Facebook Live อ่ะก็คอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาบอกกับเฮาได้เฮาก็อ่านอยู่นี่ล่ะขึ้นเนี่ยขึ้นเฮาอ่านอยู่เนี่ย
2: ครับ
0: ทางไหนนะทางโคราชสวัสดีเนี่ยทางโคราชสวัสดีมา
2: จะผู้ใดคอมเมนต์เนี่ย
0: อือล่ะหลากหลายอุ้ยคนเบิ่งประมาณอุ้ยเป็นแสนอยู่เด
2: ้ฮอดอยู่ติมือนั้น
0: ไ
2: หน
0: มือ
2: ไรแสนสาหัสแล้วยินดี
0: แสนสาหัส
2: ยินดีทักทายพี่น้องคุณผู้ชมคือเก่านะครับ
0: มื้อนี้ไปไสเนี่ยมื้อนี้ไปหลากหลายเด้หลากหลายมองแรกสิภาพไปไสในเรื่องของอาหารหรือเปล่าคุณทัศนิต
2: อาจจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับคุณซินดี้ขา
0: ป้าไปไสจ้ะ
2: ไปบึงกาฬกันแน
0: ่บึงเอ้าอาหารอีหยังเขาบอกว่ามันเป็นแบบอาหารแบบแนวผสมผสานมั้ยบ
2: ่ใช่ป่ะ
0: คน
2: มื้อนี้บ่ค่อยมีสมองในการดำเนินรายการจัง
0: ได๋ซุมื้อมีอยู่ติ
2: ซุมื้อก็บ่มีปานใด
0: นั่นน่ะ
2: อาจิพาพี่น้องพาคุณผู้ชมไปเบิ่งเสน่ห์วิถีบ้านๆพานพิซซ่าเตาดินมันสิเป็นจังได๋พิซซ่าเตาดินนี่ก็บ่เคยพอคือกันหลายเห็นส่วนหลายนี่เห็นแต่พิซซ่า
0: ในร้านในร้านอาหารต่าง
2: ๆพิซซ่าฮัทพิซซ่าคอมพานี
0: บ่ได้เลยติ
2: พิซซ่าเตาดินได้เพิ่นเซ็นเซอร์เอาเองครับ
0: ว่าแม่น
2: ในส่วนนั้นเนาะ
0: จ้ะนั่นล่ะ
2: สิพาไปเบิ่งพิซซ่าเตาดินจังหวัดบึงกาฬสิเป็นจังได๋เดี๋ยวรอติดตาม
0: นะครับแล้วก็ขยับไปอีกนิดนึงสิพาไปชัยภูม
2: ิไปเบิ่งหยัง
0: ชัยภูมิไปเบิ่งในเรื่องของผ่า
2: เอ้า
0: ต้องบอกว่าผ่าไหมเนี่ยขึ้นซื้อแล้วเพิ่นมีคู่ของแผ่นดินพร้อมเพิ่นบ่ธรรมดาเด้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนี่ล่ะเฮานี่ล่ะผลิตมาจาก NBT ขอนแก่นนี่ล่ะเฮาสิพาไปตอนไปเบิ่งกันไปไหนอีกบัดนี้
2: จากนั้นพูน
0: ไปไกลติ
2: ด้านซ้ายจังหวัดเลย
0: เออ
2: แม่นสิพาไปเบิ่งว่าวัสดุพื้นบ้านสู่หน้ากากผีตาโขนสิไปเบิ่งกันเฮ็ดหน้ากากผีตาโขนว่าสิเป็นจังได๋ติ
0: แม่นไผบ่ฮู้ว่ามันสิเฮ็ดยากปานใดเฮ็ดยากเนาะเฮ็ดยากต้องใส่เวลาจังปานนี้จังซี่แม่เฮาก็อยากฮู้ว่าเขาสิเฮ็ดจังได๋ก็สิพาไปเบิ่ง
2: ครับ
0: มาเทื่อนี้ก็สิพาไปนี่ล่ะนี่แหละอยู่เลยนี่ล่ะก็สิพาไปเบิ่งแลนด์มาร์คใหม่เขาบอกว่าอันแนวที่มันซอยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเนี่ยนี่ประยุกต์เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นําไปถ่ายรูปได้พร้
2: อม
0: นั่นล่ะสิพาไปเบิ่งหมู่ไปบ
2: ่บ่ไปแล้ว
0: เออเอา
2: บัดนี้ไปไสอีบัดนี
0: ้นั่นล่ะไปไสล่ะ
2: สารคามครับพี่น้อง
0: จ้า
2: ไปพาสิพาไปเบิ่งแก่งเลิงจานที่พักริมอ่างน้ํา
0: เออสิเป็นจังได๋เป็นแบบแนวท่องเที่ยวแม่นบ
2: ่ก็สิแม่นตั่วเป็นว่าสิที่พักเนาะ
0: แม่น
2: สิเป็นหยังรีสอร์ทติ
0: เอาไปท่องเที่ยวแล้วก็สิพาไปเนี่ยพายเรือคายัก
2: อยู่ไส
0: อยู่เนี่ยล่ะเท่านี้ล่ะ
2: น้
0: องบัวน้องบัวถ้าเป็นน้องบัวไปเฮ็ดไปดำน้ำพร้อมไปเบิ่งวิถีชีวิตของคนอีสานเฮาเพราะว่าตอนนี้ของเฮาซื้อตอนว่ามวนซื้นลอดทินกินเที่ยวสไตล์อีสานนี่ล่ะเฮากับสิพาไปเบิ่ง
2: ก็สิมีทั้งกินก็สิมีทั้งเที่ยว
0: แม่น
2: ก็สิมีทั้งเลาะก็สิมีทั้งนั่งอยู่ซื่อ
0: แม่นแต่ว่าสิเฮ็ดหยังอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนะเอาป้าไปเบิ่งการป้า
2: บัดนี้ไปเบิ่งการพี่น้อง
0: จ้า
2: ไปเริ่มที่จังหวัดบึงกาฬกันเลยครับเริ่มแรกสุดเมื่อชาวบ้านครับโคจรมาพบกับความแซ่บของอาหารอิตาเลียนครับพี่น้องส่วนคุณไปถิ่งความวุ่นวายเอาคือว่าจังสั้นแล้วปักหมุดเช็คอินร้านอำเภอเซกาที่พร้อมเสิร์ฟความฟินจากพิซซ่าเต่าทานหอมกรุ่นกินฟื้นท่ามกลางธรรมชาติติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานจ้า

ุกคนคะวันนี้เกียรติพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านหยุดเวลานะบึงการค่ะที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงการที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะตามเกียรติมาเลยค่ะ

0: ากเรามากินพิซซ่าแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆอยากจะสัมภาษณ์คุณพี่ด้วยค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะ
1: ซึนังพูค่ะเป็นเจ้าของบันยุทธเวลาเนาะค่ะ
0: อันนี้คือเปิดมานานหรือยังคะ
1: พิซซ่าเปิดได้ปีนึงค่ะพิซซ่า
0: เห็นใน TikTok อ่ะค่ะไวรัลบ่อยมากเลย
2: ขอบคุณหลายๆค่ะ
0: แบบว่าจัดสถานที่สวย
2: ขอบคุณค่ะ
0: ว่าอาหารอร่อยอะไรอย่าง
2: ขอบคุณค่ะ
0: ว่ามาก็แบบมาแชร์มาเช็ค
2: แน่นแล้วค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เกิดมาครั้งแรกเลย
2: ค่ะ
0: แล้วก็เลยพาเพื่อนๆมา
2: ขอบคุณหลายๆค่ะที่มาเยี่ยมเนาะค่ะจุดเริ่มต้นนะคะตอนแรกก็เฮ็ดฟาร์มเฮ็ดโซนที่พักเนาะค่ะแล้วบัดนี้ก็พอมันถึงจุดนึงเนาะค่ะที่พักมันจะเป็นที่พักอย่างเดียวบ่ได้ค่ะมันต้องมีกิจกรรมหลากหลายขึ้นเนาะค่ะเฮาก็เริ่มจากการมีกิจกรรมยุทธเวลาพาไปเลาะค่ะไปไหว้ปู่อือลืออยู่บางรัตนนครค่ะแล้วก็จังได้มีกิจกรรมเวิร์คช็อปนะคะอยากให้ลูกค้าบ้านพักนะคะได้มีกิจกรรมในครอบครัวพ่อแม่ลูกเป็นกิจกรรมน่ารักนะคะก็ได้เวิร์กช็อปพอเฮ็ดกิจกรรมพิซซ่าไม่ว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาที่นี่ค่ะลูกค้าก็มาเขามาซื้อแล้วก็ยาวมาเลยค่ะทุกมื้อนี้ก็เลยจะเป็นการขายน่ารักซะมากกว่าเวิร์กช็อปไปแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ
0: แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาทําธุรกิจนี้อ่ะค่ะเราทําอะไรก่อน
2: ถ้ากันอยู่กรุงเทพค่ะเฮ็ดผมเฮ็ดหยังนี่แหละค่ะกับแม่นค่ะก็มาอยู่บ้านพอช่วงโควิดนะคะมันจําเป็นแต่ละคนต้องกลับมาอยู่บ้านเนาะค่ะแฟนก็ป่วยช่วงโควิดนะคะเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศก็เลยถ้ากันตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าอีหยังมันก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะแค่จะแม่นค่ะแม่นค่ะช่วงอีหยังก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าแค่เฮาเป็นคนไทยเฮาสิเข้าประเทศเฮาก็ยังต้องกักตัว14มื้อจังซี่นะคะก็เลยตัดสินใจมาอยู่บ้านแต่กันสิมาอยู่บ้านนะคะมันต้องมีรายได้หน้าบ้านหลังบ้านเฮาก็สิมีสวนยางพารามีต้นข้าวเฮาปลูกดำนาเนาะค่ะแล้วก็ต้องมีฟาร์มมีสวนผักผลไม้หน้าบ้านเฮาก็ต้องมีร้านกาแฟร้านพิซซ่าให้มันได้ทั้ง2ทางค่ะมันจังสิอยู่ได้ค่ะแม่นค่ะ
0: จะทําพื้นที่ที่เรามี
2: ใช่ค่ะแม่นค่ะ11แม่นค่ะ11ไร่ค่ะ
0: แต่อันนี้คือเราทำเป็นอยู่แล้วไหมคะหรือว่าเรามาเรียนเพ
2: ิ่
0: ม
2: มาเรียนเพิ่มค่ะมาเรียนเพิ่มเตาคือกันค่ะเขาก็มีไอเดียจากแบบมองนี้นะคะสมัยตะกี้เพิ่นซีเอิญว่ามองไอ้อย่างเราเตาทานเขาก็มีไอเดียจากเตาทานเขาก็เอาน้ำไอเดียเตาทานที่เผาทานได้ก็ต้องเผาแป้งได้จังซีนะคะก็ซอกหาดินพ่นปวกมาก็มาเฮ็ดใส่แกบใส่ทรายก็เป็นจังซีค่ะโอบได้ค่ะ
0: ก็เลยเป็นไอเดียที่เรา
2: แม่นค่ะ
0: ขึ้นเองเลย
2: แม่นค่ะแม่นค่ะ
0: เป็นเตา
2: แม่นค่ะ
0: เตาอบพิซซ่า
2: พี่หวานเงียบออกไห้ในเด้อเอาไม้ปะคะเอามากะหรูปะคะ
0: เอาไม้ปะคะไม้อ๋ออ
3: ันนี้
0: อะไรนะคะ
3: บัก
0: อะโหลอะไรนะคะ
3: บักอะโหล
0: นึกว่าแบบอะไรแบบเตาอ่างโลอะไรแบบนี้งงอ่ะบักอะไรนะบักอะโหล
3: บ
0: ัก
3: อะโหล
0: บักอะไรอ่ะน้องตาล
3: บักอะโหล
0: จริงไหมจริงเหรอคะพูดถูกแล้วเหรอคะ
2: ได้แล้วจ้าหมูเฮาสิได้กินพิซซ่าแล้ว
3: เอาตัวกับบักอะโหลมา
2: หมูเฮาสิได้กินพิซซ่าแล้วแต่อย่าถืออย่างกว่านี
0: ้ทางเดินสวยมาก

0: อ่ะผู้ใดสนใจอยากสิไปก็ไปได
1: ้เอ้าคือเสียงหนอบนอมแท้มันต้องอันนักแน่นตัวนอของกลิ่นเป็ดแซ่บ
0: ม้วนทองนะ
1: อยากกินเห็นพิซซ่าเลยอยากกิน
0: เห็นพิซซ่าเลยอยากกินเป็ดแซ่บของเพิ่นอยู่เด้พี่น้อง
1: เออเขาบอกว่ามันเฮ็ดในเต่าทานเต่าดินจังซี่มันสิหอม
0: เคยกินอะกี
1: ่บ่เขาว่ามานะก็เลยเสื้อเขา
0: ไปกินแป้งกี้ตลาดนัดของถมกันเลยตัวสนะ
1: บ่ได้ตัวนอ
0: มาเต่าทานคือกันไหม
1: มาคนละแบบจ้า
0: บ่
1: นั่นล่ะมันก็เป็นการผสมผสานอีสานเฮ้าเนาะอีสานเฮ้ากับอาหารอีหยังก็อิตาเลียน
0: อิตาเลียน
1: นั่นล่ะมันก็ล่องโตตัว
0: ครับ
1: เฮ็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได
0: ้
1: เฮ็ดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาได้เฮ็ดมาได้สางมาได้เขาเอิ้นว่าใส่เวลาร่วมกันอันนี้ดี
0: อันแรกเขาให้เป็นที่พักก่อน
1: แมน
0: ยังไม่ได้เปิดเป็นร้านของร้านพิซซ่า
1: แมน
0: ให้เป็นที่พักให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนย้อนใจก่อน
1: แมน
0: และที่นี้เผอิญว่าที่พักคนขายบ่ออก
1: บ่แมนมันติดช่วงอันนี้โควิด
0: โอ้
1: คนก็บ่ค่อยออกไปไสจังนะก็เลยว่าหากิจกรรมเพิ่มดีกว่าให้คนแบบมาหลายๆจังนะ
0: สรุปคนก็คือเก่าทำเก่า
1: หลายคือเก่า
0: เอานี่แหละครับผู้ใดสนใจก็ไปได้บ้านยังก็บ้านหยุดเวลาติ
1: บ้านหยุดเวลานะบึงการนั่นแหละก็ไปได้ไปท่องเที่ยวช่วงนี้ช่วงหน้าฝนไปเนื่องมาในกระเคี้ยวเบิร์ดกระง่ามเบิ
0: ร
1: ์ดไปพยายามไปเที่ยวก็ไปได้นะจ้าบึงการ
0: ไปช่วงหน้า
1: แรงมึงถือว่าไม่ไหนเหลืองไม่ไม่ร่วงโรย
0: พายจีไปอยากกินพิซซ่าตอนนาแรกมาดันเนาะ
1: เอ
0: าไปสายต้อบันนี
1: ่ไปนี้ไปชัยภูม
0: ิทำเพลง
1: ไปชัยภูมิในเรื่องของกลิ่นแหละไปเบิ่งในเรื่องของผ่าดีกว่านี่ผ่าที่เฮาใส่งามๆจังซี่พี่น้อง
0: มาจากชัยภูมิ
1: ว่ามาจากหลายหม่องแต่หม่องที่ผ้าไปนี่สิผ้าไปชัยภูมิเพราะว่าชัยภูมิก็มีของดีในเรื่องของผ่าเนาะผ่าเพิ่นไล่แบบที่เป็นทีบอกถึงก็คือไล่มีขั้นขอนารีมีขั้นขอนารีนะฮะกับสิผ้าไปเบิ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะผ่าไหมชัยภูมิเนี่ยเฮาผ้าไปเบิ่งกันเลยค่ะ
0: จ้ะ
2: ผ้าไหมชัยภูมิถือเป็นจุดเด่นที่มีทั้งเรื่องของลวดลายเอกลักษณ์และฝีมือของคนในพื้นที่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอยอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิมีการรวบรวมผ้าไหมและลวดลายต่างๆไว้กว่า400ผืนทำให้เห็นถึงความหลากหลายของงานทอผ้าชัยภูมิได้เป็นอย่างดีหนึ่งในลายที่โดดเด่นและถูกพูดถึงคือลายมีขั้นขอนารีจุดสังเกตอยู่ที่ลายตะขอที่เรียงสลับกันเกิดจากการมัดหมี่ที่อาศัยความละเอียดของช่างทอนางสมใจคงชัยภูมิช่างทอผ้าที่สั่งสมฝีมือมานานถ่ายทอดเทคนิคการทอลวดลายชั้นสูงและการใช้สีธรรมชาติฝีมือที่สั่งสมมานานทำให้ได้รับการยกย่องเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินรางวัลที่สะท้อนถึงความสามารถและความตั้งใจในการเก็บรักษางานทอเอาไว
3: ้ก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าหลานชายเขียนหนังสือส่งไปแม่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะว่าจะได้ของตัวเองทำอย่างนี้ทำได้อย่างแค่นี้แหละจะได้หรือส่งไปทำไมเท่าบอกหลานชายอ่ะก็ทำไปเพราะว่ารางวัลยายเยอะค่ะว่าก็เลยทำไปก็มีหนังสือกลับมาว่าแม่ได้รับรางวัลก็ภูมิใจมาก
2: คุณครูสรายุทธ์รือชาหลานชายของคุณยายสมใจได้นำความรู้ด้านคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยคำนวณการมัดหมี่ทำให้สามารถออกแบบลวดลายที่ซับซ้อนและละเอียดมากขึ้นผลงานที่เกิดจากการนำความรู้เดิมมาผสมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่กลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเดินไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ได้
4: ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานงานหัตถกรรมไทยนะครับจากแม่ครูสมใจนะครับผมก็เป็นหลานชายนะครับเป็นทายาทของแม่สมใจในการออกแบบคิดค้นลายนะครับในการ

0: จะประยุกต์ต่อยอดให้ทันกับสมัยใหม่นะครับในการออกแบบลวดลายให้มีการวิจิตรแล้วก็ลวดลายที่ทันสมัยกับท้องตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในงานที่แม่ทําอยู่นะครับผมก็มีส่วนช่วยในการออกแบบนะครับในการประกวดตั้งแต่เวทีการประกวดของงานหม่อนไหมตานกยุงพระราชทานนะครับเป็นลายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ผมตั้งใจในการออกแบบครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศทอผ้าเกี่ยวกับผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับมีการออกแบบลวดลายแล้วก็ให้ยังคงรักษาความเป็นรากเหง้าของไทยอยู่ก็คือให้ใช้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับ
1: จากพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวของผ้าไหมจากฝีมือของช่างทอรุ่นเก่าไปจนถึงคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาต่อยอดทั้งหมดนี้กำลังทำให้ผ้าไหมของคนชัยภูมิกลายเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกตัวตนของชัยภูมิผ่านผืนผ้าทอด้วยมือของคนในท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวธีรยุทธ์พาบุญถ่ายภาพทันชนิดอุตมังทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
2: ผมดูที่นี่เป็นยังไงล่ะ
3: ให้ดีให้ดีนี
2: ่ผ้าไหมชัยภูมิซอฟต์พาวเวอร์จากภูมิปัญญาสู่ผ้าร่วมสมัยพอว่ามีคนรุ่นใหม่เขามาต่อมีคนรุ่นใหม่เขามาต่อยอดนั่นก็คือหลานชายของคุณยายสมใจคงชัยภูม
3: ิ
2: ซึ่งเป็นคนจีนเด้
3: เป็นอย่างคือว่าเป็นคนจีน
2: ก็ว่าคงชัยภูมิ
3: คงชัยภูมิไม่ใช่เป็นนามสกุลเพิ่นหุย
2: เพิ่นเป็นครูคณิตศาสตร
3: ์
2: เพิ่นใส่หลักการคณิตศาสตร
3: ์หลานชายเพิ่นแม่นบ
2: ่แม่นมาใส่คำนวณในการมัดมีโดยลายที่โดดเด่นเขาบอกว่าเป็นลายมีขั้นขอนารีแต่ว่าคนพื้นถิ่นเขาเอิ้นว่าลายมีขั้นขอกะหรี่อันนี้บ่ได้ด่าไผเด้ครับพี่น้องแต่ว่ามันคือซื้อนี่อีหลีจนกับมาปรับเปลี่ยนเป็นลายมีขั้นขอนารีในปัจจุบันนี่แหละอยู่ที่ผ่าไม้ชัยภูมิเพิ่นหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิผู้ใดสนใจก็ไปได้
3: แม
2: ่นเพิ่นได้รางวัลคู่ศิลป์ของแผ่นดินพร้อม
3: แม่น
2: อือ
3: มีรางวัลการันตี
2: แม่น
3: ไปเลยต้องบอกว่าเพิ่นเก่งมีความสามารถแล้วเพิ่นก็เขาเอ่ยว่าพร้อมปั๊บโตปั๊บโตก็คือเอานวัตกรรมขออภัยค่ะขออภัยครับน้องเอานวัตกรรมเอาอย่างใหม่ๆของเทคโนโลยีน่ะมาประกอบกันแล้วก็ได้ผ้าที่สวยงามได้ลายแบบใหม่ๆสวยงามแบบเรื่อยๆกันนี่แหละทีมข่าวเฮาไปผลิตมาแม่นบ
2: ่แม่น
3: ทีมข่าว NBT
2: บ่แน่เด้ในอนาคตข้างหน้าเพิ่นอาจสิใส่ AI เจนเป็นลายมัดมี
3: ที
2: ่แม่นเป็นลายพญานาคลายมังกรอย่างกะเฮ็ดตา
3: เฮ็ดได้ใช่มั้ยเฮ็ดได้เบิด
2: บัดนี้ไปไซส์บัดนี้
3: ไปนี่ล่ะไป
2: อ้าวจากพาครับพี่น้อง
3: จ้า
2: ไปเบิ่งเรื่องของนาคาผีตาคนจังหวัดเลยกันแน่ครับ
3: เป็นจังไหนค่ะ
2: เปิดเบื้องหลังภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ศิลปะพื้นถิ่นครับพี่น้อง
3: จ้า
2: จากวัสดุพื้นบ้านสู้นาคาผีตาคนการประยุกต์ใส่ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุเหลือใส่ในท้องถิ่นรังสรรค์เป็นเครื่องแต่งกายอันวิจิตรการตาเพื่อสืบสานประเพณีบุญหลวงและงานเทศกาลผีตาคนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานจ้า
4: สีสันที่เราเห็นอยู่บนใบหน้าของเหล่าผีตาโขนอาจดูเป็นเพียงความสนุกสนานและความแปลกตาแต่เบื้องหลังหน้ากากแต่ละใบกลับซ่อนเรื่องราวของภูมิปัญญาและฝีมือของคนด่านซ้ายเอาไว้เพราะกว่าจะกลายเป็นหน้ากากผีตาโขนใบหนึ่งต้องผ่านทั้งการเตรียมวัสดุการขึ้นรูปการประกอบและการแต่งแต้มลวดลายอย่างพิถีพิถันในอดีตหน้ากากผีตาโขนเกิดจากวัสดุใกล้ตัวที่หาได้ในชุมชนโดยส่วนใหญ่หัวใช้หวดนึ่งข้าวเหนียวส่วนใบหน้าใช้โคนกากมะพร้าวแห้งและใช้ไม้เนื้ออ่อนเหลาเป็นจมูกยาวก่อนจะนำมาประกอบเข้าด้วยกันส่วนเครื่องแต่งกายก็นำผ้าเก่าจีวรหรือมุ้งเก่ามาประยุกต์ใช้สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนที่รู้จักนำสิ่งของรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเริ่มต้นจากการเตรียมหวดนึ่งข้าวเหนียวซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนของศีรษะจากนั้นจึงตัดและปรับรูปทรงให้เหมาะสมกับขนาดของหน้ากากก่อนจะตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อให้สามารถใช้รองรับส่วนประกอบอื่นๆที่จะนำมาติดตั้งในขั้นตอนต่อไปเมื่อได้โครงแล้วจึงขึ้นรูปส่วนใบหน้าให้ต่อเนื่องกับศีรษะโดยค่อยๆปรับพื้นผิวให้เป็นรูปทรงตามต้องการขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความชำนาญเพราะโครงหน้าที่ได้จะเป็นพื้นฐานสำคัญของหน้ากากทั้งใบสำหรับรูปแบบดั้งเดิมส่วนใบหน้าจะใช้โคนกาบมะพร้าวแห้งนำมาตัดแต่งให้ได้ขนาดและรูปทรงก่อนยึดเข้ากับส่วนศีรษะ

0: ีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้คือจมูกยาวซึ่งแต่เดิมใช้ไม้เนื้ออ่อนนำมาเหลาให้ได้รูปทรงจากนั้นจึงนำมาติดกับส่วนของใบหน้าให้กลายเป็นรูปลักษณ์อันโดดเด่นของหน้ากากผีตาโขนจากนั้นตรวจสอบความสมดุลของโครงสร้างทั้งส่วนศีรษะใบหน้าและจมูกเพื่อให้หน้ากากมีความแข็งแรงและพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการตกแต่งเมื่อประกอบชิ้นส่วนหลักเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนเก็บรายละเอียดรอยต่อทุกจุดจะถูกเสริมและปรับให้เรียบเพื่อให้พื้นผิวพร้อมสำหรับการลงสีและวาดลวดลายในขั้นตอนต่อไปปัจจุบันการทำหน้ากากมีการประยุกต์ใช้วัสดุหลากหลายมากขึ้นทั้งกระดาษเรซินและสีทำให้สามารถสร้างรูปทรงและรายละเอียดได้มากกว่าในอดีตขณะที่หัวใจสำคัญยังคงอยู่ที่การรักษารูปแบบและเอกลักษณ์ของหน้ากากผีตะโขนเอาไว้เมื่อพื้นผิวพร้อมแล้วจึงเริ่มลงพื้นสีซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่หน้ากากกำลังจะเปลี่ยนจากชิ้นงานธรรมดากลายเป็นผีตาโขนที่มีชีวิตชีวาจากนั้นจึงค่อยๆเติมรายละเอียดตั้งแต่ดวงตาคิ้วปากจมูกไปจนถึงลวดลายต่างๆช่างแต่ละคนสามารถใช้จินตนาการสร้างรูปแบบของตนเองทำให้หน้ากากแต่ละใบมีความแตกต่างและสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำหากย้อนกลับไปในอดีตหน้ากากผีตาโขนไม่ได้มีสีสันสดใสอย่างที่เห็นในปัจจุบันแต่เคยใช้ดินหม้อสีดำตกแต่งเพื่อให้ดูน่ากลัวก่อนจะค่อยๆพัฒนารูปแบบและสีสันจนกลายเป็นหน้ากากที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นทุกวันนี้หลังจากลงสีแล้วจึงเป็นขั้นตอนการตกแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบบริเวณศีรษะเส้นผมหรือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับหน้ากากทุกส่วนจะถูกตรวจสอบอีกครั้งทั้งความแข็งแรงความเรียบร้อยและความสวยงามก่อนจะถือเป็นหน้ากากผีตะโขนที่พร้อมออกจากชุมชนไปสร้างสีสันในขบวนแห่จากหวดนึ่งข้าวเหนียวกาบมะพร้าวและไม้เนื้ออ่อนสู่หน้ากากสีสันสดใสที่กลายเป็นภาพจำของเมืองด่านซ้ายทุกเส้นสายทุกสีสันและทุกรอยฝีมือไม่ได้เป็นเพียงการสร้างเครื่องแต่งกายสำหรับเทศกาลหากแต่คือการส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นหน้ากากผีตาโขนจึงไม่ใช่เพียงหน้ากากหากคือศิลปะพื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อและความคิดสร้างสรรค์ของคนด่านซ้ายที่ยังคงมีชีวิตและส่งต่อเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบันภูมิปัญญาจากคนด่านซ้ายสู่สายตาคนทั้งโลกวรพลหมอช้างสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
1: จากไม้กลัดทางมะพร้าวธรรมดาธรรมดาจากหวดนึ่งข้าวเหนียวสุดแสนจะเก่าแก
2: ่
1: สู่ขนมเปียกปูน1อัน
2: คืออย่างไม่ใช่แล้ว
1: บ่แมนสู่หน้ากาก1ใบหน้ากากพี่ตาโค้นนี่ล่ะเอาเพิ่นเฮ็ดออกมาดีเด้เพิ่นบอกขั้นตอนว่าสิเป็นขั้นตอนการเล้าหลอกเล้าไม่แต่ว่าภาพเพิ่นบ่มีดอกแต่ว่าเพิ่นก็ว่าไป
2: แม
1: ่นเข้าใจเพิ่นอยู่แต่ว่าก็ถามว่าภาพออกมาดีบ
2: ่บ่หันเด้อบ่บ่หันเด้อฉันบ่หันเธอเด้อเธอรับผิดชอบเด้อฉันบ่หันเด้อ
1: เด้อเออคือคู่กันอยู
2: ่แม่นครึ่ง
1: เอาขอบคุณคุณหยังก่อ
2: นี่ล่ะจากสวทด้านซ้ายค่ะ
1: สวทด้านซ้ายเลย
2: อันผีตาโขนนี่มีตำนานเด้อตู
1: ่ว่างได้
2: อันเขาบอกว่าต่ำนานเนี่ยมันดนแหละดนตั้งแต่สมัยตะกี้แต่ก่อนนั่นแหละ
1: มันคือต่ำนานแต่มันบ่แหลกก็เทียด
2: ก็ต่ำนานจะว่าลืมเลยล่ะก็เลยว่าเดมี่ยังว่าจบแล้ว
1: เขาบอกว่าใส่แล้วเนี่ยต้องเอาไปทิ้งน้ำดิเขาว่าแมนอีหลีบ
2: อน่าสิแมนนะฉันเดานะฉันเดาว่าถ้ามันเป็นจังสันอีหลีเพราะว่าการที่เขาเห็นมาเทือนนึงเนี่ยสิมีแบบเขาเอิ้นว่าอย่างนะพูดผีติ
1: มาหูเลี้ยวมันเป็นคนเลยเน
2: า
1: ะ
2: เออแล้วก็บ่แม่นคนตกบ่แม่นคนเลยติ
1: บ่แม่นคนเลย
2: ก็ว่าอยู่คือบ่เหมือนคนเลย
1: อุ้ย
2: บ่ใช่
1: เอาไปต่อถอดอยากปวด
2: เอ้าฉันบอกก่อนก็น่าสิเป็นในเรื่องของแบบอาสิมีผูดผีมาแบบมาอยู่มาเอามาเลือกแหละแม้ก็เลยก็ต้องปล่อยเขาไปสินะ
1: เขาบอกว่า
2: เขาบ่ใส่ซ้ํานะคะ
1: ใส่เนี่ยเพื่อที่จะเอาความเศร้าหมองออกไปถ้าความเศร้าหมองไปอยู่ในหน้ากากแล้วก็เอาหน้ากากเนี่ยไปลอยทิ้งไปความทุกข์ความโศกจะได้หายไป
2: จ้า
1: ประมาณนั้นถ้าถือว่าถือก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องผู้ใดฟังอยู
2: ่
1: ร
2: ับ ชมอยู่ก็ได้เป็นข้อสันนิษฐานความน่าจะเป็นเนาะเฮากับบ่ไอ้นี่ปานใดเนาะเอานี่แหละก็ยังอยู่เลยนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปเปิดแลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นประตูหัวสัง ประตูระบายน้ำสีสองรักระบายน้ำประตูระบายน้ำสีสองรักเพื่อนบอกว่าเนี่ยแหละสิภาพไปสัมผัสแลนด์มาร์คแห่งนี้ไหมไปท่องเที่ยวที่บอกว่าเป็นประตูระบายน้ำสีสองรักนี่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคานนอกเหนือจากสีซอยพี่น้องในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วเฮาก็สามารถเอาวงเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเป็นแหล่งเช็คอินไปถ่ายภาพได
1: ้โอ้
2: อยากเห็นยังว่าสวยงามปานใด
1: ก็บ่คันปานใดเด้
2: เห็นแน่อยากเห็นแน่อยากเห็นบ่
1: อยากไป
2: โอเคไปเบิ่งกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
3: สวัสดีค่ะมื้อนี้เศร้าเมืองเลยค่ะสิพาพี่น้องนะคะมาเที่ยวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่เป็นตามาพักผ่อนหย่อนใจขนาดค่ะพี่น้องเบิ่งทางล่างนี้นะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือประตูระบายน้ำซี่ซ่องรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะสิมีความสวยงามขนาดใดนั้นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งข้างในค่ะ
4: ประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสถานที่ที่มองจากไกลๆอาจจะคิดว่าเป็นเพียงประตูระบายน้ำธรรมดาแต่ถ้าได้ลองเข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วจะพบว่าที่นี่มีทั้งเรื่องของน้ำธรรมชาติสถาปัตยกรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยรวมอยู่ด้วยกันค่ะประตูระบายน้ำสีสองรักเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทั้งการช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งรวมถึงสนับสนุนจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแต่สิ่งที่ทำให้ที่นี่น่าสนใจในมุมมองของการท่องเที่ยวคือการนำเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยซึ่งจะเห็นการออกแบบที่นำหน้ากากผีตาโขนมาผสมผสานเข้ากับโครงสร้างของประตูระบายน้ำทำให้ประตูระบายน้ำแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงประโยชน์ด้านการจัดการน้ำแต่ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่สะท้อนความเป็นจังหวัดเลยได้อย่างโดดเด่นสำหรับใครที่เป็นสายเที่ยวธรรมชาติและชอบถ่ายรูปบอกเลยนะคะว่าที่นี่มีมุมให้เก็บภาพกันไม่น้อยเลยค่ะรอบๆมีทั้งสายน้ำท้องฟ้าและพื้นที่สีเขียวช่วงที่อากาศดีๆลองเดินเล่นช้าๆสูดอากาศบริสุทธิ์มองสายน้ำไปเรื่อยๆบางทีการมาเที่ยวก็ไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ที่วือหวาเสมอไปค่ะแค่ได้ออกมาเจอมุมสงบๆได้อยู่กับธรรมชาติและได้ถ่ายรูปสวยๆกลับไปก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีแล้วค่ะ
3: ค่ะตอนนี้นะคะเฮาก็กดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น7นะคะเป็นจุดที่ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะข้องเมืองเลยนะคะที่มีความสวยงามขนาดใดนั้นไปเบิ่งกันเลยค่ะ

และแน่นอนค่ะถ้ามาถึงประตูระบายน้ำ42หลักแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดก็คือการขึ้นไปชมบริเวณด้านบนพอขึ้นมาแล้วจะเห็นมุมมองของประตูระบายน้ำได้ชัดขึ้นรวมถึงมองเห็นบรรยากาศโดยรอบได้กว้างกว่าเดิมค่ะมองไปทางหนึ่งก็จะเห็นสายน้ำหันไปอีกทางก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์โดยรอบและถ้าขึ้นไปด้านบนของโครงสร้างก็จะเห็นหน้ากากผีตาโขนขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้ที่นี่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากประตูระบายน้ำทั่วไปค่ะเรียกได้ว่าเป็นการนำสถาปัตยกรรมมาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจจนกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่สามารถมาแวะชมและถ่ายภาพได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางมาที่นี่เราจึงไม่ได้เห็นเพียงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่แต่ยังได้เห็นเรื่องราวของคนน้ำและชุมชนที่เชื่อมโยงกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันค่ะและที่นี่คือประตูระบายน้ำ42รักอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากชวนให้ลองมาเปิดมุมมองใหม่ๆของเชียงคานที่นี้ไม่ได้มีเพียงถนนคนเดินไม่ได้มีเพียงบ้านไม้ริมโขงแต่ยังมีสถานที่ที่สะท้อนทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตการบริหารจัดการน้ำและวัฒนธรรมของจังหวัดเลยอยู่ด้วยกันค่ะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวเชียงคานลองหาเวลาแวะมาดูที่นี่นะคะมาชมประตูระบายน้ำมองวิวสูดอากาศถ่ายรูปกับหน้ากากผีตาโขนและสัมผัสอีกหนึ่งมุมของจังหวัดเลยที่อาจทำให้คุณประทับใจค่ะประตูระบายน้ำ42รักมากกว่าประตูระบายน้ำแต่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของจังหวัดเลย

0: นั้นเลยมาเที่ยวประตูระบายน้ำฮันแนวพนักพิบา
1: ลแมนแนวก็ไปได้ก็มันก็สวยงามอยู
0: ่
1: ที่มักก็คือเขาสอนเรื่องราวของประเพณีเขาไว้ก็คือในเรื่องของผีตะโขนเขาก็เอาไปเฮ็ดเป็นตึกเป็นอีหยังแบบสวยงาม
2: เอามาออกแบบ
1: แมนขึ้นไปมีหลายชั้นเด้
2: แต่ชั้น
1: เจ็ดวะอะไรเงี้ยเขาบอกประมาณเจ็ดชั้น
2: แต่เรียกไม่ได้นับขึ้นลิฟต์เน
1: า
2: ะ
1: เขาเข้าไปแล้วกันเนี่ยเขาขึ้นไปมันก็สิพอบรรยากาศงามพอน้ำทองฟ้าต้นไม้เนี่ยมันสีเขียวก็ไปเขาเอิ้นว่าอย่างวะ
2: ไปเอาด
1: อไปชมบรรยากาศแบบเอาดอได้มันจะสวยงามมันเห็นแบบ180องศาเลยวะ
0: ม
1: ันเห็นกว้างใหญ่ไพศาล
2: แต่ว่าท่านจะดีอยากให้เพิ่นต่อขึ้นไปสูงๆก็นี่ใช่ไห
1: มเป็นอย่างสูงขึ้นไปหาไพแล้วจ้ะ
2: ยิ่งสูงยิ่งหนาวฉันคนขี้ร้อน
1: อ๋อยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งยาว
2: นั่นแหละครับผู้ใดสนใจนะครับอยากไปเปลี่ยนบรรยากาศการกินข้าวกับไปหานั่งปูสาดปูเสียกินตำบักฮอกตำบักฮุ้งอยู่ทั้งพุ่นได้นะครับ
1: มันได้เวลา
2: จากเลี้ยวเนาะเพิ่นบอกว่า
1: ขึ้นไปเที่ยวชมมาได้แต่ว่าขึ้นไปกินข้าวได้บ่ฮู้ถามเพิ่นก่อน
2: เอาลูกชิ้นเอาลูกยางขึ้นไปกิน
1: แม่ถ้าเพิ่นมาให้กินกับแบงเพิ่นก่อนเพิ่นอาจสิให้ขึ้นไปก็ได้ส
2: ิ
1: ลอง
2: นี่ละแลนด์มาร์คใหม่เมืองเลย
1: จ้า
2: ประตูระบายน้ำสีสองหลักผู้ใดสนใจก็ไปได้ครับคุณผู้ชม
1: ค่ะ
2: จากจังหวัดเลยครับพี่น้อง
1: จ้า
2: ไปที่จังหวัดมหาสารคามกันแน่ครับไปเบิ่งแก่งเลิงจานที่พักใจริมอ่างน้ำเพิ่นบาถ้าไปเช็คอินครับพี่น้องแก่งเลิงจางอ่างเก็บน้ำยอดฮิตใจกลางเมืองจังหวัดมหาสารคาม ที่พักควันย้อนใจครับพี่น้องและออกมาขายของคนในชุมชนที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นนะครับเหมาะกับการปล่อยใจให้ซาปั่นจักรยานรับลมชมวิวพร้อมดื่มด่ำกับความงามของพระอาทิตย์ตกดินสิเป็นจังไรติดตามได้ในงานครับ

ูดถึงจังหวัดมหาสารคามหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองแห่งการศึกษาหรือตักกศรานครและเมืองแห่งอารยธรรมแต่ยังมีอีกมุมนึงที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสที่ไม่ต้องเร่งรีบไปไหนแค่มานั่งมองดูน้ำสูดอากาศและปล่อยใจให้ชาลงที่นี่คือแก่งเลิงจานหรืออ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานจังหวัดมหาสารคามครับแก่งเลิงจานอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมหาสารคามและเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญของคนในจังหวัดนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำแล้วบริเวณรอบๆยังเป็นพื้นที่พักผ่อนออกกำลังกายและใช้เวลาร่วมกันของผู้คนในชุมชนจะมาเดินเล่นวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานหรือจะมานั่งรับลมมองพื้นน้ำแบบสบายๆก็ได้สิ่งที่ผมชอบที่นี่ก็คือบรรยากาศครับถึงจะอยู่ใกล้เมืองแต่พอเข้ามาบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำแล้วความรู้สึกเหมือนเราได้ออกจากความวุ่นวายมาสักพักบางครั้งการพักผ่อนที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การเดินทางไปไกลๆแต่อาจเป็นการหาเวลาสักช่วงนึงให้ตัวเองได้อยู่กับธรรมชาติและปล่อยให้ชีวิตเดินช้าลงบ้าง

แก่งเรืองจานไม่ได้มีความสำคัญแค่ในฐานะสถานที่พักผ่อนพื้นที่แห่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับระบบน้ำการประมงและการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดทำให้พื้นน้ำแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนและชุมชนโดยรอบถ้ามาช่วงเย็นเราจะเห็นผู้คนออกมาใช้พื้นที่กันหลากหลายมากขึ้นบางคนมาวิ่งบางคนมาปั่นจักรยานบางคนพาครอบครัวมาเดินเล่นและบางคนก็แค่มานั่งพักนอกจากนี้ยังมีโซนร้านขายอาหารเหมาะกับการมานั่งพักกินอาหารอร่อยๆและชมพระอาทิตย์ตกไปพร้อมกันนี่เป็นเสน่ห์อีกอย่างของแก่งเรืองจานสถานที่เต็มไปด้วยพื้นน้ำธรรมชาติผู้คนและเรื่องราวของชุมชนที่อยู่รวมกันถ้ามีโอกาสมาเยือนมหาสารคามลองแวะมาที่แก่งเรืองจานแล้วคุณจะพบว่าความสุขบางอย่างไม่ได้อยู่ไกลเลยและพบกันที่จังหวัดมหาสารคามครับ

0: ขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามกับแก่งเลิงจานที่พักริมใจริมอ่างน้ำนะครับผู้ใดสนใจก็สามารถไปได้ผู้ใดอยู่จังหวัดมหาสารคามก็สามารถไปแล่นไปปั่นจักรยานไปย่างเล่นไปหากินของแถวนั้นได้นะครับดูที่แก่งเลิงจานครับบรรยากาศดีก็คือสวนสาธารณะทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเป็นสวนที่กว้างเขาบอกว่ายังเกาะไม่ได้มีแค่สวนสาธารณะที่แบบให้คนไปแล่นเท่านั้นยังเป็นศูนย์ยังเกาะบาบัดน้ำ
1: แมน
0: พอพัน
1: พอพันสัตว์น้ำแมนค่ะก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากให้ใช้ชีวิตในรอบแล้วก็เป็นในเรื่องของการสั่งไร่ใดให้กับคนในชุมชนพอเพราะว่าเขาให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ไป
0: ครับแล้วก็เอาลูกซองลูกชิ้นไปขายน้ำหอกนั่นก็ได้สั่งไร่ใดไปอีก
1: สั่งไร่ใดไปอีกแมนคนไปหลายดิต้องบอกว่าปีนี้เนาะเทนคนทักสุขภาพแมนมันหลาย
0: แมน
1: คนก็เลยไปย่างไปเล่นไปปั่นจักรยานเนี่ยนะ
0: กูไม่ได้จับกินดอกกูไม่ได้ว่าสีหัวได้หรอ
1: ย่าเสียงเหินเนาะ
0: อ้าวผู้ใดสิไปครับไปได
1: ้
0: แกงเลิงจานจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่น้อง
1: เนาะนี่แหละในช่วงนี้ไพ่เว้ามาหอดนี่แหละพาไปละ4หามองเนี่ยไพ่มากกว่าไหนก็เค้าเมนมาเว้ากับเฮาใดเฮากับสีอาเนี่ยตอนนี้เกรงใจคุณผู้ชมผู้ฟังเกรงใจ
0: ว่าไหน
1: ก็เลยบ่หันคอมเมนต์นะแบบเบิ่งซื่อๆแบบชื่นชมอู้ยพิธีกร2คนนี้มันตาฮักแต่ว่ามันบ่ดีแต่ว่าหนอไปเรื่อยไปเปื่อยแต่ว่า
0: สิว่าแต่เดียวว่าตาฮัก
1: ฉันเด้อล่ะ
0: เขาเบิ่งกับมีแต่เป็นตาขี้เดียดเบิ่งนั่น
1: บ่แม่น
0: ติ
1: ตาฮัก
0: ตาฮัก
1: เดียวโดนั่นแม่นเนาะเนี่ยล่ะก่อนไปตกเคยไปเที่ยวใส่บ่อันนี้นี่โตมักท่านโตเลือกได
0: ้ถ้าเลือกได้นะอยากไปพายเรือคะอยาก
1: ติ
0: แต่ว่าเคยไปอยู่พายเรือคะอยากอยู่ที่น้ำพุดเขาใหญ
1: ่ไปไหน
0: ก็ดีนะ
1: คนหลายบ่เอา
0: คนหลายช่วงนั้นไม่เป็นช่วงที่ไฮซีซั่นแมนช่วงน้ำพุดกำลังใสสะอาด
1: สปีอิงลิช
0: เอาอันนี้โฆษณาสมาชิกจากราชสีมากันเลยนะครับน้ำพุดเขาใหญ่ครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับตอนนี้เขาก็ยังเปิดอยู่ยังไม่ได้ปิดนะครับแต่ยังไงมันมีข่าวออกมาว่าทำการปิดปรับปรุงแล้วตอนนี้ยังไม่ปิดแล้วนะครับเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่จะเป็นการทำลายธรรมชาติไปนะครับผู้ใดสนใจกลับไปได้มีการพายเรือคายักนะครับไปเบิ่งน้ำพุดใสใสไปกินของอยู่เขาใหญ่หรือว่าไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยจะไหนกลับไปได้แต่ว่าต่อไปเนี่ยสกู๊ปต่อไปที่เสี่ยวมาฝากเนี่ยคือหนองบัวลำพู
1: แม
0: ่พายเรือคายักคือกัน
1: สิภาพไปพายเรือคายักแล้วก็สิภาพไปนี่วิถีชีวิตชาวบ้านชาวนาเฮาสิภาพไปดำนาก็สิภาพไปเบิ่งว่าจังไหนในปัจจุบันนี้มันยังมีหม่องที่สอนบอสอนวิถีชีวิตสมัยก่อนสมัยตะกี้สิมีบ
0: อ
1: เพราะว่าคนไทยอ่ะไทยในเมืองอ
0: ่
1: ะสิบ่ค่อยได้เฮ็ดดอกแต่เฮานี่เฮ็ดเฮาลำบากแต่หน่อยเฮาก็เฮ็ด
0: เฮ้ยประวัติแล้วโลกาทวนดูฝาดเขาปัง
1: เด็กกาเท่าไหร่เด็กกาเท่าไหร่ตัวไม่ใช่เขาจ้างเด็กกาการระบาดเขาก็ตกไป
0: เอ้าก็สิแพงแท้
1: เขาได้เขาได้ลายโยแต่ว่าไม่ยังให้สิบบาทไม่ยังมีเท่านั้น
0: หันจ้างหันบอกว่าจ้างกันตัวละสิบบาทดีเออตัวละบาทดีหันได้สิบบาท
1: เฮ็ดหมื่นเฮ็ดเบิร์ดนั่นน่ะหน้าหนึ่งน่ะสิบบาทแ
0: ม
1: วเอาไปท่านี้ก็เด้อล่ะเด้อ
0: เอาต่อละเอ้ย
1: เอา
0: ได้เอาไม่ไงในน้ำหลกออกเบิร์ด
1: มันมี
0: ทางแน่ทีแน่
1: นอตะบีตะบันเฮ็ดน้อยอย่างเด็กเงินตัวนอมันก็เฉไปเป็นค้าปู่ค้า
0: อ
1: ย่าง
0: อ้าวนี่
1: ภาพนี่ล่ะปะสิภาพไปเบิ่งภาพไปพายเรือคายักค่ะที่แบบต้องบอกว่าชิลมากแล้วก็ไปพ่อพิษเข้าไปอย่างเกาะ
0: ก็ไปพ่อพิษที่สั่น
1: ไปพิชิตสกายวอล์กเนี่ยล่ะไปอยู่ในน้ำไปเทิงฟ้าไปดำน้ำเนี่ยสิภาพไปเบิ่งต้องบอกว่าถ้าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชิงผจญภัยเชิงผจญภ
0: ั
1: ยเชิงผจญภัยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและก็คนที่อยู่บริเวณนั้นไปเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องค
0: ่
1: ะ
0: ไป
1: เดี๋ยวมาสิลุ้น
0: ผจญภัย
2: กิจกรรมพายเรือคายักบริเวณริมทะเลสาบเหนือเขื่อนบนรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคำอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางบรรยากาศสายลมและอากาศบริสุทธิ์สะท้อนการเปิดฉากการเดินทางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานในลำน้ำลดระดับลงจนเผยให้เห็นโขดหินน้อยใหญ่และทัศนียภาพอันล่มรื่นเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
3: ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือได้ช่วงนี้น้ำลดเห็นโขดหินแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามนะครับก็ เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งพายเรือคายักมีการเดินศึกษาทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลนิดๆ นะครับเพื่อพอได้เหงื่อออกนะครับซึ่งก็ตามเส้นทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่สื่อถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุทยานก็เน้นย้ำในเรื่องของเส้นทางเดินป่านะครับซึ่งจัดตั้งโครงการคนเดินป่านะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานครับ
4: สนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะสนุกค่ะแต่เราต้องแบบมีทักษะนิดนึงแต่ว่าถ้าพายไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งเองค่ะสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่อุทยานภูเก้าภูพันคำจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
2: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดคือสกายวอล์คภูแอนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจุดชมวิวพื้นกระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและต้องการเก็บภาพความประทับใจของผืนน้ำและภูเขาในมุมมองแบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการ10บวก10 My Adventure Work Hard Pay Smart เส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำพูโดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวร่วมทดสอบและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไม้ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์ไว้ในทริปเดียว
5: โดยเราจะเน้นให้เกิดความตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมผจญภัยนะคะเป็นหลักค่ะซึ่งกรมการท่องเที่ยวก็จะพานะคะทางผู้เข้าร่วมค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานกรมแล้วนะคะซึ่งจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและก็รักสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นและก็การันตีจากภาครัฐได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานแต่ว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นะคะกรมการท่องเที่ยวก็มาลองทดสอบดูนะคะแล้วเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
2: เส้นทางการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันและยกระดับสถานประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทางพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
1: นี่แหละค่ะก็ขอบคุณทั้ง NBT ขอนแก่นนะคะที่ไปออกไปผลิตมาให้เฮาเบิ่งก็ต้องบอกว่าดีเด้เฮามักเดี๋ยวเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวเฮ็ดกิจกรรมจังซี่เฮามักเพราะว่าเฮาเฮ็ดได้เฮาเฮ็ดดีนะเฮาเฮ็ดเก่งกว่าหมู่เลยแม่น
0: ก็เฮ็ดซะซั่นน่ะ
1: ดี
0: ผู้สนใจก็ไปได้มีจะมีทั้งหินช่างสีหินตองไว้ด้วยมีสกายวอล์คพร้อมเด
1: ้
0: สกายวอล์คพาไปดำน้ำพาเรือคายักนะครับพาออกไปเดี๋ยวก็ไปน้อยเดียวนั่นละ
1: แม่นเพราะ
0: ยังมันตีก็ฟังเหมือน
1: กันมันตีนั่นมันก็แล้วแต่มือมือใดล้มมาแห้งมันก็จะมันก็สิออกไปได้แน่จักหน่อยสินะ
0: ผู้ใดมาความฝืนธรรมชาติพายออกไป
1: บืนกับล้มตี
0: บืนกับธรรมชาติ
1: คือเป็นคนบ่มักแพ้มั้ย
0: บ่มักแพ้สิเอาให้ได้แล้วก็กลับไปได้ไปสนใจกลับไปได้นี่แหละครับเพิ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายเลยล่ะครับ
1: แม่น
0: อ่ะมื้อนี้ก็คือทั้งเบิดทั้งมวลที่เอามาฝากกันบ่ว่าสิเป็นในเรื่องของพิซซ่าเตาดินอยู่จังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็พาไม้เชฟภูมิซอฟต์พาวเวอร์

0: ต้องว่าผิดเท่านั้นเพราะว่าอย่างมาตีเวลามาตี
1: พอลืมอีก
2: ค่ะ
0: ต้องเป็นสัปดาห์อีกปูนประมาณจากปีหน้า
1: ไกลแท้
0: กับบอมีคือเก่า
1: แต่ละถ้ามีกับมัดรวมกันรวมแรงกันเขาถามง่ายๆเขาอยากแจกไหมนะ
0: แล้วผู้ใดสนใจอยากที่ส่งคลิปมาอ่ะ
1: ได
0: ้เปิดช่องท้ายเพื่อนส่งคลิปแน่จะหน่อย
1: จ้ะ
0: ส่งมาทางนี้เดี๋ยวครับเพจ Facebook NPT ภาคอีสานได
1: ้ได้
0: เฮ็ดคลิปแนวนอนนะครับอย่ามาแนวนอน
1: แนวนอน
0: อ่ะไปร้านตำบักหุ่งไปร้านลาบไปร้านก้อยจักน้อยเนี่ยอ่ะอยากทายมาอวดอ่ะอยากเปิดหน้ามาอวดอย่ามาออกโทรทัศน์เทวทัศน์ของเขาก็สามารถทายมาได้นะครับส่งรายละเอียดเขามาทางเขาสิพิจารณาการออกเองถ้าเฮ็ดมาบ่ดีเขาก็บ่ออก
1: เขาก็อาจสิหลังไม่ไปว่าเขาแบบขอเรียนไปทายไปซอยทายในบอยเสียนะ
0: หรือว่ามีพื้นที่ใดที่น่าสนใจเป็นจุดอันซีนเป็นจุดไฮไลท์ของพื้นที่นั่นเฮ้ยไงยัดแตกเหรอ
1: รวมใส่อารมณ
0: ์การสามารถบอกมาได้
1: จ้า
0: ทักมาเลยที่เพจ Facebook MT ภาคอีสาน
1: แม่
0: นโอ้ยมองนี้บ้านคอยเอ้ยเป็นตาเฮ็ดเด้มันมีเรื่องนี้น่าสนใจไม่เฮ็ดข่าวไม่สกู๊ปให้แน่
1: แม่นทักมาได้ก็บอก
0: ทักมาได้บอกเฮาได
1: ้แม่น
0: สิ่งใดที่เฮาบ่ฮู้เฮาก็สิพยายามไปเผยแพร่มาให้นะครับ
1: แม่นก็ต้องว่าคันมีโอกาสเฮาก็สิอยากไปซุหม่องที่แนะนํามานั่นแหละก็แล้วแต่ว่าละโอกาส
0: ครับ
1: นั่นล่ะไปได้ก็ต้องไป
0: น
1: ี่ล่ะค่ะพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
0: เบิร์ดไปหนิเบิร์ดไปรับไปหนิ
1: เบิร์ดแล้ว
0: มื้อนี้ก็ทั้งเบิร์ดของรายการอีสานสเปเชียลมื้อนี้ผมสีปล่อยลำทะเมนครับ
1: หนูซินดี้ศิรพศรค่ะ
0: ลาไปพร้อมภาพบรรยากาศบอมมี่มื้อนี้เฮา2คนลาไปแล้วมื้อนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ความได้เปรียบไม่ได้วัดกันที่ระยะทางแต่คือความรวดเร็วในการเชื่อมต่อจังหวัดหนองคายเมืองชายแดนเล็กๆริมโขงกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่บนเส้นทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกหนองคายคือหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่รัฐบาลผลักดันให้เป็นจุดเชื่อมสำคัญด้านการค้าและโลจิสติกส์หัวใจของการพัฒนานี้คือโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางโดยเฉพาะรถไฟที่เชื่อมโยงไปยังสปป.ลาวและต่อเนื่องสู่ประเทศจีนที่จะเชื่อมโยงทั้งการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาค
1: ด้วยสภาพความชัดเจนของทางด้านการโลจิสติกส์นะครับด้านการรถไฟนะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับก็คือจะเป็นรถไฟจากไทยลาวจีนนะครับซึ่งมิติแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับรวมถึงสมาพันธ์ SME นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับให้ความสำคัญถึงในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็ความเร็วปานกลางที่เชื่อมโยงกันใน3ประเทศนี้นะครับโดยที่ทางเรานะครับได้มีการจัดสร้างความร่วมมือกันนะครับเป็นในรูปแบบภาคีเครือข่ายนะครับในภาคของเอกชนนะครับทั้งไทยลาวจีนนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงคือการทำเป็นอนุสัญญาในเรื่องของการทำภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับ3ประเทศนะครับที่กำลังจะทำร่วมกันนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราจะเห็นถึงในเรื่องของมิติในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับการค้าขายในเรื่องของการศึกษาและถึงในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับด้านวัฒนธรรมนะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอันใกล้นี้นะครับก็จะเห็นถึงในเรื่องของภาพรวมที่ทำสร้างความร่วมมือร่วมกันครับ
0: ระบบรางไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางแต่คือเส้นเลือดทางเศรษฐกิจที่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการค้าและการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ตลาดได้โดยตรงหนองคายจึงไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่กำลังกลายเป็นจุดตั้งต้นทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน
2: ในอีกประมาณ30ปี

0: หน้าสะพานที่จะทำรถไฟอันใหม่เนี่ยก็น่าจะเสร็จมันก็จะมีการเชื่อมกันคือหนองคายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายแหละคือทางจีนเนี่ยรถไฟมาก็จะมาจอดอยู่ที่หนองคายแล้วก็ถ่ายคนในกรณีคนนะคะถ่ายคนขึ้นรถไฟของเราเนี่ยก็ไปต่อของเนี่ยก็จะมาไปลงที่นาทาคือสร้างโอกาสไหมต้องอยู่ที่ SME เราในการพัฒนาตัวเองในระยะเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปเนี่ยในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับหนองคายในการที่เราจะมีสะพานแล้วก็เชื่อมกับประเทศที่มีจำนวนประชากรเยอะๆเนี่ยถามว่าเป็นโอกาสไม่เป็นโอกาสแน่นอน
1: การเชื่อมต่อทางรางช่วยให้สินค้าเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคและสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ในทุกมิติ
0: ตอนนี้ในภาคเอกชนนะคะเราได้คุยกันกับทางอบจ.ในการจัดตั้งศูนย์ TCDC เป็นศูนย์ในการพัฒนาหลายๆด้านเลยให้กับ SME ไม่ว่าจะเรื่องของการออกแบบความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าทีนี้ไอ้ศูนย์เนี้ยเราจะพยายามให้เสร็จภายในปีหน้าถ้าเป็นไปได้ศูนย์เนี้ยก็จะให้ SME เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาตัวเองแบบที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่ถ้าเขาสนใจที่จะทำศูนย์นี้จะเป็นประโยชน์กับเขามากอันนี้คือการเตรียมความพร้อมของจังหวัดหนองคายนอกจากศูนย์นี้แล้วเนี่ยทางมหาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ซีเบกซึ่งตอนนี้กำลังจัดตั้งอยู่ที่นั่นศูนย์ซีเบกเนี่ยจะทำอะไรก็คือเกี่ยวกับการค้าข้ามแดนทางออนไลน์ซึ่งถ้าศูนย์ TCDC เนี่ยสำเร็จปุ๊บเนี่ย SME เราพัฒนาในการขายของก็จะมาใช้กับศูนย์ซีเบกเนี้ยร่วมมือด้วยกันแล้วก็ส่งของเนี่ยในการขายสินค้าเนี่ยข้ามไปยังหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน
1: เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้หมายถึงการเติบโตของตัวเลขแต่หมายถึงโอกาสของคนในพื้นที่และในภูมิภาคทั้งด้านรายได้อาชีพและคุณภาพชีวิตโดยมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นรากฐานสำคัญ
2: ซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อหลังจากที่มีการสร้างความร่วมมือแล้วนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราจะรองรับการรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้นะครับร่วมๆประมาณ200ล้านคนนะครับที่จะเดินทางโดยใช้เส้นทางรถไฟทั้งความเร็วสูงนะครับแล้วก็เส้นทางการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนล่ะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างจีนไทยที่ผ่านมาเราเป็นการท่องเที่ยวที่เราใช้โลจิสติกด้านสายการบินใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเรามีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางรถไฟนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเส้นทางนี้จะเป็นถือว่าได้ว่าเป็นเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่โดยภาพรวมแล้วหลังจากที่เกิดเส้นทางนี้แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการค้าที่กำลังเกิดขึ้นด้านโลจิสติกที่เกิดขึ้นด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นด้านการบริการที่เกิดขึ้นและด้านการผลิตที่เราสามารถที่จะรองรับการผลิตเพื่อไปป้อนสู่ยังประเทศนะครับที่นอกจากของจีนแล้วนะครับก็ยังไปถึงเอเชียกลางนะครับและก็รวมไปจนกระทั่งถึงยุโรปนะครับก็เส้นทางถือว่าเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความหมายแล้วก็น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะร่วมGDP ที่จะเติบโตขึ้นจากทางด้านนี้เนี่ยน่าจะร่วมประมาณคาดว่าอาจจะถึงประมาณ 2-3% ครับ
1: น้องข่ายจากเมืองชายแดนกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่บทบาทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมประเทศไทยกับภูมิภาคและตลาดโลกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้เพียงขับเคลื่อนตัวเลขการค้าแต่คือการขับเคลื่อนในหลากหลายมิติและสร้างโอกาสและอนาคตให้กับผู้คนในพื้นที่ให้ทั้งจังหวัดและในภูมิภาคเดินหน้าไปบนเส้นทางที่มั่นคงแข่งขันได้และยั่งยืน

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิทุกคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีณวัดเทพปูรณารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจังหวัดบึงการแถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวไทยสปป.ลาวชิงถ้วยพระราชทาน 11-13 กันยายน 2569 สืบสานประเพณีอันดีงามพร้อมชวนเที่ยวริมโขงกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและกรมสรรพสามิตเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายล่าสุดตรวจยึดบุหรี่ซิกาเรตหนีภาษีกว่า 100,000 ซองและบุหรี่ไฟฟ้าอีกกว่า 1,500 ชิ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาคิดเป็นความเสียหายต่อรายได้ภาษีของรัฐกว่า6ล้านบาทและมีค่าปรับประมาณ94ล้านบาทติดตามได้ในอีสาน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามและพี่ออมสินศิรพัฒน์สอนอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากอัปเดตเข้ามาพูดคุยกับเราหน่อยค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ค่ะ
1: ถูกต้องครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันเสาร์เป็นวันพักผ่อนนะฮะพักผ่อนแรกของเดือนกันยายนวันนี้ถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าจอกับพวกเราทั้งสองคนนะครับวันนี้เราก็จะรวบรวมประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห
0: ์
1: รวมถึงที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มาที่จังหวัดขอนแก่นของเราที่ภูเวียงนะครับเพื่อที่จะมาติดตามปัญหาในเรื่องของการซ่อมแซมอาคารเรียนซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงค่ะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าการแข่งขันเรือยาวอันนี้คือจัดใน2พื้นที่เลยค่ะก
1: ็
0: คือในส่วนของบึงกาฬจะเป็นในต้นเดือนแล้วก็ส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยก็จะจัดกลางเดือนกันยายนเนี่ยเป็นต้นไปจะเป
1: ็
0: นวันไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามในข่าววันนี้ค่ะ
1: ต้องบอกว่ามีหลากหลายเรื่องราวอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามผ่านหน้าจอ1ชั่วโมงเต็มอยู่กับพวกเราทั้ง2คนนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับเริ่มต้นที่การถวายเทียนพรรษาพระราชทานที่จังหวัดขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นครับจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีณวัดเทพปูรณารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยครับที่วัดเทพปูรณารามตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นได้จัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี2569ครับโดยมีนางสาวเกษรินทร์สิงห์ปุณณพัฒน์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมงานครับ
0: จากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีได้อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและพัดดองที่ระลึกเข้าสู่บริเวณประกอบพิธีโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนเบื้องหน้าพระรูปถวายความเคารพและประกอบพิธีทางศาสนาก่อนถวายเทียนพรรษาพระราชทานและพัดดองที่ระลึกแด่พระสงฆ์พร้อมร่วมพิธีกรวดน้ำ
1: สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียนพรรษาอันดีงามของไทยและเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมทำบุญและสืบทอดพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาครับ
0: จากพิธีทางศาสนาค่ะพาคุณผู้ชมไปดูรวมพลังจิตอาสาที่จังหวัดหนองบัวลำภูค่ะจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะได้รวมพลังจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์น้ำตกเท่าโตพร้อมปลูกว่านอุษาลำภูชูเอกลักษณ์ท้องถิ่นค่ะจังหวัดหนองบัวลำภูจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานน้ำตกเท่าโตตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

0: จังหวัดหนองบัวลำภูค่ะมุ่งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นโดยมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
1: กิจกรรมในครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของอุทยานน้ำตกเท่าโตครับให้มีความสะอาดสวยงามและปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยมีการดำเนินงานนะครับด้วยหลักๆประกอบไปด้วยการทำความสะอาดในพื้นที่การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มาเยือนรวมถึงไฮไลท์สำคัญครับนั่นก็คือการร่วมกันปลูกว่านอุษาลำภูจำนวนแล้ว400หน่อด้วยกันนะครับซึ่งเป็นพืชพื้นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดครับโดยการปลูกว่านอุษาลำภูไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความร่มรื่นให้แก่น้ำตกเท่าโตเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักพืชประจำถิ่นมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: ซึ่งการบริการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในวันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดหนองบัวลำภูในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าชื่อนี้ซูเปอร์เองก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะฮะน้ำตกเท่าโตแล้วก็พืชที่สำคัญก็คือว่านอุษาลำภูจะเป
0: ็
1: นยังไงต้องไปสัมผัสที่หนองบัวลำภูด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับจากที่หนองบัวลำภูครับพาไปติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นครับติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพร้อมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาครับที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะครับได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในด้านการศึกษาและความพร้อมของสถานศึกษาโดยเฉพาะความคืบหน้าของการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายรวมถึงตรวจดูโรงอาหารของโรงเรียนพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการจากผู้บริหารคณะครูและบุคลากรในพื้นที่ครับ
0: ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อให้พื้นที่ที่เป็นการเรียนการสอนมีความพร้อมและปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับการที่ทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทั้งนักเรียนและคุณครูค่ะโดยมีการเร่งสำรวจแก้ไขตัวอาคารที่ชำรุดในสถานศึกษาต่างๆและยังคงพบว่าโรงอาหารของโรงเรียนค่อนข้างคับแคบค่ะรองรับนักเรียนได้ไม่เพียงพอซึ่งเรื่องนี้จะนำไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขโดยจะจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและดูว่าจุดไหนมีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนักเรียนมากที่สุดค่ะเพื่อเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไปและได้มีการมอบเปียโนให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะด้านดนตรีพร้อมกับเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านศิลปะและดนตรีมากยิ่งขึ้นช่วยขยายโอกาสด้านการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะ
1: โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านได้กล่าวว่าสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการก็คือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกลครับเพราะแต่ละโรงเรียนมีปัญหาและความต้องการด้านทรัพยากรที่แตกต่างกันแน่นอนว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับจึงเป็นการมาดูปัญหาจริงเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือได้ตรงจุดจากนี้ก็จะพยายามลงพื้นที่โรงเรียนในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเพื่อรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่โดยตรงเพราะการเห็นปัญหาจริงจะช่วยให้การจัดสรรความช่วยเหลือทำได้ตรงกับความต้องการและทำให้เด็กทุกพื้นที่มีโอกาสในการได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมเราไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันครับ
2: นะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความต้องการในบริบทไม่เหมือนกันดังนั้นขอนแก่นก็แต่ละพื้นที่ก็มีความต้องการในทรัพยากรไม่เหมือนกันนะครับอย่างตอนวันนี้มาเนี่ยก็เห็นแล้วว่าโรงอาหารมีความคับแคบนะครับแล้วก็เด็กมีจำนวนมาก 2,000 กว่าคนเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับดังนั้นเนี่ยกระทรวงเด็กผมเองก็จะนำเรื่องเนี่ยไปที่ท่านเสนอไปที่ท่านรัฐมนตรีว่าการแล้วก็เลขาธิการสปท.ให้รับทราบว่าปัญหาเนี้ยควรได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็โชคดีที่เรามีส.ส.ในพื้นที่ด้วยแล้วก็มีผู้บริหารต่างๆที่มาในวันนี้ก็จะพยายามแก้ไขนะครับอย่างที่บอกคือ เรียงลำดับความสำคัญ
0: นี่แหละค่ะก็เป็นการลงพื้นที่จริงนะคะไปสำรวจเลยว่ามีส่วนไหนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขก็เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งตัวนักเรียนเองแล้วก็คุณครูในโรงเรียนด้วยค่ะจากเรื่องราวของการศึกษาค่ะพาคุณผู้ชมไปดูในด้านของสุขภาพกันบ้างค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้นำชาวจังหวัดอำนาจเจริญออกมารวมพลังสร้างสุขภาพในกิจกรรมอำนาจเจริญแอโรบิกไนท์แดนซ์ค่ะเวลา 18 นาฬิกาเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณลานภายในสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติบริเวณศาลหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำชาวจังหวัดอำนาจเจริญค่ะผู้ที่รักในการออกกำลังกายมาร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอำนาจเจริญแอโรบิกไนท์แดนซ์ก็มากันอย่างเยอะเลยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญทุกเพศทุกวัยค่ะหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิกสร้างความตื่นตัวและสร้างบรรยากาศความคึกคักยามค่ำคืนภายในสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานค่ะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นพลังแห่งความสามัคคีของผู้ที่รักการออกกำลังกายของชาวจังหวัดอำนาจเจริญค่ะมานี่ก็ประมาณ1,000คนได้เลยนะคะ
1: โอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วคือต้องบอกว่าสีสันความสนุกสนานจัดหนักจัดเต็มทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับโดยมีคุณครูสอนเต้นแอโรบิกนะครับที่เป็นผู้นำของงานนี้ในการพาพ่อแม่พี่น้องรวมถึงคนที่สนใจเนี่ยออกสเต็ปออกท่าทางตามจังหวะดนตรีที่เร้าใจครับซึ่งก็ชวนให้ผู้เข้าร่วมงานทุกช่วงวัยได้ขยับร่างกายขับเหงื่อและออกกำลังกายร่วมกันกลางแจ้งนะครับท่ามกลางภูมิทัศน์อันสวยงามของสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมอำนาจเจริญแอโรบิกแดนซ์ไนท์เนี่ยนะครับนอกจากจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงให้แก่ชาวอำนาจเจริญแล้วยังเป็นพื้นที่ในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐรวมถึงประชาชนครับมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาวะและความสุขอย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ครับมีกำหนดจัดขึ้นในทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 17:45 นาทีเป็นต้นไปใครที่สนใจเตรียมความพร้อมได้เลยนะครับ
0: แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าการเต้นแอโรบิกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทำให้คนทุกเพศทุกวัยเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งได้นะคะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็ต้องบอกว่าคืออย่างที่เราเห็นในภาพไม่ใช่แค่แบบว่าอุ๊ยฉันต้องอายุเยอะเท่านั้นไปเต้นแอโรบิกทุกวันนี้คือทุกเพศทุกวัย
0: ใช่แล้ว
1: เวอร์ไวมากๆพี่อมสินชอบไหมฮะเต้นแอโรบิก
0: ชอบค่ะเดี๋ยวว่าจะไปอยู่ขอนแก่นเราก็มีนะ
1: ถูกต้องครับผม
0: ไปร่วมสักหนึ่งวันนี่แหละจะไป
1: ต้องบอกว่าอีกหนึ่งวิธีการในการที่จะส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีก็คือการเต้นแอโรบิกนะฮะเต้นไปด้วยขยับไปด้วยได้บางวันเนี่ยเขามีถึงขั้นว่าวันนี้วันจันทร
0: ์
1: ชุดก็ต้องเป็นสีเหลื
0: อง
1: วันอังคารชุดต้องสีชมพูนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างสีสันในแต่ละวันแล้วก็ได้สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไปด้วยครับคุณผู้ชมครับใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดอำนาจเจริญติดตามข่าวนี้ไว้ให้ดีแล้วก็อย่าลืมไปสนุกด้วยกันนะครับจากเรื่องของสุขภาพครับจะพามาติดตามในเรื่องของงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเราเขาดาวนับถอยหลังกันทุกวันเลยนะฮะกับมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานียกระดับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแบบเต็มรูปแบบครับพร้อมกับเตรียมรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยประเดิมเที่ยวบินตรงคุณหมิงอุดรธานีรองรับมหกรรมพืชสวนโลก2026ขณะที่ทางจังหวัดคาดการจะมีผู้เดินทางมาเข้าร่วมมากกว่า 20,000 คนต่อวันครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้ลงพื้นที่ท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อติดตามแผนงานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมยกระดับสนามบินสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติเต็มรูปแบบครับและรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังจังหวัดอุดรธานีในช่วงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก2026ครับ
0: ซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ท่าอากาศยานอุดรธานีก็ได้มีการรับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เรียบร้อยแล้วค่ะถือเป็นสนามบินแห่งที่6ของกรมท่าอากาศยานที่ได้รับใบรับรองดังกล่าวและเป็น1ใน11สนามบินค่ะที่สามารถรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ทั้งเที่ยวบินประ ประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำสำหรับศักยภาพของสนามบินมีทางวิ่งยาว 3,048 เมตรลานจอด11หลุมจอดและอาคารผู้โดยสารรองรับผู้เดินทางได้ประมาณ 3.4 ล้านคนต่อปีค่ะล่าสุดนี้นะคะเตรียมเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศประเทศจะประเดิมด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำคุนหมิงและอุดรธานีค่ะโดยสายการบิน Lucky Air ใช้เครื่องบิน Boeing 737-800 จำนวน189ที่นั่งค่ะให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินระหว่างวันที่8กันยายนถึง22ตุลาคม69นี้ค่ะพร้อมกับมีส่วนลดด้วยนะคะลดค่าบริการขึ้นลงและเก็บอากาศค่าโดยสารลง 50% เป็นเวลา1ปีค่ะเพื่อส่งเสริมเส้นทางการบินระหว่างประเทศค่ะ
1: ต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องของการคมนาคมเราเตรียมความพร้อมมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะรองรับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2026ครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ไปจนถึง14มีนาคม2570ครับขณะที่การเตรียมความพร้อมในการรับมือทางสนามบินนะครับได้มีการปรับปรุงเส้นทางเข้าออกเป็น3ช่องจราจรและจัดระบบชัตเทิลบัสครับเชื่อมต่อสนามบินกับจุดจอดรถสำคัญนอกจากนี้ครับยังมีการเตรียมบริการในการของการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือ VAT Refund ครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดพื้นที่เพิ่มเติมในเรื่องของการจำหน่ายสินค้า OTOP ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับมีการสนับสนุนการนำผลไม้ขึ้นเครื่องโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มสูงสุดได้ถึง10กิโลกรัมผ่าน6สายการบินด้วยกันครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยทางจังหวัดอุดรธานีครับคาดว่าในช่วงของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนี้จะมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากกว่า 20,000 คนต่อวันทำให้ท่าอากาศยานอุดรธานีต้องเร่งเตรียมความพร้อมครับทั้งด้านของการเดินทางการรับรองเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและภูมิภาคด้วยครับแหมชอบมากเลยสามารถเอาของดีของเด็ดเอาผลไม
0: ้
1: ขึ้นเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วย
0: ใช่เราให้ขึ้นมา10กิโลเลยนะคะ
1: สุดยอดเลยฮะน
0: ี่
1: แหละฮะก็ต้องบอกว่าของดีของเด่นบ้านเราพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยนะครับเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างแท้จริงเลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะจากพื้นที่ของอุดรธานีค่ะพาไปติดตามการลงพื้นที่ที่จังหวัดสกลนครค่ะคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครค่ะเพื่อติดตามการสืบสานพระราชปณิธานการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนางละนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภานำโดยนายวิรัตรักพันธ์รองเลขานุการคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาคุณประการของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: โดยงานนี้ครับคณะกรรมการได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานก่อนลงพื้นที่เยี่ยมชมฐานเรียนรู้และกิจกรรมตามแนวพระราชดำริครับซึ่งมุ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพการพึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในด้านของการเกษตรและปศุสัตว์นะครับที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นอกจากนี้ครับยังมีการเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ด้านการศึกษาและการพัฒนาปศุสัตว์รวมถึงโครงการดินแดน5ดำมหัศจรรย์บวก1นะครับซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนด้วยครับนอกจากนี้นะครับในช่วงบ่ายคณะกรรมการได้เดินทางไปยังเฮือนนางครามครับในพื้นที่ตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครเพื่อศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และศูนย์ผลิตผ้าย้อมครามซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดพร้อมกับรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับ
0: สำหรับภารกิจในวันนี้ค่ะคณะกรรมการมีกำหนดลงพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างดินแดนดินเพื่อรับ ับทราบแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลโดยคณะเดินทางค่ะมีกรรมาธิการอนุกรรมาธิการคณะทำงานและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมทั้งสิ้น17คนค่ะ
1: ครับผมในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำกันครับ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้ต้องบอกว่าอีสานของเรานี่คือเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะฉะน
1: ั้
0: นเราจะไปดูการคุยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันหน่อยค่ะสทนช.ภาค3ค่ะประชุมขับเคลื่อนการสื่อสารลุ่มแม่น้ำชียกระดับข้อมูลน้ำพร้อมกับเตือนภัยให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์ค่ะที่ห้องประชุมเสียงแคนสารกลางจังหวัดขอนแก่นจัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้ำชีครั้งที่1ประจำปี2569ค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนาประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยนายธรรมพงษ์นาวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3พร้อมกับนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1และคณะอนุกรรมการเข้าร่วมการประชุมค่ะเพื่อเป็นการวางแนวทางการสื่อสารข้อมูลเรื่องน้ำให้กับประชาชนได้รับรู้กันอย่างรวดเร็วและถูกต้องทั้งสถานการณ์น้ำท่วมภัยแล้งสภาพอากาศรวมถึงมาตรการต่างๆค่ะในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่งที่ผ่านมาค่ะลุ่มน้ำชีได้รับการสื่อสารผ่านเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญมากนะคะในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนโดยจากนี้นะคะก็จะเดินหน้าขยายเครือข่ายผู้สื่อข่าวลุ่มน้ำชีทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ค่ะเพื่อให้สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำการเตือนและการเตือนภัยค่ะไปยังประชาชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมถึงการใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของประธานอนุกรรมการค่ะ
2: ลุ่มน้ำชีเราได้การสื่อสารที่สำคัญพุ่งตรงไปสู่ประชาชนโดยอาศัยพลังของกรมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารได้สรุปในรอบปีที่ผ่านมาเราประเมินว่าเราได้รับเกียรติจากสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประเมินว่าเราเป็นลุ่มน้ำที่มีการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเป็นเบสแพคทีสของประเทศโดยเขาได้เชิญผมดร.เวชัยวัฒนารองประธานกรรมการลุ่มน้ำชีและประธานกรรมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเดินสายไปสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ลุ่มน้ำต่างๆทั่วประเทศแล้วก็ทางผู้บริหาร
3: ในธรรมพงษ์นาวบุตรครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ได้กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ครับให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลที่ประชาชนจำเป็นต้องรู้ทั้งแผนการบริหารจัดการน้ำมาตรการในการรับมือในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งรวมถึงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองพร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเราไปฟังเสียงของท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ครับ
4: ครับก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้มีการประชุมของอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ภายใต้ของกรรมการลุ่มน้ำชีนะครับหลักๆวันนี้เองที่เราก็จะเน้นในเรื่องของการสื่อสารของตัวของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับเราเน้นในส่วนของกระบวนการรับฟังแผนแม่บทต่างๆนะครับรวมถึงในส่วนของตัวกระบวนการที่เราจะสื่อสารอย่างเช่นตัวมาตรการฝนมาตรการแล้งที่จะเกิดขึ้นเรามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวโดยสรุปจริงๆก็โดยสาระประชุมวันนี้หลักๆก็จะมีในส่วนของตัวข้อแรกคือสถานการณ์น้ำนะครับตอนนี้เองเนี่ยประเทศไทยของภาคอีสานเองเราเข้าสู่สภาวะของตัวเอลนิโญทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับตัวเอลนิโญก็คือฝนที่ไม่กระจายตัวแล้วก็ฝนตกกระจุกแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำไม่มากนักนะครับตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของปริมาณฝนประเทศไทยเองเนี่ยรวมถึงภาคอีสานเนี่ยมีปริมาณค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็ตอนนี้เองเราคาดหมายว่าอีสานเนี่ยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 6% นะครับแล้วก็น้ำในอ่างหลักๆก็จะเป็นทางอุบลรัตน์ทางจุฬาภรณ์นะครับทางลำปาวก็น้ำอยู่ประมาณสักอย่างละรวมแล้วที่36%นะครับน้ำของลำปาวก็จะมีมากกว่าประมาณ48%นะครับก็เรายังคาดหมายว่าเดี๋ยวเราจะมีฝนลูกใหม่เข้ามาในช่วงของวันที่9วันที่10 11เนี่ยน่าจะช่วยให้เรื่องของการน้ำในเขื่อนมีปริมาณน้ำที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่ากับการในฝนลูกนี้เองเนี่ยเราก็ต้องมีการระวังในส่วนของตัวการน้ำท่วมน้ำหลากในพื้นที่ด้วยนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็เลยมีการสื่อสารว่าในส่วนของการเตรียมการ
3: ครับผมโดยในขณะนี้นะครับสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับคุณผู้ชมครับยังเป็นความน่าเป็นห่วงนะฮะเนื่องจากฝนเนี่ยไม่ได้ตกกระจายตัวอย่างทั่วถึงครับบางพื้นที่ฝนตกหนักมากขณะที่บางพื้นที่มีฝนตกน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำในภาพรวมของภาคอีสานยังอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยนะครับและคาดว่าปริมาณฝนอาจจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 6% นะครับประมาณ 6% ดังนั้นครับการมีข้อมูลที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำได้ทันนะครับทั้งในช่วงที่มีฝนตกหนักและช่วงที่ต้องเผชิญกับภาวะน้ำแล้งด้วยครับต้องบอกว่าพื้นฐานข้อมูลในการที่จะส่งไปให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้สำคัญมากนะฮะอย่างที่เราบอกว่าพอเกิดปรากฏการณ์อย่างเอลนีโญขึ้นตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่อย่างที่หนองคายเองต้องเฝ้าระวังเลยว่าน้ำจะขึ้นมาท่วมหรือเปล่านะฮ
0: ะ
3: แต่บางพื้นที่อย่างทางอีสานใต้เองตอนนี้อาจจะแล้งอาจจะยังไม่มีฝนมากเพียงพอในภาคของการเกษตรเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการกระจายตัวของฝนเป็นส่วนสำคัญมากที่เราต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างดีเพราะจะส่งผลต่อเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเรื่องของการใส่ใจประชาธิปไตยใบกลางครับกกต.มหาสารคามครับพบสื่อมวลชนชี้แจงภารกิจด้านการเลือกตั้งและประชามติพร้อมกับสร้างความร่วมมือในด้านการสื่อสารเตรียมความพร้อมภารกิจในปี2570ครับที่ห้องประชุมโรงแรมสยามทาราพาเลซอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมสำนักงานกกต.จังหวัดพบสื่อมวลชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งการออกเสียงประชามติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับโดยมีเรือเอกไตรสอนผาสุขผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยบุคลากรกกต.และสื่อมวลชนในพื้นที่รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการทำงานด้านการสื่อสารครับ
0: ภายในกิจกรรมนี้ค่ะมีการชี้แจงภาพรวมการจัดการเลือกตั้งในแต่ละระดับที่ผ่านมาค่ะรวมถึงภารกิจของกลุ่มงานการจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมตลอดจนงานด้านการสืบสวนสอบสวนค่ะเพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและการหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเพื่อให้ประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านข่าวสารการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องรวมถึงเข้าใจได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจในปี2570ค่ะโอกาสนี้ค่ะนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงยืนซึ่งได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศจากการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยปี2569ได้นำเสนอผลงานกิจกรรมวิทยากรประชาธิปไตยสะท้อนบทบาทของเยาวชนค่ะในการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
3: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างกกต.จังหวัดมหาสารคามกับสื่อมวลชนในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลด้านการเลือกตั้งและประชามติให้ถูกต้องครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มนั่นเองครับต้องบอกว่าเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มจริงๆนะฮะมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่หน่วยงานจากทางกกต.ภาคการสื่อสารมวลชนรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ที่ถูกต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของระบบการปกครองด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะไปดูการพัฒนาคุณภาพพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนกันค่ะจังหวัดมหาสารคามค่ะมอบวุฒิบัตรและชุดเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพค่ะนายกองเอกเสนีมโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมอบวุฒิบัตรและเครื่องมือชุดพื้นฐานชุดการฝึกค่ะหรือเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในหลักสูตรช่างอเนกประสงค์จำนวน20คนค่ะทางด้านสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามได้พัฒนาแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับอาชีพพร้อมกับมุ่งยกระดับการสร้างรายได้เพิ่มสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพรวมทั้งจัดหาและสนับสนุนเครื่องมือชุดพื้นฐานการฝึกนั่นก็คือเครื่องมือชุดทำมาหากินค่ะให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานอิสระผู้รับจ้างทั่วไปสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ผลิตสินค้าโอท็อปผู้ถูกเลิกจ้างซึ่งเป้าหมายค่ะก็มีจำนวน540คนแบ่งออกเป็นรุ่นละ20คนจำนวน20รุ่นค่ะ
3: โดยมีหลักสูตรนะครับประกอบไปด้วยหลักสูตรช่างอเนกประสงค์จำนวน8รุ่นครับหลักสูตรการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มมืออาชีพจำนวน7รุ่นหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพอีกจำนวน5รุ่นครับหลักสูตรการประกอบอาชีพสตรีทฟู้ดจำนวน3รุ่นหลักสูตรการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าจำนวน3รุ่นหลักสูตรการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านจำนวน1รุ่นและสุดท้ายครับหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรจำนวน1รุ่นนั่นเองครับ
0: ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะสิ่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะให้พี่น้องประชาชนก็ได้มีอาชีพแล้วก็ได้มีวิธีในการทำมาหากินเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงครอบครัวค่ะ
3: ถูกต้องครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถ้ามีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะลดอัตราการว่างงานนะครับแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยครับแต่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก
0: ็
3: คือเรื่องของสภาพอากาศแม้เราจะบอกว่าเรามีงานทำออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้ดีแค่ไหนแต่ถ้ามลพิษเยอะสภาพอากาศไม่ดีส่งผลต่อชีวิตแน่นอนด
0: ัง
3: นั้นครับทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจึงได้เดินหน้าวางแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดครับมุ่งสู่การเป็น Net Zero เตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับนายธนพัฒน์ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อที่จะมุ่งการลดนะครับในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ครับคุณผู้ชมครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดกาฬสินธุ์ในช่วงปีพุทธศักราช2560ไปจนถึง2573ครับและเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ครับ
0: ซึ่งภายในกิจกรรมค่ะก็ได้มีการนำเสนอโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์พร้อมทั้งนำกรณีตัวอย่างการดำเนินงานการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของจังหวัดขอนแก่นค่ะมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อเป็นแนวทางในการขับ

0: เรื่องงานของจังหวัดกาฬสินธุ์เองค่ะซึ่งการลดก๊าซการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจึงเป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปค่ะ
1: ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะมีอากาศที่บริสุทธิ์นะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนมีอากาศที่ดีก็จะช่วยให้เมืองของเราน่าอยู่ไปด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามในเรื่องของการแข่งขันเรือยาวค่ะ

0: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: 15:40 น.ครับกลับมาติดตามรับชมข่าวในรายการอีสานวันนี้กันต่อนะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วบอกว่ารอบนี้จะพาไปชมการแข่งขันเรือยาวซึ่งไม่ได้มีแค่ที่เดียวครับคุณผู้ชมครับมีถึง2ที่ด้วยกันแล้วจัดใหญ่ทั้ง2ที่จะเป็นยังไงเริ่มต้นที่แรกไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569โดยมีเรือยาวใหญ่ทั่วไปเรือยาวกลางทั่วไปเรือยาวกลางท้องถิ่นและเรือเล็กท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง27ลำเลยครับนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับได้เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569นี้ณสนามแข่งขันเรือยาวลำน้ำเปล่าอำเภอกำมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาวของท้องถิ่นเป็นการสร้างเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสร้างความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลครับ
1: ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีซึ่งกำหนดจัดขึ้นนะคะในการแข่งขันเรือยาว4ประเภทโดยมีเรือเข้ามาร่วมแข่งขันมากถึง27ลำค่ะประกอบด้วยประเภทเรือยาวใหญ่ทั่วไปไม่เกิน55ฝีพาย

0: มีเรือสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม6ลำค่ะเป็นเรือจากสปป.ลาวจำนวน2ลำจากจังหวัดชลบุรีสิงห์บุรีสุรินทร์และอุบลราชธานีอีกจำนวนละ1ลำค่ะประเภทของเรือยาวกลางทั่วไปไม่เกิน40ฝีพายมีเรือสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม8ลำประเภทเรือยาวกลางท้องถิ่นไม่เกิน40ฝีพายมีเรือสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม5ลำค่ะและเรือเล็กท้องถิ่นไม่เกิน10ฝีพายมีเรือสมัครเข้ามาร่วมแข่งขันรวม8ลำค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่งานนึงเลยก็ว่าได้ที่หลายๆคนจับตามองนะครับเรามาดูกันที่รางวัลกันบ้างครับคุณผู้ชมครับโดยเรือยาวใหญ่ทั่วไปไม่เกิน55ฝีพายครับรางวัลชนะเลิศจะได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทครับส่วนเรือยาวกลางทั่วไปไม่เกิน40ฝีพายชนะเลิศครับจะครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทขณะที่เรือยาวกลางท้องถิ่นครับไม่เกิน40ฝีพายรางวัลชนะเลิศนะครับจะครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทครับและสุดท้ายเรือเล็กท้องถิ่นไม่เกิน10ฝีพายรางวัลชนะเลิศจะครองถ้วยเกียรติยศพร้อมกับเงินรางวัลอีกจำนวน 10,000 บาทนั่นเองครับ
0: นี่แหละก็จะเป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นกลางเดือนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะที่ก่อนที่จะไปถึงกลางเดือนเดี๋ยวพาไปที่บึงกาฬก่อนเพราะว่าก
1: ็
0: จะมีการจัดเหมือนกันจัดประมาณวันที่11กันยายนเองค่ะจังหวัดบึงกาฬค่ะได้แถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานวันที่11ถึง13กันยายนนี้ค่ะพร้อมกับสืบสานประเพณีอันดีงามและขอเชิญชวนเที่ยวริมโขงกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะที่บริเวณถนนริมเขื่อนแม่น้ำโขงอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานการแถลงข่าวพร้อมด้วยนางจิรภาเจริญภูมินายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนางนิตยาอารีเอื้อรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนค่ะเข้าร่วมงานนี้ซึ่งทางเทศบาลเมืองบึงกาฬร่วมกับจังหวัดบึงกาฬจัดการแถลงข่าวโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ในระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนนี้ค่ะ
1: ในการแถลงข่าวครับมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆในการจัดงานนี้นะครับทั้งในด้านของฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬที่ได้มีการสนับสนุนการจัดการแข่งขันมีการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับขณะที่ทางเทศบาลเมืองบึงกาฬก็มีการนำเสนอวัตถุประสงค์ของการจัดงานมีการนำเสนอไฮไลท์สำคัญครับประเภทของเรือเงินรางวัลถ้วยรางวัลรวมถึงความพร้อมในด้านสถานที่ร้านค้าถนนคนเดินการจัดระเบียบร้านค้าการบริหารจัดการขยะความสะอาดรวมถึงการบริการในเรื่องของห้องน้ำสาธารณะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวครับ
0: มาดูประเภทของการแข่งขันกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทเรือโอเพ่น50ถึง55ฝีพายชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทค่ะประเภท25ถึง30ฝีพายประเภทเรือภายในจังหวัด8อำเภอและประเภทเรืออนุรักษ์ซึ่งเรือทุกลำค่ะที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการสนับสนุนค่าชักลากทางจังหวัดบึงกาฬนะคะก็เลยขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะร่วมชมการแข่งขันเรือยาวไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานพร้อมกับสัมผัสเสน่ห์ประเพณีริมโขงพร้อมกับเชิญชวนเที่ยวชมกิจกรรมและบรรยากาศถนนคนเดินค่ะ
1: ถูกต้องครับต้องบอกว่าถ้าพูดถึงการแข่งขันเรือยาวเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่สนุกมากที่สุดเลยพี่ออมสินฮะนั่นก็คือเสียงคนพากย์ครับ
0: ถูกต้องค่ะไม่รู้ว่าหายใจช่องทางไหนนะคะแต่ว่าพูดได้เร็วแบบ
1: สนุกมาก
0: เราใจมาก
1: ถูกต้องครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งส่วนที่ช่วยดึงบรรยากาศของคนในงานคือตื่นเต้นจากภาพของฝีพายของเรือเนี่ยที่พายกันอย่างเข้มแข็งอย่างพร้อม

0: ก็คือการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับนายสุรพลเจริญภูมิครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬครับนอกจากนี้นะฮะต้องบอกว่ามีการมอบกล่องรังผึ้งโพรงให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนครับโดยการเลี้ยงผึ้งโพรงครับสามารถนำผลผลิตจากรังผึ้งมาใช้ประโยชน์แล้วก็สร้างมูลค่าทางการเกษตรได้มหาศาลเลยครับ
1: พร้อมกันนี้ค่ะได้มอบต้นทุเรียนแก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ผลและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรค่ะอันเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งรายได้เพิ่มเติมและส่งเสริมการพัฒนาภาคของการเกษตรของทางจังหวัดค่ะให้มีความเข้มแข็งทางนี้ค่ะทางจังหวัดบึงกาฬและสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬก็มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีองค์ความรู้มีปัจจัยการผลิตและช่องทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬอย่างยั่งยืนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเกษตรกรกันหน่อยค่ะ
2: นายสมพันธ์ขันควาครับอยู่หมู่2ตำบลโคกก้องนะครับเที่ยวก่อนเคยอบรมมาแล้วก็ได้ผลดีเที่ยวนี้ก็เข้ามาอบรมอีกครับดีใจครับที่ได้เพิ่มกองนึงก็ว่ากัดประมาณ400ครับกองเก่าเอาเคยสื่อนี่ผมเคยสื่อมาอยู่ประมาณ400บาทขอบคุณทางเกษตรครับที่มามอบอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรและมีรายได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นครับขอบคุณ
1: จากภาคของการเกษตรค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามในภาคของความมั่นคงของประเทศค่ะกรมสรรพสามิตค่ะเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายล่าสุดค่ะตรวจยึดบุหรี่ชิคกแลตหนีภาษีกว่า 100,000 ซองและบุหรี่ไฟฟ้าอีกกว่า 1,500 ชิ้นค่ะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาคิดเป็นความเสียหายต่อรายได้ภาษีของรัฐกว่า6ล้านบาทค่ะและมีค่าปรับประมาณกว่า94ล้านบาทค่ะที่สำนักงานสรรพสามิตภาค3จังหวัดนครราชสีมาค่ะดร.พรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตแถลงผลการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายหลังเจ้าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาค่ะและผู้ที่ให้บริการขนส่งพัสดุติดตามตรวจสอบการลักลอบขนส่งสินค้ายาสูบซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวค่ะมีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้นำข้อมูลการจับกุมเส้นทางการลำเลียงและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดจุดตรวจสอบและสกัดกั้นการกระทำผิดซึ่งผลการปฏิบัติงานนะคะสามารถตรวจยึดบุหรี่ชิคกแลตที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตได้มากกว่า 100,000 ซองพร้อมกับบุหรี่ไฟฟ้าอีก 1,553 ชิ้นค่ะ
0: โดยกรมสรรพสามิตครับได้ระบุว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางสำคัญในด้านการค้าการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังหลายพื้นที่ครับจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายจากนี้ครับทางกรมสรรพสามิตจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบโดยใช้แนวทาง Data Driven Enforcement นะครับหรือการบังคับใช้กฎหมายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลครับเพื่อที่จะสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางระหว่างเส้นทางลำเลียงและก่อนถึงพื้นที่ปลายทางพร้อมกับขยายผลไปยังผู้ส่งผู้รับและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคเราไปฟังเสียงของท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตกันครับ
3: ตอบว่าบริเวณใดที่มันจะเป็นจุดที่เขาจะต้องกระจายสินค้าเพราะนั้นกลางน้ำคือจุดที่มีการพักมีการรวมกองมีการอาศัยช่องทางการคมนาคมขนส่งที่เราเรียกว่าโลจิสติกเนี่ยในการจะกระจายสินค้าไปยังปลายน้ำปลายน้ำคือผู้บริโภคนะปลายน้ำผู้บริโภคซึ่งในส่วนนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทเอกชนที่เขาจะทำรายงานการสำรวจมาว่าเขาพบซองบุหรี่ที่ไม่เสียภาษีเนี่ยที่ใดเป็นจำนวนมากแล้วเราก็มาทำแมปปิ้งเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยแล้วมี
1: นี่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะคะในการสกัดกั้นในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายที่จะเข้าสู่ประเทศไทยของเราได้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าการขับเคลื่อนที่จะ

0: เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนบางทีเราไม่รู้หรอกครับคุณผู้ชมครับว่าในภาคของการขนส่งสินค้าที่ถูกส่งมาจากหน้าซองอีกแบบนึงแต่ข้างในจะเป็นอะไรเราไม่มีทางรู
1: ้
0: ด
1: ัง
0: นั้นแล้วการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการนำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทางภาคการขนส่งเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐรวมถึงฝ่ายความมั่นคงทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอัปเดตสภาพอากาศกันครับ

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ่อ
0: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าตั้งเติมเถอะเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก่อนจะเข้าสู่การไปติดตามพยากรณ์อากาศวันนี้ไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันกันก่อนค่ะ

0: วันนี้ราคาน้ำมันยังคงที่นะคะขณะที่ราคาทองคำก็ลง500บาทแต่เมื่อวานขึ้น550นะถือว่ายังลงน้อย
1: ถือว่ายังสแตนดาร์ดอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีที่ราคาน้ำมันคงที่เพราะว่าวันที่1ที่ผ่านมาเรายังไม่ใช่เศรษฐีนะ เรายังไม่ใช่ผู้ถูกเลือกนะครับดังนั้นแล้วผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนก็อยากให้น้ำมันคงที่ไปเป็นไปได้อยากให้ลดลงด้วยซ้ำ
0: นะคร
1: ับแต่ว่าเราก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปกับคุณผู้ชมครับปิดท้ายรายการวันนี้ครับไปติดตามพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นและมหาสารคามครับโดยจะมีฝนตกหนักมากๆนะครับในพื้นที่จังหวัดเลยและนครพนมครับผมลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
0: ไปดูอุณหภูมิประจำวันนี้กันบ้างค่ะในพื้นที่อีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสขณะที่อีสานตอนล่างของเราค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียสค่ะคุณภาพอากาศประจำวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คุณภาพอากาศดีถึงดีมากเลยนะคะในพื้นที่ขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงเลยค่ะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณภาพอากาศดีมากเลยค่ะ
1: ครับผมอยากให้อากาศดีแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนะครับไปเที่ยวที่ไหนหรือออกมาใช้ชีวิตก็จะอุ่นใจไปด้วยครับผม
0: ใช่แล้วค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในเรื่องของฝนนะคะช่วงนี้ก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศเตือนวันที่5ถึงวันที่7สิงกันยายนนะคะในพื้นที่อีสานของเรานะคะเตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงนี้ก็อย่าลืมติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงติดตามรายการข่าวอีสานวันนี้ด้วยเพราะว่าเราก็จะอัปเดตทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ
1: โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดลุ่มแม่น้ำโขงหรือมีอยู่ติดกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับว่าน้ำจะเอ่อล้นขึ้นมาหรือว่ามีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นเราจะพยายามอัปเดตข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องประชาชนสามารถที่จะตื่นรู้ได้ด้วยตนเองหนึ่งก็คือสามารถที่จะประเมินเบื้องต้นนะฮะจากพื้นที่ใกล้เคียงของเราบ้านเรือนของเราก่อนหน้านี้เคยมีน้ำท่วมมาก่อนไหมนะฮะของที่อยู่ในพื้นที่บ้านเนี่ยเป็นของที่อยู่พื้นที่ต่ำหรือเปล่าเราควรยกสิ่งของที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นในที่สูงไว้ก่อนถ้ามีแนวโน้มนะผู้ชมครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมที่จะติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือสูงก
0: ่
1: อนที่จะเข้าสู่สภาวะที่เราคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำฝนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะเราสองคนขอฝากไว้ด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมศิลป์ศิรพศรอุดมแก้วซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีผลงามพร้อมด้วยพร้อมด้วยทีมงาน NVT ภาคอีสานค่ะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศน้ำตกเท่าโตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะคะในวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมานอกสถานที่กันที่จังหวัดเลยนะคะมาเที่ยวงานมหกรรมหน้ากากรักวัฒนธรรมนานาชาติที่จังหวัดเลยค่ะวันนี้บรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ

0: ริ่มที่ขบวนแรกกันดีกว่าเนาะกระตุ้น
1: ใช่แล้วด้านหลังเรานี่เองพี่ต้นขาม
0: ากันก่อนเลยที่หน้ากากเจ้าภาพของเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตรงนี้หน้ากากผีขนน้ำจากอำเภอเชียงคานนั่นเอง
0: ใช่ค่ะมาจากเชียงคานใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะหน้ากากผีขนน้ำเนี่ย
2: ก็ดีครับ
0: อันนี้เตรียมตัว
2: ดี
0: เตรียมตัวนานไหมคะกว่าที่จะมา
2: ก็ไม่นานครับเพราะว่าของเราก็รวมกลุ่มกันบ่อยอยู่แล้วครับผม
0: แล้วสงสัยว่าทำไมต้องเป็นคำว่าผีขนน้ำด้วยอะคะ
2: อ๋อผีขนน้ำนี่เกิดจากคือความเชื่อแต่สมัยโบราณนะครับคือจากตำนานเนาะตำนานคือมีวัวควายจากตมครับผมขึ้นตามคนครับเดินคือตามคนคือเงาเหมือนมันผีตะคุ่มอยู่ด้านหลังครับผมเป็นรูปวัวรูปควายครับผม
0: ก็เลยกลายเป็น
2: หน้ากากผ
0: ี
2: ขนน้ำครับผมมีขนน้ำครับผมมีขาวควายคร
1: ับ
2: ผม
1: และที่สำคัญผีขนน้ำนะคะเมื่อมีการแสดงผีขนน้ำที่ไหนนะคะฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลนะคะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของผีขนน้ำนี่เองนะคะจะเห็นว่ามีรุ่นเล็กอยู่ด้านหลังด้วยน้องกระตูนเราไปสัมภาษณ์ผีรุ่นเล็กกันดีกว่านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะใครเป็นผีขนน้ำบ้างคะเนี่ยอันนี้ผีขนน้ำหรอคะแต่งตัวนานไหมคะ
3: ไม่นานค่ะ
0: ตื่นกี่โมงคะเมื่อเช้าเนี่ยทำอะไรได้บ้างผีขนน้ำตัวเล็กเนี่ยคนนี้บ้างทำอะไรได้บ้างคะ
1: เต้นเต้นไหมคะเต้น
0: ไหมเต้นโชว์ได้ไหม
1: นิดนึงโชว์เข้ากับเพลงเลย
0: เต้นโชว์หน่อยอ๋อเต้นท่านี้อันนี้มีท่าเต้นไหมคะเขาเรียกว่าท่าเต้นท่าอะไรคะไม่รู้เต้นอ่ำเขามาขอบคุณมากเลยนะคะลูกต่อไปค่ะน้องการ์ตูนขาแล้วไปผีด้านต่อไปเลยนะคะ
1: อัน
0: นี้จะเป็นผีอันนี้คือผีอะไรคะน้องขาย
4: ักคูครับ
0: ยักคูนี่แปลว่าอะไรบอกหน่อยสิยักคูแปลว่าอะไรมีที่มาที่ไปไหมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมจะช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยค่ะ
1: เป็นตำนานเน
0: า
1: ะเป็นตำนานยักคู
0: เป็นตำนานยักคูนั่นเองนะคะ
1: อำนาจเจริญถ้าใครได้ฟังเพลงของน้องแอมอ่ะอำนาจเจริญอ่ะนี่เขาจะมีเพลงนี้ด้วย
0: คูนี่ย่อมมาจากคูนี่ย่อมมาจากคูถังอะไรอย่างงี้ปะอ๋อใช่เหรออ๋อเห็นว่ามีท่ารำด้วยใช่ไหมคะโชว์ท่ารำได้ไหมคะอันนี้จะเป็นการแสดงของหน้ากากยักคุนะคะจากน้องๆ อำนาจเจริญค่ะโชว์เลยค่ะท่ารำสวยงามมากๆเลยนะคะหน้ากากยักคุจากอำนาจเจริญอันนี้คือเป็นออเดิร์ฟน้องๆกระตูนเนาะ
1: ใช่ค่ะมีเอกลักษณ์นะคะเป็นหน้าของยักษ์นั่นเองนะคะ
0: คือ
1: สวยงามมากมีท่ารำที่อ่อนช้อยค่ะ
0: สวยงามอันนี้คือหน้ากากยักษ์คู่แล้วอันนี้ที่เต็งใส่นี่คือหน้ากากอะไรอะครับก็ยักษ์คู่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นยักษ์ผู้ชายใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะ
1: โอเค
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: เป็นหน้ากาก
1: ค
0: ู่
1: จากจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
0: ใช่ค่ะหน้ากากต่อไปอันนี้คือหน้ากากอะไรเอ่ยหน้ากากผีโขนอันนี้คืออะไรอะครับอันนี้คืออะไรอะครับ
5: หน้ากาก
1: ผีโขนเหรอลูก
5: ใช่ค่ะ
1: โขนคืออะไรคะ
5: ผีโขนคือผีบรรพบุรุษประจำชนเผ่าภูไทยอุเมาจังหวัดนครพนมเราค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะอ๋อสาวนครพนมเดินทางมากี่ชั่วโมงกว่าจะมาถึงเนี่ยคะไกลไหม
5: ประมาณ6ชั่วโมง
0: หกชั่วโมง
6: วันนี้มา20คนครับมีผู้ติดตามแล้วก็ตัวแสดงหน้ากากด้วยตัวแสดงหน้ากากก็10
0: ค่ะ
6: แล้วก็มีนักดนตรีใช้ดนตรีสดตีกลองครับ
0: อาจารย์ค่ะแล้วผีโผล่นี่คือแปลว่าอะไรคะมีความหมายไหมคะผีโผล
6: ่ผีโผล่คือผีที่เปรียบเหมือนผีบรรพบุรุษที่เราเดิมคือชนเผ่านี่จะเป็นชนเผ่าที่นับถือผีดังเดิมนะคืออันนี้คือหมายถึงบรรพบุรุษเราผีบรรพบุรุษที่ใส่มาใส่ตามงานบุญงานอะไรเนี่ยเวลามีงานบุญเราจะออกมาใส่หน้ากากออกมาเล่นคือสื่อหมายถึงบรรพบุรุษเรามาร่วมงานที่ปกป้องลูกหลานไม่ให้ทะเลาะวิวาทในงานการงานเนี่ยนะมาคุ้มครองลูกหลานผีบรรพบุรุษมาเงี้ย
0: ก็คือทุกครั้งที่มีงานบุญเนี่ยเราก็ไม่หลงลืมที่จะต้องนำบรรพบุรุษมาร่วมงานด้วยนั่นเอง
6: ครับผ
0: นะคะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ผีโพนนะคะจากจังหวัดนครพนมนั่นเอง
0: ต่อไปค่ะน้องการ์ตูนค่ะอันนี้ก็แซ่บไม่แพ้กันเป็นผีจากจังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะคะอันนี้คือผีอะไรเอ่ย
4: ค่ะหน้ากากหุ่นกระติบจากจังหวัดมหาสารคามค่ะ
0: ก็จะเห็นว่ามีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะน้องการ์ตูนค่ะช่วยแนะนำได้ไหมคะว่ามีใครบ้าง
4: ก็สำหรับที่เอามาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องมีการแสดงอยู่เรื่อยๆค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นพามณีหรือแม่ขององคุลีมานค่ะตัวนี้ก็คือองคุลีมานค่ะ
0: องคุลีมานใช่ไหมคะ
4: เหมือนมีตัวแสดง
7: งูสวงอันนี้จะเป็นงูสวงค่ะในเรื่องสังสีไซค่ะ
0: แล้วเรามีการเอาหุ่นเหล่านี้ไปแสดงที่งานไหนบ้างอะคะ
4: จะเป็นหลากหลายงานเลยค่ะพวกงานศิลปวัฒนธรรมหรือล่าสุดเราไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันค่ะอยากจะให้โชว์ให้ดูนิดนึงได้ไหมคะว่า
0: ลองโชว์หน่อยสิคะว่าเป็นยังไงบ้าง

0: ก็จะมี
1: อันนี้คือหน้ากาก
0: จะมี
1: หน้ากากหมอลำหุ่นกระติบนะคะจากจังหวัดมหาสารคามนั่นเองค่ะอันนี้เป็นการแสดงละครหนึ่งนะคะของจังหวัดมหาสารคามซึ่งน้องๆเนี่ยก็มีการไปแสดงมาหลากหลายเวทีแล้วนะคะล่าสุดไปแสดงที่งานจิมทอมสันด้วยนะคะอ๋อสวยงามมากๆเลยอันนี้คือได้ข่าวว่า
0: อ
1: ันนี้คือได้ข่าวว่าเป็นนางเอกด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะตอนนี้เป็นคุณแม่เป็นนางเอกของเรื่องเลยค่ะ
3: แล้วลูกหล่อหน้าตาคะ
2: อันนี้จะเป็นองคุลีมานก็เป็นลูกของคุณแม่ค่ะก็จะเป็นตัวเอกเหมือนกันค่ะแต่เขาจะเป็นตัวร้ายใช่ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะคะหน้ากากหมอลำหุ่นกระติบนะคะจากจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่ต
1: ุ๊กอันนี้คือยังไม่หมดนะการ์ตูนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะไปต่อกันอีกไหม
0: ไปอีกสักหน่อยค่ะ
1: อันนี้คือหน้ากากหุ่นเชียงยืนนะคะจากจังหว
0: ั
1: ดขอนแก่น
0: ขอนแก่นนั่นเอง
1: ขอนแก่นบ้านที่ฉันเองนะคะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมว่าหน้ากากแต่ละตัวนี่คือหน้ากากตัวเด่นอะไรยังไงบ
4: ้
1: าง
4: หน้ากากก็คือเป็นหน้ากากหุ่นเชียงยืนค่ะเป็นเหมือนปราชญ์บรรพชนทั้งที่มีผู้ที่มีความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบ้านคออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะก็คือเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษบรรพชนที่เขามีความรู้ความสามารถตั้งแต่สมัยโบราณอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
0: วันนี้หุ่นเชียงยืนนี่มากันกี่คนคะ
4: โอ้มากันหลายคนเลยค่ะวันนี้แล้วก็วันนี้เรามีรวมทั้งถึงนำนักศึกษาเอ้ยน้องนักเรียนมาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะหลายชีวิตเลย
0: อยากจะให้อาจารย์ได้สาธิตให้ดูหน่อยว่าต้องเข้าไปยังไงคะหุ่น
4: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ใช่1คน
0: 1คน
4: 1คนใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเป็นเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวหาคนก่อนนะคะ
0: ได้ๆค่ะ
3: เข้าไปข
0: ้
3: างในได้มั้ยคะ
4: ใช่เข้าได
3: ้เข้าได้หรอ
4: เข้าได้ค่ะก็คือเข้าไปในนี
3: ้
0: ใช่พี่ตุ๊กลองมั้ยคะพี่ตุ๊กลองสัก
3: พี่ลองมั้ย
0: สัก1
4: ได้ค่ะ
3: คะ
4: เดี๋ยวต้องยกขึ้นยกหุ่นช่วยยกหุ่นหน่อยค่ะ
0: เดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่ตุ๊กของเราจะเป็น
3: เดี๋ยวให้นักเรียนเข้าไปค่ะ
0: เข้าไปลองนะคะในการเล่นหุ่นที่มีชื่อว่าหน้ากากหุ่นเชียงยืนค่ะจากจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะ
3: แล้วก็เอามือสองไม้ไผ่ใช่ไหม
5: มันจะมีไม้ไผ่ที่เป็นวงไม้ไผ่ที่อยู่ข
1: ้
5: างในแล้วเราก็โยกไปตามจังหวะ
1: แล้วสงสัยว่าทำไมเขาจะต้องตัวใหญ่แบบนี้ด้วยคะ
4: ก็คือเป็นตัวใหญ่ก็คือที่จริงครับมันไม่ได้ฟิกก็ต้องเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็คือเรามีหลายขนาดไม่ว่าตัวนั้นก็จะเป็นตัวเล็กๆใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเราอยากจะสร้างสรรค์ออกมาให้เป็นหุ่นเป็นตัวแทนในลักษณะตัวใหญ่แค่ไหนใช่ค่ะ
3: แต่ว
4: ่
3: าถ้าเป็นตัวใหญ่ก็สามารถที่จะเข้าง่ายควบคุม
4: ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: แล้วเรามีหุ่นเชียงยืนนี่มากี่ปีแล้วเนี่ยคู่กับจังหวัดมหาสารคามเรา
4: จังหวัดขอนแก่น
3: ขออภัยค่ะตัวขอนแก่นเนี่ยคู่มายาวนานขนาดไหนแล้วคะ
4: น่าจะประมาณก็คือเดิมอาจจะเนี่ยค่ะแต่ว่าเท่าที่เราเลื้อฟื้นให้มันมีหุ่นเชียงยืนเนี่ยขึ้นมาก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วใช่ค่ะ
3: นี่ก็เป็นหุ่นเชียงยืนนะ
4: ใช่ค่ะ
0: หุ่นเชียงยืนลองสักหน่อยมั้ย
3: อยากลองอยู่นะ
4: ลองได้มั้ยคะ
0: เอาตัวเล็กๆ
4: ไม่แต่ตอนนี้ก็คือทุกคนเข้าไปจะมีตัวสีส้มด้านใน
3: ตัวสีส้มยังว่างอยู
4: ่ใช่ค่ะลองมั้ยคะ
0: เดี๋ยวพี่ตุ๊กนะคะจะไปลองในการเล่นหุ่นเชียงยืนนะคะจากจังหวัดขอนแก่นค่ะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะนี่ตัวสีส้มตัวนี้เลยนี่สาธิตวิธีการเล่นนะคะหุ่นเชียงยืนจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ
3: แล้วก็มือจับไม้ไผ่ด้านในค่ะแล้วก็โยกไปได้เลย
0: นี่แล้วก็มีการโยกย้ายใส่สะโพกใช่ไหมคะตามจังหวะเสียงเพลงนั่นเองค่ะน่ารักมากเลยนะคะสุดยอดค่ะหนักไหมคะ
3: ก็โอเคค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชีวิตที่ได้กลายมาเป็นผีเชียงยืนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปค่ะน้องการ์ตูนค่ะเราจะไปผีอะไรต่อคะ
0: ไปต่อกันที่อีก
1: อันนี้จะบอกว่าน่ารักมากเลยนะ
0: นักกับผีบุ้งเต้าอันนี้ของจังหวัดเลยอีกแล้ว
1: น่ารักมากสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมน่ารักขนาดนี้คะมาจากจังหวัดเลยใช่ไหมคะขอถามที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงเป็นผีบุ้งเต้าอะคะ
6: ที่มาก็คือเป็นผีบุ้งเต้าเป็นประเพณีค่ะที่คนภูเรือเชื่อว่าจะนำหน้ากากผีบุ้งเต้าต้นดอกพึ่งแล้วก็ธงเนี่ยขึ้นไปถวายแด่พระพุทธนาวาบรรพตบนอุทยานแห่งชาติภูเรือค่ะทุกคนเชื่อว่าถ้านำไปถวายแล้วเนี่ยจะโชคดีค่ะ
3: แล้วถ้าอย่างที่ต้องเป็นคนขอนแก่นเนี่ยสามารถจะไปถวายได้ไหมคะ
6: ส ามารถไปได้ค่ะในวันสงกรานต์ที่15ค่ะเดือนเมษา
3: สงสัยอีกข้อนึงค่ะน้องประตูค่ะ
0: ค่ะ
3: สาวเมืองเลยที่สวยแบบนี้ทุกคนไหมคะ
0: นี่ดู
6: สวยค่ะ
3: ขอบค
6: ุ
3: ณนะคะ
6: ขอบค
0: ุ
6: ณค
0: ่
6: ะ
0: ขอบคุณค่ะนะคะพี่บุ้งเต้าจากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยของเรานี่เองนะคะ
1: น่ารักจังเลยค่ะอยู่ชั้นไหนแล้วคะเนี่ย
7: อยู่ป .3 ค่ะ
1: ป .3 โรงเรียนอะไรคะ
7: โรงเรียนบ้านไฮตาค่ะ
3: อ
7: ัน
3: นี้มาทำการแสดงอะไรคะ
7: การแสดงผีบุ้งเต้าค่ะ
3: มีท่าเต้นท่ารำไหมคะ
7: มีค่ะ
3: โชว์หน่อยได้ไหมคะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อ่ะใครเป็นคนเก่งบ้างคะโชว์เต้นโชว์รำให้หน่อยได้ไหมคะลองดูสิคะ
0: นอกจากเด็กๆด้านหน้านะคะพี่ตุ๊กยังมีด้านหลังตรงโน้นจะเป็นเหมือนมีต้นผึ้งต้นเทียนในการที่จะใช้บูชา
1: สนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดู
0: ด้านหลังสักนิดนึงด้านหลัง
1: ขอบคุณนะคะลูกไปค่ะตอนนี้ก็จะเป็นผีบุ้งเต้าจากอำเภอภูเรือนะคะนี่น้องการ์ตูนค่ะพี่ตุ๊กประทับใจมากเลยอันนี้คือต้นอะไรคะลูก
0: อันนี้คือต้นอะไรนะคะลูก
1: เชิญค่ะเชิญอันนี้แล้วค่ะต้นอะไรนะคะ
8: ต้นเพิงค่ะ
1: อันนี้ทำมาจากอะไรคะ
8: ทำมาจากเทียนค่ะ
1: ทำไมต้องทำมาจากเทียนด้วยคะ
8: อันนี้ทำมาจากเพิ่งสีขาวค่ะ
1: ใช้เวลาทำนานไหมคะ
8: ก็ไม่นานนะคะทำตอนเช้าเนาะทำหนึ่งวันค่ะทำที่ทำมาเยอะๆเนาะแต่ปกติเราจะทำเยอะกว่านี
0: ้
8: จะที่นี่จะทำถวายพระพุทธนันทาวันพุธทุกวันที่15ของเดือนเมษาจ้ะอันนี้ค่ะปกติจะทำเยอะกว่านี้อันนี้ทำมาเป็นต้นดอกไม้
1: คือการที่เราต้องทำต้นอันนี้คือเป็นเฉพาะต้นนี้เลยใช่ไหมคะที่เรามีการนำมาบูชาผีบุ้งเต้าเนี้ยค
8: ่ะใช่ค่ะจ้ะ
1: ค่ะแล้วของเรามีสองสีเหรอคะ
8: อ๋อ
1: สองสีใช่ไหม
8: อ๋อ
1: ของเทียนเลยใช่ไหมคะ
8: มันใช่ค่ะสีของเทียนสีของเพิ่ง
0: ค่ะเทียน
8: ส
0: ีเหลืองเน
8: า
0: ะ
8: จ้ะทำมาจากเพิ่งเนี้ยค่ะทำมาจากเพิ่งจ้ะแล้วทีนี้เรามาทำเป็นดอกไม้เขาเรียกว่าต้นพึ่งหรือต้นพึ่งเนี่ยค่ะภาษาบ้านเราอะเนาะค่ะเนาะ
1: ค่ะมันจะมีความละลายไหมคะอันนี้คือสงสัย
8: อ๋อถ้าแดดร้อนๆน่ะละลายจ้ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าจะมาทำใหม่ก็เอามาหลอมทำใหม่ได้ค่ะ
1: แล้วต้นกลางของดอกนี่คืออะไรอะคะ
8: อันนี้คือขมิ้นจะทำจากขมิ้นจ้ะ
3: ทำไมเราถึงต้องใช้ขม
8: ิ้
3: นมาเป็นดอกตรงกลางอ๋อ
8: ที่จริงเราจะทำอะไรเอาอะไรมาทำก็ได้แต่ว่าเราเห็นว่าขมิ้นน่ะคือเอามาแบบว่าอันเวลาเราทำมันจะไหลลงใช่ไหมคะจะเพื่อให้เป็นเกสรแล้วก็มันจะได้ไม่ไหลมาใส่กันใช่ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นหน้ากากผีบุ้งเต้านะคะจากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยซึ่งก็มีเอกลักษณ์โดยมีต้นพึ่งต้นเทียนนะคะซึ่งที่จะสามารถนำไปถวายพระได้ด้วยนะคะก็เป็นความเชื่อต่างๆของชาวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยหน้ากากสามผีคนน้ำผีบุ้งเต้าแล้วก็อีกผีหนึ่งยังไม่เจอเดี๋ยวไปตามหาอีกผีหนึ่งกันค่ะ
1: ซึ่งผีบุ้งเต้าเนี่ยก็ต้องมาคู่กับดอกพึ่งซึ่งก็จะมีสีขาวแล้วก็สีเหลืองแบบนี้แหละใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะต่อไปค่ะน้องการ์ตูนค่ะ
0: ไปกันต่อ
1: เพียงเท่านี้เพราะว่าขบวนของเราเยอะมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: อันนี้ดิฉันสะดุดใจมากเลย
0: วันนี้แบบโอ้โห
1: คุณแม่มาจากไหนคะเนี่ย
9: จากชัยภูมิจ้า
1: คุณแม่เป็นผีอะไรคะวันนี
9: ้ผีสุ่มจ้ะ
0: ผีสุ่มนี่คืออะไรคะคุณแม
9: ่ที่ไปทำบุญที่ลูกหลานไม่ทำบุญให้แล้วไม่ได้บุญอันนี้ก็เกิดความอายก็เลยเอาสุ่มไก่คุมหัวคุมหน้าคุมตาไม่ให้คนรู้คนเห็นจ้ะไปเอาบุญแล้วลูกหลานไม่ได้ทำบุญให้ก็เลยไม่ได้บุญน่ะก็เลยอายจ้ะ
3: ก็เลยต้องเอาส
9: ุ่
3: มมาค
9: ุ
3: ม
9: จ้าเอาสุ่มมาคุมหัวจ้ะ
3: คุณแม่แต่งหน้านานไหมเน
9: ี่
3: ย
9: ผีมาจากนรกจ้ะมารับส่วนบุญแม่เป็นผีที่ได้บุญสองตัวนั่นผีที่ไม่ได้บุญก็เอาสุ่มไก่คุมหัวเวลาจะเดินทาง
1: สังเกตว่าผีต้นไหนที่มีหน้ากากมีสุ่มไก่คือผีที่ไม่ได้บุญส่วนเราได้บุญแล้วก็เลยสวยแบบนี
9: ้ก็เลยดีใจหัวโลจ้า
1: อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะคือผีของที่ไม่ได้บุญใช่ไหมคะ
10: ไม่ได้บุญเพราะว่ากลัวลูกอยากอายคนก็เลยเอาสุ่มมาบังอายไว้ก็เลยที่เป็นที่ไปที่มาของผี

0: หลาน
1: คนไหนค่ะไม่มาทำบุญให้พ่อแม
0: ่พ่อแม่ก็อยากอายคนก็เอาสุ่มมาคลุมหัวอย่างนี้แหละค่ะ
2: เราหน้ากากนี้ใช้เวลาทำนานไหมคะเนี่ย
0: ไม่ทำนานค่ะเพราะว่าเราใช้ผ้าใช้จากผ้าแล้วก็ใช้จากขนไก
2: ่ออกแบบเองหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ออกแบบเองค่ะทำเอง
3: นอกจากสุ่มบนแล้วมีสุ่มล่างด้วยนะคะตรงนี
0: ้สุ่มล่างด้วย
2: ดีไซเนอร์มาจากที่ไหนคะเนี่ย
0: ดีไซเนอร์มาจากหมู่บ้านของเรานั่นแหละค่ะเพราะว่าเรามีสุ่มปลาสุ่มไก่แล้วก
4: ็มีผ้าฝ้าย
2: ค่ะทำขายด้วยไหมคะคุณแม
0: ่ก็เดี๋ยวนี้มันเป็นเทศกาลก็มีการทำขายด้วยค่ะจะมีนักท่องเที่ยวไปจองไปสั่งไว้เผื่ออยากเดินเวลาแห่วันที่11 12 13ก็13เป็นวันแห่คือหลังจากเราทำบุญข้าวสากแล้วนะคะจ้ะบุญข้าวสากคือเราต้องแห่ผีสุ่มค่ะเพราะว่าอยากให้ลูกหลานที่มาที่พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเชิญชวนมาทำบุญให้พ่อแม่จะไม่ได้ลืมพ่อแม่จ้ะ
4: วันสากเนี่ยโยมบาลก็จะเปิดนรกให้ผีในนรกนะมารับส่วนบุญจากลูกจากหลานจ้ะถ้าคนไหนที่ได้รับส่วนบุญก็ดีใจคนไหนไม่ได้รับส่วนบุญก็อับอายจ้ะ
2: แล้วหนูสงสัยอย่างนึงค่ะคุณแม่ค่ะเอาอย่างคุณแม่เนี่ยเป็นผีที่ยังไม่ได้ส่วนบุญใช่ไหมแต่ว่าเอาไปเอามาลูกหลานอุทิศส่วนบุญให้แบบนี้เราสามารถที่จะเอาสุ่มไก่ออกได้ไหมคะ
0: ออกได้ค่ะออกได้เพราะว่าเราได้กินอาหารที่เขาส่งไปให้โดยที่มีผ้ารับไว้แล้วก็ถ้าบุญกุศลเรามีเราก็คงจะได้กินของลูกที่อุทิศไปให้ค่ะแล้วก
5: ็จ
0: ะถอดสุ่มบอกได
2: ้แล้วถ้าหากว่าเนี่ยตอนนี้พี่ต้องสนใจชุดนี้คุณแม
0: ่
2: สนนราคาเท่าไหร่คะชุดนี้เนี่ย
0: อ๋อสุ่มไก่นี่เราก็คือเรามีช่างทําค่ะมีช่างทําเขาทําหัวละ150บาทเราเอาสุ่มไม้ไผ่นะคะมาแล้วเราก็มาทําผ้าใส่มาทําเอาหาไปซื้อขนไก่มาใส่แล้วก็คือผ้าผืนนี้มันก็เป็นผ้าที่ไม่ใช่ผ้าไหมนะคะเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ตัดได้ค่ะ
2: เป็นผ้าที่เรามีอยู่แล้ว
0: ใช่เป็นผ้าที่อยู่บ้านเรามีอยู่แล้วก็เลยเอามาตัดได้แต่ถ้าผ้าไหมจริงๆผ้าไหมจริงๆก็มี
2: ตอนนี้ค่ะขอบคุณนะคะ
6: ขอบคุณนะคะพี่สุ่มนะคะจากจังหวัดชัยภูมินั่นเองนี่นะคะชวนเที่ยวงานด้วยนะคะแห่ผีสุ่มค่ะ
2: งานผีสุ่มมีวันไหนนะคะคุณแม่
7: วันที่11 12 13กันยาค่ะ
2: ที่ไหนคะ
7: บ้านเชียวน้อยค่ะ
2: น้อยอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะท่านใดที่อยู่ใกล้จังหวัดชัยภูมิก็สามารถไปได้นะคะ
6: ใช่แล้วค่ะ
2: ตอนนี้ขบวนน่าจะใกล้เริ่มแล้วน้องกระตูนขาแต่ว่าเราไปดูด้านนู้นต่อกันสักหน่อยนะ
6: ไปอีกสักนิดนึงนะคะก่อนที่ขบวนจะเริ่มนะคะนี่นะคะคนถือป้ายผีสุ่มโอ้โหสวยมากเลยนะคะจังหวัดชัยภูมิ
2: ผ
6: ี
2: สุ่มมาด้วยกันใช่ไหมคะโอเคค่ะ
6: มาถึงตรงนี้นะคะผีตาโม่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพี่ตุ๊ก
2: สงสัยเหมือนกันนะผีตาโม่นะเดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือผีอะไรเอ่ย
8: ผีตาโม่ค่ะเป็นกุศโลบายของผู้ใหญ่สมัยก่อนที่เอาไว้เลี้ยงเด็กอะค่ะว่าผีตาโม่จะมากินตับแล้วอะไรเงี้ยค่ะของเป็นวัฒนธรรมของไทยลมเก่าค่ะ
2: มีมาตั้งนานแล้วใช่ไหมลูก
8: ใช่ค่ะประมาณ100กว่าปีก่อน
2: แล้วเขากินตับเด็กจริงไหมอ
8: ่
2: ะ
8: ไม่จริงค่ะมันเป็นแค่กุศโลบายค่ะเอาไว้ให้แบบว่าเลี้ยงเด็กง่ายๆค่ะ
2: หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยใช่ไหมคะผีตาโม่
6: ต้องด
2: ู
6: หน้ากากที่น้องถือมีตาแบบปนๆออกมาแบบนี
2: ้มีตาสามตาใช่ไหมคะเอกลักษณ์เขาม
8: ีสองตาค่ะอันนี้เป็นจม
2: ู
8: ก
2: อ๋อเป็นจมูกอ๋อแล้วก็มีเรดาร์ด้วยไม่ใช่เรดาร์ใช่ไหมอันนี้คืออะไรคะลูก
6: แลมลิ้น
8: เป
6: ็
8: นการแบบว่าเอากะลามะพร้าวหรือแบบกระบวยตักน้ำค่ะมาทำมันก็เลยมีแบบขึ้นไปอย่างเงี้ย
6: ผีตาโม่จากจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองขอบคุณค่ะ
2: ต่อไปค่ะน้องกระตุ้นค่ะยังไม่จบ
6: ทางเรานะคะ
2: อันนี้มาจาก
6: ลำปางเลยทีเดียวสวัสดีค่ะ
2: มาไกลมากอันนี้คือหน้ากากผีขน
6: ผีขน
9: ครับก็เ
5: ็จริงจริงตำนานก็เหมือนผีตาขนนะครับมีทฤษฎีคือขนคนมาร่วมงานอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับ
9: จ
5: ิ
9: ตอาสา
5: ครับเป็นงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุครับของวัดสีหลวงแจ้ซ้อนที่จังหวัดลำปางครับใช่ครับใช้จีวรเก่าครับใช่ครับ
2: มันถึงต้องเป็นจีวรเก่า
5: เพราะว่าเมื่อก่อนคือเกิดเทศกาลเนี้ยร้อยกว่าปีแล้วคือเมื่อก่อนไม่มีผ้าไม่มีอะไรก็คือใช้ของเก่าของพระครับมาร่วมงานครับประมาณนี้ครับ
2: อันนี้มาจากจังหวัดลำปางเดินทางมาตั้งแต่วันไหนคะเนี่ยอาจารย์
5: วันนี้ตอนเช้าครับใช่ครับ
2: ก็มาถึงตอนกี่โมงคะ
5: ประมาณสองโมงครับบ่ายสองครับมาได้ใจครับ
2: มากี่ปีแล้วคะเนี่ย
5: มาปีนี้เพิ่งปีแรกครับ
2: แล้วก็จะมาปีต่อไปด้วย
3: ต่อไปมาอีก
5: ว่า
2: โอเคค่ะขอบพระคุณค
3: ่
2: ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: อันนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันค่ะน้องกระตูนขาอันนี้คือผีอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะ
3: พี่คราวทองกวาวเลยจริงๆอัน
2: นี้คือผีอะไรคะเนี่ย
3: หน้ากาก
2: หัวทำไมต้องสวยหล่อขนาดนี้เลยคะขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะทำไมถึงต้องเป็
10: น
3: ก็คือยั่วหัวโตนะคะหัวโตนี่มาจากอำเภออู่ทองในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเราก็เลยเอามาทำเป็นการแสดงค่ะแบบว่ามีความสนุกสนานแล้วก็โชว์ความสวยงามของคนในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย
2: ความสวยงามใช่ไหมคะ
3: ความสนุกสนานค่ะแล้วก็ความน่ารักของตัวหัวโต
11: นี่เต้นโชว์
2: บอกตามตรงเลยว่าถ้าหนูเจอผีแบบนี้ค่ะอาจารย์ไม่กลัวนะคะ
3: น่ารัก
2: ขอถ่ายรูปด้วยเลย
12: มันจะเป็นรักเดิมมันจะเป็นหัวโตกลองยาวหัวโตกลองยาวค่ะแล้วนาฏศิลป์เนี่ยก็ได้เอามาทำชุดสร้างสรรค์เป็นเพลงยั่วหัวโตค่ะพัฒนาจากการเล่นของชาวบ้านเอามาเป็นการแสดงของวิเรนนาฏศิลป์ในชุดเชิงสร้างสรรค์
3: แล้วการแสดงนี้สามารถรับชมได้ทั่วไปหรือว่าจะมีวันไหนที่แบบว่ามีการแสดงแบบนี้บ้างคะ
12: ในงานประเพณีทั่วๆไปค่ะงานประเพณีงานขบวนแห่ของจังหวัดก็จะมีโชว์ชุดแบบนี้ค่ะเป็นชาวบ้านบ้างเป็นนักเรียนระดับประถมบ้างอะไรเงี้ยและเล่นคนนั้นจะเป็นสวยสุด
3: เ
2: สื้อผ้าแล้วก็ออกแบบเองเลยใช่ไหมคะ
12: ออกแบบเองและปกติจะต้องมีกลองยาวมาด้วยแต่ด้วยความที่เดินทางไกลก็เลยใช้เป็นซีดีมาแทน
3: ขอบพระคุณค่ะ
2: ตอนนี้ขบวนนะจะใกล้เริ่มแล้วค่ะน้องกระตุ้น
3: ใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะขบวนต่างๆนะคะทั้ง8ขบวนก็เริ่มเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณสวนสาธารณะกุดป่องซึ่งเป็นจุดประกอบพิธีเปิดแล้วค่ะพี่ตุ๊กค่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นแค่ขบวนภายในประเทศนะน้องกระตุ้น
3: ค่ะ
2: ยังมีขบวนจากต่างประเทศด้วยมีมา6ประเทศด้วยกันนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็จะมีประเทศศรีลังกาประเทศลาวประเทศเกาหลีประเทศจีน
3: ค่ะประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
2: ฟิลิปปินส์ด้วยเยอะแยะมากมายเลยพี่ตุ๊กก็อยากเห็นนะว่าผีแต่ละประเทศจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันด้วย
3: ค่ะ
2: ตอนนี้บรรยากาศคึกคักมากๆเลยกระตูนค่ะแล้วก็นอกจากว่ากิจกรรมของการเดินขบวนแล้วนะคะเรายังมีเรื่องราวของใครที่อยากทำหน้ากาก DIY ก็สามารถมาร่วมทำกันได้เหมือนกันนะคะที่สวนสาธารณะกุดป่องใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกิจกรรมชมช็อปชิลนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมงานกันได้เหมือนกัน
3: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหน้ากากนานาชาติสัญจรก็คือจะสัญจรไปยังโรงเรียนต่าง
2: ๆ
3: นะคะเพื่อที่จะให้หน้ากากนานาชาตินะคะได้ไปแสดงให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รับชมด้วยนะคะพี่ตุ๊กค่ะซึ่งงานของเราก็จะจัดไปจนถึงวันที่27สิงหาคม2569ค่ะ
2: ท่านใดที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมงานกันได้เลยนะคะสามารถที่จะมาร่วมงานตั้งแต่วันนี้เลยสามารถที่จะมาจับจองที่พักกันได้เพราะว่าถ้ามาเที่ยวร่วมงานครั้งนี้เนี่ยสามารถจะไปต่อกันที่อำเภอด่านซ้ายก็ได้ไปเที่ยวภูกระดึงก็ได้เพราะว่าจังหวัดเลยมีที่เที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะอีกผีนึงที่กำลังเต้นอยู่ข้างๆเราตอนนี้ก็คือผีตาขนเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยของเรานั่นเองนะคะ
2: แต่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูสักหน่อยไหม
3: ใช่
2: ค่ะอ
3: ยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะของผีตาขนนะคะ
2: เพราะว่าผีตาขนจะเป็นเอกลักษณ์เลยของจังหวัดเลยนะคะโอเคค่ะเราจะไปดูกันตั้งแต่ต้นขบวนเลยก็แล้วกันนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ผีตาโขนเนี่ยเราจะเห็นบ่อยก็จะได้ถึงอำเภอด่านซ้ายนะคะแต่ว่าผีด้านหน้าน้องกระตูนพี่ตุ๊กยังไม่เคยเห็นอันนี้คือหน้ากากผีอะไรคะชุดสีเหลืองๆอะค่ะเราไปถามสักหน่อยไหมโอเคป่ะ

0: พีตาโขนของเรานั่นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะหน้ากากพีตาโขนจะเป็นหน้ากากที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะไปอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้รู้เลยว่านี่แหละหน้ากากพีตาโขนนะคะ
0: ซึ่งมีความสวยงามแล้วก็มีการแต่งตัวแบบหลากสีที
1: ่
0: สำคัญจะมีกระดิ่งห้อยตรงบริเวณ

0: ่จะให้มีเสียงคลุ้งคลิ้งนั่นเองนะคะเป็นความการบ่งบอกถึงความสนุกสนานนะคะของนักกากผีตาโขนค่ะพี่ตุ๊ก
1: เราชอบตรงที่จะมีผีรุ่นเด็กด้วยเนาะการ์ตูนจะเป็นการสร้างสีสันนะก็คือจะเป็นการให้เด็กเขาได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นขบวนก็จะมีทั้งหมด8ขบวนด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ขบวนแรกจะเป็นวงดุริยางค่ะแล้วก็จะเป็นขบวนของแต่ละประเทศที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่เราได้เล่าไปก็คือจะมีทั้ง6ประเทศด้วยกันรวมประเทศไทยก็จะเป็น7ประเทศนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นไหมภาพที่คุณผู้ชมเห็นในตอนนี้นะคะจะเป็นภาพของผีตาขนตัวเล็กนะเขาจะมีท่าเต้นเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะก
0: ็
1: คือจะมีการแบบอย่างนี้นะแล้วก็จะมีกระดิ่งห้อยตรงก้นนะ
0: ใช่แล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอาจจะมีหลากหลายอย่างเช่นดาบไม้อะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อมาสร้างสีสันให้กับคุณผู้ชมที่มารับชมขบวนทั้งสองข้างทางค่ะพี่ตู้ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นขบวนผีตาโขนนะคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปก็จะเป็นขบวนนี้เลยนะคะ
0: นี่ผีตาโขนวันนี้ก็นำทีมมาหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ
1: อันนี้จะเป็นผีร่างอักทับ
0: นอกจากผีตาโขนยังมีผีตาหวาน
1: อ๋อผีตาหวานก็ม
0: ีก็คือจะเป็นเลดี้ค่ะ
1: อ๋อเป็นเลดี้เป็นกลุ่มเลดี
0: ้ใช่ค่ะ
1: จะเป็น
0: สาวๆสวยๆนั่นเอง
1: สีพาสเทล
0: ใช่ค่ะเรียกว่าผีตาหวานมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกน
1: ะ
0: คะเช่นเดียวกับผีตาโขน
1: มีมาพร้อมกันกับผีตาโขนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ในผีตาโขนเอกลักษณ์ก็คือสนุกสนานร่าเริงนะคะแล้วก็จะมีสีสันที่สดใสนั่นเองนะคะแล้วสีดำนี่คือหน้ากากอะไรคะน้องการ์ตูนก็ผีตาโขนเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: อันนี
1: ้ค่ะ
0: ไม่แน่ใจว่ามาจาก
1: นักกับเยอะ
0: จะมาด้วยกันนั่นแหละมาสนุกสนานด้วยกัน
1: อาจจะเป็นคนละโทน
0: ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นกลองซิ่งประยุกต์นะคะก็จะเป็นขบวนที่ร่วมสร้างสีสันให้กับขบวนทั้งหมดเลยนะคะ
0: นี่ก็สร้างสีสันสร้างความสนุกสนานนะคะให้กับเราขบวนผีต่างๆของเราค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้พี่ตุ๊กชอบมากเลยหน้ากากหัวโตจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะการ์ตูน
0: วันนี้มีหลากหลายจังหวัดมากเลยนะคะพี่ตุ๊กอย
1: ่
0: างปีที่แล้วยังมีแค่เฉพาะภาคอีสานของเราแต่ว่าปีนี้ภาคกลางภาคเหนือก็มาด้วย
1: และต่างประเทศก็มา
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกันนะการ์ตูนนะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็มาร่วมงานกันนะคะ
0: ค่ะและที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้ก็คือหน้ากากหัวโตนะคะจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็มีการแต่งกายสีสันสดใสนะคะแล้วก็หน้ากากที่หัวโตแบบนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับขบวนแห่ค่ะพี่ตุ๊กค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็แต่ละจังหวัดนะคะที่มาจากพื้นที่ที่มีบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันค่ะการ์ตูนตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าหน้ากากแล้วก็เครื่องแต่งกายรวมทั้งสีแล้วก็ดนตรีต่างๆนะคะรวมทั้งวิธีการนำเสนอก็จะมีความแตกต่างไม่เหมือนกันนะการ์ตูนนะแล้วก็การที่นำคณะจากหลายจังหวัดมาอยู่ในงานเดียวกันเนี่ยก็เป็นการช่วยเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมของพื้นที่อื่นด้วยนะคะนี่เลยใครที่ยังไม่เคยเห็นนะก็สามารถที่จะมาได้เลยงานนี้เท่านั้น
0: มางานนี้รับรองว่าคุ้มค่ะ
1: คุ้มค
0: ่ะนอกจากจะเจอหน้ากากในพื้นที่แล้วยังเจอหน้ากากนอกพื้นที่นอกจังหวัดนอกประเทศของเราอีกด้วยนะคะเป็นการรวมนานาชาติมาให้ทุกท่านได้รับชมฟรีตลอดทั้งงานเลยทีเดียวค่ะ
1: มาร่วมชมผีต่างๆได้ฟรีนะคะมาถ่ายภาพได้ฟรีมาร่วมกิจกรรมทำหน้ากากกลับบ้านไปก็ฟรีเหมือนกันนะคะก็มาร่วมงานกันได้เลยค่ะ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้ก็เป็นพิธีเปิดนะคะวันที่23ได
1: ้
0: ร
1: ับ
0: เกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะมาเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็นอกเหนือจากกิจกรรมในพิธีเปิดแล้วนะคะก็ยังมีศิลปินชื่อดังมาด้วยนะคะวันนี้
1: ถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครต้องมานะ
0: ใช่แล้ว
1: ต้องมาด้วยตาตัวเองเลยนะคะว่าเป็นใครนะคะ
0: ซึ่งจัดที่บริเวณสวนสาธารณะกุดป่องนะคะอำเภอเมืองเลยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยของเรานี่เองค่ะ
1: อันนี้คือผีสุ่มนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราได้ไปถามแล้วแหละการ์ตูนว่าผีสุ่มคือที่มาที่ไปคืออะไรก็คือสำหรับผีที่ไม่มีหน้ากากเนี่ยก็คือผีที่ได้รับส่วนบุญแล้วนะคะส่วนผีที่มีหน้ากากสุ่มไก่ก็คือผีที่ยังไม่ได้รับส่วนบุญนั่นเองนะคะแต่ในอนาคตถ้าผีที่มีหน้ากากเนี่ยเขาได้รับบุญแล้วสามารถถอดหน้ากากได
0: ้เหมือนเป็นการกุศโลบายอย่างหนึ่งที่อยากให้ลูกหลานกลับมาร่วมกันทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะค่ะเพราะว่าของผีสุ่มเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีงานประจำปีของเขานะคะซึ่งจัดขึ้นในช่วงของวันที่11ถึง13กันยายนนะคะ
1: ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นผีบุ้งเต้าจากอำเภอภูเรือค่ะหน้ากากเขามีความน่ารักตะมุตะมีมากเลยค่ะการ์ตูนเพราะว่าจะเป็นกลุ่มในจังหวัดที่มี3ผีเมืองเลยค่ะก็จะมีผ ีอะไรบ้างล่ะผีตะโขน
0: ม
1: ี
0: ผีตะโขนผีบุ้งเต้าแล้วก็ผีขนนาง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ผีบุ้งเต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ทำให้เห็นว่าจังหวัดเลยเนี่ยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากกว่าที่หลายคนอาจจะรู้จักค่ะ
0: ค่ะซึ่งเอกลักษณ์ของผีบุ้งเต้านะคะก็คือจะใช้น้ำเต้าค่ะในการที่จะมาทำเป็นหน้ากากแล้วก็การแต่งกายก็จะเป็นการแต่งกายแบบพื้นบ้านนะคะผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าถุงหรือผ้าสิ้นนะ
1: คะ
0: แล้วก็คาดสบายค่ะส่วนผู้ชายก็จะใส่ผ้าสโรงนะคะแล้วก็เขาก็จะมีกิจกรรมประจำปีที่จะมีการแห่ผีบุ้งเต้านะคะขึ้นไปบนยอดภูเรือค่ะพี่สุขาซึ่งจะมีในช่วงของประมาณเดือนเมษายนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะ
1: คะ
0: ท่านใดที่อยากที่จะมาร่วมชมประเพณีนี้ก็สามารถที่จะมาได้นะคะที่บริเวณยอดภูเรือนั่นเองนะคะอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะ
1: แล้วก็ผีบุ้งเต้าเนี่ยก็จะมาพร้อมคู่กับต้นผึ้งหรือว่าต้นผึ่งนะ
0: คะ
1: ต้นผึ่งก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะเป็นต้นที่ทำมาจากเทียนไขนะคะจะเห็นว่ามี2สีเพราะอะไรเพราะว่าสีของเทียนไขไงก็จะมี2สีหลักคือสีขาวกับสีเหลืองนั่นเองนะ
0: คะ
1: ส่วนตรงกลางจะเป็นขมิ้นนะคะก็จะมีการเอามาล็อกตัวดอกไม้ไว้ไม่ให้ไหลลงมาข้างล่างนั่นเองค่
0: ะก็จะใช้ในการที่จะบูชาพระนะคะถวายพระนั่นเองนะคะเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเลยแล้วก็ชาวอำเภอภูเรือค่ะ
1: พี่ตุ๊กอยากซื้อกลับบ้านมากเลยนะผีบุ้งเต้าเนี่ยน่ารัก
0: มีขายนะคะพี่ตุ
1: ๊
0: ก
1: ใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: ขับไปซื้อได้ไหมคะ
0: ที่สำคัญงานนี้มีการ DIY ให้เราสามารถที่จะสามารถเพ้นเองได้เลยนะคะ
1: จบไลฟ์สดนี้พาพี่ตุ๊กไป DIY
0: ได้เลยเดี๋ยวเราไปที่สวนสาธารณะกุฎป่อง
1: อันนี้คือที่เห็นอยู่นี้จะเป็นผีผีจากจังหวัดชัยภูมินะคะก็คือจะเป็นผีที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและการ์ตูนนะคะแต่กี้พี่ตุ๊กก็ได้ไปลองสวมใส่เนี่ยค่ะ
0: จากจังหวัดขอนแก่นหรือเปล่า
1: อ๋อขอนแก่นที่
0: เชียงยืนใช่ไหมคะ
1: เชียงยืนค่ะผีจากจังหวัดเชียงยืนนะ
0: คะ
1: เป็นผีสูงนะคะ
0: หุ่นเชียงยืนนั่นเอง
1: จะเป็นตัวใหญ
0: ่ค
1: ่ะเพราะว่าจะสะดวกในการสวมใส่นั่นเองนะคะก็จะมีน้องๆมาร่วมกิจกรรมกันด้วยค่ะ
0: วันนี้ขอนแก่นก็นำทีมมาเยอะเลยทีเดียวนะคะต้องขอบพระคุณไปยังจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะ
1: มาไกลกันมากๆเลยนะคะลำปางเดินทางมาเมื่อเช้าก็มาทันเวลาพอดีนะ
0: คะ
1: แล้วก็หน้ากากของแต่ละประเทศก็มาร่วมงานเหมือนกันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่มีความพิเศษนะคะต่อไปค่ะจะเป็นขบวนของหน้ากากหมอลำ
0: หุ่นกระติบนะคะ
1: หน้าหลักหน้ากากหมอลำหุ่นกระติบจากจังหวัดมหาสารคามค่ะ
0: นี่ตรงนี้เราได้ไปให้น้องๆได้เชิดให้ดูด้วยนี่มีความน่ารักเหมือนกันนะคะ
1: น้องเขาเก่งนะเพราะว่าไปร่วมงานที่อะไรนะคะของจิมทอมสันใช่ไหมคะก็ไปแสดงด้วยก็น่าจะได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นการแสดงละครโบราณ
0: ใช่เป็นการแสดงการพื้นบ้านนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นหน้ากากผีโผนนะคะผีโผน
1: น้ำ
0: ผีโผนค่ะค่ะก็จะมีขบวนกลองชิงฉาบนะคะสร้างความสนุกสนานในขบวนด้วยนะคะจากจังหวัดนครพนมนั่นเองนะคะหน้ากากผีโผน
1: ส่วนหน้ากากของจังหวัดอำนาจเจริญก็อลังการไม่แพ้กันนะการ์ตูนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: สวยงามอลังการมากๆเลยนะคะเป็นหน้ากากยักษ์คุนะ
0: ค่ะ
1: ตะกี้พี่ตุ๊กถามแล้วว่าคุนี่คือย่อมมาจากคุถังกะละมังไหมน้องบอกใช่
0: หน้ากากยักษ์คุจากจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็จะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่สวมใส
1: ่
0: ซึ่งการแต่งกายก็จะแตกต่างกันไปนะคะ
1: ใช่ค่ะเห็นไหมยักษ์ก็ต้องมีคู่กับกระบอง
0: จะมีกระบองด้วยนะคะส่วนผู้หญิงก็จะมีท่ารำที่ไร่รำที่สวยงามเมื่อกี้เราได้รับชมกันไปในช่วง
1: ค่ะสวยมากอันนี้คือผีขนน้ำนะคะก็จะเป็น3ผีหลักของจังหวัดเลยเหมือนกันจะม
0: ีผีขนน้ำตัวเล็กอำเภอเชียงคานนะคะกุศโลบายของหน้ากากผีขนน้ำก็คือเมื่อมีการแสดงผีขนน้ำอยู่ที่ไหนนะคะฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองนะคะ
1: อันนี้ก็จะมีความสีสันสดใสนะพี่ตุ๊กก็ชอบนะ
0: ใช่ค่ะสีสันสดใสนะคะแล้วก็มีหัวมีหน้ากากที่เป็นเอกลักษณ
1: ์จะมีสายลุงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: สายลุงอาจจะย่อมาจากอะไรนะคะลุงกินน้ำไหมลุงกินน้ำ
0: ฝนตกแล้ว
1: ฝนตกแล้ว
0: ก็จะสดใส
1: ถ้าหากว่าช่วงไหนที่อากาศแล้งนะคะก็สามารถที่จะนี่แหละบูชาผีขนน้ำใช่ไหมคะก็จะมีการเรียกฝนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาลนั่นเอง
0: ค่ะซึ่งผีขนน้ำนะคะก็จะมีประเพณีผีขนน้ำนะคะของอำเภอเชียงคานตำบลนาซ่าวซึ่งจะเป็นประเพณีที่ถือว่าโด่งดังเช่นเดียวกันนะคะท่านใดที่สนใจจะมาเที่ยวก็สามารถมาได้ในช่วงของเดือน6ประมาณนั้นเป็นบุญเดือน6นะคะพี่โต๊ะคะ
1: จะเห็นว่าผีแต่ละชนิดเนี่ยไม่มีความน่ากลัวเลยนะการ์ตูนนะจะมีแต่ความน่ารักนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวของวัฒนธรรมที่เก่าแก่สืบทอดต่อกันมานะคะ ก็ขบวนสุดท้ายนะคะจะเป็นขบวนมาสคาร์นิวัล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะเป็นการรวบรวมผีต่างๆไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วจะมีน้องๆนะคะน้องๆอ๋อมีธงของประเทศเกาหลีด้วย
0: ใช่น้องๆจากโรงเรียนเลยพิทยาคมนะคะถ้าสังเกตจากตรงนี้นะคะก็เป็นขบวนสุดท้ายนะคะที่จะเดินเคลื่อนขบวนจากบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลยแห่งนี้นะคะไปยังจุดที่ประกอบพิธีเปิดค่ะก็คือที่สวนสาธารณะกุดป่องตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยค่ะพี่ตุ๊กค่ะ
1: หากมองทั้ง8ขบวนรวมกันนี้นะคะก็จะเห็นว่างานในวันนี้เนี่ยมีหลายองค์ประกอบเลยค่ะการ์ตูนตั้งแต่เรื่องราวของดนตรีนำขบวนนะคะเรื่องราวของหน้ากากนานาชาติวัฒนธรรมจากจังหวัดต่างๆของประเทศไทยแล้วก็ที่แน่นอนเลยคือวัฒนธรรมสามผีเมืองเลยค่ะแล้วก็จะมีขบวนร่วมสมัยจากภาครัฐภาคเอกชนนะคะตรงจุดนี้เนี่ยก็จะทำให้มาสคาร์นิวัลก็จะมีทั้งส่วนของการอนุรักษ์วัฒนธรรมมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีความสนุกสนานอยู่ในกิจกรรมเดียวกันด้วยค่ะ
0: นอกจากขบวนหน้ากากนี้แล้วขออนุญาตโปรโมทนิดนึงจังหวัดเลยของเรานะคะก็ยังมีงานประเพณีอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจำปีนะคะงานดอกไฟบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยนะคะแล้วก็งานประเพณีผีคนน้ำงานผีตาโขนนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในปีหน้าแล้วค่ะเนาะเชิญชวนไว้ก่อนนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากงานประเพณีแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นภูกระดึงภูเรือนะคะเชียงคานพลาดไม่ได้ถ้าใครมาจังหวัดเลยไม่ไปเชียงคานนี่ก็ถือว่ามาไม่ถึง
1: นะ
0: คะแล้วก็อีกแหล่งท่องเที่ยวนึงที่อยู่ในจังหวัดของเราเองก็คือภูบ่อบิตนั่นเองอยากจะให้ทุกคนได้ไปขึ้นภูบ่อบิตกันนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: สายรักสุขภาพเนี่ยต้องไปค่ะไปตอนเช้าก็ได้หรือว่าจะไปตอนเย็นก็ได
1: ้
0: ขึ้นไปบนยอดภูแล้วจะเห็นวิวของเมืองเลยทั้ง360องศาเลยค่ะพี่ตุ๊ก
1: อันนี้ก็คือจะเป็นสาวเมืองเลยนะคะมาโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยตัวเองเลยนะ
0: คะ
1: ท่านใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวเมืองเลยก็สามารถที่จะมาเที่ยวกันได้น
0: ะ
1: เพราะว่าเมืองเลยเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะ
0: คะ
1: แล้วก็จะเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างที่เราได้กล่าวกันไปก็คือเรื่องของ
0: ใช่ค่ะมาแล้วรับรองว่าจะหลงรักเลยทีเดียวนะคะ
1: แล้วถ้าหากว่าถ้ามาเที่ยวเมืองเลยเนี่ยของกินอะไรที่เด็ดที่สุดคะน้องการ์ตูน
0: ต้องเป็นขนมจีนน้ำแจ่วไหมคะพี่ตุ๊ก
1: น้ำแจ่วใช่ไหมแล้วก็จะเป็นขนมจีนบีบสดด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือมีส้มตำที่เป็นตำดองแดงด้วยซึ่งเป็นขนมจีนบีบสดค่ะพี่ตุ๊กจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็ขนมจีนแบบเส้นสดบีบสดๆเลยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็ขบวนก็จะมีการเดินจากจุดนี้นะคะไปที่สวนสาธารณะกุดป่องก็ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆนะคะ
0: ใช่ค่ะค่ะเพื่อที่จะไปประกอบพิธีเปิดนะคะที่บริเวณสวนสาธารณะกุดป่องโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะท่านชัยพจน์จรูนพงษ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนค่ะว่ากิจกรรมของเราไม่ได้มีแค่ขบวนพาเหรดนะคะน้องการ์ตูนยังจะมีกิจกรรมของการทำหน้ากาก DIY ค่ะใครที่อยากจะมาทำหน้ากากด้วยตัวเองแล้วก็สามารถนำกลับบ้านได้เนี่ยก็สามารถมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้นะคะแล้วก็ยังจะมีกิจกรรมชิมช็อปชิล
0: ช
1: ิมช็อปแชะนะคะจะมีอาหารพื้นถิ่นเยอะมากๆเลยอย่างที่น้องการ์ตูนได้บอกไปก็จะมีเรื่องราวของส้มตำขนมจีนบีบสดน้ำจิ้มแจ่วนะคะตำน้องแดง
0: จะมีอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดเลยของเราที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ชิมที่ไหน มีที่งานนี้นะคะที่สำคัญก็คือฟรีตลอดทั้งงานค่ะพี่ตุ๊ก
1: ชอบตรงนี้แหละชอบตรงคำว่าฟรีนะ
0: คะ
1: มาเที่ยวเมืองเลยบรรยากาศก็ดีนะคะอาหารก็อร่อยแล้วก็มาดูกิจกรรมที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะในวันนี้ที่มีการนำมาเล่าสู่คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะในงานของมหกรรมหน้ากากรากวัฒนธรรมนานาชาติ2026ค่ะ
0: ค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่27สิงหาคม2569ค่ะพี่ตุ๊กที่บริเวณสวนสาธารณะกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยค่ะ
1: ท่านใดที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้เลยค่ะสามารถพูดคุยผ่าน Facebook Fanpage MBT 11ภาคอีสานก็ได้นะคะหรือว่าใครที่เคยมาแล้วประทับใจตรงไหนก็บอกเล่าบอกเล่าพวกเราให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: วันนี้เวลาของรายการเปลี่ยนชมประเทศไทยนอกสถานที่ก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้ตุ๊กแล้วก็ทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ที่เด็กๆ เขาถ่ายเนี่ยพระอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วจะถูกเป็นกล้องมุมต่ำแล้วก็เสยขึ้นดูรู้สึกว่าท่านมีความน่าเลื่อมใสนะครับหลังจากนั้นนะครับหนังก็พยายามจะเล่าให้เห็นถึงสิ่งที่

0: หากจะพูดถึงสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทผลักดันภาพยนตร์อีสานตลอดมาแล้วนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามคือเบอร์ต้นของวงการครับด้วยความเพียบพร้อมของบุคลากรศักยภาพของเครื่องไม้เครื่องมือประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จสู่รุ่นน้องที่กำลังบ่มเพาะประสบการณ์นับเป็นความแข็งแรงที่สถาบันเพียรปฏิบัติมาโดยตลอดครับ
1: ผมมองว่าหนังอีสานมันพัฒนามองเป็น2กรณีแล้วกัน1กรณีของประเด็นเทคโนโลยีครับประเด็นเทคโนโลยีก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยหนังอีสานยังมองว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีอ่ะมันเข้าถึงลำบากเพราะว่าอุปกรณ์ในการผลิตหนังอ่ะมันค่อนข้างราคาสูงนะครับการที่จะเข้าถึงตรงนั้นมันต้องใช้เงินใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับแล้วกว่าจะเป็นหนังสักเรื่องนึงใช้งบประมาณมหาศาลนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้คนทำงานหนังเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นก็เลยมองว่าความเป็นง่ายๆก็คือว่าทุกคนสามารถทำหนังได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันกล้องตัวหนึ่งมันก็สามารถด้วยคุณภาพมันหรือคุณภาพของกล้องนะครับคุณภาพของอุปกรณ์ถ่ายภาพยนตร์ซึ่งเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายนะครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้ราคาสูงมากเนื่องจากว่ากลไกการผลิตนะครับกล้องหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายบริษัทเนี่ยพัฒนานะครับเทคโนโลยีแข่งกันมันก็เลยทำให้ตัวผู้บริโภคเองอย่างเราเนี่ยนะครับอย่างเด็กๆอย่างคนทำคอนเทนต์อีสานเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2เรื่องของคอนเทนต์ครับเรื่องของเนื้อหาผมมองว่าเนื้อหาของความเป็นอีสานณปัจจุบันนี้เป็นเนื้อหาที่ร่วมสมัยแต่ก่อนหน้านั้นเป็นเนื้อหาที่มองถึงเรื่องอีสานความเป็นอีสานแบบความเป็นอีสานแบบเพียวๆอ่ะครับคืออีสานยังไงเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้มันมีความร่วมสมัยพอเป็นความร่วมสมัยเนี่ยมันก็เลยทำให้คนอีสานเข้าถึงประเด็นรวมถึงคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับคนไม่ใช่คนอีสานก็เข้าถึงได้ก็คือความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงประเด็นเหล่านั้นได้เพราะนั้นถ้ามองรวมๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีทำให้ประเด็นอีสานนะครับเข้าไปอยู่ในความเป็นอย่างได้ข้อที่2ก็คือว่าด้วยความที่ประเด็นอีสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอีสานเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นอะไรอีกหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างตรงไปตรงมาหรืออย่างร่วมสมัยนะครับหรืออย่างสร้างสรรค์มากเพียงพอเพราะนั้นผมมองว่าความหลากหลายเหล่านี้แหละจะเป็นข้อดีที่ทำให้ประเด็นความเป็นหนังอีสานสามารถเติบโตไปได้อีกจากความที่เป็นโลคอลคอนเทนต์สู่ global คอนเทนต์ผมมองว่ามันเป็นไปได้ไม่ยากยกตัวอย่างเช่นหนังของคุณต้องเตเนาะสัปเหร่อนะครับที่เป็นประเด็นอีสานธรรมดาแต่ว่ามันไม่ใช่ธรรมดาตรงที่เล่าประเด็นความเป็นสัปเหร่อแต่ว่ามันเล่าถึงก้นบึ้งในจิตใจของมนุษย์มันพูดถึงเรื่องความตายเราจะจัดการความตายยังไงในฐานะที่ทุกคนหนีไม่พ้นความตายอะไรแบบนั้นทุกคนเพราะฉะนั้นความเป็น global ตรงนี้คือความตายคือความล้มหายตายจากคือการหายจากการห่างจากกันตรงนั้นผมมองว่านั่นแหละมันคือ global นะครับผมสอนเด็กทำหนังที่นี่ผมมองว่าผมอยากให้เขาทำหนังแมสครับหนังแมสคือหนังที่มันหนังตลาดหนังขายได้ที่ไม่ใช่เป็นปัจเจกครับไม่ใช่ปัจเจกบุคคล

0: ว่ามันยังสามารถที่จะขยับอะไรหลายๆอย่างได้ขยับใช้บุคลากรที่เป็นนักวิชาชีพมาช่วยในการพัฒนาคอนเซปต์พัฒนาไอเดียด้วยเพราะนั้นเวลาเด็กๆเขาสอบปลายภาคก็คืองานฟิล์มไฟนอลโปรเจกต์ก็คือท้ายเทอมเนี่ยผมก็จะเชิญนักวิชาชีพซึ่งเป็นนักวิชาชีพในอุตสาหกรรมจริงๆมาคอมเมนต์งานเด็กมาให้ข้อเสนอในงานเด็กเพราะว่าเรามองว่าหนังที่เราจะต้องทำมันต้องขายได้แล้วก็ภาพฝันของผมอีกอย่างนึงคือว่าหนังไฟนอลโปรเจกต์ของเด็กอ่ะผมอยากให้ขายได้จริงๆสามารถเอาไปฉายในโรงเพื่อจะเก็บเงินได้จริงๆอย่างน้อยๆเด็กๆ เขาก็รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาเรียนมามันไม่ได้เปล่าประโยชน์นะสิ่งที่เขาเรียนมามันถูกนำมาตอบโจทย์ความเป็นอุตสาหกรรมจริงๆอันนี้คือสิ่งที่พยายามจะบอกเด็กๆเสมอๆครับ
1: ผลงานหนังสั้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมีลายเซ็นของตัวเองอย่างชัดเจนครับมุ่งเน้นเสนอวิถีอีสานที่ดูง่ายไม่ซับซ้อนแต่คงไว้ซึ่งศิลปะและภาษาทางภาพยนตร์อย่างครบถ้วน
0: งานนี้เป็นงานในปีการศึกษา2568เทอม1เป็นเด็กปี3ครับเป็นรายวิชาการเขียนบทภาพยนตร์ซึ่งรายวิชาเนี้ยผมจะให้เขาแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็พิชชิ่งเราก็มีกระบวนการสอนกระบวนการเขียนบทนะครับการได้มาซึ่งไอเดียการพัฒนาบทการพัฒนาตัวละครการพัฒนาเหตุการณ์เสร็จแล้วก็เราก็ผมก็ให้เขาพิชชิ่งแล้วเลือกหนังนะครับที่มองว่าน่าจะเป็นหนังที่สมบูรณ์ที่สุดมันเป็นบทที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ให้เขาพัฒนาบทเป็นงานกลุ่มครับหนังชื่อว่าอาคมคนคลำนะครับก็ได้แนวคิดจากความเป็นอีสานเนี่ยผีพามพุทธมันมาด้วยกันเนาะในสังคมพุทธของเราเนี่ยพุทธพามผีพามพุทธมันหนีกันไม่พ้นแล้วมันก็จะมีเรื่องไสยศาสตร์ไสยเวทเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องเด็กๆ เขาก็พยายามพัฒนาเรื่องนะครับแล้วก็หนังก็จะเป็นฮอร์เรอร์แอคชั่นนะครับแล้วก็มีติดดราม่านิดๆนะครับเข้ามาแล้วก็เป็นผลงานกลุ่มนะครับงานกลุ่มที่เด็กๆ เขาช่วยกันพัฒนาเรื่องขึ้นมาแล้วก็เป็นหนังแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกนำไปฉายในโรงภาพยนตร์นะครับ SF นะครับเป็นงานไฟนอลโปรเจกต์ร่วมกับกลุ่มเด็กปี4ซึ่งเขาทำไฟนอลโปรเจกต์เหมือนกันครับผมมองว่าเขาค่อนข้างลึกในวิธีคิดของความเป็นอีสานที่ผมบอกไปก็คือว่ามีความเป็นผีมีความเป็นพราหมณ์มีความเป็นพุทธนะครับมันมีเรื่องผีมันมีเรื่องไสยเวทอยู่ในนั้นนะครับผมก็เลยมองว่าแล้วมันมีความเป็นแอคชั่นด้วยตัวของทีมงานด้วยตัวของผู้กำกับเองเนี่ยเขามีความชอบในเรื่องของแอคชั่นอยู่แล้วแล้วก็ในทีมเนี่ยมีความเป็นคือเด็กๆผมเห็นฝีไม้ลายมือของเด็กกลุ่มนี้ซึ่งปัจจุบันเขาอยู่ปี4นะครับเขาจะขึ้นปี4ตอนนั้นเขาอยู่ปี3เห็นความเป็นความถนัดด้านทริลเลอร์ด้านฮอร์เรอร์นะครับแล้วก็มีความเป็นแอคชั่นก็เลยมองว่าอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วก็เขาผมก็ย้ำให้เขาไปรีเสิร์ชว่าในความเป็นไสยเวทไสยศาสตร์เนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่มันน่าจะเอานำมาใช้ในหนังเขาก็เอาความเป็นปอบความเป็นการถ่ายทอดความเป็นปอบนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของมนต์ดำนะครับเข้ามาใช้แล้วก็ผมพยายามให้เขาเรฟเฟรนซ์แล้วก็ให้มันมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดมันก็เลยจุดแข็งของหนังเรื่องนี้ก็คือว่ามันมีความเป็นฮอร์เรอร์บวกกับความเป็นแอคชั่นซึ่งมันน่าสนใจตรงนี้ว่าฮอร์เรอร์กับแอคชั่นมันจะเป็นยังไงประมาณนี้ครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือบทเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงขนาดนั้นแต่ผมเป็นห่วงเรื่องความเป็นแอคชั่นว่ามันจะสนุกไหมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นแอคชั่นคือหนังต่อสู้อะครับหนังต่อสู้การออกแบบฉากการต่อสู้มันจะเป็นยังไงส่วนในฮอร์เรอร์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของงานฉากงานโปรดักชันดีไซน์งานอาร์ตเนี่ยไม่ห่วงเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าเขาทำโปรดักชันได้อยู่แล้วไม่ใช่เชื่อว่าผมรู้ว่าเขาทำโปรดักชันได้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะห่วงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการออกแบบฉากการต่อสู้สองเรื่องของพวก งาน CG ต่างๆที่ถูกใส่เข้าไปในตัวหนังอันนี้เป็นห่วงนะครับนอกนั้นไม่ห่วงเลยแต่ว่าพอผลลัพธ์ออกมาแล้วก็ถือว่า

0: ผมมองว่าเกินคาดคือผมตั้งเป้าไว้สูงในระดับหนึ่งนะแต่พอหนังถูกนำมาฉายแล้วก็มีคณะกรรมการมาคอมเมนต์งานเนี่ยมันว่ะมันได้เกินที่ความคาดหวังเราไว้นะครับแล้วก็คณะกรรมการวันนั้นก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการภาพยนตร์นะครับอย่างเช่นพี่ปัญญาปิ่นแก้วคุณชุนชูเกียรติศักดิ์วิรุฬกุลก็คือคุณมะเดี่ยวสนายกสมาคมพุ่มกับก็มาคอมเมนต์งานมาประเมินงานในครั้งนี้ด้วยครับก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่ธรรมดานะเด็กกลุ่มนี้หนังเป็นยังไงไปดูกันครับหนังเรื่องนี้คือพูดถึงบริบทอีสานนะครับเป็นหนังย้อนยุคด้วยนะครับคนนี้คือจริงๆเขาโดนไสยเวทนะครับก็ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปให้รู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาไม่ใช่เฟรมภาพธรรมดาแล้วก็ตัดสลับนะครับกับพิธีกรรมกับคนที่ทำมนต์ดำมันลักษณะของการตัดต่อมันเชื่อมโยงครับเชื่อมโยงเหตุการณ์ร้อยเรียงเข้าด้วยกันถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นคนละสถานที่แต่ว่าคนดูสามารถเชื่อมโยงเลยว่ามันคือเหตุการณ์เดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าสถานที่จุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็มันเห็นภาพรวมๆนะครับรวมๆว่าเหตุการณ์เนี้ยมันคืออะไรมีเด็กคนนี้เขาถือไอ้เครื่องรางอันนี้ยังไงอะไรมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเพราะนั้นตรงเนี้ยครับมันเนี่ยลักษณะของผีเข้านะครับลักษณะของผีเข้าถามว่ามันคล้ายกับหนังเรื่องอื่นๆมันก็มีความคล้ายครับแต่ว่ามันก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันซึ่งความเป็นด้ายแดงความเป็นสายเวทนะครับการมุมกล้องที่ถูกยิงอัดลงมาเห็นหมอผีที่กำลังทำพิธีกรรมอ่ะมันรู้สึกว่าเขามนต์ดำอ่ะครับมีความเป็นมนต์ดำมีความเป็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่สูงส่งนักภาพมันถูกกดลงมานะครับพอมาเป็นซีนที่พระอาจารย์คุยกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นภาพระดับสายตานะครับมองให้เห็นนะครับแต่ว่าพอมาสตัดสลับย้อนกลับไปเห็นพระเนี่ยมันรู้สึกว่าพระรูปเนี้ยเป็นพระผู้มีความน่าเชื่อถือเป็นพระอาจารย์จริงๆซึ่งมันจะมีไดอะล็อกที่บอกว่าการที่จะได้เรียนรู้เนี่ยมันไม่ยากนะแต่ว่าการรักษาไว้เนี่ยนี่แหละมันคือเรื่องยากซึ่งจริงแล้วมันคือปรัชญาชีวิตเลยแหละนะครับซึ่งเหมือนกับว่าไอ้ชายหนุ่มคนนี้นะครับพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วแต่ว่าพระอาจารย์ยังบอกว่าเนี่ยมันคุณต้องเรียนรู้ที่จะรักษามันนะไม่คุณเรียนรู้นี่การเรียนรู้ทุกคนเรียนรู้ได้แต่จะรักษามันยังไงอันนี้มันผมมองว่ามันคือปรัชญาชีวิตที่ถูกนำเอามาใช้ในบทหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็เขาก็มันด้วยความที่เป็นหนังย้อนยุคเนาะเขาก็เรียนภาษาธรรมนะครับเรียนภาษาธรรมเพื่อที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่ต้องจะเอาไปมันมีความแก้มันมีการล้างแค้นนะครับเพราะว่าแม่ของเขาโดนใส่เวทแล้วเขาเองเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้มนต์ตรงนี้เพื่อที่จะเอาความแค้นของเขาอะไปจัดการกับไอ้คนที่จัดการแม่ของเขานะครับต่างๆหน้าๆเหล่านี้มันส่งผลต่อความเป็นหนังมันเป็นบริบทความเป็นอีสานย้อนยุคนะครับมันก็ได้เห็นตะเกียงเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มันเป็นยุคสมัยใหม่นะครับแล้วก็การที่ผีปอบมันโผล่เข้ามาในหมู่บ้านกินกบกินเขียดอะไรต่างๆนานามันก็คือวิธีคิดเรื่องไม่ใช่วิธีคิดสิความเชื่อเรื่องผีนะครับที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าในชุมชนอีสานผีในชุมชนไทยก็สุดแล้วแต่ผีก็จะมี2แบบคือผีดีกับผีร้ายณตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องผีร้ายนะครับว่าวิธีการจัดการผีร้ายมันจัดการยังไงนะครับรวมไปถึงถ้าเราสังเกตเห็นนะครับว่าช็อตที่เด็กๆ เขาถ่ายเนี่ยพระอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วจะถูกเป็นกล้องมุมต่ำแล้วก็เสยขึ้นรู้สึกว่าท่านมีความน่าเลื่อมใสนะครับปั๊มหลังจากนั้นนะครับหนังก็พยายามจะเล่าให้เห็นถึงสิ่งที่ความเชื่ออีสานเกี่ยวกับเรื่องมนต์ดำเรื่องตำราโบราณนะครับเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับมนต์ดำเหมือนเป็นคัมภีร์หรือลายแทงที่จะจัดการกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวเด็กๆ เขาก็รีเสิร์ชมาดีทีมอาร์ตเขาก็ค่อนข้างทำมาดีในระดับหนึ่งแผ่นหนังที่ถูกสลักอักขระอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับมันคือวิธีคิดของความเป็นพุทธพราหมณ์ผีอย่างที่ผมบอกไว้นั่นแสดงว่าเขาต้องเรฟเฟรนซ์มาในระดับหนึ่งถึงกล้าเพราะว่าทุกครั้งที่เด็กๆมานำเสนอผมก็จะบอกว่า ต้องเรฟเฟรนซ์นะไม่ใช่เอาแค่ความรู้สึกของตัวเองอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีความจริงนะครับบนความเชื่อด้วยนะครับ
1: ต้องบอกนะครับว่านิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหัศจรรย์เนี่ยจริงๆแล้วเราตั้งมานานครับกว่า25ปีซึ่งเรามองว่าความเด็กทุกวันนี้เด็กนิเทศศาสตร์ทุกวันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่ามีสายสัมพันธ์ในการทำงานจากรุ่นพี่ที่ตอนนี้เขาทำงานเป็นหัวหน้าในแผนกไฟต่างๆด้านโปรดักชันหรือด้านวงการสื่อของประเทศไทยค่อนข้างจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเนชั่นหรืออะไรทั้งสายข่าวสายบันเทิงหรือแม้แต่โปรดักชันต่างๆที่อยู่ตามท้องถิ่นหรือในกรุงเทพเหมือนกันครับแต่ว่าในความโดดเด่นของภาพของสาขานิเทศเนี่ยถ้าพูดถึงจริงๆมันคงจะมีความโดดเด่นตรงที่สาขาวิชาที่เป็นวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัลซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เวลาผมสัมภาษณ์เด็กๆที่เขาอยากเข้ามาเรียนที่นิเทศศาสตร์เขาก็บอกว่าเขาอยากจะเข้าที่ภาพยนตร์ซะส่วนใหญ่นะครับสักประมาณ 80-90 เลยดังนั้นแล้วเราก็เลยมองว่าจุดเนี้ยมันจุดที่โดดเด่นในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดขายของสาขานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราครับซึ่งโดดเด่นยังไงโดดเด่นตรงที่ด้วยผมใช้คำว่าเด็กของเรามันเป็นเด็กที่สร้างจากฐานที่เขาอยากจะทำจริงๆแต่ต้นทุนเขาไม่มีใช่ไหมต้นทุนเขาไม่มีเหมือนมหาวิทยาลัยใหญ่ๆดังนั้นการที่เหมือนเราเหมือนกำลังเอาเด็กที่มีพลังมีใจแต่ว่าขาดแรงเงินขาดแรงสนับสนุนอย่างเงี้ยครับมารวมตัวกันทำให้เขาเกิดมีพลังในการสร้างสรรค์สื่อที่เป็นสื่อภาพยนตร์แล้วก็ลงแรงในการสร้างตัวตนแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างผลงานให้หลายคนได้เห็นผ่านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกิจกรรมของสาขาเองในทุกๆปีเด็กในภาพยนตร์เนี่ยทุกๆปีเขาจะต้องได้ทำหนังเขาเรียนภาพยนตร์เขาต้องทำหนังในทุกๆปีแล้วทุกๆปีจะต้องมีการจัดฉายเพื่อจะแสดงผลงานของตัวเองเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นผ่านชุมเขาเรียกว่าอะไรผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราทำทุกปีก็คือรวมพลคนชายแสงซึ่งจัดทุกปีอยู่แล้วนะครับจัดทุกปีเพื่อให้ทุกคนได้เห็นผลงานรวมไปถึงการเอาพุ่มกับท่านใหญ่ๆเขาท่านที่มีชื่อเสียงมาวิพากษ์วิจารณ์งานแล้วก็ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะแนะนำน้องๆให้น้องๆพัฒนาตัวเองต่อไปทางคณะทางสาขาก็เลยได้พัฒนาหลักสูตรใช้คำว่าชื่อหลักสูตรว่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์สร้างสรรค์ดิจิทัลนะครับซึ่งจริงๆเรามองว่าหลักสูตรนี้มันเป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตของภาคอีสานผมใช้คำว่าเป็นหลักสูตรแรกสำหรับระดับปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับของภาคอีสานดังนั้นเราก็เลยมองว่าหลักสูตรนี้จะทำอะไรได้บ้างจริงๆเราแบ่งเป็น2 กลุ่มหลักๆครับกลุ่มเรื่องของการใช้นิเทศศาสตร์ทั่วไปแต่กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่เราใช้คำว่าอีสานสร้างสรรค์อีสานสร้างสรรค์หรือการผลิตสื่อการทำสื่อที่เป็นเกี่ยวข้องกับอีสานมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับวงการนิเทศศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือสื่อเวอร์ชวลต่างๆสื่อสมัยใหม่ต่างๆดนตรีหรือความเป็นอีสานอะทุกความมีสารมันอยู่ในทุกบทบาทแล้วนะครับแต่ว่าเราอยู่ที่ว่าเราหยิบตัวสื่อตัวนี้ออกมาใช้เพื่อจะต่อยอดมันยังไงเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มีมิติลึกมากขึ้นไม่ใช่แค่สร้างสรรค์นะครับรวมไปถึงเราจะทำวางแผนกันยังไงเพื่อที่จะทำให้ใช้คำว่าจะเอาเนื้อหาอีสานเนี่ยไปทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นผ่านตัวสื่อที่ตอนนี้ทุกคนได้รับเขาเรียกว่าอะไรทุกคนให้ความสนใจมากๆโดยเฉพาะภาพยนตร์ผมก็เลยมองว่าเราควรเปิดหลักเราพวกเราเนี่ยควรเปิดหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อที่จะเอาให้เขาคิดมิติเชิงลึกไม่ใช่แค่ทำหนังออกมาแล้วก็จะต้องขายแต่เราต้องมองถึงการตลาดมองถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์รูปการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจริงๆเพื่อให้เกิดการทำสื่อที่มันมีมาตรฐานสูงขึ้น
2: พี่ปัดทำไมสีเป็นงั้นนะ
3: มันไม่เหมือนนะเป็นเรื่องอะไรและเก
2: ี่
3: ยวก
2: ับ
3: อะไร
2: อ๋อผลงานเรื่องนี้นะครับเป็นหนังอีสานนะครับอีสานแบบอีสานจ๋าเลย

0: เพราะว่าผมตั้งใจทําให้มันมีเรื่องไสยศาสตร์พิธีกรรมวิถีชีวิตอีสานทั้งหมดครับทําไมถึงทําหนังเรื่องนี้รู้สึกว่ามันมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับ1แอคชั่น2วิชาอาคมไสยศาสตร์เรื่องการสักเสกเลขยันอะไรพวกนี้มันเป็นความชอบที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเลยอยากเอาความชอบลงไปใส่ในหนังแล้วก็ทํายังไงให้มันดูน่าเชื่อถือดูแล้วแบบคนดูได้อะไรในหนังเรื่องนี้ครับ
1: ความยากของการทำงานนี้คืออะไร
0: ความยากหลักๆเลยก็คือแอคชั่นครับเพราะว่าจริงๆหนังเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นเรื่องแบบแรกๆในชีวิตเลยครับที่แบบตั้งใจทำเพราะว่าปกติเห็นแต่ในทีวีแล้วแบบแต่ก่อนอ่ะมันไม่มีความอยากกล้าทำพอเราได้มาเรียนที่เนี่ยเราได้เรียนรู้เราได้ลงทักษะอะไรต่างๆที่อาจารย์สอนครับเลยอยากมีความกล้าทำขึ้นมาเลยตัดสินใจทำแอคชั่นแล้วเป็นห่วงที่สุดก็คือแอคชั่นแหละครับว่ามันจะออกมายังไงเพราะว่าทั้งชีวิตไม่เคยทำเลยมาทำจริงๆก็คือหนังเรื่องนี้มันก็เป็นไปตามที่คิดแล้วครับเสียเวลาเยอะพอสมควรแอคชั่นแต่ก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับ
1: บทเรียนที่ได้จากการทำหนังเรื่องนี
0: ้บทเรียนที่ได้ก็คือได้หลายอย่างมากเลยครับเพราะว่ามันเหมือนหนังเหมือนหนังครูผมเลยครับเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันสอนผมหลายอย่างมากเรื่องเวลาเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเพื่อนร่วมทีมแล้วก็การทำงานหนังแอคชั่นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบทำงานยากกว่าหนังอื่นๆมากครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้ความละเอียดแล้วก็เวลาเราต้องมีเวลากับมันถึงจะทำมันออกมาได้ครับตั้งแต่ที่มาเรียนที่นี่แล้วก็มันเหมือนเปลี่ยนความคิดผมไปเลยนะครับว่าแบบสิ่งที่เราคิดตอนมัธยมกับมหาลัยหรือว่าวิชาภาพยนตร์เนี่ยมันคนละแบบกันเลยครับเพราะว่าตอนเด็กเราก็มีความเชื่อแบบว่าเอ้ยแบบมันต้องทำอย่างนี้พอมาเรียนจริงๆเอ้ยมันไม่ใช่นี่หว่ามันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่ามันต้องมีลำดับขั้นตอนของมันนะครับพวกศัพท์พวกอะไรต่างๆเราจะคิดเองแทนมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีลำดับของมัน1 2 3 4 5เราต้องไปทีละขั้นนะครับขอบคุณอาจารย์ที่สอนก็ทุกท่านเลยครับที่เคยสอนผมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเยอะพอสมควรครับแต่ก่อนผมมาแรกๆผมก็เอ้ยมาทำอะไรวะมาที่ทำไมมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่ก่อนผมคิดงั้นจริงนะครับแต่พอแบบยังไม่ได้เข้ามาเรียนมีความคิดแบบแต่พอเข้ามาเรียนเอ้ยมันแบบไม่ใช่นี่หว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่หว่ามันมีอะไรหลายอย่างให้เราแบบเรียนรู้มากมายมันขึ้นอยู่ที่เราหรือเปล่าที่ไม่เรียนรู้เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ค่ายที่ได้ไปเจอกับพี่มาเดียวครับก็จะเป็นค่ายโอฟอร์ดนิกเฟรมครับก็จะเป็นค่ายที่มีทัวร์ไปทั่วประเทศเลยเป็นค่ายที่ให้เด็กๆหรือคนที่มีความสนใจในการสร้างภาพยนตร์หรือในระดับอุดมศึกษาแบบได้ไปลองได้ไปแบบศึกษาก็จะมีแบบวิทยากรจากบริษัทต่างๆอย่างที่ผมไปก็จะเป็นค่ายพัฒนาซีรีส์ของค่าย GMM ที่มาแบบมาให้ความรู้ครับผมค่ายนั้นผมก็จะได้แบบไปเอาซีรีส์ที่เขียนบทไปพัฒนาหรือว่าไปถ่ายทำครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่เหมือนพี่เมื่อเดี๋ยวพัฒนาค่ายใช่ไหมครับทั่วประเทศแกก็จะแบบเหมือนประมาณว่าพยายามเฟ้นหาเด็กเพื่อที่จะไปdevelop ต่อในแบบเบื้องหลังก็จะมีการแบบหาให้เลือกไปพูดคุยเกี่ยวกับว่าอนาคตจะวางแผนแบบวางแผนการทำงานยังไงแล้วก็แบบจะวางว่าเราจะได้ทำในตำแหน่งอะไรหรือว่าจะมีการพัฒนายังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นคร่าวๆครับผมมองว่าน่าจะเป็นในช่วงที่พี่เขาเรียกมาพูดคุยก็จะเป็นเกี่ยวกับการมุมมองการเล่าเรื่องที่แบบว่าไม่เหมือนใครแล้วก็แบบเป็นการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็แบบเป็นการสื่อสารที่แบบมีความเขาเรียกอะไรความโอเคอะไรเงี้ยครับแกก็เลยแบบสนใจว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันเล่าเรื่องได้นะอะไรเงี้ยครับเก๊กเลยเรียกไปเพื่อที่จะคุยเรื่องนี้ครับค่ายทุกค่ายต่างมีโอกาสหมดครับก็อยู่ที่ว่าเราแบบเราจะคอยคว้าโอกาสนั้นแบบการไปค่ายผมก็แบบไปค่ายไม่ได้หวังจริงๆก็ไม่ได้หวังแบบหวังว่าจะได้ไปถึงระดับไหนก็แค่เหมือนทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าตั้งใจทำมันกับตั้งใจทำทุกผลงานออกมาให้ดีสุดที่สุดอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็เลยจะฝากถึงคนที่แบบอยากจะมีโอกาสหรืออยากมีประสบการณ์ก็อยากให้ลองทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบดูอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบไม่ประสบความสำเร็จมากหรืออาจจะมันอาจจะเป็นก้าวเล็กๆหรือเป็นก้าวสำคัญก็ได้ในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ครับผม
3: ความหลากหลายของวัฒนธรรมในอีสานยังมี

ประเด็นน่าสนใจที่หยิบจับมาเล่าผ่านจอมากมายนะครับเราจะเฝ้ามองความเติบโตของนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไปว่าสีสันความแปลกใหม่ของหนังอีสานจะเดินทางไปในทิศทางใดได้อีกมันน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวความสนุกนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของโรคใต้น้ำครับและในวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเมืองหนองคายครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นสถานที่ที่เราจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่างๆรวมถึงระบบนิเวศใต้น้ำอีกด้วยครับเรื่องราวความสนุกของรายการคิดดีวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายที่นี่รวบรวมสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งปลาน้ำจืดปลาหายากและสัตว์น้ำท้องถิ่นของกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งกว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบถ้วนแบบนี้ต้องผ่านการวางแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับของผู้บริหารถึงแนวคิดและเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันครับ
1: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายแห่งนี้นะครับก็มีจุดเริ่มต้นนะครับจากการก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่วันที่10 เมษายน 2552นะครับแล้วก็เริ่มแรกเดิมทีก็คือจะเป็นอยู่ในความดูแลของจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็มาตั้งอยู่ในพื้นที่ของคณะสถาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายของเรานะครับก็เริ่มแรกมีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับในการบริหารจัดการครับแต่ว่าในเวลาต่อมานะครับทางจังหวัดก็ได้ถ่ายโอนนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายแห่งนี้มาให้ที่คณะสาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายนะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับการดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายก็อยู่ภายใต้การดูแลของการกำกับติดตามดูแลของคณะสาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายครับท้าความจากที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์นะครับระหว่างทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายครับดังนั้นนะครับเราก็จะมีเป้าหมายนะครับในเรื่องของการยกระดับศักยภาพของภูมิภาคของเรานะครับโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็อีสานตอนบนแล้วก็ในอนาคตเราจะขยายไปถึงอนุภาคลุ่มน้ำโขงด้วยหรือ GPS นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาครับการวิจัยแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างที่นี่นะครับเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยแล้วก็รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับทางน้ำนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เราจะเน้นนะครับพยายามนะครับผลักดันให้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ค้นคว้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการประมงนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์ทางน้ำนะครับแล้วก็เป็นแหล่งบริการวิชาการที่สำคัญของภูมิภาคแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่ากับสังคมนะครับแล้วก็นำมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ในอนาคตรวมไปถึงอนุภาคลุ่มน้ำโขงว่า GPS ด้วยครับจริงๆแล้วนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยเราทำหน้าที่เป็นเหมือนห้องเรียนธรรมชาตินะครับทีนี้ในส่วนของห้องเรียนธรรมชาติของเราเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะพยายามนะครับเปลี่ยนเนื้อหาในตำราที่เด็กๆได้เรียนนะครับในห้องเรียนเนี่ยนะครับมาเป็นประสบการณ์ที่มองเห็นนะครับแล้วก็สัมผัสได้โดยตรงนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับเราก็จะนะครับมีบทบาทสำคัญก็คือในการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับในหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็น1การเชื่อมโยงทฤษฎีนะครับสู่ประสบการณ์จริงหรือเรียกว่าเป็น visual learning นะครับแล้วก็ลำดับที่2ก็คือเราจะเป็นศูนย์รวมความหลากหลายนะครับของทรัพยากรชีวภาพของลุ่มน้ำโขงครับส่วนประเด็นที่3ก็คือเราก็จะปลูกฝังจิตสำนึกนะครับด้านการอนุรักษ์นะครับให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะครับแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวหรือว่าเราเรียกว่า environmental awareness ครับประเด็นต่อมาก็คือเราก็มุ่งนะครับที่จะเสริมสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะครับหรือว่า active learning นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเราก็จะผลักดันนะครับให้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพนะครับที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำแล้วก็การประมงนะครับให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนในอนาคตครับผม
0: การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เหมือนกับธรรมชาติจริงเพื่อให้สัตว์น้ำได้อาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสมนอกจากความสวยงามแล้วทุกตู้จัดแสดงยังแฝงไปด้วยความรู้ให้น้องๆและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำการเรียนรู้ที่นี่จึงไม่ใช่แค่การมองแต่คือการเข้าใจความธรรมชาติอย่างแท้จริงครับ
2: ก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับ มีการจัดแสดงนะครับหลักๆนะครับก็เน้นในเรื่องของพันปลาน้ำโขงนะครับซึ่งเป็นพันปลาที่สามารถรวบรวมนะครับเพื่อนำมาจัดแสดงได้นะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับก็ในการนำเข้ามาจัดแสดงนะครับเราก็มีการจัดระบบนิเวศภายในตู้จัดแสดงให้มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้สัตว์น้ำสามารถที่จะใช้ชีวิตนะครับอยู่ได้ในตู้นะครับโดยที่ภาวะความเครียดน้อยลงนะครับให้มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ควบคุมในเรื่องของการให้อาหารนะครับให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำในปริมาณที่เขาต้องการนะครับก็ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับก็มีความสนใจในเรื่องของการเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับในการจัดแสดงของพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆนะครับแล้วก็ระบบนิเวศของพันธุ์สัตว์น้ำนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูนะครับว่าในการจัดแสดงของที่นี่นะครับมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆนะครับกี่ชนิดนะครับแล้วก็การใกล้เคียงกับระบบนิเวศมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาที่นี่ได้นะครับในส่วนของโซนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับมีการจัดแสดงทั้งปลาทะเลหรือว่าปลาน้ำเค็มนะครับแล้วก็ในส่วนของปลาน้ำจืดนะครับในส่วนของปลาน้ำเค็มนะครับเราก็จะมีจัดแสดงบ้างให้นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนทั่วไปได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลาหมอทะเลนะครับปลาการ์ตูนนะครับปลาฉลามครีบดำพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เราเน้นจริงๆนะครับพันปลาในลุ่มน้ำโขงนะครับก็จะแบ่งการจัดแสดงออกเป็นปลาลุ่มน้ำโขงนะครับปลาหายากใกล้สูญพันธุ์นะครับพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของปลาน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วไปของประเทศไทยนะครับเราก็มีการจัดแสดงในส่วนของส่วนนี้ด้วยนะครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับพี่โอปอนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่พาเราเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่โอปอครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอปอครับจุดที่เรายืนอยู่ก็คือบริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว
3: ใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้องผ่านจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับ
0: แล้วเรามีราคายังไงบ้างครับในการจำหน่ายตั๋ว
3: ในการจำหน่ายตั๋วนะครับจะมีเด็กที่เป็นของคนไทยก็จะเป็นเด็ก50ผู้ใหญ่80แต่ถ้าเป็นฝั่งสปป.ลาวก็จะเป็นเด็ก60ผู้ใหญ่100บาทในราคาบัตรต่างชาติก็จะเป็นเด็กในราคา80บาทผู้ใหญ่150บาทครับแล้วก็ส่วนผู้สูงอายุ60ปีผู้พิการนะครับก็จะให้ยื่นบัตรแสดงนะครับก็จะได้เข้าชมฟรีนักเรียนนักศึกษาก็เช่นกันได้ยื่นบัตรก็จะได้รับส่วนลดนะครับ
0: แล้วเราได้มีการกำหนดระยะเวลาในการรับชมไหมครับหรือว่าฟรีไทม์เลย
3: ฟรีไทม์เลยครับก็คือ

0: บัตรที่ซื้อสามารถเข้าชมได้ทั้งวันเลยแล้วก็สามารถดูรอบการแสดงโชว์ได้ทุกรอบเลยของในวันนั้น
1: ถ้าเกิดเข้าไปแล้วออกมาแล้วเข้าไปใหม่ได้ไหมคร
0: ับ ได้ครับหรือว่าจะซื้อบัตรเสร็จแล้วเข้าไปชมไปกินข้าวแล้วกลับมาดูโชว์ก็สามารถเข้าชมได้เหมือนกันแค่แสดงบัตรที่ซื้อไปแล้วกับเจ้าหน้าที่
1: ก็คือไม่เฉพาะวันปกติวันไหนที่มีแสดงพิเศษโชว์พิเศษก็ราคาเท่านี้
0: เท่านี้เหมือนเดิมราคาปกติหรือจะเป็นช่วงโชว์ดำน้ำธรรมดาหรือว่าจะเป็นช่วงโชว์นางเงือกก็ราคานี้เหมือนเดิมปกติเลย
1: โอเคครับเดี๋ยวพี่ปอพาเราไปเที่ยวชมด้านในกันดีกว่า
0: ได้ครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ

0: อย่างกิจกรรมฝาฝั่งตรงนี้คือเป็นการเล่าเรื่องใช่ไหมครับว่าแม่น้ำโขงเนี่ยไหลจากจุดไหนไปที่จุดไหนอย่างนี้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับก็จะเริ่มจากจุดเริ่มต้นก็จะทิเบตไล่ลงมาเรื่อยๆแต่ว่าไฮไลท์ของเราก็จะมาเน้นที่ฝั่งของประเทศไทยว่าไหลผ่านจังหวัดไหนบ้างที่ตรงนี้ก็จะไหลแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เวียดนามก็จะเล่าแล้วก็จะเล่าว่าในส่วนของปลาแต่ละถิ่นเขาจะมีชื่อว่าอะไรกันบ้างใช่แ
0: ล้วก็จะปลาแต่ละถิ่นก็คือจะแตกต่างสายพันธุ์กันไป
1: ใช่ครับก็จะเน้นแต่ละถิ่นของอย่างประเทศจีนก็จะอีกชนิดนึงปลามาฝั่งไทยก็จะอีกชนิดนึงแล้วก็ในจนไปถึงปากแม่น้ำฝั่งเวียดนามเลยครับ
0: แต่ทั้งหมดก็คือปลาน้ำโขงน
1: ี่
0: แหละ
1: ใช่ก็คือปลาน้ำโขงใช่ครับ
0: แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นการจัดแสดงโชว์
1: ปลาน้ำเค็มครับใช่ตอนนี้ก็จะเป็นปลาน้ำเค็มทั้งหมด
0: อย่างที่เราเห็นมีปลาเก๋ายักษ์ด้วยครับเนี่ย
1: จะมีปลาเก๋าปลาฉลามครีบดำใช่ครับฝั่งตู้จัดแสดงก็จะมีพวกกุ้งมังกรปลาการ์ตูนครับ
0: ก็คือนักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กๆที่ชื่นชอบเนี่ยก็คือสามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได
1: ้ได้เลยครับฝั่งนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับปลาน้ำเค็มทั้งหมดเลย
0: แล้วก็เห็นฝั่งนี้ผมก็ชอบเลย
1: เล่าเรื่องต้นกำเนิดของแม่น้ำโขงให้เด็กๆได้รู้ด้วยครับ
0: นี่ก็คือจะเป็นเล่าเรื่องราวทั้งหมดแต่ละพื้นที่เนาะว่าแม่น้ำโขงผ่านจังหวัดไหนบ้าง
1: ใช่ฝั่งไทยก็จะเน้นว่าไหลผ่านจังหวัดไหนบ้าง
0: ครับผม
1: แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดว่าถึงจังหวัดนี้นะเป็นสัญลักษณ์ของอันนี้นะครับ
0: อย่างนี้พระธาตุหน้าหนองก็คือแน่นอน
1: ใช่หนองคายแน่นอน
0: อย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตรุ่นน้องผง
1: ใช่ครับตัวนี้ก็จะเล่าถึงเครื่องมือในการใช้ในอดีตนะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็ยังจะมีบางชนิดที่เรายังใช้อยู่นะครับ พวกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงจะเป็นเรือนะครับที่สมัยก่อนยังใช้ในลุ่มน้ำโขงนะครับ
0: ก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตรวมถึงปัจจุบันที่ยังใช้อยู่
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะเห็นในแถบชุมชนหรือว่าในแถบชานเมืองนะครับเพราะว่าในแถบเมืองอำเภอเมืองอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นน้อยแต่ว่าจะมีบางชนิดที่ยังใช้อยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
0: เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าแค่ไม่กี่โซนเราก็ได้รับความรู้เนี่ยไปหลายอย่างแล้ว
1: ใช่ครับในโซนนี้ก็เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้
0: วิถีชีวิต
1: ในอดีตเพราะว่าบางอย่างเด็กๆอาจจะไม่เคยพบว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรประมาณนี้
0: เอาจริงผมยังไม่รู้จักเลยอีจูอย่างนี้ก็คืออุโมงค์ขนาดใหญ
1: ่ใช่ครับนี่จะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในภาคอีสานใช
0: ่ก็คืออยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของทางเรา
1: ใช่ครับยาวที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดด้วย
0: ว้าวมากเลยครับก็คือเข้ามานี่คือเหมือนเราอยู่ในโลกใต้น้ำจริง
1: ใช่ครับแล้วก็เราจะจำลองในที่นี่ให้กับเหมือนโลกใต้บาดาลใช่ครับจะจำลองให้ดูเหมือนว่าเป็นโลกเมืองพญานาคลงไปแล้วอาจจะได้เจอพญานาคลงข้างล่างนะครับ
0: อันนี้ระยะที่ฟันกี่เมตรเบส
1: ลึก8เมตร
0: โอ้8เมตร
1: ใช่ครับ
0: แล้วภายในพื้นที่จัดแสดงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ป่าน้ำจืดใช่ไหมโซนตรงนี้
1: เป็นโซนป่าน้ำจืดในแถบลุ่มน้ำโขงทั้งหมดเลยครับจะรวบรวมทั้งพวกปลาเกร็ดปลาหนังใช่ก็จะรวบรวม
0: ทุกประเภทหลากหลายสายพันธุ์ของปลาน้ำจืดจะมารวมถูกรวบรวมไว้ที่นี่
1: ใช่ครับจะรวมที่อุโมงค์นี้หมดเลย

0: แล้วอย่างนักท่องเที่ยวที่มาถ้าเขาอยากมารับชมการให้อาหารเนี่ยต้องมากี่โมงครับพี
1: ่ต้องมาในรอบเราบอกก่อนว่าเราเปิดให้เข้าชมได้ดูโชว์2รอบทุกวันแล้วจากปกติใช่จากปกติวันอังคารถึงวันศุกร์จะเป็น1รอบนั่นก็คือรอบ14นาฬิกาใช่14นาฬิกาแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือเราจะเป็นเข้ามาชมตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ก็ได้ดูทั้ง2รอบเลยก็คือรอบ11นาฬิกาแล้วก็รอบ14นาฬิกาครับ
0: ก็คือมีทั้ง11นาฬิกาแล้วก็14นาฬิกา
1: ใช่
0: 2รอบ
1: ทั้ง2รอบเลย
0: ก็มาสะดวกสบายก็มา
1: ใช
0: ่อ้าวโอ้
1: ตอนนี้เรามี2รอบแล้ว
0: ว้าวอลังการมาก
1: ครับ
0: มาเนี่ยทั้งเด็กๆแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็อยากเรียนรู้เนาะเกี่ยวกับปลาแต่ละสายพันธุ์ของแม่น้ำโขง
1: ใช่ครับ
0: อย่างพื้นที่ตอนนี้ก็คือลึก8เมตร
1: ใช่ครับ
0: แล้วความกว้างเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คร
1: ับความกว้างนี่น่าจะอันนี้ไม่สามารถเพราะว่ายังไม่ได้วัดความยาวดูว่ามันยาวเท่าไหร่แต่ว่ารู้แต่ว่าขนาดลึก8เมตร
0: ไม่ธรรมดานะใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
1: ใช่แต่ว่าอุโมงค์เรายาวที่สุดใช่ครับ
0: แล้วปลาเราเนี่ยมีกี่สายพันธุ์พี่ของปลาน้ำเสีย
1: ปลาที่นี่จะมีรวบรวมไว้หลายสายพันธุ์ด้วยกันจะมีทั้งกลุ่มปลาตะเพียนกลุ่มปลาเทโพปลาเทพาปลาบึกนะครับปลาหนังต่างๆก็จะรวบรวมไว้ที่อุโมงค์นะครับ
0: เรามีป้ายบอกอยู่นะครับว่าปลาแต่ละสายพันธุ์มี
1: ใช่ครับ
0: เป็นย
1: ัง
0: ไง
1: หลังจากที่จะอยู่ในตู้แล้วก็ยังจะมีโซนจัดแสดงให้ดูแล้วก็จะมีข้อมูลชื่อสามัญชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยชื่อท้องถิ่นเรามีให้ได้ศึกษาหาความรู้ทั้งหมดเลยครับ
0: ไม่ธรรมดา

0: ังจากที่เราเดินทัวร์เกือบรอบแล้วยังเหลืออีกโซนหนึ่งก็คือพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งนี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับก็จะเป็นโซนชั้นหนึ่งทั้งหมดก็จะมีโซนปลาที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศก็อยู่โซนทางนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรวมปลาเกรดทั้งหมดก็อยู่ฝั่งนี้จะรวมทุกชนิดเลยแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะอันตรายนิดนึงจะเป็นปลาอันตรายเพราะว่าเป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยในแถบลุ่มน้ำอเมซอนประเทศญี่ปุ่นประมาณนี้ครับ
0: ก็คือเป็นปลาในเป็นปลาน้ำจืด
1: ใช่ครับเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลย
0: ถูกจัดรวบรวมไว้ที่นี่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับก็จัดรวบรวมไว้แต่ว่าปลาพวกนี้ก็จะให้ถือว่าเป็นปลาที่ถูกกฎหมายนะครับเพราะว่าผ่านการตรวจจากทางกรมประมงแล้วว่าสามารถเลี้ยงได
0: ้
1: ปลาบางชนิดที่ไม่สามารถเลี้ยงได้กรมประมงก็จะให้แยกออกไปต่างหาก
0: ครับผมเห็นเรามีบริเวณที่เป็นปลาเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับจะมีโซนปลาเศรษฐกิจก็คือจะเป็นพวกปลาที่สามารถเลี้ยงได้ในท้องตลาดที่เราเห็นกันปัจจุบันใช่ครับ
0: สำหรับคำแนะนำสำหรับเด็กๆแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่เขาสนใจที่จะมาเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างครับเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆ
1: ข้อปฏิบัติต่างๆก็คือถ้าเป็นสำหรับเด็กๆก็เราจะงดให้ใช้เสียงนิดนึงงดใช้แฟลชนะครับแล้วก็ห้ามเอามือล้วงไปในบ่อนะครับเพราะว่าบางเด็กอาจจะปีนป่ายไปล้วงในบ่อที่มันเป็นบ่อที่อันตรายก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับเด็กๆได้แล้วก็เราจะไม่วิ่งหยอกล้อกันนะครับเพราะว่าอาจจะวิ่งแล้วหกล้มเนี่ยละบาดเจ็บ อะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นคำเตือนสำหรับเด็กๆครับ
0: อย่างตู้ปลาชนิดไหนอันตรายเราก็จะติดเตือนไว้
1: ใช่ครับเราก็จะเตือนว่าเป็นปลาอันตรายเด็กๆก็ที่มีรั้วกั้นก็เพราะว่าบางโซนเป็นอันตรายก็เลยกั้นไว้ทั้งหมดเลยเผื่อเด็กจะปีนปลายแล้วก็กลัวหกล้มได้รับบาดเจ็บด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
0: สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่เรียนรู้แล้วก็ยังมีความพิเศษก็คือเรามีกิจกรรมโชว์นางเงือกด้วยนะคร
1: ับ ใช่ครับกิจกรรมโชว์นางเงือกของเราก็จะมีในปีนี้เราจะมีถึง3ครั้งด้วยกัน
0: คร
1: ับ ใช่ครับรอบแรกก็จะเป็นวันที่31พฤษภาถึงวันที่3มิถุนาย นนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็ช่วงเดือนธันวาอีกทีนึงครับก็จะเป็นทั้งหมด3รอบด้วยกันในปีนี้
0: แล้วสำหรับน้องๆหรือว่าผู้คนที่เขาสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับปลาสายพันธุ์ต่างๆไหมครับ
1: ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ข้อมูลในแต่ละจุดแต่ละจุดไปนะครับก็ถ้าเห็นเจ้าหน้าที่ก็สงสัยในข้อมูลส่วนใดก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยใช่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการให้ทุกจุดเลยที่นักท่องเที่ยวอยากรู้ข้อมูลในส่วนไหนนะครับ
0: ก็บอกโอ้โหเข้ามาเรียนรู้ที่นี่เนี่ยวันนึงอาจจะไม่หมดเขามีอะไรให้เรียนรู้นี่เยอะมากจริง
1: ครับ
0: ทั้งเรื่องของสัตว์น้ำประเภทต่างๆนะสายพันธุ์ปลาชนิดต่างๆที่เป็นปลาน้ำจืดรวมถ
1: ึ
0: งปลาน้ำเค็มอย่างปลาทะเลด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศใต้น้ำอีกด้วย
1: ใช่ครับอาจจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกว่าเราอาจจะเห็นแค่ปลาชนิดนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมของเขาข้างล่างเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้กันครับ
0: โอเคครับสุดท้ายอยากให้พี่อปอเนี่ยฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆที่เขาสนใจที่อยากมาเที่ยวชมนะคร
1: ับ ครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเยอะๆเลยนะครับเราจะเปิดให้บริการทุกวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเราจะปิดทุกวันจันทร์แต่ว่ายกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับเปิดขายบัตรตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 4:30 นนะครับแต่ว่าจะชมได้ถึง 5:00 นเลยทีเดียวครับ
0: ผมในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอบคุณพี่โอโปมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังครับ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้ครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นสถานที่ที่ให้เรานั้นได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ใต้น้ำครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จังหวัดหนองคาย
1: ก็พอดีว่าน้องชอบดูปลาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้มาดูแบบโลกใต้ทะเลที่แบบมันมีอะไรเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องได้เรียนรู้ด้วยค่ะพอดีว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าเป็นสัดส่วนดีนะคะเพราะว่ามีทั้งโชว์ปลาทะเลกับปลาน้ำจืดด้วยใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามีปลาให้ดูเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโชว์พิเศษให้ดูด้วยอย่างเห็นมีโปรแกรมว่าจะมีโชว์นางเงือกมาด้วยอะค่ะแล้วก็ที่โชว์ให้อาหารปลาก็ทำให้เด็กตื่นเต้นค่ะใช่น่าสนใจมากนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะพาน้องๆมา
2: ครับก็ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็คำนึงถึงการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่มาเยี่ยมชมนะครับทางเราก็ได้มีการออกแบบนะครับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้ายที่ให้ความรู้นะครับคำบรรยายแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ภาพการ์ตูนนะครับไอคอนนะครับแล้วก็คำอธิบายสั้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตู้ปลาแต่ละตู้นะครับแล้วก็จะเป็นภายในอควาเรียมของเรานะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจง่ายครับแล้วก็เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็รวมถึงการมีส่วนร่วมแล้วก็ความสนุกสนานครับที่มาได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับแล้วก็เราต้องการนะครับให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับนอกห้องเรียนแทนการเรียนรู้นะครับแบบท่องจำนะครับแล้วก็เพื่อจะทำให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสัตว์น้ำนะครับได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความประทับใจครับแล้วก็ให้เด็กๆเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยกลับมาเยี่ยมชมอควาเรียมของเราอีกครั้งนึงครับครับก็ในเรื่องที่เป็นจุดเด่นของเราก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็คือการมีโชว์นางเงือกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโชว์พิเศษเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราครับส่วนกำหนดการเปิดทำการของอควาเรียมของเราครับแล้วก็จะเปิดทำการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 16:30 นครับโดยเราจะปิดทำการครับทุกๆวันจันทร์ยกเว้นวันหยุดราชการนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อก็เรามีช่องทางการติดต่อนะครับที่เป็นสื่อออนไลน์ที่ทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของพิพิธภัณฑ์น้ำจังหวัดหนองคายได้ก็คือ Facebook นะครับก็เข้าไปที่ Facebook ชื่อเดียวกับชื่อของเราเลยครับก็คือ Facebook ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์น้ำจังหวัดหนองคายก็ฝากทุกท่านด้วยครับที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาเยี่ยมความเรียกของเรากันเยอะๆนะครับ
3: การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนแต่เกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวเราพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งความรู้ความสนุกและแรงบันดาลใจและที่สำคัญนะครับยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติครับ

สวัสดีครับทุกผลงานของศิลป์อีสานไม่ว่าจะเป็นโปงลางหมอลำกลองยาวหรืออื่นๆล้วนเป็นที่ประทับใจของผู้ชมและสร้างชื่อให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างมากนะครับวันนี้เราจะไปเปิดบ้านของพวกเขากันทุกงานสร้างสรรค์เริ่มต้นที่นี่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

0: ครับวิทยาลัยเรียนกสินเริ่มทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับดนตรีนะครับซึ่งเดิมแล้วสังกัดอยู่กับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเริ่มเปิดการเรียนการสอนน่าจะอยู่ช่วงประมาณปี2539-40ในช่วงนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับตอนนั้นใช้ชื่อว่าสาขาดุริยางคศิลป์นะครับอยู่ภายใต้คณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็ผ่านมาช่วงประมาณปีพ.ศ. 2554-55เราเปลี่ยนจากสาขาดุริยางคศิลป์เป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะครับแยกตัวออกมาตั้งเป็นวิทยาลัยดนตรีอย่างเดียวนะครับแล้วก็เปิดการเรียนการสอนด้านดนตรีโดยแบ่งเป็นดนตรีตะวันตกดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านอีสานนะครับต่อมาแล้วก็มีการพัฒนาหลักสูตรนะครับมีหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกนะครับแล้วก็มีการสร้างหลักสูตรเป็น2หลักสูตรในระดับปริญญาตรีคือหลักสูตรครูกับหลักสูตรการสร้างศิลปินนะครับเป็นหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิตกับหลักสูตรดนตรีศึกษานะครับปัจจุบันก็มีผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนนะครับในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะครับจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะนักศึกษาที่มาจากประเทศจีนค่อนข้างเยอะนะครับในจุดเริ่มต้นเนี่ยเรามีนักศึกษาประมาณ60ประมาณนี้50-60คนปัจจุบันเนี่ยทั้ง4ชั้นปีเรามีทั้งหมดเกือบ 1,000 คนนะครับแล้วก็ยิ่งปีนี้นิสิตที่จะเข้ามาเรียนในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะครับปกติเราจะรับอยู่ที่ประมาณ60-70คนนะปัจจุบันเนี่ย200กว่าคนเฉพาะปริญญาตรีนะครับยังไม่รวมปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับก็ถือว่าเราเป็นวิทยาลัยที่สร้างศิลปินสร้างครูนะครับถือว่าเป็นวิทยาลัยดนตรีชั้นแนวหน้าในภาคอีสานของเราหรือในประเทศของเราก็ว่าได้ครับเรามุ่งนะครับที่จะสร้างบัณฑิตนะครับไว้ใน2ส่วนในระดับปริญญาตรีคือสร้างครูมืออาชีพนะครับครูดนตรีมืออาชีพในภาคอีสานแล้วก็สร้างศิลปินนะครับที่เป็นศิลปินที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงในภาคอีสานนะครับแล้วก็เรามีความมุ่งมั่นว่าจะเป็นวิทยาลัยดนตรีชั้นนําในระดับประเทศแล้วก็ในระดับอาเซียนนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการทําวงดนตรีต่างๆที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยพอสมควรนะครับถ้าเป็นดนตรีตะวันตกก็จะเป็นวงซิมโฟนีออเคสตรานะครับวงวินออมซอมเบอร์นะครับแล้วก็พวกวงแจ๊สล็อกต่างๆซึ่งมีการเดินสายออกแสดงแล้วก็ร่วมงานในระดับชาติระดับนานาชาติอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดนตรีอีสานแน่นอนทุกท่านก็คงจะเคยได้ยินชื่อคำว่าซิมอีสานนะครับวงศิลป์อีสานที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ของเราเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายประเภทนะครับเช่นวงกองยาวศิลป์อีสานวงโปงลางศิลป์อีสานนะครับหมอลำเรื่องต่อกรนะครับที่มีชื่อว่าหมอลำศิลป์อีสานนะครับวงดนตรีเหล่านี้มีการแสดงอยู่ตลอดปีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยนะครับงานออกบริการชุมชนบุญประเพณีต่างๆนะครับวงดนตรีของเราก็ออกแสดงอยู่ไม่ได้ขาดนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการสร้างชื่อเสียงในเวทีประกวดนะครับทุกท่านจะรู้จักวงโปงลางศิลป์อีสานซึ่งโดยเฉพาะเวทีที่เราร่วมประกวดอยู่ตลอดนะครับคือเวทีของกรมพลศึกษานะครับถ้วยพระราชทานนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งปีล่าสุดเราได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับยอดเยี่ยมในหลายๆประเภทเครื่องดนตรีแล้วก็การแสดงซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยของเราครับ
1: ห้องซ้อมเดี่ยวสถานที่ฝึกสมาธิของนักดนตรีที่จะได้จดจ่อกับเครื่องดนตรีคู่กายของเขาได้อย่างเต็มที่ครับได้ทบทวนแนวทางการเล่นหรือหาแนวคิดใหม่ๆเพื่อใส่ในผลงานน้องๆสามารถเข้ามาใช้สถานที่นี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ครับนี่คือห้องซ้อมย่อยนะครับของวิทยาลัยแรงกสินจะเป็นห้องซ้อมที่นิสิตดนตรีเนี่ยนะครับเข้ามาใช้ในการฝึกซ้อมเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องมือเอกส่วนตัวของตัวเองนะครับก็จะมีทั้งดนตรีสากลดนตรี

0: อีสานนะครับสามารถเข้ามาใช้ฝึกซ้อมได้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเล็กๆเช่นพินแคนโวดโปรงรางก็ถือเครื่องส่วนตัวเดินเข้ามานะครับใช้ห้องที่เป็นห้องเตรียมเป็นห้องว่างเนี่ยฝึกซ้อมได้เลยนะครับส่วนห้องที่จะมีเปียโนอยู่ในห้องแบบนี้นะครับก็คือเหมาะสำหรับนิสิตวิชาเอกเปียโนแล้วก็นิสิตที่เป็นลงทะเบียนเรียนวิชาเปียโนพื้นฐานนะครับก็จะมาใช้ห้องที่มีเปียโนฝึกซ้อมนะครับห้องซ้อมในลักษณะแบบนี้เราจะมีทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะมีห้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นห้องเรียนเหล่านี้ก็จะเหมาะในการฝึกซ้อมแยกนะครับเครื่องดนตรีของตัวเองแล้วก็เพียงพอต่อการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาดนตรีของเราเป็นอย่างดีครับห้องนี้จะเข้าด้วยวิธีการสแกนนิ้วมือหรือสแกนใบหน้านะครับนิสิตสามารถเข้าซ้อมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าห้องนี้จะอยู่ภายนอกตึกหลักนะครับประตูก็จะเป็นประตูที่เป็นอัตโนมัตินะครับคนที่ได้ลงทะเบียนแล้วเราก็จะมาสแกนนิ้วมือแล้วก็สแกนใบหน้าเพื่อที่จะเข้าเพราะฉะนั้นนิสิตวิไลดุริยางคศิลป์ต้องการซ้อมเมื่อไหร่สามารถเดินจองห้องเข้ามาซ้อมได้เลยครับ
1: ห้องซ้อมรวมเครื่องดนตรีทุกชิ้นนักดนตรีทุกตำแหน่งจะลงทีมฝึกซ้อมกันที่ห้องนี้ครับเพื่อให้โชว์ลงตัวที่สุดก่อนที่จะไปประกวดหรือว่าแสดงในเวทีใด
0: ๆห้องนี้นะครับเป็นห้องที่ใช้ซ้อมรวมวงนะครับของวงโปรงลางศิลป์อีสานหมอลำหมู่ศิลป์อีสานนะครับก็ถือว่าเป็นห้องที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับทุกๆความสำเร็จของวงศิลป์อีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดในระดับชาตินะครับหรือเวทีในระดับนานาชาตินะครับก็จะใช้ห้องนี้เป็นห้องสำหรับการฝึกซ้อมการสร้างสรรค์บทเพลงต่างๆนะครับก็จะใช้ห้องนี้เป็นหลักเลยนะครับถ้ามีการคอมเมนต์หรือการให้คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆก็จะใช้ห้องนี้เป็นหลักในการฝึกซ้อมนะครับเพื่อที่จะให้เด็กเขาสามารถพัฒนาทักษะของตัวเองนะครับเตรียมความพร้อมในการไปสู่เวทีการประกวดต่างๆไม่ว่าจะระดับชาติหรือนานาชาติครับเราทำงานภายใต้ชื่อของศิลป์อีสานเนี่ยมานานหลายปีนะครับคำว่าศิลป์อีสานเราเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2544นะครับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับในการสร้างแรงผลักดันนะครับกับคำว่าดนตรีพื้นบ้านอีสานเนี่ยเรามีความตั้งใจที่จะทำมันเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะการสร้างบัณฑิตนะครับที่จบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ในนามของศิลป์อีสานเนี่ยไม่ว่าจะไปเป็นศิลปินหรือไปเป็นครูนะครับล้วนแต่ได้สร้างนะครับการผลักดันนะครับให้ดนตรีพื้นบ้านอีสานของเราไปสู่การรับรู้ในระดับต่างๆนะครับได้อย่างดีนั่นคือความตั้งใจที่เราอยากจะสร้างให้เกิดขึ้นในวงการดนตรีพื้นบ้านอีสานของเราครับศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับที่จบไปจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ภายใต้ชื่อของศิลป์อีสานนะครับยกตัวอย่างเช่นลำเพลินวงศกรนะครับบัวดำลำซิ่งนะครับแล้วก็ศิลปินอื่นๆเช่นต่ายสุวรรณันนะครับที่อยู่กับวงหมอลำที่เป็นวงหมอลำแนวหน้านะครับมัลลิกานะครับอยู่กับวงสารเล้านะครับแล้วก็นิสิตอีกหลายๆคนที่อยู่ในวงหมอลำที่เป็นหมอลำแนวหน้าของภาคอีสานของประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ยังมีนิสิตอีกกลุ่มนึงที่เป็นนักสร้างสรรค์บทเพลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียบเรียงนะครับเช่นห้องบันทึกเสียงหุ่งเฮืองสตูดิโอที่ชุมแพนะครับเขียวสตูดิโอนะครับอยู่ที่มหาสารคามเขียวสตูดิโอนี้มีความสำคัญอย่างหนึ่งคือเขาได้มีโอกาสในการสร้างสรรค์บทเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับซึ่งเรื่องที่ได้รับความนิยมในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องสัปเหร่อนะครับเขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นทีมสร้างสรรค์ดนตรีนะครับแล้วก็มีนิสิตของเราที่เป็นนิสิตวิชาเอกดนตรีตะวันตกนะครับได้เป็นทีมผู้สร้างสรรค์บทเพลงประกอบภาพยนตร์ที่หยดนะครับและปัจจุบันเนี่ยอีกหลายๆเรื่องที่เขากำลังจะทำอยู่นะครับแล้วก็คณาจารย์ของเราหลายคนก็ทำงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องคอมโพสิชันไม่ว่าจะเป็นทำวงซิมโฟนีออเคสตราทำวงอีสานออเคสตราวงวินออเคสตรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนิสิตหรือคณาจารย์ของเราล้วนแต่ร่วมมือกันสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อที่จะนำพาความเป็นอีสานนะครับความเป็นดนตรีพื้นบ้านอีสานหรือแนวคิดของดนตรีพื้นบ้านอีสานเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์นะครับนำไปใช้ในสื่อต่างๆในอนาคตนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำจนถึงปัจจุบันครับคนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับผลงานของวงศิลป์อีสานนะครับ

พี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
1: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: เคยไหมที่ต้องนั่งปวดหัวกับการรับข่าวสารในทุกๆวันมีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ไม่เป็นมิตร
1: No! No! No!

0: รู้ตัวอีกทีคุณก็กลายเป็นเหยื่อ
1: ห้าข้อที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับข้อแรกก็คือว่า1เมื่อเราดูสื่อนะครับให้ดูว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนั้นนะครับข้อแรกใครเป็นเจ้าของสื่อนะครับเขาสร้างสื่อนั้นเขาต้องการอะไรเขาเป็นผู้ประกอบการเขาเป็นนายทุนเขาเป็นนักวิชาการหรือเขาเป็นใครข้อที่2นะครับดูว่ารูปแบบนะครับหรือสารหรือเมสเซจในเนื้อหาของสื่อนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ที่3นะครับดูว่าสื่อนั้นเขากําลังบอกอะไรหรือต้องการอะไรจากเราข้อที่4ก็คือว่าทัศนคติค่านิยมสิ่งที่มันแฝงมากกว่าสื่อที่เขาสะท้อนออกไปคืออะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เราตั้งคำถามหนักๆเลยครับว่าเมื่อเสพสื่อนี้แล้วนะครับดูสื่อนี้แล้วเผยแพร่สื่อนี้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมากับตัวเราหรือสังคมหรือไม่นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการใช้สื่อแล้วก็เปิดรับสื่อครับ
2: Run.อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
3: หวังว่างานรอบนี้คงไม่มีปัญหานะครับคุณตำรวจ
4: แน่นอนอยู่แล้วครับเสียเชื่อมือผมได้เลยครับ
3: นี่เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากผมครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผม
4: ผมว่าไม่จำเป็นหรอกครับผมเชื่อใจเสียอยู่แล้ว
3: หวังว่าเราคงมีโอกาสร่วม งานกันอีกนะครับคุณตำรวจ
4: แน่นอนครับผม
5: ครับนายผมได้หลักฐานว่าตัวเสียบังเรียบร้อยแล้วครับงานนี้มันไม่รอดแน่
6: ขณะนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมเสียบังผู้มีอิทธิพลในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกฝ่ายหันมาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งมั่นคงทางจิตใจอย่างยิ่งเพื่อมิให้ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากและสามารถกำกับควบคุมตัวเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้เสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่5 กันยายน 2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้เริ่มต้นกันที่สถานการณ์แม่น้ำโขงนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ออกมาเตือนครับว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันมะรืนนี้คือ5 ถึง 7 กันยายน4 จังหวัดภาคอีสานครับต้องเฝ้าระวังแม่น้ำโขงระดับน้ำจะสูงขึ้นมากนะครับเสี่ยงที่จะล้นตลิ่งแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้แจ้งเตือนระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6 กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น2 เมตรถึง 4 เมตร 80 เซนติเมตรเกือบ5 เมตรเลยนะครับมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับปกติแล้วก็จะหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกด้วยทางนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยครับคาดว่าช่วงวันที่5 ถึงวันที่ 7เลยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคใต้ก็จะมีตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งมีกำลังปานกลางครับขณะที่ระดับน้ำณวันนี้แม่น้ำโขง5 กันยายน 2569 4 สถานีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับสถานีของเจียมเพิ่มขึ้น21 เซนติเมตรเหลือต่ำกว่าตลิ่งอยู่2 เมตร 29 เซนติเมตรมุกดาหารเพิ่มขึ้น12 เซนติเมตรเหลือ2 เมตร 75 เซนติเมตรครับอย่างไรก็ตามทุกสถานีระดับก็ยังต่ำกว่าตลิ่งนะครับแต่ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำโขงและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่าประมาทครับ
1: ส่วนจังหวัดน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปเมื่อเดือนที่แล้วก็เดินหน้าเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านการดำรงชีพค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวนะคะโดยจ่ายเงินเยียวยาแล้วมากกว่า35 ล้านบาทครอบคลุมกว่า 6,000 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็น 61% ของผู้ประสบภัยค่ะโดยจังหวัดน่านเปิดตัวเลขนะคะการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านการดำรงชีพค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนแล้วก็เครื่องครัวข้อมูลณวันนี้ค่ะวันที่5 กันยายน 2569จ่ายเงินเยียวยาแล้ว35,430,000 บาทครอบคลุมมากกว่า 6,000 ครัวเรือน 16,370 คนคิดเป็น 61% ของครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ดำเนินการโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเวียงสาและอำเภอสันติสุขที่จ่ายครบแล้ว 100% ส่วนอำเภอภูเพียงอำเภอปัวท่าวังผาแล้วก็อำเภอเมืองน่านจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เงินเยียวยานั้นถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดพร้อมกับแจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนค่ะกรณีตกหล่นหรือว่าตกสำรวจสามารถติดต่อเทศบาลหรือว่าอบต.ในพื้นที่ภายในวันที่2 พฤศจิกายนนี้นะคะหรือสามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหมายเลขโทรศัพท์054-710-000หรือว่า054-716-174ค่ะ
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับไปแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งซ้ำซากด้วยโดยบอกว่าพร้อมสนับสนุน4โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่หนองมโนราตำบลจันจ้าใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนมาร่วมสะท้อนปัญหากันอย่างรอบด้านสำหรับพื้นที่ตำบลจันจ้าและจันจ้าใต้เป็นพื้นที่ที่รับน้ำมาจากน้ำขำและก็น้ำจันทำให้ฤดูฝนก็มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะช่วงปี2567ถึง2569มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบรวมมากกว่า750ครัวเรือนนะครับแต่ในขณะที่เจอน้ำท่วมซ้ำซากบางพื้นที่กลับเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำครับต้องพึ่งพาน้ำฝนทำการเกษตรเป็นหลักส่วนแหล่งน้ำสำคัญอย่างเวียงหนองหล่มก็มีสภาพตื้นเขินแล้วก็มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารสัตว์ด้วย ทางเทศบาลตำบลจันจ้าจึงเสนอขอรับการสนับสนุน4โครงการสำคัญได้แก่การปรับปรุงฝ่ายกล้วยคำเพิ่มศักยภาพการกักเก็บแล้วก็ระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่หลายตำบลการพัฒนาระบบส่งน้ำสายหลักจากคลองธรรมชาติไปสู่คลองคอนกรีตเชื่อมต่อฝ่ายหนองปึงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองวัดป่าหมากหนอเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำและโครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์กระจายน้ำบ้านต้นยางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่พื้นที่นาเกษตรน้ำฝนราว500ไร่นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าไม่พอใช้อีกด้วยนะครับส่งผลให้เครื่องจักรแปรรูปข้าวที่ได้รับการสนับสนุนมาก็ยังเดินเครื่องได้ไม่เต็มกำลังแล้วก็ยังมีปัญหาที่ดินอาคารเก็บสินค้าด้วยรัฐมนตรีบอกว่าจากที่ฟังปัญหาที่เสนอมาได้มอบหมายให้กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินไปเร่งสำรวจออกแบบแล้วก็ติดตามการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและทางรัฐบาลก็มีนโยบายทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงอย่างรวดเร็วด้วยครับ
1: ส่วนความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะกรุงเทพมหานครย้ายจุดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะย้ายมาที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่เหลือประมาณ60คนยื่นคำร้องภายใน30วันเพื่อรักษาสิทธิ์รับความช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครยังคงเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยย้ายจุดจากวัดพิเรนค่ะมาที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นทางด้านเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติการฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะนายนราธิปโกตนก็บอกว่าขณะนี้มีผู้ประสบภัยยื่นคำร้องแล้ว164คนแบ่งเป็นกรณีทุนประกอบอาชีพ162คนค่าเช่าที่อยู่อาศัย1คนและค่ารักษาอาการบาดเจ็บ1คนขณะที่ยังมีผู้ประสบภัยอีกประมาณ60คนอยู่ระหว่างรอยื่นเอกสารโดยผู้ประสบภัยค่ะสามารถยื่นคำร้องได้ภายใน30วันนับจากวันที่เกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครก็จะติดตามแล้วก็โทรศัพท์แจ้งผู้ที่ยังไม่ได้มายื่นเอกสารเพื่อให้เข้ามาดำเนินการแล้วก็ไม่เสียสิทธิ์สำหรับการช่วยเหลือกรณีทุนประกอบอาชีพจะได้รับเงินไม่เกิน 11,400 บาทส่วนผู้ที่มีความเสียหายของกิจการสูงต้องดำเนินการบันทึกประจำวันเพื่อประกอบการประเมินมูลค่าความเสียหายเพิ่มเติมหากกรณีเอกสารสำคัญสูญหายหรือว่าถูกเพลิงไหม้อย่างเช่นหลักฐานการเช่าใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาเอกสารประกอบอื่นตามแต่ละกรณีไปค่ะ
2: ก็พยายามให้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนนะครับเข้ามายื่นคำร้องที่เขตนะครับก็คือมาประเมินก่อนนะครับว่าเข้าข่ายกับทางเขตไหมทางกทม.ไหมเนาะพยายามจะประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางครับการแจ้งไปแล้วครับว่ามีเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเช่านะครับเอกสารที่ท่านพอหาได้ว่าท่านเป็นผู้เช่าในบริเวณนั้นจริงครับหรือไม่ก็เป็นพวกใบค่าไฟค่าน้ำนะครับที่ท่านพอจะมีหลักฐานเพราะว่าบางคนเนี่ยสัญญาเช่าเนี่ยไฟไหม้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามช่วยเหลือครับเราก็มีการสอบปากคำนะครับเพื่อเป็นหลักฐานของเราด้วยครับ
1: ทางนี้หากว่าผู้ประสบภัยไม่สะดวกเดินทางมานะคะสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้จึงขอให้ผู้ที่รับความเสียหายเร่งติดต่อสำนักงานเขตเพื่อรักษาสิทธิ์ในการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะ
0: พักกันหน่อยสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาถึงเรื่องกระแสข่าวการทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่ามีคนในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยวันนี้นักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งท่านก็ระบุว่าถ้ามีหลักฐานว่าใครเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นขอให้ยื่นให้ปปช.ตรวจสอบได้เลยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีคนในรัฐบาลนี้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับโดยนายกถามนักข่าวว่ามีข่าวหรอต้องมีหลักฐานหรือต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าไปบอกว่ามีข่าวมาว่ามีกระแสข่าวว่าคนโน้นว่าทีคนนี้ว่าทีตอบไม่ได้ไม่รู้จะตอบอะไรเพราะไม่ได้รับข่าวนั้นนะครับส่วนที่ว่ามีผู้ฐานในลักษณะเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันนายกอนุทินก็ย้ำว่าถ้าหากเกี่ยวข้องก็โดนหมดยื่นกันมาเยอะๆก็ดีและขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้คือปปช.หากใครมีหลักฐานไม่ว่าจะจริงหรือเท็จขอให้เอาไปยื่นกับปปช.เพราะปปช.มีวิธีพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏในส่วนของรัฐบาลก็ได้ดำเนินการแล้วตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับ
1: ผู้ที่เขาได้โดนจับไปก่อนหน้านี้เหมือนยื่นหลักฐานนะคะในลักษณะว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันด้วย

0: ็ถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆอดีตนะแล้วตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.นะครับเพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลยจะเป็นหลักฐานจริงหลักฐานเท็จเดี๋ยวปปช.เขาก็มีวิธีการพิสูจน์อย่างเงี้ยก็นี่ก็คือวิธีการที่จะทำให้ความจริงทั้งหมดนั้นปรากฏนะครับแต่ในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการในการตั้งวินัยร้ายแรงทำการสอบนะครับทำการให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยออกจากตำแหน่งที่จะบริหารจัดการอะไรได้ในหน่วยงานกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแล้ว
1: เกือบ6เดือนนะคะที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศวันนี้มีรายการคุยกับครม.อนุทินทาง NBT นะคะโดยนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อสื่อสารนโยบายถึงพี่น้องประชาชนถ้าโอกาสอำนวยก็จะไปร่วมรายการด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรายการคุยกับครม.อนุทินในวันเดียวกันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายประเดิมเป็นเทปแรกในการสื่อสารกับประชาชนว่ายังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีได้เข้ามาทำงานเกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการจะถ่ายทอดหรือแจ้งประชาชนในเรื่องต่างๆกรมประชาสัมพันธ์ก็จัดช่วงเวลาให้เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะร่วมด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าโอกาสอำนวยนักข่าวก็ถามต่อไปนะคะถึงกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าเพราะรัฐบาลกระแสตกจึงต้องมีการจัดรายการเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีหัวเราะแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวค่ะ
2: เห็นวันนี้เป็นวันแรกที่ทางรัฐบาลจะมีการคล้ายๆกับให้รัฐมนตรีหรือรองนายกออกมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชน
0: วันนี้ยังไม่ได้ติดตามเลย
2: เป็นคนแรก
0: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีฮะครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะโอกาสอำนวยก็
3: เห็นพี่สิริกัญญาออกมาบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลกระแสตกก็เลยต้องทำรายการนะครับผม
4: ซึ่งเทปแรกรายการคุยกับครม.อนุทินก็เป็นการเปิดใจนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการนะครับท่านรองนายกเน้นย้ำเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้พร้อมกับแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคตั้งเป้าหมายว่าประชาชนต้องได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วขึ้นลดปัญหาทุจริตแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมสนทนาในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบราชการบอกว่าหากไม่เร่งปรับเปลี่ยนประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีแนวทางสำคัญ3ด้านครับคือปรับอัตรากำลังลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนแล้วก็นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งหลายประเทศก็เริ่มเอามาช่วยทำงานบางประเภทแล้วตั้งเป้าหมายลดภาระงานงบลดภาระงบประมาณประจำและทำให้มีงบลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 30% พร้อมย้ำว่าถ้าหากไทยไม่ปรับตัวก็อาจจะตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศอื่นไม่ทันครับ
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
6: ครับ
5: อันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ๆลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช่
6: ครับ
5: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกับ

0: ให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปเราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิกซ์คอส
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20%อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้น
2: ส่วนข้อกังวลเรื่องการลดกำลังคนภาครัฐเรื่องนี้นายประกรณ์กล่าวว่าลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันจึงสามารถออกแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับภารกิจได้แต่ละหน่วยงานต้องทบทวนภารกิจของตนเองว่างานใดสามารถปรับลดหรือว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ก่อนทยอยปรับลดกำลังคนในระยะต่อไป
0: ในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
1: น
0: ะว
1: ัน
0: ที
1: ่
0: ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
1: ้ครับ
0: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
1: ครับ
0: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
1: ัน
0: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2: นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์แล้วก็โอเพนกัฟเวอร์เมนต์นะคะเพื่อให้การทำงานของภาครัฐนั้นโปร่งใสตรวจสอบได้รวมไปถึงเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการแบบ Fast Track สำหรับผู้ที่ต้องการรับบริการที่รวดเร็วขึ้นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายแล้วก็นำรายได้กลับมาพัฒนาระบบเพื่อลดแรงจูงใจทุจริต
0: อะไรที่มัน tracking ได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำ
1: อ
0: ย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ Fast Track
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามบอกเลยแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมีเอ็กซ์ตร้าชาร์จขึ้นมา
1: เหมือนไปทำพาสปอร์ต
0: ถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
1: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ถ้ามันอยู่ในระบบแต่นี่คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
1: ค
0: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังทำงานร่วมกับภาคเอกชนผ่านรูปแบบคณะกรรมการกรอ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายลดอุปสรรคทางราชการเอื้อต่อการทำธุรกิจของภาคเอกชนทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้สะดวกใช้เอกสารน้อยลงลดขั้นตอนและจำนวนหน่วยงานที่ต้องติดต่อสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานได้ขณะที่ประเทศก็จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประจำเพิ่มงบลงทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้ระบบราชการพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกครับ
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: เดี๋ยวเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกลอ
1: ครับ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไง
1: ครับ
0: นะครับแล้วจะให้แก้ยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซ
1: ึ่
0: งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนการเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
3: คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร
2: ์กรณินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกันกับสำนักงานกพ.สำหรับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire นั้นกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะได้แก่กลุ่มผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการตั้งแต่25ปีขึ้นไปและผู้ที่มีอายุ40ถึง49ปีและมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยทั้ง2กลุ่มนี้จะได้รับเงินก้อนชดเชยสูงสุดในอัตราเท่ากันคือไม่เกิน12เท่าภายใต้เงื่อนไขสำคัญก็คือห้ามกลับมาเข้ารับราชการหรือว่าเป็นพนักงานประจำของรัฐ

0: ีกทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดแต่กำลังดำเนินการควบคู่กันไปใน3ด้านสำคัญได้แก่ปรับกำลังพลโดยตรึงอัตราว่างและบริหารตำแหน่งเกษียณอย่างเข้มงวดลดงานที่ไม่จำเป็นออกแต่คงคนเอาไว้ในงานบริการที่ประชาชนยังต้องการในส่วนของการปรับกระบวนการผลักดันพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570เพื่อตัดขั้นตอนซ้ำซ้อนลดการเรียกเอกสารแล้วก็สกัดปัญหาทุจริตและสุดท้ายการปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีดึงระบบดิจิตอลมาทำงานประจำที่ทำซ้ำเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามหน่วยงานและเปิดทางจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอกแทนการเพิ่มข้าราชการประจำเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐนั้นมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนนั้นต้องดีขึ้นนอกจากนี้นางสาวรัชดายังระบุนะคะว่าเป้าหมายหลักของการปฏิรูปในครั้งนี้ประชาชนจะต้องไม่แบกรับภาระแต่ต้องได้รับการบริการที่ง่ายขึ้นเร็วขึ้นขั้นตอนน้อยลงและทำให้การใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนเกิดความคุ้มค่าและโปร่งใสมากที่สุด
1: นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรนะครับหลังจากพบว่าชายคนนี้มีพฤติกรรมส่งข้อความไปข่มขู่ผู้เสียหายทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวแล้วก็ตกใจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรในเนื้อหาระบุครับว่านายยาคอฟมีพฤติกรรมส่งข้อความไปข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยก็มีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุให้บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงโทษจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงอาญาไว้2ปีทั้งนี้พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งอยู่ในข่ายถูกในประเทศได้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพุทธศักราช2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมีคำสั่งในประเทศนายยาคอฟออกไปนอกราชอาณาจักรแต่หากนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศหรือขอให้มีคำสั่งงดส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดงาน Agrinex สุรินทร์นะคะผลักดันเทคโนโลยี AI สู่ภาคการเกษตรสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรมุ่งเน้นการลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตยกระดับเกษตรอินทรีย์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัลที่หอประชุมโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงานสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัล Agrinex สุรินทร์ Future of Organic Farming ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่รวมถึงพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาเกษตรกรและผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า AI จะไม่เข้ามาแทนที่เกษตรกรแต่จะเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มความแม่นยำลดความเสี่ยงและเพิ่มรายได้โดยสามารถนำมาใช้วิเคราะห์สภาพดินบริหารจัดการน้ำคาดการอากาศตรวจโรคพืชใช้โดรนแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลในการผลิตโดยตั้งเป้าให้จังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ดิจิทัลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแล้วก็ต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีความพร้อมในหลายด้านขณะที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมุ่งเน้นการขับเคลื่อน3ด้านทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีพัฒนาทักษะดิจิทัลและสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยรวมถึงโครงการ THAI Passport เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำ AI ไปใช้จริง

0: วนในเชิงของเทคโนโลยีที่ลงมาต้องบอกว่ามีหลายอย่างมันมี2ส่วนวันนี้เราเข้าใจว่าเราลงมาเนี่ยอยากที่จะนําเทคโนโลยีมาส่งเสริมอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราเอามาเรายังเห็นสิ่งที่น้องๆในโรงเรียนได้ทำในการใช้ AI มาสร้างระบบนะครับสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งบริหารจัดการในเชิงของเรื่องของรถรับส่งเรื่องของการทำการค้าขายภายในโรงเรียนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากแล้ววันนี้เราก็อยากจะเอาตรงที่น้องๆทำอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาแล้วก็สเกลไปสู่โรงเรียนอื่นๆด้วย
1: การนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบชุดอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการเกษตร5ชุดนะคะให้กับศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างนำไปพัฒนาการผลิตและเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะ
2: ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็อยากจะทราบจำนวน active user ของโครงการนี้นะครับล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE ได้เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า Thai AI Passport ข้อมูลถึงวันที่3กันยายน2569มีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 1.47 ล้านคนครับมีการป้อนคำสั่งใช้งานหรือว่า prompt แล้วกว่า4ล้าน prompts โดยมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วจำนวน722,030 users ได้รับใบประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน 113,758 users สำหรับหลักเกณฑ์ในการคำนวณ pay per active user จะต้องคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงซึ่งนิยามของคำว่าผู้ใช้งานจริงนั้นหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้อย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนโดยจะจ่ายเงินในอัตรา 24.6951 บาทต่อคนต่อเดือนและมีการกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่จะต้องใช้งานบริการแพลตฟอร์ม generative AI โดยเข้าเรียนในระบบและมีคะแนนสะสมในแต่ละเดือนตามเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคือประชาชนทั่วไปและผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน AI เพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจและใช้เป็นผ่านการทดลองใช้งานจริงควบคู่กับการเรียนรู้สำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่18สิงหาคมก่อนเปิดการใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยได้แจ้งหน่วยงานราชการทั้งหมดเพื่อให้สร้างการรับรู้โดยทั่วไปในวงกว้างและเป็นเรื่องปกติของหน่วยงานรัฐที่จัดทำโครงการเพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงบุคลากรภาครัฐและประชาชนนอกจากนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมยังได้ชี้แจงกรณีโลกออนไลน์อ้างว่าโครงการไทย AI Passport นำ AI รุ่นเก่ามาให้บริการยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมโดยแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำมากกว่า30โมเดลซึ่งมีหลายระดับและหลายรุ่นเพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน
1: มาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะคะกันยายนแล้วเป็นเดือนสุดท้ายค่ะของโครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนตรวจสอบวงเงินคงเหลือแล้วก็ใช้สิทธิ์เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วก็กระจายรายได้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23 คนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 1,192,565 รายทั่วประเทศสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสะสมไปแล้วสูงถึง 138,379 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 79,505 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 76,604 ล้านบาทแล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,901 ล้านบาทเมื่อเจาะลึกลงไปค่ะที่หมวดหมู่ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็พบว่าเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 5,156 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคยุคใหม่ซึ่งโครงการนี้มีส่วนช่วยเพิ่มช่องทางการขายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่โครงการนี้ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งขอให้ประชาชนวางแผนการใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการค่ะ
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจปากท้องกันครับ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภินวนิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: เริ่มในช่วงเศรษฐกิจนะครับมาดูข่าวนี้ครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญาไทยเกาหลีใต้เตรียมลงนาม MOU ฉบับใหม่เสริมโอกาสผู้ประกอบการไทยรองรับ AI และเศรษฐกิจดิจิทัลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์รุกหารือทวิภาคีกับนายชองยอนอูปลัดกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเดินหน้าจัดทํา MOU ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาฉบับใหม่ให้สอดรับกับบริบทเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่การสร้างสรรค์การคุ้มครองการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้ง AI และ IP Finance ตั้งเป้าหมายการลงนาม MOU ฉบับใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่ปลัดกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเห็นด้วยกับฝ่ายไทยครับว่า MOU จะเป็นเครื่องมือสำคัญสานต่อความร่วมมือส่งเสริมระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญาของทั้งสองประเทศทางนี้ได้เน้นย้ำว่าจะทำงานร่วมกับฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถลงนาม MOU ฉบับใหม่ได้ภายในเวลาที่กำหนดตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเพื่อขยายความร่วมมือในมิติอื่นอาทิการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันเข้าถึงแหล่งเงินทุนการป้องกันปัญหา
1: เกษตรกรอย่างเป็นธรรมพร้อมกับลงพื้นที่โรงงานของผู้ผลิตรายใหญ่เป็นของภาครัฐสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลผลิตความชื้นไม่เกิน 14.5% แยกตามคุณภาพและชนิดของข้าวโพดอย่างชัดเจนขณะที่กำลังการผลิตอาหารสัตว์ของโรงงานก็สอดคล้องกับสต็อกของสินค้าและปัจจุบันยังสามารถรองรับข้าวโพดได้เพิ่มเติมกำลังการผลิตนอกจากนี้ยังไม่พบปัญหารถติดคิวรอรับซื้อบริเวณหน้าโรงงานโดยบริษัทใช้ระบบให้ผู้ที่จะนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาจำหน่ายลงทะเบียนจองล่วงหน้าเพื่อบริหารจัดการปริมาณผลผลิตไม่ให้รถบรรทุกมาจอดรอสะสมหน้าโรงงานซึ่งช่วยลดความแออัดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้จำหน่ายนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องหากพบการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามประกาศหรือว่าหลักเกณฑ์ของทางราชการจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความสมดุลให้กับทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะ
0: คณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาในหัวข้อปรับกกพ.เสริมแกร่งกฟผ.เพิ่มรายได้รัฐลดรายจ่ายประชาชนรับฟังมุมมองการปรับโครงสร้างองค์กรด้านพลังงานของประเทศนะครับเพื่อกำกับดูแลราคาพลังงานให้เป็นธรรมครับนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวในงานสัมมนาปรับกกพ.เสริมแกร่งกฟผ.เติมรายได้รัฐลดรายจ่ายประชาชนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรโดยนายพีรพันธ์ระบุว่าจำเป็นต้องทบทวนบทบาทของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ควรควบรวมให้เหลือหน่วยงานเดียวเพื่อสร้างความเป็นทำด้านราคาพลังงานและค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนครับด้านนางรสนาโตศิตระกูลประธานอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะ

0: ังงานและสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ค่าไฟเท่านั้นนะครับแต่ครอบคลุมไปถึงค่าพลังงานและสาธารณูปโภคทั้งระบบซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตการขาดกลไกควบคุมและกำกับดูแลที่ดีทำให้ภาคเอกชนได้ประโยชน์แต่ภาคประชาชนกลับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายภาครัฐจึงควรกำหนดเพดานกำไรของเอกชนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมขณะที่นายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะรองประธานคณะกรรมการการเงินสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าโครงสร้างพลังงานของประเทศกำลังเอื้อให้กลุ่มทุนเอกชนครับยกตัวอย่างกรณีกฟผ.มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือเพียง 31% เนื่องจากรัฐไม่ได้ลงทุนเพิ่มเติมและให้เอกชนเข้ามารับงานต่อคณะกรรมการได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและประชาชนเพื่อผลักดันแก้ไขกฎหมายโครงสร้างพลังงานควบรวมกฎหมายและองค์กรกำกับดูแลระหว่างกกพ.และกพช.ให้มาอยู่ภายใต้หน่วยงานอิสระเช่นเดียวกับโครงสร้างของธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมแก้ไขปัญหาราคาพลังงานและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน
1: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะคะจัดงาน BEM Care 2026 Health Station เปลี่ยนเมโทรมอล MRT สถานีสวนจตุจักรให้เป็น Health Station ให้คนเมืองเข้าถึงบริการและความรู้ด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นโดยนายอนวัฒน์สุวรรณฤทธิ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนกล่าวว่า BM ค่ะต้องการขยายบทบาทของระบบขนส่งมวลชนจากพื้นที่สำหรับการเดินทางสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองสร้างความตระหนักรู้การป้องกันโรคและคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงาน BM Care 2026 Health Station ที่เมโทรมอล MRT สถานีสวนจตุจักรโดยไฮไลท์สำคัญของงานนี้ค่ะก็คือการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองฟรีด้วยรถโมบายสโตรกยูนิตจากศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชจำนวน150สิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปขณะเดียวกันก็ยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์สำหรับผู้ที่มีอายุ 15-65 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลปิยเวชแล้วก็โรงพยาบาลในเครือบางประกอบรวม 3,000 สิทธิ์มีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพทั้งโรคต้อหินและก็ความผิดปกติของดวงตาตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินความเครียดตรวจระดับน้ำตาลแล้วก็วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายรวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายโภชนาการแล้วก็การดูแลสุขภาพกายใจด้วยพี่น้องประชาชนสามารถร่วมงานได้นะคะที่เมโทรมอล MRT สวนสถานีสวนจตุจักรทางออก2และ3จนถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะ
0: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings สะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกนะครับติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ

การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย

0: ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวข้าม NBT กันต่อค่ะ

0: อ้จานตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้บักมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
1: แกว่าจานจะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
2: พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเกิดขึ้นจากแผนการขยายพื้นที่โรงพยาบาลโดยมีการจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมกว่า7 ไร่เพื่อรองรับการก่อสร้างและการ

0: เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังด่านความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชหรือชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมประมาณ29ไร่เปิดให้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503ต่อมาได้รับประทานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2470โดยปัจจุบันค่ะโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงแต่เปิดให้บริการจริง272เตียงให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจัดสุและก็ทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอย่างเช่นหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โดยโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารหลังใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป
1: ทายาทและลูกศิษย์ร่วมกันจัดงาน122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกนาฏศิลป์ไทยเปิดเวทีเยาวชนเรียนรู้ศิลปะการรำไทยครับที่นิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางมีการจัดกิจกรรม122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528เพื่อรำลึกถึงคุณอุปการและผลงานของท่านผู้หญิงแพ้วผู้มีบทบาทวางรากฐานวงการนาฏศิลป์ไทยและอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูตลอดจนประดิษฐ์และสร้างสรรค์ท่ารำตามแบบแผนราชสำนักอันเป็นรากฐานสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทยผู้เข้าร่วมมีทั้งทายาทลูกศิษย์และบุคคลสำคัญเช่นนางเพชรพริ้งสารสินหลานสาวท่านผู้หญิงแพ้วนายไพโรจน์ทองคำสุขเลขาธิการศิลปากรสมาคมข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีตกรมศิลปากรอุปนายกศิลปากรสมาคมและผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ตลอดจนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆภายในงานมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการการแสดงนาฏศิลป์นิทรรศการประวัติและผลงานของท่านผู้หญิงแพ้วซึ่งจะจัดแสดงณห้องสมุดนิทรรศการนิทรรศรัตนโกสินทร์ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมรวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ไทยในวันที่13ตุลาคมโดยเชิญศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วมาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการร่ายรำให้ผู้สนใจได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง
2: ในปีนี้เนี่ยค่ะเราเน้นในเรื่องของผลงานของท่านที่ท่านได้ประดิษฐ์ท่ารำมาตลอดเวลาที่มาทำงานรับราชการที่กรมศิลปากรนะคะโดยที่เราได้รวบรวมผลงานถึง122ผลงานซึ่งจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นี่คือส่วนหนึ่งของผลงานของท่านที่ท่านได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นะคะแล้วก็เป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และรับการแสดงอยู่มากมายนะคะ
1: ท่านผู้หญิงแพ้วมีพื้นฐานการศึกษานาฏศิลป์จากราชสำนักและโรงเรียนสวนกุหลาบก่อนติดตามสามีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการทูตทำให้มีโอกาสได้เห็นรูปแบบการแสดงของประเทศต่างๆและนำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานการจัดกิจกรรม122ปีชาตการจึงไม่ได้เป็นเพียงการรำลึกถึงผลงานของศิลปินแห่งชาติแต่ยังเป็นพื้นที่ส่งต่อความรู้สู่คนรุ่นใหม่เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยได้รับการอนุรักษ์พัฒนาและสืบทอดต่อไป
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ต่อเนื่องเป็นปีที่2ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยภายในงานค่ะได้เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการชุมชนศิลปินและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาคสามารถทำการนำแสดงมานำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่นลิเก ลิเกศรรามน้ำเพชรคอนเสิร์ตดนตรีต่างๆลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมเทศบาลนคร6อุดรธานีพร้อมจำหน่ายอาหาร

0: พื้นถิ่นกว่า60ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอีกกว่า100ร้านค้าวางสร้างโอกาสและก็รายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจากการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เปิดร่วมพื้นที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนที่มาเดินชมงานได้เรียนรู้อย่างเช่นการตอกหนังใหญ่การร้อยลูกปัดโนราการทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาการทำพวงกุญแจเครื่องดนตรีอีสานการแกะสลักรูปหนังตะลุงและการเขียนสีหัวโขนเป็นต้นค่ะตลอดจนการแสดงจากศิลปินและก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมมรดกอย่างวันนี้นะคะมีการแสดงดนตรีสากลโดยกรมศิลปากรด้านประชาชนที่มาเดินเยี่ยมชมงานก็บอกนะคะว่าภายในงานค่ะมีสินค้าแล้วก็การแสดงรวมถึงกิจกรรมให้เลือกชมหลากหลายทีเดียวซึ่งสามารถถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยผ่านเอกลักษณ์ของชิ้นงานและรสชาติของอาหารได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีราคาที่สัมพันธ์กับคุณภาพรู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมแล้วก็รักษาให้คงอยู่ต่อไป
1: แต่ละภาคแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็แตกต่างหลายๆอย่างค่ะคืออย่างเป็นพวกเงินเป็นพวกศิลปะการวาดเขียนอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแบบเอากาแฟปกติเราก็มีใช้แค่สอนเล่มพวกสีทำอันนี้ก็แตกต่างกันไปคือต้องเอากาแฟไหมคะฝีมือต้องฝีมือแบบล้วนๆของวัฒนธรรมไทยเราค่ะ
2: ถ้าใครมีโอกาสมาที่เมืองทองงานของ
3: สีสัน
2: ไทยใช่ไหมคะค่ะของกระทรวงวัฒนธรรมไทยถ้าใครมีโอกาสมาเชิญเลยนะคะมีทุกอย่างค่ะที่พวกคุณต้องการค่ะ
3: มีแสดงก็มีทุกภาค
2: การแสดงมีเวทีอะไรหลายๆอย่างมีอาหารการกินมีเสื้อผ้ามีพวกเครื่องประดับมีพวกวาดเขียนอะไรหลายๆอย่างค่ะอันนี้ยังเดินยังไม่ดูยังไม่ทั่วเลยค่ะ
4: รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยูนิคดีค่ะมันด้วยความที่แบบมันเป็นเรื่องภูมิปัญญาด้วยเนาะใช่ก็แบบคือมันก็จะผสมผสานแบบความเป็นภูมิปัญญาความเป็นศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นลงมาในชิ้นงานด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ
5: ค่ะแล้วเราเดินงานนี้เราชอบส่วนไหนที่สุด
4: ใช่ก็อย่างที่พูดไปตอนต้นว่ามันจะมีเรื่องแบบความเป็น
6: ทุกท่านนะคะที่มีเวลาก็พรุ่งนี้ให้มานะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่จะมาให้เราได้ซึม
7: มีข้อมูลนั้นน่าตกใจนะครับมาจากการตรวจสุขภาพเชิงรุกของคนกรุงเทพครับพบว่ามีอัตราเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูงวันนี้กรุงเทพมหานครก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Power to Live ครั้งที่2ประจำปี2026รณรงค์วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเตรียมยกระดับระบบ Bangkok Minds ดูแลสุขภาพจิตครับนางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดงาน Power to Live ครั้งที่2ประจำปี2026รณรงค์วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการฆ่าตัวตายและการดูแลสุขภาพจิตตลอดจนสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการกระจายช่องทางการช่วยเหลือโดยเฉพาะสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตโดยกทม.ได้เร่งพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มชื่อว่า Bangkok Minds ซึ่งเป็นข้อมูลระบบข้อมูลสุขภาพใจควบคู่กับการเชื่อมโยงบริการดูแลสุขภาพจิตออนไลน์ระบบ AI DMind เพื่อให้คนกรุงเทพเข้าถึงช่องทางประเมินและส่งต่อการรักษาผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพหมอกทม.โดยมีระบบ AI ประเมินความเสี่ยงหากพบเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดงหรือมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงระบบจะแจ้งเตือนไปยังนักจิตวิทยาเพื่อติดต่อกลับให้คำปรึกษาทันที
8: ถ้าเป็นปัญหาน้อยๆก็จะมีคำแนะนำหรือปัญหาปานกลางขึ้นมาที่จะต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญก็จะมีคำแนะนำว่าให้ไปโรงพยาบาลหรือให้ไปคลินิกจิตเวชที่เรามีอยู่ในศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ถ้าเลเวลมันสูงขึ้นเป็นเคสแดงนะคะแดงนี่คือหมายถึงว่าอาจจะมีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมันจะมีการ alert ไปที่คนที่อยู่เวรเรามีนักจิตวิทยาที่อยู่เวรอยู่นะคะซึ่งพอได้alert ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการโทรกลับคอลแบ็กกลับไปที่คนที่สกรีนนิ่งตรงนั้นนะคะแล้วก็ให้การดูแลช่วยเหลือไม่ว่าจะให้คำปรึกษาแต่ถ้าแรงรุนแรงมากก็จะมีระบบเข้าไปในระบบของเราคือเรื่องของเอราวัณซึ่งอาจจะต้องชาร์จหรือเข้าพื้นที่
7: ทั้งนี้จากข้อมูลการตรวจสุขภาพเชิงรุกของคนกรุงเทพพบว่าคนกรุงเทพมีอัตราเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูงถึง 6% นะครับซึ่งสูงกว่าค่า

0: เฉลี่ยของประเทศที่อยู่ที่ 2.7% และกลุ่มที่พบความเสี่ยงสูงสุดก็คือเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 15-34 ปีจึงต้องเร่งสร้างระบบดูแลโดยเฉพาะในโรงเรียนสังกัดกทม.ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะครูให้สามารถคัดกรองและให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้
1: คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงการบูลลี่ในโรงเรียนที่อาจจะมีพฤติกรรมเริ่มต้นมาจากคำล้อเลียนหรือว่าการแซวกันหรือว่าการแกล้งกันที่ผู้กระทำเองเป็นฝ่ายมองว่าเป็นเพียงเรื่องสนุกแต่สำหรับเด็กที่ตกเป็นเป้าหมายการถูกกระทำซ้ำๆอาจจะค่อยๆบั่นทอนความมั่นใจสะสมเป็นความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าภาวะซึมเศร้าในที่สุดบางกรณีค่ะอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเองหรือว่าทำร้ายผู้อื่นทีมข่าวสังคม NBT ค่ะพาคุณผู้ชมไปถอดรหัสจิตวิทยาเด็กกับคำอธิบายจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะถึงต้นตอของพฤติกรรมบูลลี่สัญญาณเตือนที่คนรอบข้างไม่ควรมองข้ามและวิธีการที่พ่อแม่ครูรวมไปถึงเพื่อนๆนะคะสามารถช่วยกันตัดวงจรความรุนแรงก่อนที่จะบานปลายสายเกินไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ทำของคนเราเนี่ยมันจะมีเกิดจากหลายๆเหตุผลค่ะเริ่มตั้งแต่ตัวของเขาเองค่ะเขาอาจจะเกิดมาเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนใจร้อนนะคะคือเด็กแต่ละคนเกิดมานิสัยไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกประกอบกับการดูแลนะคะประสบการณ์ที่เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาถูกเรียกว่าอาจจะถูกความรุนแรงในครอบครัวหรือเปล่ามันก็เหมือนถูกแกล้งเช่นกันนะคะพี่น้องแกล้งกันไปแกล้งกันมาได้มีการจัดการที่เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าถูกตามใจจนเกินไปหรือเปล่าจนเข้ามาโรงเรียนค่ะบรรยากาศในโรงเรียนมีใครเคยทำเขาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียนรู้ว่าถ้าเขาทำเนี่ยปลอดภัยนะคะคือเป็นคนทำดีกว่าเป็นคนถูกทำหรือเปล่า
3: คำถามสำคัญอาจไม่ใช่แค่ทำไมเด็กคนนี้ถึงบูลลี่คนอื่นแต่ต้องย้อนกลับไปถามว่าเขาเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์และความรุนแรงมาจากไหนเพราะในมุมจิตวิทยาพฤติกรรมการก้าวร้าวของเด็กไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวแต่อาจเป็นผลจากหลายปัจจัยตั้งแต่อุปนิสัยประสบการณ์ที่พบเจอรูปแบบการเลี้ยงดูความสัมพันธ์ในครอบครัวไปจนถึงสิ่งที่เด็กเรียนรู้จากสังคมรอบตัวรวมไปถึงสังคมออนไลน์แต่ในอีกด้านหนึ่งเด็กที่ถูกบูลลี่อาจไม่ได้ร้องไห้ให้เราเห็นบางคนเลือกเงียบบางคนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและบางคนค่อยๆเปลี่ยนไปจากเด็กที่เคยร่าเริงกลายเป็นเด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนจากเด็กที่เคยพูดคุยกลายเป็นคนที่แยกตัวจากเด็กที่เคยมีสมาธิกลายเป็นคนที่เรียนไม่รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นพฤติกรรมวัยรุ่นทั่วไปแต่บางครั้งมันคือสัญญาณขอความช่วยเหลือ
2: สัญญาณที่เราจะเห็นชัดๆเนี่ยอาจจะมีอยู่4ด้านนะคะ1ค่ะด้านร่างกายเลยคือเขาอาจจะปวดหัวนอนไม่หลับปวดท้องเอา2เรื่องของพฤติกรรมเช่นเงียบไปเลยเมื่อก่อนเคยคุยเคยร่าเริงแต่สายตอนนี้เงียบเชียวนะคะแยกตัวร้องไห้นะคะหรืออาจจะพูดว่าไม่อยากไปโรงเรียนข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะก็ชัดๆค่ะอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายหรือเปล่าหงุดหงิดง่ายหรือเปล่าแล้วก็ถ้าสังเกตง่ายๆก็เป็นเรื่องของการเรียนมันจะไม่มีสมาธิค่ะเพราะว่าจะมัวแต่กังวลเพราะฉะนั้นอาจจะทำงานไม่เสร็จการเรียนตกต่ำงานค้างเต็มไปหมดเลยรวมถึงมันอาจจะมีส่วนใหญ่แล้วจะมีคำพูดค่ะไม่อยากไปโรงเรียน อยากนอนแล้วไม่ตื่นเลยหรือว่าโกรธคนนี้มากอยากแก้แค้นคนนี้มากจริงๆแล้วมันจะมีอะไรบอกอยู่ล่ะคะ
3: เมื่อผู้ปกครองหรือครูจับสัญญาณความผิดปกติได้ด่านแรกที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การสั่งสอนหรือรีบหาทางออกให้กับเด็กแต่คือการรับฟังอย่างเข้าใจเพราะบ่อยครั้งวิธีแก้ปัญหาแบบผู้ใหญ่อาจจะไม่ใช่ทางออกที่เด็กสามารถทำได้จริงในสถานการณ์นั้น
2: จริงๆเราช่วยได้อย่างมหาศาลค่ะนั่นคือการที่เข้าไปสอบถามและรับฟัง
4: รับฟังจริงๆ
2: รับฟังจริงๆสำคัญมากนะคะเพราะว่าบางครั้งเราไปถามเสร็จปุ๊บเป็นยังไงอ๋อโดนเพื่อนแกล้งก็เนี่ยอ่อนแออย่างนี้ถึงได้โดนแกล้งทำไมไม่สู้กลับไปเลยล่ะเขาด่ามาแล้วก็ด่ากลับสิคือบางครั้งพอเราเสนอทางออกที่เป็นทางออกของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับเขาค่ะคือบางทีมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังก่อนว่าชีวิตมันแย่ขนาดไหนให้เข้าใจก่อนและถึงเวลาก็ค่อยมาตกลงกันว่าเอ้ยทางไหนมันจะเป็นทางที่มันดีที่สุด
3: และนี่คือจุดที่การแก้ปัญหาบูลลี่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองเพราะการแก้ปัญหาแบบจับคู่ให้เด็ก2คนมาปรับความเข้าใจกันอาจจะไม่เพียงพอเพราะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนจริงๆคือวัฒนธรรมของทั้งพื้นที่
2: จริงๆบูลลี่ต้องทำเป็นระบบนะคะเราจะไม่มาว่าคนนี้แกล้งดูแลคนนี้คนนี้ถูกแกล้งดูแลคนนี้จริงๆเราต้องทำกับทุกคนค่ะหลักก็คือเราอยากให้บรรยากาศของโรงเรียนเนี่ยมีความชัดเจนเลยค่ะว่าทุกคนไม่ยอมรับเรื่องการบูลลี่เราจะบอกเลยค่ะว่าเด็กที่อยู่เฉยๆกรุณามาเป็นคนที่ช่วยปกป้องคนที่ถูกบูลลี่คือถ้าเราแก้ทีละคู่เนี่ยโอ้โหแก้ทั้งชีวิตนะเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหมดยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้และทั้งหมดร่วมมือร่วมแรงกันเนี่ยกลุ่มที่รังแกคนอื่นมันมีนิดเดียวค่ะ
3: การยุติปัญหารังแกบูลลี่ในโรงเรียนไม่ใช่งานที่ง่ายหากแต่ต้องอาศัยการประสานมือกันอย่างเป็นระบบการอาศัยความเข้าใจทางจิตวิทยาการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของโรงเรียนคือหัวใจของการตัดวงจรการบูลลี่เพื่อสกัดปัญหาตั้งแต่ต้นไม่ให้บานปลายไปสู่ความสูญเสียในอนาคต
0: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
4: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me NakavisutWe begin tonight with a warning for communities along the Mekong River as four northeastern provinces are being urged to closely monitor rising water levels amid the risk of riverbank flooding. The Office of the National Water Resources says Mekong River water levels are expected to rise by around 2 to 4.8 meters through September 6th, potentially exceeding critical levels in some areas. The provinces at risk are Nong Khai, Bung Kan, Nakhon Pathom, and Mukdahan, particularly low-lying communities along where drainage into the river may be restricted. The rising levels are linked to heavy rainfall upstream, with the monsoon trough and southwest monsoon expected to bring more heavy to very heavy rain to northern and northeastern Thailand between September 5th and September 7th. As of today, water levels at all four monitored Mekong stations have increased but remain below the riverbank. At Kong Jiam, levels rose by 21 centimeters, leaving the water 2.29 meters below the bank, while Mukdahan saw a 12 centimeter increase.With levels still 2.75 meters below the bank. Authorities are urging residents in riverside and low-lying areas to monitor updates closely and remain prepared for possible flooding. The government is stepping up efforts to reform Thailand's bureaucracy, with Deputy Prime Minister Pakorn Ninprapan outlining plans to use technology, streamline procedures, and amend outdated laws to make public services more efficient. Speaking on the new talk with the Anutin Cabinet program on NBT, Deputy Prime Minister Pakorn Ninprapan said Thailand risks losing its competitiveness if the bureaucracy fails to keep pace with global changes. He identified three key areas for reform, namely adjusting the government workforce, reducing unnecessary procedures, and using technology, including artificial intelligence, to improve efficiency. Mr. Pakorn said each government agency should review its responsibilities and identify tasks that can be streamlined or supported by technology before gradually adjusting staffing levels.
5: ในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนหลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลดวิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
6: ัน
5: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4: The government is promoting digital government and open government initiatives to make public services more transparent and accessible. Fast track services could also be introduced for people who need quicker processing, with legally permitted additional fees used to improve the system and reduce incentives for corruption. The government is also working with the private sector through public-private committees to review laws and remove regulatory obstacles with the aim of reducing paperwork, simplifying procedures, and allowing people to track the progress of their requests. The Digital Economy and Society Ministry is promoting the use of artificial intelligence in agriculture, with a new initiative in Surin Province aimed at helping farmers increase the value of their produce and strengthen the competitiveness of Thai organic farming. Digital Economy and Society Minister Chaitanok Chitchop opened the Agri Next Surin Future of Organic Farming event, bringing together government agencies, the private sector, educational institutions, farmers and agricultural technology businesses to promote digital skills and access to new technologies. Minister Chaitanok said AI will not replace farmers, but will serve as a tool to improve accuracy, reduce risks, and increase incomes. Applications include analyzing soil conditions, managing water resources, forecasting weather, detecting crop diseases, using drones, and analyzing production data. The ministry aims to develop Surin as a model for digital organic farming that covers the entire production chain, with the approach potentially expanded to other areas. It is also focusing on improving access to technology, developing digital skills, and supporting Thai startups, including through the THAI Passport Program.
6: เรายังเห็นสิ่งที่น้องๆในโรงเรียนได้ทำในการใช้ AI มาสร้างระบบนะครับสำหรับการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งบริหารจัดการในเชิงของเรื่องของรถรับส่งเรื่องของการทำการค้าขายภายในโรงเรียนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากแล้ววันนี้เราก็อยากจะเอาตรงที่น้องๆทำอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาแล้วก็สเกลไปสู่โรงเรียนอื่นๆด้วย
4: The minister also presented 5 sets of digital agricultural equipment to local learning centers and farmer groups, which will be used to improve production and serve as community learning resources. Thailand and South Korea are moving to strengthen cooperation on intellectual property, with plans for a new memorandum of understanding aimed at creating greater opportunities for Thai businesses and keeping pace with artificial intelligence and the digital economy. Director General of the Department of Intellectual Property, Oramon Saptovitam, held bilateral talks with Jung Yeon-woo, Deputy Minister of the Korean Intellectual Property Office, to advance preparations for the new MOU. The agreements will cover intellectual property creation, protection, commercial use and enforcement, as well as emerging areas such as AI and IP finance. Both sides aim to sign the new MOU by November. The Korean sides agreed that the MOU will be an important tool for continuing bilateral cooperation and strengthening the intellectual property ecosystem in both countries, and pledged to work closely with Thailand to meet the target. The two sides also discuss expanding cooperation on using intellectual property as collateral to improve access to financing, tackling online IP infringement, and exchanging technology and practices for identifying counterfeit goods to strengthen enforcement. The Ministry of Culture is holding the Colors of Thai Thai National Cultural Fair for a second consecutive year, celebrating Thailand's diverse cultural heritage while creating opportunities for artisans to showcase their work. Held at Impact Mueang Thong Thani Exhibition Center until tomorrow, the event commemorates Their Majesties the King and Queen while honoring the contributions of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, and Her Royal Highness Princess Pacharakitiyapa Narenthira Thepayawadi. The fair brings together artists, cultural networks, communities and entrepreneurs from across the country, showcasing Thai craftsmanship and local wisdom, including traditional beat work, local Isan

0: ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้างดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน
1: ต่างประเทศค่ำนี้นะคะเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐชี้ว่าการทำสงครามกับอิหร่านเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับสหรัฐถึงแม้ว่าจะยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวถึงสงครามกับอิหร่านว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับสหรัฐโดยเขามองสถานการณ์นี้เป็นความขัดแย้งทางทหารไม่ใช่เรื่องใหญ่เนื่องจากมีการโจมตีเป็นระยะเท่านั้นไม่ใช่การสู้รบต่อเนื่องพร้อมกับเปรียบเทียบจำนวนทหารอเมริกัน18นายที่เสียชีวิตในความขัดแย้งดังกล่าวกับสิ่งดำเนินมานานหลายปีและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตหลายหมื่นนายอย่างไรก็ตาม8นายถือเป็นการสูญเสียที่มากเกินไปขณะเดียวกันทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกแอร์อิหร่านเร็วๆนี้หลังจากถูกจับตาว่าพื้นที่ใต้ดินบริเวณภูเขาแห่งนี้อาจเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งยังไม่ตกเป็นเป้าการโจมตีของสองแห่งที่ฝังอยู่ลึกลงไปใต้ภูเขาโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอิหร่านสูงบางส่วนไว้ที่ภูเขาพิกแอร์
2: สำนักงานใหญ่หน่วยงานความมั่นคงในใจกลางกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ12อเล็กซานเดอร์โปกลับซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยความมั่นคงตั้งอยู่ในอาคารดังกล่าวเขาได้สั่งให้นายโปกลับดำเนินการตอบโต้รัสเซียอย่างเหมาะสมและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนด้านหน่วยงานความมั่นคงยืนยันในเวลาต่อมาครับว่านายโปกลับปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทั้งนี้กรุงเคียฟเผชิญการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียต่อเนื่องเกือบไม่เว้นมาตลอด8วันอาคารหลายแห่งในพื้นที่ใจกลางเมืองรวมถึงคลังสินค้าและโรงงานในเขตชานเมืองตกเป็นเป้าทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย53คนและบาดเจ็บอีก134คนขณะที่ยูเครนกำลังประสบข้อจำกัดด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างหนัก
1: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียเริ่มน่าวิตกนะคะหลังจากที่หลายจุดนั้นลุกลามเข้าใกล้เขตพื้นที่นูซันตารา

0: มาเรียกร้องให้ทางการเร่งดำเนินมาตรการควบการใช้เครื่องบินโปรยน้ำดับไฟโดยรายงานระบุว่าจุดที่เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงที่สุดในเขตเมืองหลวงใหม่อยู่ที่อุทยานป่าบูกิตสุฮาโตหรือว่าเขาสุฮาโตโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากใจกลางทางนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญกับฤดูแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์ซูเปอร์แอลเกิดไฟป่าขณะที่ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราได้เผาผลาญ
1: กวนมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วเขตเซเรียนในรัฐสระวักหลังสถานผลให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API พุ่งเกินระดับ500ซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้ถึงมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนโดยวิกฤตหมอกควันครั้งนี้เกิดจากผลกระทบจากควันไฟที่พัดมาจากไฟป่าในพื้นที่กาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเบื้องต้นมาเลเซียได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการทำฝนเทียมต่อเนื่องกัน3วันซึ่งนอกจากจะเป็นการลดหมอกควันแล้วยังเป็นการเติมน้ำลงในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในเขื่อนที่ใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
0: ไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคงตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินว่าการปะทุของภูเขาไฟกลากระตัวในอินโดนีเซียจะก่อให้เกิดคลื่นสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นหรือไม่อย่างไรก็ตามจนถึงเวลา 6:30 นตามเวลาท้องถิ่นยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างชัดเจน3กิโลเมตรจากปากปล่องเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานนี้สมัชชาการปรับเปลี่ยนแผนที่โลกให้สะท้อนขนาดที่แท้จริงของทวีปแอฟริกาได้แม่นยำยิ่งขึ้นตามข้อเสนอของประเทศโตโกหลังแผนที่เมอร์เคเตอร์ถูกวิจารณ์ว่าบิดเบือนขนาดทวีปครับรายงานระบุว่ามติดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากชาติสมาชิก164ประเทศรวมถึงฝรั่งเศสและอังกฤษในขณะที่สหรัฐเป็นประเทศเดียวที่คัดค้านและมี6ประเทศงดออกเสียงแม้มตินี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแผนที่ที่สถาบันต่างๆทั่วโลกนำไปใช้ทั้งนี้แผนที่เมอร์เคเตอร์ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ศตวรรษที่16ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างยาวนานว่าแสดงขนาดของแอฟริกาเล็กกว่าความเป็นจริงทำให้แอฟริกาดูมีขนาดใกล้เคียงกับเกาะกรีนแลนด์ทั้งที่ในความเป็นจริงมีพื้นที่ใหญ่กว่าถึง14เท่า
0: เกิดระเบิดรุนแรงขึ้นบริเวณพื้นที่เก็บพลุดอกไม้นะคะภายในค่ายทหารในเมืองเวซาของโบลิเวียห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงไปประมาณ30กิโลเมตรโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ81คนและสูญหายอีก7คนนอกจากนี้แรงระเบิดค่ะยังทำให้กระจกบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงหลายสิบหลังแตกกระจายและเศษซากนั้นปลิวว่อนขณะที่กลุ่มควันสีดำก็พวยพุ่งหนาทึบเหนือบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ระดมกำลังทีมแพทย์และตำรวจเข้าช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลด้านหน่วยดับเพลิงเตือนว่ายังคงมีความร้อนหลงเหลือจึงขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ต่ำกว่า150เมตรส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดนั้นยังอยู่ในระหว่าง
1: ที่จะเป็นประเด็นไหนไปติดตามจากอาจารย์อมรวานิช
2: ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่พูดถึงจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยนิยมชมชอบในการเดินทางไปเที่ยวกันมากครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงเฉพาะชาวไทยนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นล้นหลามไปด้วยนักท่องเที่ยวครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยทราบกันดีเพราะว่าใน TikTok หรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการสื่อสารกันก็มีการลงภาพลงเรื่องราวเกี่ยวกับคนต่างชาติที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะถูกคนญี่ปุ่นซึ่งไม่พอใจเนี่ยเป็นการเขาก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรนะครับเพียงแต่อาจจะเดินชนหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็คาดคะเนกันนะครับว่าปัญหาของเงินดอลลาร์สหรัฐและกับท่านผู้ชมเพราะว่าดอลลาร์และเงินเยนเมื่อเทียบต่างๆเนี่ยนะครับสนใจที่จะระครับไม่ขออยู่อย่างเดียวนะฮะคือจะอยู่ยาวกันไปเลยนะครับคือหมายความว่าไม่ใช่แค่พักผ่อนหรือว่าไปพักอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งเนี่ยมองญี่ปุ่นเป็นแหล่งพักพิงเป็นที่อยู่อาศัยระยะยาวมีบางคนเนี่ยไปอยู่ในประเทศนี้นะครับต่อวีซ่าเป็นนักเรียนเป็นการทำงาน

0: เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการที่ญี่ปุ่นก็เปิดกว้างพอสมควรแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันพอที่จะเลิกได้แล้วนะฮะเรียกว่าการใจดีหรือว่าการเปิดโอกาสต่างๆเนี่ยมันถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะทางญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าอดกั้นหรือว่าทนต่อไปไม่ได้ทั้งแรงกดดันจากประชาชนแล้วก็แรงกดดันจากพรรคฝ่ายค้านนะฮะซึ่งหมายถึงว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแต่ว่าเป็นพรรคที่ออกจากขวาจัดนิดนึงนะครับก็มีความรู้สึกว่าเป็นการต่อต้านยบและก็ลี้ภัยเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวเป็นอะไรอย่างนี้นะครับ20เท่าก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างเดิมเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับอัตราแต่ว่าตัวเลขที่ CNN ได้รายงานมาเนี่ยนะครับบอกว่าค่าต่อวีซ่าหรือว่าค่าสมัครวีซ่าในการที่จะอยู่ถาวรแบบบุคคลธรรมดานะครับประมาณ1,000กว่าเหรียญนะครับ1,000กว่าเหรียญเนี่ยมันก็รวมๆแสนบาทนะครับก็เป็นอันว่าคนที่เตรียมที่จะอพยพย้ายถิ่นไปยังประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมีความเรียกว่าอยู่ดีกินดีกันพอสมควรแล้วที่สำคัญก็คือจะต้องมีรายได้แล้วก็มีฐานะที่คอยจุนเจือกับรัฐบาลด้วยเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าแบกรับภาระไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเหมือนกับจะต้องดูแลบุคคลซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างๆค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นต่อไปนี้แม้แต่พวกผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็จะต้องจ่ายเพิ่มด้วยครับถ้าจะประกอบธุรกิจในญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีค่าธรรมเนียมหรือว่ามีค่าปุ๋ยการอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าพันดอลลาร์ถึงแสนดอลลาร์ทีเดียวก็เรียกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งจะทำให้บรรดาผู้ที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยอยู่กันไม่ค่อยได้อย่างเช่นชาวอินเดียชาวปากีสถานนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ปิดตัวเองลงไปหลายร้านแล้วครับก็เป็นนั้นว่าญี่ปุ่นซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกับความสวยงามแล้วก็การที่ประชาชนมีความสุขนะครับวันนี้คนที่อยากจะไปอยู่ที่นั่นก็อาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับเพราะว่าความสุขที่ว่าเนี่ยมันลดน้อยถอยลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
1: ไปที่ฮ่องกงกันบ้างค่ะยังมีอาชีพปลูกโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่ให้เห็นอยู่นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่นับวันนั้นเจริญหายไปเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: คนงานที่กำลังตั้งเสาไม้และผูกลำไม้ไผ่ยึดกันไว้จนขึ้นเป็นโครงคือการก่อสร้างโรงงิ้วสำหรับการแสดงงิ้วกวางตุ้งแบบดั้งเดิมโดยส่วนหนึ่งจะเป็นการจัดแสดงเพื่อให้เทพเจ้าได้ชมตามงานเทศกาลของชาวจีนโบราณนอกเหนือจากการแสดงให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบได้ชมไล่จีหมิงช่างก่อสร้างโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่แห่งเกาะฮ่องกงวัย53ปีบอกว่าการก่อสร้างโรงงิ้วแบบดั้งเดิมนี้เป็นงานที่ยากลำบากแต่ก็เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีการสืบสานต่อกันมากว่า100ปีแล้วปัจจุบันเขายอมรับว่ามีความกังวลอย่างยิ่งที่ศิลปะการก่อสร้างอย่างที่เห็นอยู่นี้อาจจะสูญสลายหายไปซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความยากลำบากและมีกรรมวิธีปลูกสร้างที่ง่ายกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้คนงานที่ยังรักษางานแขนงนี้ไว้ในปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 30-40 คนเท่านั้นบนเกาะฮ่องกงจากเมื่อช่วงทศวรรษที่1980มีประมาณ130คนเขายังเสริมว่าความต้องการโรงนิ้วไม้ไผ่เพื่อใช้จัดแสดงตามเทศกาลประเพณีที่ลดน้อยลงก็มีส่วนทำให้ยุครุ่งเรืองของการก่อสร้างแบบนี้ถดถอยลงด้วยเช่นกันถึงกระนั้นเขาก็ยืนยันจะรักษางานสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ต่อไปตราบที่เขายังทำไหวพร้อมกันก็จะฝึกฝนคนงานรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดงานฝีมือแขนงนี้ไล่จีหมิงบอกว่าการก่อสร้างโรงนิ้วด้วยไม้ไผ่ไม่ใช่เรื่องที่เรียนรู้ยากแต่การที่จะประสบความสำเร็จในการก่อสร้างแต่ละครั้งขึ้นมายังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนานับประการทั้งสภาพอากาศน้ำหนักของวัสดุแสงแดดและฝนทำให้เวลาก่อสร้างเหลือระยะที่สั้นกระชั้นชิดเกินไปคนงานจึงต้องตรากตรำทำงานหนักแบบสู้แดดสู้ฝนอย่างวันนี้เขาและคนงานต้องทำงานกันต่อถึงฝนจะตกแต่ก็จะต้องทำโครงสร้างส่วนล่างให้เสร็จ

0: ื่อที่จะได้ปีนขึ้นไปทำโครงในส่วนบนที่สูงขึ้นอีกเรื่องที่ไล่จีหมิงกล่าวถึงการที่มีคนมาสืบสานการสร้างโรงงิ้วด้วยไม้ไผ่กันน้อยก็น่าจะเป็นเพราะรายได้ที่ไม่มากโดยในงานเทศกาลแต่ละงานที่มีการจัดขึ้นมาเจ้าภาพมักจะมีเงินไม่มากเช่นกันที่งานเทศกาลซามชานกัวหวังเป็นอีกงานหนึ่งที่มีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่งานแบบนี้ก็ไม่นิยมจ้างโรงงิ้วที่ปลูกขึ้นด้วยไม้ไผ่อีกต่อไปแล้วโดยเจ้าของงานได้ปรับรูปแบบงานให้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจึงใช้วิธีเปิดโรงงิ้วที่สร้างขึ้นง่ายๆและในงานก็มีเพียงการเปิดให้ผู้คนเข้าไปกราบไหว้เทพเจ้ามีเชิดสิงโตเพียงเท่านั้นไล่จีหมิงยังได้กล่าวถึงการจัดเทศกาลฮ่าหวังที่เป็นการฉลองวันเกิดของเทพเจ้าฮ่าหวังว่าต้องใช้งบประมาณสูงระหว่าง 2-3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งรวมค่าก่อสร้างโรงงิ้วไม้ไผ่และค่าจ้างคณะงิ้วกวางตุ้งแต่บ่อยครั้งที่ผู้จัดงานไม่สามารถหาทุนได้มากขนาดนั้นจึงเป็นที่น่าเสียดายที่ทำให้คนงานต้องพลาดโอกาสหารายได้ไปด้วย
1: สภาพอากาศในช่วงนี้นะครับภาคเหนือและภาคอีสานก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนพายุโซนร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ยังคงเกาะตัวอย่างต่อเนื่องติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

0: สวัสดีครับภาคเหนือและภาคอีสานช่วงนี้ยังต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักมากกันอยู่นะครับส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเป็นบางพื้นที่ครับวันนี้ถึงวันที่8กันยายนนี้ครับประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและจะตกหนักมากที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางครับผู้ชมครับหลังจากที่พายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่ตอนใต้ของประเทศจีนไปแล้วนะครับแล้วก็สลายตัวไปแล้วแต่ว่าความคลุกกรุ่นของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกยังไม่หมดนะครับเพราะล่าสุดยังมีพายุลูกที่24ชื่อว่าพายุโซนร้อนกระวานซึ่งหมายถึงต้นกระวานถูกตั้งชื่อโดยกัมพูชากำลังเคลื่อนตัวไปยังตะวันออกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นไปยังหมู่เกาะริวกิวซึ่งมีเกาะโอกินาวาเป็นเกาะหลักนะครับเส้นทางของพายุยังวกไปวนมานะครับแต่ก็จะส่งผลกระทบต่อโอกินาวาทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงยาวไปจนถึงช่วงวันที่7กันยายนนี้พายุลูกนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเราแต่ใครที่มีแผนเดินมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงสารคาม101ยโสธรฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดสระนครปฐมและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวกีฬากันบ้างวันนี้พร้อมกับคุณอู่นิติพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ

0: ได้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มกันที่นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยก็เร่งฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก่อนลงแข่งขันกีฬาเอ็นผู้ฝึกซ้อมเน้นปรับสภาพร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์สุรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงซึ่งเป็นกำลังหลักลุ้นเหรียญในเอเชียนเกมส์มีการบาดเจ็บเล็กน้อยฝึกซ้อมอยู่ที่กรุงสมาคมกีฬายกน้ำหนักประเมินว่ายังไม่สามารถระบุจำนวนเหรียญที่ทีมไทยจะทำได้อย่างชัดเจนเพราะยังไม่เห็นรายชื่อนักกีฬาคู่แข่งชาติอื่นๆครบทั้งหมดคาดว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 2-3 เหรียญโดยมีจีนอินโดนีเซียเกาหลีเหนือเป็นคู่แข่งสำคัญ
1: ด้วยอีกทางใจให้นักกีฬาทัพนักกีฬาเอเชียนเกมยกน้ำหนักของเราทุกคนนะครับในส่วนของเป้าหมายเนี่ยเรายังไม่สามารถบอกได้นะครับเนื่องจากว่าสตาร์ทลิสต์คู่แข่งมันยังไม่ออกแต่เท่าที่ดูตอนนี้ที่เราส่งรุ่นไปที่น่าจะเป็นทิศทางที่ดีที่ดีนะครับก็น่าจะมีความหวังให้กับ
0: ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิกีฬายกน้ำหนักแข่งขันระหว่างวันที่23-8รุ่นครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ประกาศรายชื่อ23นักเตะลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นแล้วครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ภายใต้การคุมทีมของโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนรายการนี้ฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามโดยจะแข่งแบบพบกันหมดนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์และอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปครับรายชื่อฟุตบอลหญิงไทยชุดนี้นำโดยผู้รักษาประตูนะครับที่ชนันสดชื่นกองหลังก็จะมีพรพิรุณพิลาวันนะครับสุภาพรอินทรประสิทธิ์ชัชวันรอดทองนะครับกองกลางก็นำมาโดยขวัญจิรางอกวงแสงระวีมีขำปลื้มใจสนธิสวัสดิ์นะครับพิสมัยสอนใสกองหน้าก็มีกัญญรัตน์เชษฐบุตรธนิการแดงดานะครับกาญจนทัศน์พุ่มศรีชนิสตาจินันทุยาเสาลักษ์เพ่งงามนะครับตัวหญิงทีมชาติไทยทั้ง23คนนั้นจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนออกเดินทางไปญี่ปุ่น11กันยายนประเดิมสนามนัดแรกเจอกับญี่ปุ่นในวันที่17กันยายนเวลา 17:30 นครับเมย์รัชนกอินทนนท์ก็เปิดเผยอาการบาดเจ็บเริ่มดีขึ้นพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมส์ครับรัชนกอินทนนท์นักกีฬาแบดมินตันมือ6ของโลกซึ่งเพิ่งจบภารกิจในการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750รายการ China Master ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการตกรอบ16คนสุดท้ายล่าสุดรัชนกการเอเชียนเกมอาการบาดเจ็บที่หลังนั้นดีขึ้นมากเกือบจะหายแล้วทุกอย่างเป็นไปตามในสนามแข่งขันจริงอีกครั้งก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับรัชนกนั้นจะลงแข่งเอเชียนเกมส์ในประเภททีมหญิงและหญิงเดี่ยวเริ่มแข่งประเภททีมวันที่20-24กันยายนประเภทเดี่ยวเริ่ม25-29กันยายนโดยกีฬาแบดมินตันนั้นแข่งขันกันที่ไอจิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิครับในช่วงรายการพิเศษครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นักกีฬาแต่ละชาติจะได้สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนอนพักบนเรือสำราญระหว่างแข่งขันไอจินาโกย่า2026ติดตามได้จากรายงานครับ

ฝ่ายจัดการแข่งขันระหว่างแข่งขันวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้บนเรือสำราญที่จอดเทียบท่าเรือคินโจเพียพร้อมรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ราวๆ 4,600 คนที่แข่งขันใกล้กับเมืองนาโกย่าห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกริมทะเลแข่งขัน20ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูบาสเกตบอล3คนแคนูคายักจักรยานเสือภูเขาบีมเอ็กซ์ฟุตบอลชายยิมนาสติกแฮนด์บอลยูโดกาบัดดี้คูราชมิกซ์มาเชียนอาร์ตเรือพายรักบี้เสปักตะกร้อปีนผาสควอชเทนนิสยกน้ำหนักมวยปล้ำและบูซู

0: จ้าภาพขนานนามพื้นที่ทั้งหมดสำหรับที่พักนักกีฬาว่าเอเชียนเกมส์แอทลีทวิลล่าแบ่งเป็น2โซน1คือเรือสำราญและโซนที่2คือตู้คอนเทนเนอร์ที่ดัดแปลงเป็นห้องพักสามารถรองรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ได้อีก 2,400 คนตั้งอยู่บริเวณการ์เดนเพียร์ห่างจากโซนเรือสำราญเพียงแค่15นาทีหรือราวๆ 6.5 กิโลเมตรเท่านั้นรวมแล้วพื้นที่ทั้ง2โซนรองรับผู้เข้าร่วมเอเชียนเกมส์ได้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 15,000 คนโดยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เหลือจะพักในบริเวณอื่นในจังหวัดไอจิใกล้กับสนามแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬารวมทั้งกรุงโตเกียวซึ่งเป็นสังเวียนแข่งขันกีฬาทางน้ำแม้ว่านักกีฬาจะกระจายออกไปตามพื้นที่ต่างๆแต่เจ้าภาพไอจินาโกย่าได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆเพื่อทำให้แน่ใจว่านักกีฬาทุกคนจะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและสามารถพบปะได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะการเดินทางที่ไม่ไกลจนเกินไปนักมีชัตเทิลบัสและระบบขนส่งมวลชนที่รวดเร็วทันใจคอยบริการนิติพันธ์สมุทรรายงานครับ
1: ต่อกันที่ลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยประเดิมสนามวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียได้อย่างสวยงามครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรายการนี้คัดเลือกทีมแชมป์ไปโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาและทีมอันดับ 1-3 จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรายการชิงแชมป์โลก2027โดยอัตโนมัติทีมไทยอันดับ62ของโลกอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับกาตาร์อันดับ24เกาหลีใต้อันดับ26และไต้หวันอันดับ58นัดแรกกลุ่ม4ไทยเจอกับกาตาร์เจ้าของแชมป์ AFC คัพเมื่อปี2024และเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่อิหร่านเกมนี้ไทย2ผู้เล่นชุดแรกลงสนามประกอบด้วยบุญฤทธิ์วงธรนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูบดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระครับผลการแข่งปรากฏว่าตบหนุ่มไทยนั้นโชว์ฟอร์มเยี่ยมเป็นฝ่ายคุมเกมก่อนเอาชนะไป3เซตรวด25-22 25-19และ25-14คว้า3คะแนนประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียได้อย่างสวยงามครับโดยนัดต่อไปไทยจะพบกับเกาหลีนักกีฬาบ็อกเซอร์ไทยที่คว้าเสีย3-2คว้าเหรียญทองบุคคลชาย BC2 เป็นการคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่3ก็บอกว่ารายการนี้เป็นรายการใหญ่รายการ1ทุกคนตั้งเป้าอยากคว้าแชมป์โลกทุกคนมาเพื่อแชมป์และเราทำได้การได้แชมป์สมัยที่3ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากแม้ว่าเราไม่ได้ออกแข่งขันรายการต่างประเทศนานมากครั้งนี้พอไปก็สามารถคว้าแชมป์โลกได้ก็รู้สึกภูมิใจเป็นผลจากการฝึกซ้อมอย่างหนักของตนและทีมงานทุกคนครับพร้อมกับยืนยันว่าจะนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปต่อยอดเพื่อเป้าหมายสำคัญในศึกเอเชียนพาราเกมส์ต่อไปหวังติด1-3ให้ได้ครับอีกเหรียญทองก็ได้จากระดามณีนะครับส่วน2เหรียญทองแดงได้จากดานให้บ็อกเซียไทยและเพิ่มความมั่นใจก่อนลุยต่อในเอเชียนพาราเกมส์ที่เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ครับวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมิตรภาพอันดีระหว่างนักเรียนครูบุคลากรส่งเสริมศักยภาพเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาและการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้และเชิดชูเกียรติยกย่องแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติงานและคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสิ่งสำคัญความภาคภูมิใจในฐานะลูกพระเกี้ยวน้อมเกล้าถือเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10แห่งได้แก่เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าโรงเรียนแม่นวมินทราชินูทิตเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเจ้าภาพหลักครั้งที่2นครราชสีมาสระบุรีอุตรดิตถ์กุณฑีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและกบิลบุรีไฮไลท์การแข่งขันชิงชัย2กีฬาหลักได้แก่ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและกรีฑาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั้งชายและหญิงในระยะ100เมตร200 400และวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษทั้งขบวนพาเหรดการประกวดสแตนเชียร์คณะผู้นำเชียร์ของแต่ละโรงเรียนและฟุตบอลนัดพิเศษการประชันแข่งระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจยจิตอาสาและน้ำรพิพัฒน์ปะทะกับทีมเวพีผู้ปกครองและครูนะครับสำหรับกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2จะดวลกัน2วันนะครับ5และ6กันยายนที่ราชมังคลากีฬาสถานครับมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จัดนิเทศบันทึกกีฬาซีเกมส์เพื่อถอดบทเรียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาในอนาคตครับมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ครั้งที่จัดงานนิเทศบันทึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33นะครับได้รับเกียรติจากดร.ศักดิ์ชายทับสุวรรณรองประธานมูลนิธิเป็นประธานพิธีเปิดนะครับถือเป็นงานต่อเนื่องจากการจัดเสวนาบทสรุปซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งได้งานระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนครับทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาและสื่อมวลชนเพื่อถอดบทเรียนที่

0: รัฐบาลต้องมีผู้นำของประเทศที่มีความชัดเจนในการจัดมหกรรมกีฬานั้นๆครับ
1: ที่ได้เชิญมาครั้งนี้ได้แสดงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของกีฬา4เกมเท่านั้นนะจากกิจกรรมอื่นๆที่ท่านมีอยู่แต่มาสะสมให้กับ การนิเทศในวันนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการกีฬาของเราในโอกาสต่อไปครับ
0: ทั้งนี้ทุกฝ่ายเชื่อว่าคงได้เห็นการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไปและใครประสงค์ขอรับหนังสือบันทึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33แจ้งความจำนงมาที่ Facebook มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ครั้งที่13นะครับไปกันที่กีฬาในต่างประเทศนะครับทรอยแพรลอตนะครับยิงประตูใช้กับแรมเบติสชนะเรอัลมาดริด1-0ครับบอลลาลิก้าของสเปนครับสัปดาห์ที่4แรมเบติสในเสื้อลายเขียวขาวเปิดบ้านเอสเดโอลากาตูคาต้อนรับเรอัลมาดริดทีมนำของตารางครึ่งแรกนาทีที่15แต่บอลชนเสาอย่างน่าเสียดายจากนั้นนาที43วินิซุสจูเนียร์หลายบอลให้กับคิลิยานเอ็มบัปเป้ยิงติดเซฟของแนวรับเจ้าบ้านครับจบครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0ครึ่งหลังนาที81จากลูกเตะมุมของเบติสบอลมาถึงเนลซอนเดียลซานครับมงติดเซฟติโบกุกตัวมาเข้าทางของทรอยแพรอตยิงไปติดเซฟของอัลบาโรบาเยสทำให้พลาดโอ้1-4โคโลน4-1ครับอิราล่าเผยพอใจฟอร์มของลูกทีมลิเวอร์พูลนะครับในนัดล่านะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยหลังเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่บุกชนะอีสต์วิชทาวน์2-0โดยบอกว่าพอใจฟอร์มของลูกทีมและชื่นชมเกมรับว่าทำได้ดีครับแมตช์นี้ทีมเยือน6และ9ทำให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้โดยผ่านไป3นัดทีมเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนส่วนอีสต์วิชมี3คะแนนครับอิราล่าบอกว่าเราต้องการชัยชนะนัดนี้และพอใจฟอร์มการเล่นของทีมเราได้บทเรียนจาก2เกมแรกที่เสียประตูเร็วแล้ววันนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกเราจะไม่มีโอกาสลุ้นประตูมากนักแต่ก็เล่นเกมรับได้ดีและควบคุมสถานการณ์ได้นะครับขณะที่แกรี่โอนีลผู้จัดการทีมอิสุชก็บอกว่าภูมิใจกับทีมคิดว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมมากความผิดพลาด2ครั้งใน10นาทีแรกทำให้เกมยากขึ้นแต่หลังจากนั้นเราก็เป็นฝ่ายครองเกมได้ดีกว่าเป็นส่วนใหญ่และมีโอกาสลุ้นประตูได้เยอะกว่าครับปิดท้ายกันที่สปอร์ตออฟเดย์นะครับไปดูชัยชนะนัดที่5ติดต่อกันเก็บสมัคร

0: ส่งท้ายข่าวค่ำ NBT วันนี้พาคุณผู้ชมไปชมภาพกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจกันของชาวญี่ปุ่นและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะช่วยกันออกแรงชักลากปราสาทฮิโรซากิน้ำหนัก360ตันเพื่อที่จะเตรียมนำกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมหลังจากที่ตำหนักนี้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปเนื่องจากเรื่องของความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลย

0: ธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกงแม
2: ่ใครคะ
3: ชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราชจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมีอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
4: ไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกาแล้วเวลา 22:00 นถึง 6:00 นถึง 7:00
3: นปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอำรับถวายบังคมและสดับประกรณ์พระเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้าง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 8 นาฬิกาสมเด็จพระอัครผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีที่ประมาณ 90,000 คนครอบครุฑให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 100 พรรษา 26 มิถุนายน 2570โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569มีพระเมตตาโปรดประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวิทยาลัยในพระบรมมหาราชวังเวลหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆแล้วเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธี

พิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีส่งมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประจำปีการศึกษา2567ถึงการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมหาวิทยาลัยภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 นาทีที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณเพนกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครตปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 สภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดไทยพรสุวรรณโสพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมและเวลา19 นาฬิกา

0: กาบริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิรพยาบาลกรุงเทพมหานครครอบครัวพรพรหมกุลและบริษัทฟาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสระอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาวิทยาลัยจังหวัดนนทบุรี
1: ใหม่ล่าสุดราคาหลายหมื่นเลยนะเอาเลยป้าเอาเลยกรอกข้อมูลแล้วส่งเลยหมวยแชร์ลิงก์นี้เข้าไปในไลน์ชุมชนด้วยดีกว่าเผื่อหมวยโชคดีได้รางวัลบ้าง
2: สีสวดตาคนก็โชคดีด้านมาแช่งให้ถูกหรอกโอ้ยใช้ไม่ได้
1: ใช่ใช่แช่ของดีๆให้ก็ไม่เอาแล้วอย่ามาเสียใจที่หลังนะไม่ต้องสนใจหรอกป้าใส่ข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าป้าไม่เอาหนูเอานะ
2: เออเออกดก็กด
1: มันต้อย
3: ทำอะไรกันนะ
2: ไอ้ยะหัวใจจะวายมาไม่ให้สุ่มให้เสียง
3: เรื่องข้อความที่ส่งแล้วจะได้โทรศัพท์มือถือฟรีใช่ไหมเฮียเพ่งกดส่งข้อมูลไปหรือเปล่า
2: ก็ยังนะสิเพราะฉันจะกดนะลุงบ้ากับจ่าเฉิมก็มาพอดี
3: ดีแล้วล่ะที่ฉันมาขัดจังหวะพอดีมันอันตรายมาก
1: มันอันตรายยังไงคะ
2: นั่นสิ
4: ข้อความที่ส่งมาอาจจะเป็นการล้วงเอาข้อมูลของพวกมิจฉาชีพ
2: ไอ้ยา
4: โดยมิจฉาชีพมักจะล่อลวงด้วยของรางวัลต่างๆทั้งบัตรของขวัญโปรโมชั่นสิ่งของเงินสดแต่ไม่ว่าของที่นำมาล่อจะราคาต่ำหรือสูงรูปแบบเดิมๆคือหลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลมันดูเหมือนจะปลอดภัยนะครับแต่ความจริงแล้วมันคือฟิชชิงไซต
1: ์มันคืออะไรหรอจ้าไอฟิชชิงไซต์เนี่ย
4: มันก็คือเว็บไซต์ปลอมเป็นเว็บไซต์ที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อมุ่งหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไงล่ะในยุคนี้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญมากนะสามารถทำอะไรได้มากมายหรือนำไปสวมหลอกคนอื่นอีกต่อนึงก็ได้อย่างเช่นปลอมเป็นหมวยเล็กไปยืมเงินลุงมากหรือโทรไปเปลี่ยนรหัสบัตร ATM ของเฮียเพ็งแล้วถอนเงินออกมา
1: เรารู้ได้ยังไงคะว่าปลอมเกิดเป็นของจริงขึ้นมาก็อดสิคะ
4: วิธีสังเกตว่าเป็นเว็บปลอมหรือไม่นั่นก็คือถ้าเว็บให้เรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันเกิดหรืออีเมลให้คิดไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นเว็บปลอมซึ่งเราต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนกรอกข้อมูลด้วยว่าเป็นเว็บของทางการสินค้าหรือบริการนั่นจริงหรือไม่เดี๋ยวก็คงรู้ผล
3: นะชัวร์ก็ถามไปยังบริษัทให้แน่ๆเพราะถ้าไม่จริงมันจะทำให้เดือดร้อนไม่ใช่แค่กับตัวเราเองแต่อาจจะกระทบถึงคนอื่นได้
4: ดีไม่ดีอาจจะผิดข้อหาแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จผิดกฎหมายตามพรบ.คอมพิวเตอร์ติดคุกสูงสุดถึง5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทโชคร้ายหน่อยก็ทั้งจำทั้งปรับ
2: เกือบซวยเพราะความอยากได้ของเองแท้ๆ
1: เอ้าโยนให้ลูกเฉยเลยป๋าก็อยากได้เหมือนกันนั่นแหละ
4: วิธีง่ายๆในการตรวจสอบว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ปลอมหรือไม่ก็คือ 1. ตรวจสอบชื่อนามสกุลของเว็บไซต์โดเมนเนมว่าสะกดถูกต้องหรือไม่ 2. เว็บไซต์ปลอมมักมีโฆษณาและแบนเนอร์แปลกๆเยอะ 3. รูปแบบกราฟิกและตัวหนังสือของเว็บไซต์ปลอมจะสเปะสปะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้ายังไม่มั่นใจให้เราลอก URL ไปค้นหาข้อมูลหรือดูคอมเมนต์ต่างๆใน Google ได้

0: ขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะเข้ารับตำแหน่งเสียอีกประเด็นนี้จึงไม่มีความผิดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดล่ะในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจหากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงเขาขายผิดกฎหมายอย่างแน่นอน
1: แต่ความจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลัก

0: ฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ
2: มงคล38ประการประการที่25มีความกตัญญู

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็พบกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับมาเล่ามาในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชยุคทองของวรรณกรรมยุคทองของการค้าการขายต่างๆขอแตะนิดๆๆอยุธยาครับ417ปีครับตอนนี้หลังจากนั้นนะครับในช่วงที่เราจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับก็ในสมัยของสมเด็จพระเอกทัตนะครับศาสตร์ของไทยเราบอกไว้เช่นนั้นไม่เรามีผู้นำที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจึงทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยเลยนะครับแม้กระทั่งตอนเสียกรุงเสียอยุธยาก็เช่นเดียวกันนะครับก็แค่7เดือนเท่านั้นเองนะครับพม่าเองเขาก็มีศึกสงครามที่ต้องรีบกลับไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจีนนะครับก็ส่งกำลังเข้ามาที่จะทำศึกสงครามกับพม่าเช่นเดียวกันต้องเมื่อเสร็จศึกทางอยุธยาแล้วก็ต้องรีบกลับมีทหารเหลืออยู่ก็ประมาณ 3,000 คนเอาละตอนนี้ผมจะมาพูดให้ท่านฟังว่าในระหว่างที่กรุงแตกนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือว่าพระเจ้าตากนะครับได้นำทหารประมาณ500คนฝ่ากองทัพของพม่าที่มารายล้อมกรุงศรีอยุธยาในช่วงที่เหตุการณ์ชุลมุนอยู่นั้นหนีออกมาได้ตอนนี้เมื่อหนีออกมาได้แล้วจะไปไหนล่ะถ้าจะไปจังหวัดตากหรือเมืองตากที่พระองค์เคยเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่นั่นมันก็ใกล้ชิดกับพม่าจนเกินไปนะครับถ้าจะไปที่ไหนอีกล่ะเนาะจันทบุรีเป็นเป้าหมายเอาเป็นว่าเป็นเป้าหมายก็แล้วกันเนาะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องฝ่าด่านของกองทัพพม่าออกมาพร้อมทหารคู่ใจอีกหลายคนหนึ่งในนั้นก็พญาพิชัยนะครับจนได้มาเป็นเจ้าเมืองพิชัยพญาพิชัยดาบหักนะครับเราคงจะเคยได้ยินนะครับเป็นนักมวยเก่าด้วยเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าตากด้วยนะครับตอนนี้ท่านก็ออกมานะครับฝ่าด่านของทหารพม่าที่ตั้งกองกำลังไว้อยู่และก็ถูกไล่นะครับหนีจากกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันมานครนายกอยุธยาจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เป็นเมืองที่มีประชาชนฉะนั้นเมื่อไปถึงจันทบุรีแล้วพระองค์ก็เลยบอกทหารหานบอกว่าเอาละเราจะต้องเข้าไปตีจันทบุรีให้ได้ถึงแม้ว่าเจ้าเมืองจะอิดๆอดๆถึงแม้ว่าเจ้าเมืองจะไม่ค่อยหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ยึดเป็นใจไหมจะไปช่วงเวลาไหนดีจึงจะทำให้เทียบฝั่งอ่าวไทยนะครับเข้ามาที่กรุงธนบุรีได้สุดท้ายครับ

ก็สามารถที่จะเข้ามาถึงธนบุรีได้โดยเลาะลัดเรียบมาแอบแฝงต่างๆมานะครับพาที่วัดแจ้งครับจึงใช้คำว่าวัดแจ้งเนี่ยครับฝันแบบนี้ล่ะนะครับฉะนั้นเราไปสร้างเมืองใหม่ดีกว่าก็เลยกับราษฎรนะครับปราบต่างๆนะครับก็ยังไม่ขานนะครับเข้าไปในการที่จะเพื่อให้คนไทยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับใช้เวลา7เดือนอย่างที่ว่านะครับสามารถที่จะรวบรวมสมัครพรรคพวกนะครับตั้งกรุงธนบุรีปราบดาพิเศษขึ้นนะครับตอนนี้เมื่อปราบเยอะแยะมากมายแม้กระทั่ง

จนสุดท้ายก็ครับทรงช้างรำเลยนะครับรำนี่แหละแต่ที่โดยทั่วไปที่สร้างอยู่นะครับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับนั่นคือหลายวันหลายเดือนนะครับมาชำระล้างร่างกายที่วัดสักเกตนี่แหละนะครับวัดสักเกตตอนนี้เมื่อมาถึงวัดสักแกแล้วนะครับก็มีผู้ที่มาเชิญให้ไปขึ้นครองราชอยู่ที่กรุงธนบุรีเมื่อพระองค์ไปถึงก็ได้ไปสำเร็จโทษพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีครับการสำเร็จโทษนั้นบางคนก็บอกว่าเอ๊สำเร็จโทษด้วยการฆ่าไหมนะครับแล้วฆ่าแล้วศพไปไหนนะครับเป็นจีนไม่น่าจะพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยครับก็ได้สถาปนากรุงราชกรุงธนบุรีครับมาสถาปนา

0: ซึ่งก็เป็นเมืองแก้วของพระอินทร์ความหมายนะครับรัตนโกสินทร์ก็ล้อมรอบอยู่มีคลองต่างๆอยู่จะขยายเมืองไม่ได้ฉะนั้นก็เลยโกสินทร์อยู่ที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบันนี้นะครับฉะนั้นภารกิจนะครับเริ่มแรกของพระองค์ท่านก็คือนี่แหละนะครับสร้างบ้านสร้างเมืองบำรุงขวัญกำลังใจของราษฎรคือคนในสมัยนั้นเป็นยุคของการหนีสงครามมาจากกรุงศรีอยุธยาทุกคนจะมีประสบการณ์แบบเดียวกันหมดแม้กระทั่งรัชกาลที่หนึ่งเองก็ตามนะครับซึ่งก็ทำให้การบำรุงขวัญนั้นรัชกาลที่หนึ่งก็คิดว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเราก็คงจะต้องนะครับสร้างวัดนะครับแบบวัดพระศรีสรรเพชรของกรุงศรีอยุธยาก็มาสร้างวัดพระแก้วนี่แหละนะครับวัดพระแก้วนะครับก็มีไปอัญเชิญขณะเดียวกันก็สร้างคลองขุดคลองเพื่อเล่นอะไรครับนู่นแหละครับที่อยู่ติดชั้นนะครับซึ่งก็คุณหญิงโมเอ้ยนะครับก็สามารถนำทหารพม่าจนได้รับชัยชนะฉะนั้นทหาร 140,000 คนอดอยากถูกตัดกำลังเสบียงอาหารแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆนะครับออกไปสู้รบไม่ตั้งรับอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วนี่คือกลยุทธ์นะครับของรัชกาลที่1จนสามารถทำให้ได้รับชัยชนะนะครับผมจะจบไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับรายละเอียดตะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ขอเชิญติดตามรับชมนะครับ
1: หวังว่างานรอบนี้คงไม่มีปัญหานะครับคุณตำรวจ
2: แน่นอนอยู่แล้วครับเสียเชื่อมือผมได้เลยครับ
1: นี่เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากผมครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผม
2: ผมว่าไม่จำเป็นหรอกครับผมเชื่อใจเสียอยู่แล้ว
1: หวังว่าเราคงมีโอกาสร่วมงานกันอีกนะครับคุณตำรวจ

พี่แกให้ทุกคำซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: ดยเฉพาะไปถึงบึงพลานชัยเห็นเต็มไปหมดเลยค่ะคุณเอ็ดถึงมีดนตรีเป็นโหวตแล้วอะไรคือสิ่งที่สื่อว่าต้องเป็นโหวตเนี่ยคะ
1: โหวตท้องฟ้าเรื่องของการเป็นเกมกีฬาของเด็กๆเขา
0: ครับ
1: เกิดจากความเชื่อสมัยต่อมาโหวตได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องดนตรี
0: ครับ
1: ประมาณปี2511หลังจากนั้นจากรูปร่างสมัยก่อนยังไม่สวยงาม
0: จ
1: ับหยาบและเสียงก็ยังไม่ได้ได้เป็นโน้ตอะไรตรงอะไรก็เลยพ่อก็เลยมาปรับมาตกแต่งจากเครื่องเล่นเครื่องแกว่งเล่นมาเป็นเครื่องดนตรีปรับเสียงโน้ตให้ตรงปรับรูปร่างให้สวยงามนะครับต่อมาก็จากไม้ไผ่หยาบๆทีนี้ก็ได้ใช้ไม้อีกชนิดหนึ่งเป็นไม้ภูเขามาพัฒนาขึ้นมาอ
0: ัน
1: นี้เขาเรียกว่าไม้ไผ่เฮียที่ทำแคนชนิดเดียวกันนะครับอันนี้อยู่ตามภูเขาก็เลยมาไม่ต้องเลาะเปลือกตัวนี้พอดีเลยนะครับมาตัดตกแต่งมันก็มีความสวยงามเกิดขึ้นมาอันนี้คือวิวัฒนาการ
0: ที่มาของโหวต
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็มาเป่าให้เป็นเพลงทำเป็นพอเสียงโน้ตมันตรงแล้วก็มาทำเป็นวงดนตรีเล็กๆ3-4 คนมาฝึกเล่นเพลงลูกทุ่งเลย
0: ค่ะ
1: นะครับเป็นวงเล็กๆจากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเอามาบรรเลงเพลงลูกทุ่งมาบรรเลงประกอบกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสานแล้วก็กลายเป็นเครื่องดนตรีน้องใหม่ที่เข้ามาสู่วงการวงดนตรีพื้นบ้านอีสานชิ้นสุดท้ายล่าสุดเลยจะว่าแล้วนะครับมันก็จะมีแคนมีพินมีโปรงรางแล้วก็มีโหวตนะครับโหวตเนี่ยตอนนี้โหวตก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ
0: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตอนนี้คือโหวตมีอายุการคิดค้นมานานเท่าไหร่แล้วครับพ่อ
1: ถ้าจะเทียบกับการในช่วงที่จากเป็นเครื่องเล่นมาถึงเป็นเครื่องดนตรีน่าจะอยู่ประมาณ50 กว่าปีแล้ว
0: โอ้50ปีแล้ว
1: ครับ
0: โอ้โหก็คือมีการพัฒนาตามยุคตามสมัยมาถึงปัจจุบัน
1: พัฒนามาเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้ก็กลายเป็นเครื่องดนตรีเศรษฐกิจด้วยมาทำเป็นเครื่องดนตรีจำหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยมีกลุ่มผู้ประกอบการเอามาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เครื่องประดับอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับนอกจากจะเป็นเครื่องดนตรีแล้ว
0: แสดงว่าพูดถึงร้อยเอ็ดนี่คือนึกถึงโหวตเลย
1: ครับ
0: และในยุคปัจจุบันตอนนี้เรื่องของการก้าวเข้าไปสู่ในรูปแบบของนอกจากวงลูกทุ่งแล้วยังมีรูปแบบการเล่นในวงอื่นๆอีกไหมคะ
1: โอ้ตอนนี้มีเยอะเลยนะครับนอกจากลูกทุ่งแล้วเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาใส่กับดนตรีถึงขนาดว่าไปสู่วงดนตรีวงดนตรีสากลออเคสตรามีผู้ไปทำแล้วก็กำลังถูกพัฒนามาเป็นรูปแบบการบรรเลงก็เริ่มมามีการประสานเสียงอะไรขึ้นมาแล้วนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เพราะว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้มันมาคู่กับแคนมันเป่าใส่กับแคนลงตัวเลยพอเข้ากับแคนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็หมอลำนะครับลูกทุ่งไทยลูกทุ่งสตริงลาวสตริงไทยอะไรต่างมันพัฒนามาเรื่อยน
0: ะ
1: ตัวนี้มันไม่มีก็ยังมีการพัฒนาหารูปแบบได้หลายอย่างฉะนั้นการสอดแทรกสอดใส่ต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับเทคนิคของครูเพลงแต่ละครูที่เขาจะเล่นออกมาให้มีความลงตัวนะครับดังนั้นทุกวันนี้นะครับลูกทุ่งหมอลำเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างมากแล้วก็มีพวก

0: เสียงโหวตเสียงอะไรเข้าไปใส่มีความไพเราะนะครับ
1: ค่ะคุณพ่อคะตอนนี้คือหนูสังเกตบนตัวโหวตนะคะตอนนี้คือมีโน้ตต่างๆเลยหนูเลยอยากสอบถามว่าคือพอเรามีเครื่องดนตรีสากลอย่างที่เรารู้จักกันทั่วไปพวกกีตาร์เงี้ยค่ะตัวเรื่องของคีย์เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกีตาร์มั้ยคะหรือว่าเราเป่าปุ๊บมันสามารถเข้าได้กับทุกโน้ตทุกคอร์ดทุกเพลงเงี้ยค่ะ
0: โดยเฉพาะตัวตนของโหวตเนาะสมัยก่อนมันมีแค่5เสียง
1: ค่ะ
0: ครับ5เสียงแต่หลังๆมาพอมาเล่นกับเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงต่างนี่ก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาเป็น7เสียงดังนั้นในส่วน5เสียงเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมสูงอยู
1: ่ค่ะ
0: 5เสียงนี่คือตัวตนของเขานะครับคือกรอบการเล่นของเขาก็จะมีโน้ต5ตัวนะครับถ้าในหมอลูกทุ่งหมอลำอะไรต่างๆนี่ก็5เสียงก็เอาอยู่ละ แต่ถ้าจะเป็นพวกเพลงสตริงเพลงอะไรต่างๆนี่ก็จะมีเพิ่มเป็น7เสียง
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเสียงแต่ละเสียงเนี่ยเขาโหวตเนี่ยจะนิยมทำเป็นคีย
1: ์
0: หมายถึงว่าคีย์ใครคีย์มันถ้า A อย่างเงี้ยใครจะร้องเสียงคีย์ G คีย์ A อย่างเงี้ยก็จะต้องวัดเสียงให้ดีเขาก็จะตัดโหวตให้ตรงกันกับคีย์นั้นของนักร้องแต่ละคนนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้คือใช้การตัดโหวตเหรอคะคีย์เพลงต่างๆคือตัดเอาน
0: ี่ตัดโหวตมันจะมี2รูปแบบแบบนึงคือก็ทำครบหมดเสียงเลยมีชาร์ปมีแฟดเสร็จเรียบร้อยเล่นเหมือนนักดนตรีสากลเสร็จแต่ว่าตัวนั้นถ้าไปเล่นเพลงทางไลน์ของหมอลำเนี่ยบางคนก็ไม่ถนัดเสียงมันเยอะไปเขาก็จะตัดเอา5เสียงอย่างเดียวนะแต่ถ้าจะเล่นเพลงลูกทุ่งเพลงที่ว่านี่เขาก็เอาแบบครบหมดทุกอย่างก็สามารถเล่นได้หมดเลยจับมาตัวเดียวก็เล่นเลยเล่นคีย์อะไรก็เล่นเข้ากันเลยแต่ที่พ่อยกมาตัวอย่างนี้เป็นโหวต5เสียงนะฮะ
1: อ๋อโหวต
0: 5เสียงจะได้เห็นว่าตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นคีย์ C minor นะครับเนี่ย C นะครับ
2: รวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำบัก
3: เครื่องดนตรีของภาคอีสานที่สามารถนำเข้าหมอลำค่ะที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเองได้มีการยกระดับและส่งเสริมให้คนทั่วโลกได้รู้จักผ่านงานมหกรรมหมอลำโลกอีกด้วยค่ะ
1: ที่อยู่คู่กับวงการหมอลำมานานตอนนี้อยู่กับอาจารย์สนุสีมาศค่ะสวัสดีค่ะ
4: พัฒนามาเรื่อยๆอันนี้ในเชิง
1: ลำอันนี้เป็นเรื่องของอดีตที่เป็นการพูดใหม่นี้คือเราก็จะได้ยินกันหมอลำซิ่งหมอลำกอนหมอลำร้องโอ้มันหลายแนวมากเลยตอนนี้ในปัจจุบันแล้วคือการพี่ร้องหมอลำจริงมันมีกี่ประเภทนะคะอาจารย
4: ์หมอลำที่พวกผมทำไว้เนาะคือสำนักงานอวสานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเรากำลังจะทำเป็นภูมิปัญญาที่จะเข้าสู่การขอเป็นมรดกโลกของยูเนสโกทางศิลปวัฒนธรรมต้องไม่ได้เนาะก็คือเรากำหนดขอบข่ายมรำไว้ประมาณ4ประเภท4ประเภทก็คือมรำพื้นลำประเภทที่4เดี๋ยวลำผมจำชื่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราทำร่วมก็คือมรำเฉพาะทางคือมรำที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคนะครับมรำบำบัดมรำรักษาโรคมรำพิฟ้ามรำที่ลำเพื่อรักษาคนป่วยอันนี้เราแบ่งประเภทมรำเป็น4ประเภทส่วนที่แบ่งอีกประเภทนึงถ้าแบ่งอีกที่2ก็คือแบ่งตามสังวาสสังวาสก็บาเท่าสังวาสมรำเนา
1: ะ
4: สังวาสก็จะมีมรำอุบลนำโดยอีพ่อปอฉลาดน้อยนี่แหละเป็นหัวหน้าทีมมรำขอนแก่นพวกนี้เป็นมรำขอนแก่นแล้วก็จะมีหมอลำกาฬสินธุ์ก็สภาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมจังหวัดของทุกจังหวัดที่มีการแสดงหมอลำที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็แล้วแต่ถ้าไม่ดังนั้นทุกวันนี้อย่างเด็กๆเห็นไหมน้องอะไรอิงอุ๋งอิงสามารถสร้างรายได้ให้พ่อแม่ผ่านการแสดงหมอลำนี่คือต้นตัวอย่างที่เอาวัฒนธรรมประเภทหมอลำไปสร้างรายได้เราจึงในนามของมหาวิทยาลัยเราในนามของส่วนราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งศิลปินที่มาวันนี้เราจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดส่งเสริมต่อยอดและก็ผลักดันสนับสนุนกิจกรรมหมอลำโลกเพื่อผลักดันช่วยให้จังหวัดร้อยเอ็ดและภาคอีสานนำหมอลำเข้าสู่มรดกโลกให้ได้
3: ถือว่าเป็นแนวเพลงที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแต่เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทําให้นักประพันธ์ยุคใหม่มีการปรับเปลี่ยนผสมผสานความน่าสนใจลงไปในเพลงหมอลำ

0: วัยทุกยุคทุกสมัยสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับอีกหนึ่งศิลปินรวมถึงเป็นนักแต่งเพลงนะคะเกี่ยวกับหมอลำยุคใหม่เลยอย่างผลงานเพลงพลอยกอดภูยอดรวยหลายๆคนต้องเคยได้ฟังอย่างแน่นอนวันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ทิกกุมารินค่ะสวัสดีค่ะถือว่าตอนนี้อาจารย์เป็นหนึ่งในทั้งศิลปินนักแต่งเพลงหมอลำยุคใหม่เลยในฐานะของเราเป็นคนยุคใหม่เรามีการสืบสานเรื่องของหมอลำยังไงบ้าง
1: สืบสานเรื่องของหมอลำโชคดีอย่างหนึ่งก็คือบิ๊กอ่ะเกิดอยู่ในครอบครัวหมอลำแล้วเรามีใจรักหมอลำตั้งแต่เด
0: ็
1: กเราเห็นพ่อเห็นแม่เห็นยายเราไปลำเรารุ่นแล้วตอนที่เขียนเพลงออยกอดผู้ยอดรวยออกทีละเนี่ยมีความเสี่ยงว่าคำที่เราเอามาเขียนเป็นคำโบราณเก่าๆเด็กจะสนใจไหมแต่พอเราเอามาเขียนแล้วเราปล่อยออกไปมันเด็กเกิดความสนใจเกินคาด
0: กระแสดี
1: ใช่กระแสดีเลยปล่อยวันแรกก็คือ1ล้านวิวเลยใช่ครับก็เปิดเหมือนเปิดโลกให้หมอลำกลับมามีกระแสอีกครั้งแล้วเด็กก็สนใจในคำลำของอีสานโบราณที่เราเอาไปสอดแทรกในเพลงมากขึ้นอย่างเช่นมีการฟังแล้วก็มีการอยากศึกษาว่าคำนั้นๆแปลว่าอะไรประมาณนั้นฟังแล้วอาจจะไปถามพ่อแม่ไปถามปู่ย่าว่าคำนี้มันแปลว่าอย่างปู่ย่าตายายก็ได้ให้ความรู้แก่เด็กก็เลยได้ฟังได้ทั้งสองรุ่นก็เป็นการสืบทอดอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ให้หมอลำคำหมอลำเก่าๆหายไป
0: แล้วเรื่องของแนวดนตรีนี่มีส่วนสำคัญไหมคะเพราะว่าเหมือนคนยุคใหม่ถ้าเกิดเขาไปฟังแนวดนตรีหมอลำแบบโบราณเก่าๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าถึงในเรื่องของแนวดนตรีเรามีการเอามารวมกันผสมผสานยังไงบ้างคะ
1: ยุคนี้พูดได้ว่าเป็นยุคหมอลำผส
0: ม
1: ยุคหมอลำผสมผสานเราอยากได้ใจเด็กอยากได้ใจคนรุ่นใหม่เราต้องทำยังไงฉะนั้นเราแต่งคำลำอีสานจ๋าก็จริงแต่เราก็ประดิษฐ์ดนตรีให้เป็นดนตรีร่วมสมัยเข้ามากับหมอลำเข้ามากับคำลำของเราผสมผสานกันออกไปให้มันเป็นหมอลำร่วมสมัยก็จะได้ฟังได้ทั้งสองรุ่นครับผม
0: แล้วมีอะไรอยากจะฝากไหมคะในฐานะที่เราเป็นคนยุคใหม่บอกน้องๆรุ่นต่อๆไปหน่อยว่าในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของหมอลำฝากผลงานเพลงด้วยค่ะ
1: ขอฝากไปถึงศิลปินรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นน้องที่เกิดใหม่ในรุ่นใครอยากเป็นหมอลำหรือว่าใครมีความชื่นชอบในหมอลำทุกวันนี้คำว่าเต้นกินลำกินเต้นกินลำกินอ่ะไม่เป็นข้อละอากับคนทั่วไปแล้วเพราะว่าหมอลำเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติอย่างหนึ่งที่เวลาเราขึ้นเวทีแล้วมีคนซื้อบัตรซื้ออะไรไปดูเราเป็นแล้วเป็นศิลปะการแสดง
0: ที่ได้รับการพัฒนาและผสมผสานให้
2: เดี๋ยวกันครับสื่อทั้งหลายด้วยแล้วแต่ทีวีสาร
3: พี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
3: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
6: ง่าย
9: ครบ
6: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย

0: จราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจร
1: ศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NBT TV อีสานกฎหมายเลข11

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาและก็หาองค์ความรู้และก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

ของแห่งหนึ่งนะครับที่มีวิถีชีวิตนะครับที่เรียบง่ายแล้วก็มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมคือบ้านเดือจังหวัดหนองคายครับอะไรคือเบื้องหลังของความงดงามของชุมชนบ้านเดือแห่งนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันกับรายการรอบพื้นภาคในวันนี้ครับไปกันเลยครับ

0: ณทวดเดืออายุ700ปีเป็นต้นไม้ประจำชุมชนของเราค่ะ
1: ก็คือภายในชุมชนเนี่ยมีต้นมะเดื่อเนี่ยเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็มีทวดเดือด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อายุกว่า700ปี
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวในชุมชนครับพี่
0: เราทำท่องเที่ยวชุมชนเมื่อปีพ.ศ. 2560นะคะโดยการริเริ่มของคุณพ่อสมจิตจันทมาซึ่งท่านเป็นประธานคนแรกนะคะที่เป็นคนริเริ่มมีความคิดที่จะทำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะคะและคุณพ่อซึ่งเป็นคุณพ่อของพี่เองนะคะท่านก็ได้ชักชวนแกนนำมีคุณพ่อประธานอุดมถิ่นมะนาว
1: จะได้มาสัมผัสอะไรกับการท่องเที่ยวของบ้านเดี่ยวบ้างครับพี
0: ่มาถึงนะคะก็จะได้นะคะก็คือที่เห็นก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะคะถ้ามาช่วงนี้ฤดูหนาวก็จะมีการปลูกผักประสานแบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็จะมีวัดอุทุมพรนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะหลวงพ่อใหญ่ทันใจหลวงพ่ออุทุมพรแล้วก็มีพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกได้ว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดหนองคายหลายร้อยปีนะคะแล้ววัดวาจมลงไปใต้แม่น้ำโขงก่อนบ้านเดือปัจจุบันนี้นะคะนี่เราค่ะ
1: ก็คือเรื่องราวสตอรี่ความเป็นมารวมถึงจุดเริ่มต้นเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้นำเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมมาผนวกใช้กับปัจจุบันนี้ในเรื่องของการทำเรื่องของแพ็กเกจการท่องเที่ยวแต่ละแบบขึ้นมาไม่ทราบว่ามีเรื่องราวของการท่องเที่ยวมีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี
0: ่ชุมชนบ้านเดือนะคะเราได้นำเอามะเดือที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนของเรานะคะมาเรียงร้อยเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์เรียกว่าเปิดมุมมองใหม่ว่ามะเดือทำอะไรได้บ้างนะผ่านอาหารที่วันนี้น้องปอนจะได้ลิ้มลองนะคะ
1: ค
0: เมนูเด็ด2เมนูนะคะ
1: ค
0: แล้วก็จะมีทั้งเครื่องดื่
1: ม
0: เสื้อผ้าเหมือนกับที่พี่ใส่วันนี้ก็จะเป็นผ้าทอมื
1: อ
0: ย้อมสีมะเดื่อนะคะซึ่งเรามีกลุ่มทอผ้าด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกของใช้นะคะพวกสบู่แชมพูยาหมองอโรมากลิ่นมะเดื่อตุ๊กตาเรียกว่าน้ำพริกมะเดื่อด้วยนะคะเรียกว่า24ชั่วโมงสามารถใช้ชีวิตกับมะเดื่อได้เลยค่ะ
1: ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
0: ต้นมะเดื่อ700ปีนะคะแล้ว

0: ล่องเรือไปสักการะวัดพงโคนที่จมอยู่ใต้แม่น้ำโขงนะคะแล้วก็พายซับบอร์ดนวดแผนไทยนะคะสปาด้วยนะคะก็โดยที่เราจะใช้ยาหม่องนะคะแล้วก็จะมีอโรมากลิ่นมะเดื่อมาให้นักท่องเที่ยวได้นวดผ่อนคลายด้วยค่ะ
1: ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ก็คือมาจากต้นมะเดื่อทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเป็นเอกลักษณ์วิถีชีวิตดั้งเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: พูดถึงแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจนะครับในเรื่องของราคาใช้จ่ายเนี่ยเรามีไงบ้าง
0: ได้หมดค่ะดีไซน์ได้ด้วยตัวเองค่ะ
1: ชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมใน
0: รับให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหนองคายครับที่จะมาพูดถึงเรื่องราวของมิติทางการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายครับ
2: สภาพความชัดเจนของทางด้านการโลจิสติกนะครับด้านการรถไฟนะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับก็คือจะเป็นรถไฟจากไทยลาวจีนนะครับซึ่งมิติแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับรวมถึงสมาพันธ์ SME นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับให้ความสำคัญถึงในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็ความเร็วปานกลางที่เชื่อมโยงกันใน3ประเทศนี้นะครับโดยที่ทางเรานะครับได้มีการจัดสร้างความร่วมมือกันนะครับเป็นในรูปแบบภาคีเครือข่ายนะครับในภาคของเอกชนนะครับทั้งไทยลาวจีนนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงคือการทำเป็นอนุสัญญาในเรื่องของการทำภาคีเครือข่ายร่วมกันในว่าแล้วนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราจะรองรับประมาณ200ล้านคนนะครับที่จะเดินเส้นทางการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนล่ะว่าระหว่างจีนไทยที่ผ่านมาเราเป็นการท่องเที่ยวที่เราใช้โลจิสติกด้านสายการบินใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเรามีอีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางรถไฟนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเส้นทางนี้จะเป็นถือว่าได้ว่าเป็นเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งตรงน่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยขึ้นจากทางด้านนี้เนี่ยน่าจะร่วมๆประมาณคาดว่าอาจจะถึงประมาณ 2-3% ครับ
3: โอ้มีอยู่4 5ข้อลูกข้อที่1ก็คือความอุดมสมบูรณ์ครับไร่นาให้นาหัวสวนลุ่มน้ำโขงนี่สมบูรณ์เบิดข้อที่สองก็คือหาป่ากินตามธรรมชาติอีบ่อดมีทุกฤดูลูกหากินได้ตามสบายว่าจะคนขยันหาป่าหาค้ายก็ได้ข้อที่สามก็คือความเชื่อของพระพุทธเจ้าเพิ่นมาเฮ็ดมาสันเข่าพระบาทพ้นสันอยู่ริมน้ำโขงซึ่งตอนนั้นมีตามเล่าความเล่าเนาะก็เป็นบุญมากไม่ตามริมน้ำโขงนี่ก็สมบูรณ์ทั้งรักษาอัตลักษณ์ไว้คือการทำงานทำบุญเฮ็ดไร่เฮ็ดนาจังสิคืออัตลักษณ์บุญจังสิบุญพระศาสตร์บุญบ้านบุญขึ้นเฮือนขึ้นซ่านก็ไปเล่ากันก็เป็นอัตลักษณ์ที่ดีแม้แต่ฝรั่งมาจากออสเตรเลียยังมาถามพ่อเลยว่าเอาเขามาเฮ็ดเอียงคือหลายแท้จ้างมาบ่จังสิดาฝรั่งเขาเห็นว่าจ้างมาบ่คนคือหลายแท้ไปเป็นชุมชนบ้านเรือถึงขนาดนี้มีเยอะแยะอยากเขาเป็นอย่างดีครับผม

0: ่ในวันที่เราจัดงานอีเวนต์เปิดตัวโครงการโลโคเชฟไทยแลนด์ที่ชุมชนบ้านน้ำพริกมะเดื่อปลานิลย่างนะคะเป็นเมนูที่เราได้รับการคัดเลือกนะคะรางวัลชนะเลิศรายการยกพลคนน้ำพริกแล้วก็ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพด้วยค่ะ
1: โอ้ครับต้องบอกว่าสตอรี่ไม่ธรรมดาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็คือเป็นวัตถุดิบในชุมชนทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นวัตถุดิบในชุมชนนะคะอย่างผักสดๆนะคะก็เพิ่งเก็บมาจากริมฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อกี้ไทยการท่องเที่ยวและกีฬาปตท. GC นะคะแล้วก็ซึ่งหัวหน้าโครงการก็คือเชฟชุมพลแจ้งไพร
1: ที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งหน่วยงานก็คืออปท.
1: ครับผม
0: ซึ่งหน่วยงานอปท.จะเป็นหน่วยงานที่ค้นหาชุมชนที่มีอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะซึ่งปีนั้นจะมีทั้งหมด640ชุมชน
1: ครับผม
0: นะคะให้คณะกรรมการคัดเลือกเหลือ30ชุมชนค่ะ
1: แล้วนอกจาก2เมนูนี้เรามีเมนูอื่นๆอะไรบ้างครับพี่
0: ซึ่งถ้ามาบ้านเดือหรือจังหวัดหนองคายพลาดไม่ได
1: ้น้ำมะเดื่อสดาเดี๋ยวเราต้องคนก่อนเนาะ
0: ใช่ค
1: ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันครับ
0: รสชาติ
1: ชื่
0: นใจนะ
1: ลองอร่อยมากเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอะไรที่พี่กูคิดว่าเป็นเสน่ห์ของชุมชนของเราครับพี่
0: เสน่ห์ของชุมชนของเราก็คือการที่เราได้นำมะเดื่อนะคะหยิบยกเรื่องราวของมะเดื่อ
1: ครับผม
0: มาบอกเล่าให้นักท่องเที่ยวได้รับ

0: ผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเสน่ห์ชุมชนบ้านเดี่ยวแห่งนี้นะครับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบจังหวัดหนองคายครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการร่องภาคในวันนี้ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการร่องภาคทุกคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เหนื่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: แท็กซี
2: ่ติดบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
2: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
2: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐ
2: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
7: รังหลอดลมอักเสบระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดบุหรี
1: ่พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
2: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
3: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
8: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
2: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
2: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
6: หน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
9: ง่าย
6: ครบ
9: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
2: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: สารผ่าน NBT นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะตุ๊กตาแล้วก็น้องน้ำฝนค่ะ
1: โหค่ะค่ะและท่านผอ.พสิทธิ์นะคะนายพสิทธิ์แสงโสดาผู้อำนวยการ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะวันนี้นะคะจะเห็นว่าเราสองคนพี่ตุ๊กแล้วก็น้องน้ำฝนนะคะใส่เสื้อสวยมากๆเลย
1: ใช่
0: เป็นเสื้อลายประจำของจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเสื้อลายนี้กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะขออนุญาตไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนก็แล้วกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูของเรามีจุดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวยังไงบ้างคะท่าน
3: จุดเด่นของจังหวัดหนองบัวลำภูของเรานะครับถ้าหลายคนคิดว่าหนองบัวลำภูเนี่ยอยู่ภาคอีสานซึ่งก็จริงนะแต่ไม่แห้งแล้งบรรยากาศของหนองบัวลำภูนี่เหมือนภาคเหนือกับภาคใต้คือเรามีภูเขาล้อมรอบเราเรียกว่ามีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำและก็ยังมีเทือกเขาภูพานน้อยนอกจากนั้นก็ยังมีภูซางที่สุวรรณคูหาและมีถ้ำมีเขาอยู่ทั่วทุกอำเภออันนี้คือความเป็นภูเขาก่อนธรรมชาติอันที่สองเรามีแหล่งน้ำแอ่งน้ำบองใหญ่เรามีเขื่อนอุบลรัตน์ทางฝากของเรานะครับและก็ยังมีลำพะเนียงและก็มีอ่างเก็บน้ำอีกสารพัดเพราะฉะนั้นหนองบัวลำภูก็จะไม่แห้งแล้งและก็จะไม่อะไรมันมีความเป็นธรรมชาติและที่บอกว่าเหมือนทางใต้เนี่ยก็คือส่วนนักคูหาเนี่ยมีทั้งกาแฟมีทั้งผลไม้หลากชนิดมีหมดครับทุเรียนเงาะมังคุดอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นความเป็นหนองบัวลำภูก็เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ทีนี้ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเราโชคดีว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวในทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่เราได้ร่วมกันสร้างขึ้นอันเนี้ยมันเป็นไฮไลท์เพราะฉะนั้นหนองบัวลำภูก็มีจุดแข็งอยู่ทุกอำเภออันนี้เรื่องธรรมชาติอันที่สองเรื่องวัฒนธรรมซึ่งเรารู้หนองบัวลำภูคือผ้าขีดสลับหมี่ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะได้ GI อยู่ตอนนี้ผ่านกระบวนการต่างๆหมดแล้วและก็นอกจากนั้นเรายังมีพระอริยสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ขาวอนาลโยตามคำฝันของจังหวัดที่บอกว่าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผ่านคำงามล้ำ
4: แผ่นดินธรรม
3: สมเด็จหลวงปู่ขาว
5: เด
3: ่นสกาว
5: ทำเอราว
3: ัณซึ่งเนี่ยคือครบสูตรเลยสโลแกนนอกจากมีสโลแกนครบสูตรแล้ว18ถึง27มกราทุกปีหมดจากการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ก้าวเข้าสู่งานสงกรานต์ซึ่งปีนี้ก็เตรียมจัดใหญ่อย่างที่บอกเสร็จจากงานสงกรานต์ก็ไปงาน
4: สักการะหลวงป
3: ู่
4: ขาว
3: งานอะไรดูหอยหินกินลำไยสักการะหลวงปู่ขาวนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการในประเทศไทยจะเชื่อไหมครับและก็เป็นจังหวัดเดียวที่ได้ถ้วยอย่างนี้ซึ่งเปิดเข้าไปดูว่าปฏิทินท่องเที่ยว
0: นะคะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของวิถีอีสานล้านช้างนะคะท่านเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี
3: ้วิถีอีสานล้านช้างเนี่ยต้องให้อาจารย์รอนที่เขารู้จริงเขาเล่าให้ฟังว่าในส่วนของผมเนี่ยถ้าพูดเดี๋ยวอาจจะผิดเชิญทางอาจารย์ครับกับเป็นล้านช้างเนี่ย
6: ด้วยความเหมือนพี่กล่าวนะครับว่าหนองบัวลำภูของเราเป็นอาณาจักรเดิมคืออาณาจักรล้านช้างนะครับแล้วก็มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายนะครับทางงานกิจกรรมประติมากรรมและพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภูของเรานะครับเช่นหลวงพ่อพระชัยเชษฐาวสีคุณเมืองหลวงพ่อพระบางคู่นะครับซึ่งพระบางคู่นี่ก็ปกติแล้วพระบางนี่จะมีแค่องค์เดียวตามจะเป็นพระที่สำคัญนะครับของอาณาจักรลาวแต่องค์นี้จะมีสององค์อาณาจักรอายุก็ได้200กว่าปีแล้วก็เป็นพุทธศิลป์ลาวเนื้อสำริดโบราณนะครับซึ่งอยู่คู่กับวัดมหาชัยวัดมหาชัยนี่ก็เป็นวัดที่เก่าแก่1ใน5ของประเทศนะครับมีอายุกว่า500กว่าปียุคอาณาจักรจำปานครหรือกระเมืองขมุทาไสเดิมนะครับเป็นเมืองชื่อเป็นเมืองหน้าด่านเมืองเดิมนะครับซึ่งวรรณกรรมนี้ตามมุขปาฐะนะครับเขาเล่าว่านะครับก็จะเป็นว่าคนที่แต่งวรรณกรรมเรื่องนี้ก็คือเจ้าปางคำนะครับก็เป็นคนในพื้นที่นั้นนะครับและเป็นบุคคลสำคัญแล้วก็แต่งวรรณกรรมชิ้นเอกของอาณาจักรล้านช้างของเราเองแล้วก็มีงานประติมากรรมวรรณกรรมตัวนี้ก็เลยปรากฏในภาคพื้นอีสานทั่วไปขอนแก่นอุดรหนองคายรวมถึงหนองบัวลำภูซึ่งคนที่แต่งเลยคือเกิดที่หนองบัวลำภูแล้วก็เกี่ยวข้องอยู่ที่วัดมหาชัย
0: ครับ
6: ตัวนี้ก็เลยทำให้เราจัดงานประเพณีของเราเนี่ยโดยเอานิทานพื้นบ้านมาใช้เหมือนเราทำงานบุญบั้งไฟใช่ไหมครับบั้งไฟจะมีผาแดงหน้าไอแต่เรานึกถึงสงกราน

0: ด้วยความที่สงกรานต์ก็มีทั่วประเทศเนาะแต่ถ้าจะนึกถึงสงกรานต์ของหนองบัวลำพูจะนึกถึงอะไรก็เอาวรรณกรรมอันที่โดดเด่นนี้ก็แล้วกันเอามาเสร็จเพราะว่ามันเป็นอะไรคนพื้นฐานของอีสานจะรู้โดยวรรณกรรมเรื่องนี้โดยปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับทีแรกก็หยิบยกเอาความโดดเด่นของสิมเหมือนที่เราเห็นนะครับมีสังสินชัยมีนางสุมนทามีสีโหมาเล่าผ่านละครผ่านวรรณกรรมตัวนี้กับงานประเพณีมหาสงกรานต์ของเราซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีที่2นะครับพี่ทันหนองบัวลำภูอีสานล้านช้างเชิดชูวรรณกรรมสังสินชัยนะครับเป็นปีนี้คิดว่าเป็นปีที่2แต่ปีที่แล้วนี่ธีมของเราก็จะเป็นสีน้ำเงินปีนี้ก็จะเป็นสีผ้าชนวน
1: ครับ
0: ก็หยิบยกเข้ามาตัวนี้เข้ามาให้มีความสอดคล้องแล้วก็มีความสนุกนี่คือต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เราหยิบมาใช้ได้จริงและนำมาผ่านแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจจริง
1: ๆ
0: นี่มันเป็นความสนุกที่ปกติเราจะวัฒนธรรมแช่ฟีดไว้เนาะแต่ที่เราก็เอาวัฒนธรรมแล้วเทคนิคโบราณครับเข้ามาสอดแทรกสอนมันก็เลยเกิดความสนุกสนาน
1: ค
0: นบางคนไม่สามารถที่จะวาดรูปได้หรือวาดรูปไม่สวยแต่พอมีการทำเทคนิคจำคำเทคนิคจำคำนี้เป็นเทคนิคพิเศษที่เราจะพบอยู่ในอาณาจักรล้านนากับล้านช้างนะครับที่ใช้มากที่สุดที่เราเห็นเด่นชัดที่ถ้าอาณาจักรล้านช้างที่เด่นชัดก็คืออยู่ที่หลวงพ่อบางก็จะใช้เทคนิคจำคำหรือพ่อคำตัวนี้แหละครับแต่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอายุ400กว่าปีนี่วัดที่จะใช้ทองคำได้หรือลายคำได้ต้องมีวัดที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็ต้องวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒน
1: ์
0: ถ้าอันศิลปะตัวนี้เลยปรากฏอยู่ที่วัดถ้ำสวนนะครูมาตัดแกะเป็นลวดลายเสร็จตอนนี้เราก็จะเอาไปผ่านนิทานและอีกอย่างเด็กรุ่นใหม่ก็จะเกิดความสนใจนะเพราะเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มาให้เขารู้ว่าเอ๊ะมันเป็นสัญญาเป็นนัยย
1: ะ
0: ยังไงที่สอดแทรกเรื่องนี้ไว
1: ้
0: น
1: ี่
0: นะครับผมอันนี้ก็คือมันก็เลยเป็นเสน่ห์ของงานมหาสงกรานต์ของจังหวัดหนองบัวลำภูที่ผ่านวรรณกรรมเรื่องสังสินชัยปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่2แล้วก็ทำให้เกิดการตื่นตัวมากขึ้นครับ
2: แล้วก็เลยเป็นที่มาของลายเสื้อที่ท่านผู้ว่ากับท่านอาจารย์ใส่ด้วยใช่ไหมคะ
1: พวกเราด้วย
2: พวกเราด้วย
3: เนี่ยจะเห็นว่าพวกเราก็มีการเป็นเทคนิคการจ้ำคำเหมือนก
0: ัน
3: ที่เอาตัวละครของสังสินชัยเน
0: ี่
3: ยมาจ้ำบนเสื้อยืดก็ได้เหมือนก
0: ัน ค่ะแต่ในตัวละครนั้นก็จะมีสินชัยมีสังแล้วก็มีสีโหครับผมสีโหก็จะเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับก็จ
1: ะ
0: การทำบนผ้านะครับทุกคนก็จะถามว่าเราใช้สีอะไรลอกไหมอะไรเห็นไหมครับสีที่ใช้คือสีอะคริลิกสีน้ำเนี่ยนะครับสีน้ำอะคริลิกแต่จะมีความคงทนหนาวันกว่าแล้วก็สีทองที่เราใช้ครับก่อนที่เราจะลงบนพื้นผ้าเนี่ยต้องลองพื้นด้วยสีทองก่อนแล้วก็มาไล่เฉดเอาครับใช้สีเขียวสีเหลืองแล้วก็ไล่เฉดเขา
2: ค่ะนี่แหละเดี๋ยวเรื่องของที่มาของผ้าลายผ้าต่างๆเราจะมาคุยกันในช่วงที่2นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวอ่ะท่านนายอำเภอคะถ้าไปหนองบัวลำภูเนี่ยเราต้อง
4: หมดนะครับซึ่งถือได้ว่าท่านจะชอบไปเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์นะครับผจญภัย
2: ค่ะ
4: และที่สำคัญนะครับของจังหวัดหนองบัวลำภูเรานั้นมีอุทยานหินสวนหินหอยล้านปี150ล้านปีและยังมีอุทยานนะครับไดโนเสาร์แบบมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับซึ่งทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับผู้ปกครองก็จะพาเด็กไปเที่ยวชมนะครับอุทยานไดโนเสาร์เนี่ยแบบมีชีวิตเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะเที่ยวแบบสายมูนะครับแล้วก็สายบุญนะครับท่านก็สามารถที่จะไปเที่ยวแบบสายมูได้เช่นไปขอพรจากหลวงปู่ขาวอนันตโยนะครับที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาวอนันตโยแล้วก็ยังมาทำบุญใส่บาตรนะครับพระป่ากรรมฐานที่วัดถ้ำกองเพียรได้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับท่านที่ชอบสายมูก็ต้องไปที่วัดมหาชัยนะครับก็จะมีนะครับหลวงพ่อพระบางคู่ใครที่ยังขาดคู่อยู่นะครับยังไม่สมหวังผิดหวังกับความรัก
2: ต้องไปแล้ว
4: คร
2: ับ
4: ต้องไปแล้วครับพิธีกรมีคู่หรือยังครับโอ้ต้องไปแล้วทางนั้นนะโอ้ต้องไปด้วยกันนะครับ
2: ทางนู้นด้วยหลายคนไปด้วยกัน
4: ท
2: ั้
4: งไปแล้วท่านจะมีคู่นะครับและนอกจากนั้นนะครับที่วัดศรีคุณเมืองนะครับถือได้ว่าเป็นมรดกนะครับของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชซึ่งถือได้ว่าเป็นกษัตริย์อาณาจักรล้านช้างที่ยิ่งใหญ่ได้ทิ้งมรดกของเราก็คือพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับถ้าใครไปขอพรที่นี่นะครับก็จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์หมดหนี้หมดสินนะครับร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะครับ
3: ไม่เอาแล้วค่ะคู่ไม่เอาแล้ว
2: เอาหมดหนี้ร่ำรวยเอารวยดีกว่าน
4: ะครับดังนั้นอันนี้ถ้าใครสายมูต้องไปเที่ยวนะครับของจังหวัดหนองบัวลำภู

0: อันนี้แค่ยกตัวอย่างแค่อำเภอเมืองอย่างเดียวนะครับ
1: เพราะว่ามีตั้ง6อำเภอใช่ไหมคะท่าน
0: ครับผมมีตั้ง6อำเภอครับ
1: ขออนุญาตมาถามท่านนายกอบจบ้างค่ะในเรื่องของการเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งเรื่องของโอท็อปก็ดีสินค้าต่างๆเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงกับแหล่งชุมชนแล้วก็การท่องเที่ยวยังไงบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในแหล่งพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
1: ค่ะ
2: เราก็จะประสานงานไปที่ทางกลุ่มโอท็อปหรือกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร
1: ์
2: เอาสินค้ามาขายในงานเทศกาล
1: ค่ะ
2: อย่างเช่นที่เราประสบความสำเร็จมาอย่างมากก็คือเทศกาลดนตรีบนภูพานน้อยก็คือฟรีคอนเสิร์ตบนภูเขาก็คือภูพานน้อยมิวสิกเฟสติวัลนะคะปีที่แล้วเราจัดแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวไปเป็นจำนวนมากแล้วก็กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ไปจำหน่ายสินค้าอยู่บนภูพานน้อยวันหนึ่งนี่ตกคนหนึ่งนะคะขายส้มตำอย่างเดียวเป็น40,000ค่ะ
1: 40,000แล้วล่ะ
2: ต่อวันนะคะนะคะอยู่ประมาณนี้ค่ะ
1: เขายังมีทำเลว่างไหมคะก็จะไปสมัครขายส้มตำ
2: นี่เขาจะเปิดให้มีการสมัครนะคะช่วงที่เราจะจัดงานแล้วปีนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ของเดือนธันวาคมนะคะคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตบนภูพานน้อยนะคะอันนี้เป็นเทศกาลที่เราจัดอยู่เป็นภูพานน้อยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดูแลพื้นที่ตรงนี้แล้วก็จัดให้มีฟรีคอนเสิร์ตทุกปีพร้อมกับนั้นต่อได้เค้าดาวนะคะ
1: ค่ะ
2: วันที่31กับวันที่1นะคะก็จะมีคอนเสิร์ตชมกันอยู่อุ่นภูพานน้อยวกกับมหาเทศกาลของเราที่เราจัดต่อจากประเพณีสงกรานต
1: ์
2: ที่ขึ้นชื่อของเราอีกอันนึงถ้าพูดถึงท่านผู้ว่าว่าถ้าบอกว่าใหญ่ที่สุดในภาคอีสานก็น่าจะเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะภาคเราเป็นภาคอีสานแล้วก็คือประเพณีบุญบั้งไฟนะคะปีนี้เราจัดตั้งแต่19จนถึง25 7วันเต็มๆค่ะสำหรับมิตรรักภูพานน้อยมิวสิคเฟสติวัลของทุกปีค่ะขอบคุณ
1: สุดยอดมากเลยนะคะหยัดน้ำมันหักบ้านเฮารวมใจสามัคคี
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
4: ค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการมองอีสานผ่าน NBT นะคะวันนี้เราพาไปสัมผัสไปท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภูหลายคนคิดว่าเป็นจังหวัดใหม่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขามีความเป็นมามีตำนานมามากกว่า400ปีนะคะวันนี้อ่ะเรามาพูดต่อนะคะเรื่องของนอกจากเรื่องท่องเที่ยวนี่เลยค่ะแล้วเรื่องของลายนะคะเรื่องของผ้าปีนี้มีเรียกว่ามีการผลักดันขับเคลื่อนเรื่องของการย้อมฉนวนจนสร้างมูลค่าเนี่ยแค่2เดือนเป็นล้านเลยใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะ
5: ครับผมก็เนื่องจากในปีนี้ครับเป็นปีที่เราถวายความเคารพของพระพันปีนะครับจังหวัดหนองบัวลำภูนี่เราก็มีกิจกรรมเรียกว่าโครงการฉนวนลุ่มภู
1: ค่ะ
5: ซึ่งตอนนี้ติดอยู่ในเทรนด์ต่างๆหรือเซิร์ชหาที่ไหนก็เจอว่าฉนวนลุ่มภ
4: ูแฮชแท็กฉนวนลุ่มภู
5: ก็จะเจอเลยฉนวนลุ่มภูก็คือเมืองหนองบัวลำภูเราเนี่ยเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์ในเรื่องของยืนต้นชนิดหนึ่งที่มีนั่งใส่อยู่เนี่ยก็มีคนที่ตัดชุดอีกสิ่งสำคัญที่สุดคือได้ตั้งแต่ต้นทางคือคนที่เก็บใบฉนวนครับมันกระจายรายได้ไปทุกหมู่เราเลยคือทุกคนมีรายได้เหมือนกันหมดแล้วเราก็ขอความร่วมมือส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าขอให้1คนเนี่ยมีเสื้อที่ย้อมจากฉนวนเนี่ยเป็นผ้าทอเนี่ยใส่กันสักคนละตัวแล้วก็ประกาศว่าทุกวันอังคารเราขอเป็นผ้าที่ย้อมจากสีฉนวนซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการมาก็อยากคึกคักเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภูนี่จะมีผ้าที่ย้อมจากฉนวนเสร็จแล้วเราส่งเสริมต่อยังไงทำให้คนรู้จักเรามีการประกวดในการตัดเย็บที่ออกแบบแฟชั่นของผ้าเนี่ยโดยมีเงื่อนไขว่าเรารับจากแยกออกเป็น2ส่วนคือ1ประชาชนทั่วไปกับ2นักเรียนนักศึกษาให้เอาผ้าฉนวนของหนองบัวลำภูเนี่ยไปออกแบบเป็นชุดลำลองไม่ได้เป็นทางการแต่ก็สามารถที่จะตัดแล้วก็กวดกันในวันที่7นะครับ7พฤษภาคมเนี่ยอันนี้ก็จะทำอันนี้ก็จะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของลายผ้าก็คือจะเป็นลาย

0: ช้สีธรรมชาติต้องมีตัวจับจิ๊ดไปปั่นแล้วก็เอามาย้อมได้เลยสีไม่ตกด้วยนะครับคุณสมบัติของเขาเป็นอย่างนั้นปกติถ้าสีธรรมชาติตัวอื่นต้องมีตัวจับยึดให้ยึดกับใยเส้นใยใช่ไหมครับแต่คุณสมบัติของใบชนวนเนี่ยสามารถปั่นแล้วบิเข้าน้ำมากองแล้วเสร็จแล้วก็สามารถย้อมเสื้อยืดได้เลยมัดย้อมได้เลย
1: นี่คือเทคนิคการย้อมแบบย้อมเย็น
0: ครับแบบย้อมเย็นปกติเขาต้องต้มต้องอะไรใช่ไหมครับแต่นี่เขาแค่ปั่นแล้วก็ย้อมได้เลยสามารถย้อมเย็นได้เลยครับ
1: ค่ะแล้วเขาออกมาแค่เป็นสีเทาเลยไหมคะ
0: ความเข้มข้นต่างๆครับก็จะไล่เฉดสีได้ครับไล่ทั้ง3หรือ2สีครับ
1: ค่ะอย่างทั้ง
0: คือประชาสัมพันธ์จังหวัดของเรานะครับก็สามารถ
2: ที่สั้นๆค่ะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะถ้ามีการต่อยอดเรื่องของผ้าฉนวนกับการสร้างรายได้ในชุมชนยังไงบ้างคะ
3: ผ้าฉนวนกับการสร้างรายได้เราก็คือประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมให้คนในจังหวัดหนองบัวลำภูได้ใส่ผ้าฉนวนกันทุกคนพร้อมกับนั้นใครมีญาติพี่น้องที่ไหนก็เชิญชวนแล้วก็ทักท่องเที่ยวนะเชิญชวนมาใส่ผ้าฉนวนกันทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการประชาสัมพันธ์แล้วก็มาร่วมสวมใส่ผ้าฉนวนไปด้วยกันแล้วเห็นนางแบบในแบบสวยๆเขาก็อยากจะใส่เหมือนที่เราใส่กันนี่แหละ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะขออนุญาตให้พี่เต้น้องฝน
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะพี่เต้ค่ะชวนประชาชนค่ะไปเที่ยวหนองบัวลำภูของเรากันค่ะ
4: ครับตามที่ท่านได้รับชมรับฟังนะครับขั้นต้นแล้วจะเห็นได้ว่านะครับหนองบัวลำภูหลักของเรานั้นเป็นเมืองผ้านะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่สำคัญก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางสายมูต่างๆมากมายนะครับและที่สำคัญนะครับเรายังมีคำหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากนักท่องเที่ยวที่ท่านยังไม่เคยไปก็คือกินลมชมวิวดูดาวบนดินนะครับที่ถิ่นหนองบัวลำภูถ้าท่านไม่ไปหนองบัวลำภูถ้าท่านไม่เที่ยวหนองบัวลำภูท่านจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องในประเทศมาเชิญชวนทุกท่านนะครับไปเที่ยวหนองบัวลำภูกันครับขอบคุณครับ
1: สุดยอดจริงๆอยากจะไปเที่ยวตอนนี้เลย
2: ใช่ค่ะอยากไปเที่ยวด้วยอยากไปขอพรด้วยเรื่องของเนื้อคู่นะแล้วก็เรื่องของการหมดหนี้หมดสินด้วยน
1: ะ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านเป็นอย่างสูงนะคะ
5: ครับ
6: ขอบคุณครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสามารถมาติดตามรับชมรายการได้ใหม่ในตอนหน้านะคะ
7: ค่าเองร้านข้างนอกก็20,000กว่า
8: เนี่ยโอ้สวยว่าไหนเปิดดูดิมีสีอะไรบ้าง
9: นักธรรมโทรทัศน์ชาชนรับชมช่อง11 N5 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาทุกวัน NVT TV อีสานกฎหมายเลข11

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการคิดดีวันนี้พวกเราทั้งสองคน
2: และกิจกรรมของที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญได้เข้ามาแบบมีส่วนร่วมหรือว่าให้คำแนะนำ
3: เราไปเรียนเนี่ยส่งลูกไปเรียนเนาะเราก็จะถามมันจะเป็นไปได้ไหมคุณครูอยู่โรงเรียนก็น่าจะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยครับและซึ่งกิจกรรมที่เราทำมาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่น้องๆเคยทำอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นวันสงกรานต์ก็ส่งน้ำพระหรือว่าวันลอยกระทงเราก็ประดิษฐ์กระทงซึ่งทุกคนก็เคยทำอยู่แล้วทีเนี้ยเราเหมือนสมมติว่ามีธีมลอยกระทงเราก็เอากิจกรรมหลายๆอย่างมารวมกันครับ
4: ที่ร้านมีการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยยังไงบ้างคะ
3: คือต้องบอกว่าหลักใหญ่เนี่ยสำ
2: คัญเรียนรู้ผ่านการเล่น
3: เขาหยิบจับอะไรเนี่ยมันก็เป็นการฝึกเขาไปทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันจะอยู่ในสายตาเรา

0: คอยดูแลเขาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ครับผม
1: ค่ะผู้ปกครองมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมหรือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆในแต่ละกิจกรรมยังไงบ้างคะ
0: ผู้ปกครองนี่สำคัญมากครับนอกจากจะเป็นพ่อแม่แล้วยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะยังเป็นเหมือนแบบมันสำคัญจริงๆนะเพราะว่าเราพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าทุกคนเนี่ยหน้าที่หลักของเขาคือเป็นพ่อแม่ใช่ไหมครับทีเนี้ยพี่คิดว่าพ่อแม่เนี่ยควรจะเป็นพ่อแม่ที่อันนี้หวังว่าตอบจะตอบตรงคำถามนะ คิดว่าพ่อแม่เนี่ยควรจะเป็นพ่อแม่ที่มีอยู่จริงคือถ้าในบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการของเขาเนี่ยคือเราอะไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องหรอกเหมือนสมมติพี่เป็นพ่อเนี่ยก็เราพี่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่อะไรก็ตามที่พอเวลาลูกต้องการที่จะทำหรือว่ามีความสนใจในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราเพียงแค่อยู่ตรงนั้นแค่ซัพพอร์ตเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคืออย่างน้อยเนี่ยเรารับฟังเขาก็พอไม่ต้องไปตัดสินเขาหรือไม่ต้องไปชี้นำเขาบางครั้งเราไม่รู้แล้วก็โลกใบนี้มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับผม
2: แล้วทางร้านมีการวางเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของน้องๆยังไงคะ
0: พี่คิดว่าเราพี่คิดว่าน้องๆเด็กๆทุกคนเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันเริ่มมาจากการเล่นก่อนเพราะว่าหน้าที่หลักของเด็กๆเนี่ยคือเขาเล่นสิ่งที่เขาของใช้ในชีวิตประจำวันที่เขาต้องการที่จะมีเนี่ยก็คือของเล่นใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราพาเขาเล่นมากขึ้นเนี่ยเขาโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้อ่ะมันก็จะเยอะขึ้นหลักๆก็ไม่มีอะไรเลยคือเด็กๆประมาณจะเล่าถึงบรรยากาศปีที่แล้วก็คือแบบเหมือนอยากจับอยากทะลุซึ่งเป็นอะไรที่น่าแปลกคือตั้งแต่เหมือนกับที่บอกขั้นต้นไปถ้าสมมุติว่าเพราะวันอังคารเนี่ยเราจะปิดทําความสะอาดก็อยากจะฝากมีแค่อย่างเดียวเข้าไปเสมอครับผม
2: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีนะคะทุกวันทั้ง2คนขอขอบคุณพี่ต้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ค่ะการเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องเรียนรู้แค่ในห้องเรียนนะคะ Kids Cafe ก็ยังเป็นอีก1แห่งของการเรียนรู้สําหรับเด็กๆของจังหวัดขอนแก่นค่ะและวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ของบุหรี่ไฟฟ้าให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดบุหรี่
1: ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ความได้เปรียบไม่ได้วัดกันที่ระยะทางแต่คือความรวดเร็วในการเชื่อมต่อจังหวัดหนองคายเมืองชายแดนเล็กๆริมโขงกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่บนเส้นทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกหนองคายคือหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่รัฐบาลผลักดันให้เป็นจุดเชื่อมสำคัญด้านการค้าและโลจิสติกส์
2: หัวใจหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วง

0: ที่เหลืออยู่จากนี้ไปเนี่ยในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับหนองคายในการที่ไอซีเป็นศูนย์พัฒนาหลายๆด้านเลยให้กับ SME ไม่ว่าเสร็จภายในปีหน้าถ้าเป็นไปได้ศูนย์เนี้ยก็จะให้ SME เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาตัวเองแบบที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่ถ้าเขาสนใจที่จะทำศูนย์นี้จะเป็นประโยชน์กับเขามากอันนี้คือการเตรียมความพร้อมของจังหวัดหนองคายนอกจากศูนย์นี้แล้วเนี่ยทางมหาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ซีเบกซึ่งตอนนี้กำลังจัดตั้งอยู่ที่นั่นศูนย์ซีเบกเนี่ยจะทำอะไรก็คือเกี่ยวกับการค้าข้ามแดนทางออนไลน์ซึ่งถ้าศูนย์ TCDC เนี่ยสำเร็จปุ๊บเนี่ย SME เราพัฒนาในการขายของก็จะมาใช้กับศูนย์ซีเบกเนี่ยร่วมมือด้วยกันแล้วก็ส่งของเนี่ยในการขายสินค้าเนี่ยข้ามไปยังหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน
1: เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้หมายถึงการเติบโตของตัวเลขแต่หมายถึงโอกาสของคนในพื้นที่และในภูมิภาคทั้งด้านรายได้อาชีพและคุณภาพชีวิตโดยมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นรากฐานสำคัญ
2: ซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อหลังจากที่มีการสร้างความร่วมมือแล้วนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราจะรองรับการรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้นะครับร่วมๆประมาณ200ล้านคนนะครับที่จะเดินทางโดยใช้เส้นทางรถไฟทั้งความเร็วสูงนะครับแล้วก็เส้นทางการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนล่ะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างจีนไทยที่ผ่านมาเราเป็นการท่องเที่ยวที่เราใช้โลจิสติกด้านสายการบินใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเรามีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางรถไฟนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเส้นทางนี้จะเป็นถือว่าได้ว่าเป็นเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่โดยภาพรวมแล้วหลังจากที่เกิดเส้นทางนี้แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการค้าที่กำลังเกิดขึ้นด้านโลจิสติกที่เกิดขึ้นด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นด้านการบริการที่เกิดขึ้นและด้านการผลิตที่เราสามารถที่จะรองรับการผลิตเพื่อไปป้อนสู่ยังประเทศนะครับที่นอกจากของจีนแล้วนะครับก็ยังไปถึงเอเชียกลางนะครับและก็รวมไปจนกระทั่งถึงยุโรปนะครับก็เส้นทางถือว่าเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความหมายแล้วก็น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะร่วมGDP ที่จะเติบโตขึ้นจากทางด้านนี้เนี่ยน่าจะร่วมประมาณคาดว่าอาจจะถึงประมาณ 2-3% ครับ
1: น้องคายจากเมืองชายแดนกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่บทบาทของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมประเทศไทยกับภูมิภาคและตลาดโลกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้เพียงขับเคลื่อนตัวเลขการค้าแต่คือการขับเคลื่อนในหลากหลายมิติและสร้างโอกาสและอนาคตให้กับผู้คนในพื้นที่ให้ทั้งจังหวัดและในภูมิภาคเดินหน้าไปบนเส้นทางที่มั่นคงแข่งขันได้และยั่งยืน

จะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
1: หุยตัวเองดูดิลำโพงอันนี้แค่ 15,000 เองร้านข้างนอกก็ 20,000 กว่าแน
3: ่โหสวยว่ะไหนเปิดดูดิมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้าง
1: สีขาวกับสีดำ
3: เฮ้ยเอาสิ
1: สีดำไหม
3: เอาสีดำ
1: โอเค
4: เดี๋ยวกันครับสื่อทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคมุมกล้องสีเสียงและการตัดต่อสื่อจึงไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่ามันใช่เราต้องไม่เปิดรับหรือเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอทันทีควรมีสติคิดวิเคราะห์ดังนั้นเราต้องคิดกลั่นกรองยับยั้งชั่งใจหรือค้นหาความจริงก่อนเสมอในการตัดสินใจ
3: อ๋องั้นดูดีๆดูใหม่ okay. เออต้องอย่างนี้เออใช่ใช่ใช่ใช่

0: ครับรัตนดีจาก APT 11ทีวีอีสาน
1: พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไหร่แล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะก็เห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปฏิญาณตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย
2: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NBT TV อีสานกฎหมายเลข11

ดขอนแก่นจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีณวัดเทพปูรณารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

จังหวัดบึงการแถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวไทยสปป.ลาวชิงถ้วยพระราชทาน 11-13 กันยายน 2569 สืบสานประเพณีอันดีงามพร้อมชวนเที่ยวริมโขงกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและกรมสรรพสามิตเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายล่าสุดตรวจยึดบุหรี่ซิกาเรตหนีภาษีกว่า 100,000 ซองและบุหรี่ไฟฟ้าอีกกว่า 1,500 ชิ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาคิดเป็นความเสียหายต่อรายได้ภาษีของรัฐกว่า6ล้านบาทและมีค่าปรับประมาณ94ล้านบาทติดตามได้ในอีสาน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามและพี่ออมสินศิรภัสสรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากอัปเดตเข้ามาพูดคุยกับเราหน่อยค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ค่ะ
1: ถูกต้องครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันเสาร์เป็นวันพักผ่อนนะฮ
0: ะ
1: พักผ่อนแรกของเดือนกันยายนวันนี้ถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าจอกับพวกเราทั้งสองคนนะครับวันนี้เราก็จะรวบรวมประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห
0: ์
1: รวมถึงที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการที่มาที่จังหวัดขอนแก่นของเราที่ภูเวียงนะครับเพื่อที่จะมาติดตามปัญหาในเรื่องของการซ่อมแซมอาคารเรียนซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงค่ะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าการแข่งขันเรือยาวอันนี้คือจัดใน2พื้นที่เลยค่ะก
1: ็
0: คือในส่วนของบึงกาฬจะเป็นในต้นเดือนแล้วก็ส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยก็จะจัดกลางเดือนกันยายนเนี่ยเป็นต้นไปจะเป
1: ็
0: นวันไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามในข่าววันนี้ค่ะ
1: ต้องบอกว่ามีหลากหลายเรื่องราวอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามผ่านหน้าจอ1ชั่วโมงเต็มอยู่กับพวกเราทั้ง2คนนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับเริ่มต้นที่การถวายเทียนพรรษาพระราชทานที่จังหวัดขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นครับจัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีณวัดเทพปูรณารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยครับที่วัดเทพปูรณารามตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นได้จัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี2569ครับโดยมีนางสาวเกษรินทร์สิงห์ปุณพัฒน์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมงานครับ
0: จากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีได้อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและพัดดองที่ระลึกเข้าสู่บริเวณประกอบพิธีโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนเบื้องหน้าพระรูปถวายความเคารพและประกอบพิธีทางศาสนาก่อนถวายเทียนพรรษาพระราชทานและพัดดองที่ระลึกแด่พระสงฆ์พร้อมร่วมพิธีกรวดน้ำ
1: สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีถวายเทียนพรรษาอันดีงามของไทยและเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมทำบุญและสืบทอดพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาครับ
0: จากพิธีทางศาสนาค่ะพาคุณผู้ชมไปดูรวมพลังจิตอาสาที่จังหวัดหนองบัวลำภูค่ะจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะได้รวมพลังจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์น้ำตกเท่าโตพร้อมปลูกว่านอุตสาหลำภูชูเอกลักษณ์ท้องถิ่นค่ะจังหวัดหนองบัวลำภูจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานน้ำตกเท่าโตตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะมุ่งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันไม้พื้นถิ่นโดยมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
1: กิจกรรมในครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของอุทยานน้ำตกเท่าโตครับให้มีความสะอาดสวยงามและปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยมีการดำเนินงานนะครับด้วยหลักๆประกอบไปด้วยการทำความสะอาดในพื้นที่การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มาเยือนรวมถึงไฮไลท์สำคัญครับนั่นก็คือการร่วมกันปลูกว่านอุษาลำพูจำนวนแล้ว400หน่อด้วยกันนะครับซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดครับโดยการปลูกว่านอุษาลำพูไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความร่มรื่นให้แก่น้ำตกเท่าโตเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักพืชประจำถิ่นมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: ซึ่งการบริาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในวันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดหนองบัวลำพูในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าชื่อนี้ซูเปอร์เองก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะฮะน้ำตกเท่าโต้แล้วก็พืชที่สำคัญก็คือว่านอุตสาลำพูจะเป
0: ็
1: นยังไงต้องไปสัมผัสที่หนองบัวลำพูด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับจากที่หนองบัวลำพูครับพาไปติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นครับติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพร้อมเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาครับที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะครับได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในด้านการศึกษาและความพร้อมของสถานศึกษาโดยเฉพาะความคืบหน้าของการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายรวมถึงตรวจดูโรงอาหารของโรงเรียนพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการจากผู้บริหารคณะครูและบุคลากรในพื้นที่ครับ
0: ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อให้พื้นที่ที่เป็นการเรียนการสอนมีความพร้อมและปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับการที่ทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทั้งนักเรียนและคุณครูค่ะโดยมีการเร่งสำรวจแก้ไขตัวอาคารที่ชำรุดในสถานศึกษาต่างๆและยังคงพบว่าโรงอาหารของโรงเรียนค่อนข้างคับแคบค่ะรองรับนักเรียนได้ไม่เพียงพอซึ่งเรื่องนี้จะนำไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขโดยจะจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและดูว่าจุดไหนมีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนักเรียนมากที่สุดค่ะเพื่อเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไปและได้มีการมอบเปียโนให้กับโรงเรียนเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะด้านดนตรีพร้อมกับเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านศิลปะและดนตรีมากยิ่งขึ้นช่วยขยายโอกาสด้านการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะ
1: โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านได้กล่าวว่าสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการก็คือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกลครับเพราะแต่ละโรงเรียนมีปัญหาและความต้องการด้านทรัพยากรที่แตกต่างกันแน่นอนว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับจึงเป็นการมาดูปัญหาจริงเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือได้ตรงจุดจากนี้ก็จะพยายามลงพื้นที่โรงเรียนในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเพื่อรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่โดยตรงเพราะการเห็นปัญหาจริงจะช่วยให้การจัดสรรความช่วยเหลือทำได้ตรงกับความต้องการและทำให้เด็กทุกพื้นที่มีโอกาสในการได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมเราไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันครับ
2: นะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความต้องการในบริบทไม่เหมือนกันดังนั้นขอนแก่นก็แต่ละพื้นที่ก็มีความต้องการในทรัพยากรไม่เหมือนกันนะครับอย่างตอนวันนี้มาเนี่ยก็เห็นแล้วว่าโรงอาหารมีความคับแคบนะครับแล้วก็เด็กมีจำนวนมาก 2,000 กว่าคนเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับดังนั้นเนี่ยกระทรวงผมเองก็จะนำเรื่องเนี่ยไปที่ท่านเสนอไปที่ท่านรัฐมนตรีว่าการแล้วก็เลขาธิการสวทให้รับทราบว่าปัญหาเนี้ยควรได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็โชคดีที่เรามีส.ส.ในพื้นที่ด้วย

0: แล้วก็มีผู้บริหารต่างๆที่มาในวันนี้ก็จะพยายามแก้ไขนะครับอย่างที่บอกคือเรียงลำดับความสำคัญ
1: นี่แหละค่ะก็เป็นการลงพื้นที่จริงนะคะไปสำรวจเลยว่ามีส่วนไหนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขก็เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งตัวนักเรียนเองแล้วก็คุณครูในโรงเรียนด้วยค่ะจากเรื่องราวของการศึกษาค่ะพาคุณผู้ชมไปดูในด้านของสุขภาพกันบ้างค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้นำชาวจังหวัดอำนาจเจริญออกมารวมพลังสร้างสุขภาพในกิจกรรมอำนาจเจริญแอโรบิกไนท์แดนซ์ค่ะเวลา 18 นาฬิกาเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณลานภายในสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติบริเวณศาลหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำชาวจังหวัดอำนาจเจริญค่ะผู้ที่รักในการออกกำลังกายมาร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอำนาจเจริญแอโรบิกไนท์แดนซ์ก็มากันอย่างเยอะเลยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญทุกเพศทุกวัยค่ะหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิกสร้างความตื่นตัวและสร้างบรรยากาศความคึกคักยามค่ำคืนภายในสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานค่ะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นพลังแห่งความสามัคคีของผู้ที่รักการออกกำลังกายของชาวจังหวัดอำนาจเจริญค่ะมานี่ก็ประมาณ1,000คนได้เลยนะคะ
2: โอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วคือต้องบอกว่าสีสันความสนุกสนานจัดหนักจัดเต็มทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับโดยมีคุณครูสอนเต้นแอโรบิกนะครับที่เป็นผู้นำของงานนี้ในการพาพ่อแม่พี่น้องรวมถึงคนที่สนใจเนี่ยออกสเต็ปออกท่าทางตามจังหวะดนตรีที่เร้าใจครับซึ่งก็ชวนให้ผู้เข้าร่วมงานทุกช่วงวัยได้ขยับร่างกายขับเหงื่อและออกกำลังกายร่วมกันกลางแจ้งนะครับท่ามกลางภูมิทัศน์อันสวยงามของสวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมอำนาจเจริญแอโรบิกแดนซ์ไนท์เนี่ยนะครับนอกจากจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงให้แก่ชาวอำนาจเจริญแล้วยังเป็นพื้นที่ในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐรวมถึงประชาชนครับมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาวะและความสุขอย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ครับมีกำหนดจัดขึ้นในทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 17:45 นาทีเป็นต้นไปใครที่สนใจเตรียมความพร้อมได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าการเต้นแอโรบิกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทำให้คนทุกเพศทุกวัยเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งได้นะคะ
2: ถูกต้องครับแล้วก็ต้องบอกว่าคืออย่างที่เราเห็นในภาพไม่ใช่แค่แบบว่าอุ๊ยฉันต้องอายุเยอะเท่านั้นไปเต้นแอโรบิกทุกวันนี้คือทุกเพศทุกวัย
1: ใช่แล้ว
2: เวอร์ไวมากๆพี่อมสินชอบไหมฮะเต้นแอโรบิก
1: ชอบค่ะเดี๋ยวว่าจะไปอยู่ขอนแก่นเราก็มีนะ
2: ถูกต้องครับผม
1: ไปร่วมสักหนึ่งวันนี่แหละเดี๋ยวไป
2: ต้องบอกว่าอีกหนึ่งวิธีการในการที่จะส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีก็คือการเต้นแอโรบิกนะฮะเต้นไปด้วยขยับไปด้วยได้บางวันเนี่ยเขามีถึงขั้นว่าวันนี้วันจันทร
1: ์
2: ชุดก็ต้องเป็นสีเหลืองวันอังคารชุดต้องสีชมพูนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างสีสันในแต่ละวันแล้วก็ได้สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไปด้วยครับคุณผู้ชมครับใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดอำนาจเจริญติดตามข่าวนี้ไว้ให้ดีแล้วก็อย่าลืมไปสนุกด้วยกันนะครับจากเรื่องของสุขภาพครับจะพามาติดตามในเรื่องของงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเราเขาดาวนับถอยหลังกันทุกวันเลยนะฮะกับมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานียกระดับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแบบเต็มรูปแบบครับพร้อมกับเตรียมรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยประเดิมเที่ยวบินตรงคุณหมิงอุดรธานีรองรับมหกรรมพืชสวนโลก2026ขณะที่ทางจังหวัดคาดการจะมีผู้เดินทางมาเข้าร่วมมากกว่า 20,000 คนต่อวันครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้ลงพื้นที่ท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อติดตามแผนงานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมยกระดับสนามบินสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติเต็มรูปแบบครับและรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังจังหวัดอุดรธานีในช่วงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก2026ครับ
1: ซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ท่าอากาศยานอุดรธานีก็ได้มีการรับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เรียบร้อยแล้วค่ะถือเป็นสนามบินแห่งที่6ของกรมท่าอากาศยานที่ได้รับใบรับรองดังกล่าวและเป็น1ใน11สนามบินค่ะที่สามารถรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ทั้งเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำสำหรับศักยภาพของสนามบินมีทางวิ่งยาว 3,048 เมตรลานจอด11หลุมจอดและอาคารผู้โดยสารรองรับผู้เดินทางได้ประมาณ 3.4 ล้านคนต่อปีค่ะล่าสุดนี้นะคะเตรียมเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศจะประเดิมด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำคุนหมิงและอุดรธานีค่ะโดยสายการบิน Lucky Air ใช้เครื่องบิน Boeing 737-800 จำนวน189ที่นั่งค่ะให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินระหว่างวันที่8กันยายนถึง22ตุลาคม69นี้ค่ะพร้อมกับมีส่วนลดด้วยนะคะลดค่าบริการขึ้นลงและเก็บอากาศค่าโดยสารลง 50%เป็นเวลา1ปีค่ะเพื่อส่งเสริมเส้นทางการบินระหว่างประเทศค่ะ
2: ต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องของการคมนาคมเราเตรียมความพร้อมมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะรองรับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2026ครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ไปจนถึง14มีนาคม2570ครับขณะที่การเตรียมความพร้อมในการรับมือทางสนามบินนะครับได้มีการปรับปรุงเส้นทางเข้าออกเป็น3ช่องจราจรและจัดระบบชัตเทิลบัสครับเชื่อมต่อสนามบินกับจุดจอดรถสำคัญนอกจากนี้ครับยังมีการเตรียมบริการในการของการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือ VAT Refund ครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดพื้นที่เพิ่มเติมในเรื่องของการจำหน่ายสินค้า OTOP ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับมีการสนับสนุนการนำผลไม้ขึ้นเครื่องโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มสูงสุดได้ถึง10กิโลกรัมผ่าน6สายการบินด้วยกันครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยทางจังหวัดอุดรธานีครับคาดว่าในช่วงของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนี้จะมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากกว่า 20,000 คนต่อวันทำให้ท่าอากาศยานอุดรธานีต้องเร่งเตรียมความพร้อมครับทั้งด้านของการเดินทางการรับรองเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและภูมิภาคด้วยครับแหมชอบมากเลยสามารถเอาของดีของเด็ดเอาผลไม
1: ้
2: ขึ้นเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วย
1: ใช่เราให้ขึ้นมา10กิโลเลยนะคะ
2: สุดยอดเลยฮ
1: ะ
2: นี่แหละฮะก็ต้องบอกว่าของดีของเด่นบ้านเราพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยนะครับเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างแท้จริงเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะจากพื้นที่ของอุดรธานีค่ะพาไปติดตามการลงพื้นที่ที่จังหวัดสกลนครค่ะคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครค่ะเพื่อติดตามการสืบสานพระราชปณิธานการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนางละนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภานำโดยนายวิรัตรักพันธ์รองเลขานุการคณะกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
2: โดยงานนี้ครับคณะกรรมการได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานก่อนลงพื้นที่เยี่ยมชมฐานเรียนรู้และกิจกรรมตามแนวพระราชดำริครับซึ่งมุ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพการพึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในด้านของการเกษตรและปศุสัตว์นะครับที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นอกจากนี้ครับยังมีการเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ด้านการศึกษาและการพัฒนาปศุสัตว์รวมถึงโครงการดินแดน5ดำมหัศจรรย์บวก1นะครับซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนด้วยครับนอกจากนี้นะครับในช่วงบ่ายคณะกรรมการได้เดินทางไปยัง เฮือนนางครามครับในพื้นที่ตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครเพื่อศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และศูนย์ผลิตผ้าย้อมครามซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดพร้อมกับรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับ
1: สำหรับภารกิจในวันนี้ค่ะคณะกรรมาธิการมีกำหนดลงพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินเพื่อรับทราบแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลโดยคณะเดินทางค่ะมีกรรมาธิการอนุกรรมาธิการคณะทำงานและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมทั้งสิ้น17คนค่ะ
2: ครับผมในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำกันครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้ต้องบอกว่าอีสานของเรานี่คือเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูการคุยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันหน่อยค่ะสทนช.ภาค3ค่ะประชุมขับเคลื่อนการสื่อสารลุ่มแม่น้ำชียกระดับข้อมูลน้ำพร้อมกับเตือนภัยให้ประชาชนดูเท่าทันสถานการณ์ค่ะที่ห้องประชุมเสียงแคนสารกลางจังหวัดขอนแก่นจัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารลุ่มน้ำชีครั้งที่1ประจำปี2569ค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนาประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยนายธรรมพงษ์นาวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3พร้อมกับนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1และคณะอนุกรรมการเข้าร่วมการประชุมค่ะเพื่อเป็นการวางแนวทางการสื่อสารข้อมูลเรื่องน้ำให้กับประชาชนได้รับรู้กันอย่างรวดเร็วและถูกต้องทั้งสถานการณ์น้ำท่วมภัยแล้งสภาพอากาศรวมถึงมาตรการต่างๆค่ะในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่งที่ผ่านมาค่ะลุ่มน้ำชีได้รับการสื่อสารผ่านเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญมากนะคะในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนโดยจากนี้นะคะก็จะเดินหน้าขยายเครือข่ายผู้สื่อข่าวลุ่มน้ำชีทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ค่ะเพื่อให้สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำการเตือนและการเตือนภัยค่ะไปยังประชาชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมถึงการใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของประธานอนุกรรมการค่ะ
1: ลุ่มน้ำชีเราได้การสื่อสารที่สำคัญพุ่งตรงไปสู่ประชาชนโดยอาศัยพลังของกรมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารได้สรุปในรอบปีที่ผ่านมาเราประเมินว่าเราได้รับเกียรติจากสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประเมินว่าเราเป็นลุ่มน้ำที่มีการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเป็นเบสแพคทีสของประเทศโดยเขาได้เชิญผมดร.วิชัยวัฒนารองประธานกรรมการลุ่มน้ำชีและประธานกรรมการประชาสัมพันธ์รายการสื่อสารเดินสายไปสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ลุ่มน้ำต่างๆทั่วประเทศแล้วก็ทางผู้บริหาร
2: ไอธรรมพงษ์นวบุตรครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ได้กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ครับให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลที่ประชาชนจำเป็นต้องรู้ทั้งแผนการบริหารจัดการน้ำมาตรการในการรับมือในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งรวมถึงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองพร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเราไปฟังเสียงของท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ครับ
3: ครับก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้มีการประชุมของอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ภายใต้ของกรรมการลุ่มน้ำชีนะครับหลักๆวันนี้เองที่เราก็จะเน้นในเรื่องของการสื่อสารของตัวของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับเราเน้นในส่วนของกระบวนการรับฟังแผนแม่บทต่างๆนะครับรวมถึงในส่วนของตัวกระบวนการที่เราจะสื่อสารอย่างเช่นตัวมาตรการฝนมาตรการแล้งที่จะเกิดขึ้นเรามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวโดยสรุปจริงๆก็โดยสาระประชุมวันนี้หลักๆก็จะมีในส่วนของตัวข้อแรกคือสถานการณ์น้ำนะครับตอนนี้เองเนี่ยประเทศไทยของภาคอีสานเองเราเข้าสู่สภาวะของตัวเอลนีโญทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับตัวเอลนีโญก็คือฝนที่ไม่กระจายตัวแล้วก็ฝนตกกระจุกแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำไม่มากนักนะครับตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของปริมาณฝนประเทศไทยเองเนี่ยรวมถึงภาคอีสานเนี่ยมีปริมาณค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็ตอนนี้เองเราคาดหมายว่าอีสานเนี่ยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 6% นะครับแล้วก็น้ำในอ่างหลักๆก็จะเป็นทางอุบลรัตน์ทางจุฬาภรณ์นะครับทางลำปาวก็น้ำอยู่ประมาณสักอย่างละรวมแล้วที่36%นะครับน้ำของลำปาวก็จะมีมากกว่าประมาณ48%นะครับก็เรายังคาดหมายว่าเดี๋ยวเราจะมีฝนลูกใหม่เข้ามาในช่วงของวันที่9วันที่10 11เนี่ยน่าจะช่วยให้เรื่องของการน้ำในเขื่อนมีปริมาณน้ำที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่ากับการในฝนลูกนี้เองเนี่ยเราก็ต้องมีการระวังในส่วนของตัวการน้ำท่วมน้ำหลากในพื้นที่ด้วยนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็เลยมีการสื่อสารว่าในส่วนของการเตรียมการ
2: ครับผมโดยในขณะนี้นะครับสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับคุณผู้ชมครับยังเป็นความน่าเป็นห่วงนะฮะเนื่องจากฝนเนี่ยไม่ได้ตกกระจายตัวอย่างทั่วถึงครับบางพื้นที่ฝนตกหนักมากขณะที่บางพื้นที่มีฝนตกน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำในภาพรวมของภาคอีสานยังอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยนะครับและคาดว่าปริมาณฝนอาจจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 6% นะครับประมาณ 6% ดังนั้นครับการมีข้อมูลที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำได้ทันนะครับทั้งในช่วงที่มีฝนตกหนักและช่วงที่ต้องเผชิญกับภาวะน้ำแล้งด้วยครับต้องบอกว่าพื้นฐานข้อมูลในการที่จะส่งไปให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้สำคัญมากนะฮะอย่างที่เราบอกว่าพอเกิดปรากฏการณ์อย่างเอลนีโญขึ้นตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่อย่างที่หนองคายเองต้องเฝ้าระวังเลยว่าน้ำจะขึ้นมาท่วมหรือเปล่านะฮ
0: ะ
2: แต่บางพื้นที่อย่างทางอีสานใต้เองตอนนี้อาจจะแล้งอาจจะยังไม่มีฝนมากเพียงพอในภาคของการเกษตรเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการกระจายตัวของฝนเป็นส่วนสำคัญมากที่เราต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างดีเพราะจะส่งผลต่อเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเรื่องของการใส่ใจประชาธิปไตยใบกลางครับกกต.มหาสารคามครับพบสื่อมวลชนชี้แจงภารกิจด้านการเลือกตั้งและประชามติพร้อมกับสร้างความร่วมมือในด้านการสื่อสารเตรียมความพร้อมภารกิจในปี2570ครับที่ห้องประชุมโรงแรมสยามทาราพาเลสอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมสำนักงานกกต.จังหวัดพบสื่อมวลชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งการออกเสียงประชามติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับโดยมีเรือเอกไตรสอนผาสุขผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยบุคลากรกกต.และสื่อมวลชนในพื้นที่รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการทำงานด้านการสื่อสารครับ
0: ภายในกิจกรรมนี้ค่ะมีการชี้แจงภาพรวมการจัดการเลือกตั้งในแต่ละระดับที่ผ่านมาค่ะรวมถึงภารกิจของกลุ่มงานการจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมตลอดจนงานด้านการสืบสวนสอบสวนค่ะเพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและการหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติเพื่อให้ประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านข่าวสารการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องรวมถึงเข้าใจได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจในปี2570ค่ะโอกาสนี้ค่ะนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงยืนซึ่งได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศจากการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยปี2569ได้นำเสนอผลงานกิจกรรมวิทยากรประชาธิปไตยสะท้อนบทบาทของเยาวชนค่ะในการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
2: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างกกต.จังหวัดมหาสารคามกับสื่อมวลชนในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลด้านการเลือกตั้งและประชามติให้ถูกต้องครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มนั่นเองครับต้องบอกว่าเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มจริงๆนะฮะมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่หน่วยงานจากทางกกต.ภาคการสื่อสารมวลชนรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ที่ถูกต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของระบบการปกครองด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะไปดูการพัฒนาคุณภาพพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนกันค่ะจังหวัดมหาสารคามค่ะมอบวุฒิบัตรและชุดเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพค่ะนายกองเอกเสนีมโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมอบวุฒิบัตรและเครื่องมือชุดพื้นฐานชุดการฝึกค่ะหรือเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในหลักสูตรช่างอเนกประสงค์จำนวน20คนค่ะทางด้านสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามได้พัฒนาแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับอาชีพพร้อมกับมุ่งยกระดับการสร้างรายได้เพิ่มสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพรวมทั้งจัดหาและสนับสนุนเครื่องมือชุดพื้นฐานการฝึกนั่นก็คือเครื่องมือชุดทำมาหากินค่ะให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานอิสระผู้รับจ้างทั่วไปสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ผลิตสินค้าโอท็อปผู้ถูกเลิกจ้างซึ่งเป้าหมายค่ะก็มีจำนวน540คนแบ่งออกเป็นรุ่นละ20คนจำนวน20รุ่นค่ะ
2: โดยมีหลักสูตรนะครับประกอบไปด้วยหลักสูตรช่างอเนกประสงค์จำนวน8รุ่นครับหลักสูตรการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มมืออาชีพจำนวน7รุ่นหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพอีกจำนวน5รุ่นครับหลักสูตรการประกอบอาชีพสตรีทฟู้ดจำนวน3รุ่นหลักสูตรการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าจำนวน3รุ่นหลักสูตรการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านจำนวน1รุ่นและสุดท้ายครับหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรจำนวน1รุ่นนั่นเองครับ
0: ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะสิ่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะให้พี่น้องประชาชนก็ได้มีอาชีพแล้วก็ได้มีวิธีในการทำมาหากินเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงครอบครัวค่ะ
2: ถูกต้องครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถ้ามีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะลดอัตราการว่างงานนะครับแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยครับแต่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสภาพอากาศแม้เราจะบอกว่าเรามีงานทำออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้ดีแค่ไหนแต่ค่ามลพิษเยอะสภาพอากาศไม่ดีส่งผลต่อชีวิตแน่นอนด
0: ัง
2: นั้นครับทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจึงได้เดินหน้าวางแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดครับมุ่งสู่การเป็น Net Zero เตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับนายธนพัฒน์ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อที่จะมุ่งการลดนะครับในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ครับคุณผู้ชมครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดกาฬสินธุ์ในช่วงปีพุทธศักราช2560ไปจนถึง2573ครับและเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนจังหวัดกาฬสินธุ์สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ครับ
0: ซึ่งภายในกิจกรรมค่ะก็ได้มีการนำเสนอโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์พร้อมทั้งนำกรณีตัวอย่างการดำเนินงานการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของจังหวัดขอนแก่นค่ะมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานของจังหวัดกาฬสินธุ์เองค่ะซึ่งการลดก๊าซการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจึงเป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปค่ะ
2: ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะมีอากาศที่บริสุทธิ์นะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนมีอากาศที่ดีก็จะช่วยให้เมืองของเราน่าอยู่ไปด้วยนะคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามในเรื่องของการแข่งขันเรือยาวค่ะ

0: ข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มาๆๆกินเหล้า
2: จอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย
1: โชว์อุ๊ย
4: เ
0: กล้งตก
1: เอา
2: ชน
0: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: 15:40 น.ครับกลับมาติดตามรับชมข่าวในรายการอีสานวันนี้กันต่อนะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วบอกว่ารอบนี้จะพาไปชมการแข่งขันเรือยาวซึ่งไม่ได้มีแค่ที่เดียวครับคุณผู้ชมครับมีถึง2ที่ด้วยกันแล้วจัดใหญ่ทั้ง2ที่จะเป็นยังไงเริ่มต้นที่แรกไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569โดยมีเรือยาวใหญ่ทั่วไปเรือยาวกลางทั่วไปเรือยาวกลางท้องถิ่นและเรือเล็กท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง27ลำเลยครับนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับได้เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่17-20กันยายน2569นี้ณสนามแข่งขันเรือยาวลำน้ำเปล่าอำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาวของท้องถิ่นเป็นการสร้างเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสร้างความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลครับ
1: ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีซึ่งกำหนดจัดขึ้นนะคะในการแข่งขันเรือยาว4ประเภทโดยมีเรือเข้ามาร่วมแข่งขันมากถึง27ลำค่ะประกอบด้วยประเภทเรือยาวใหญ่ทั่วไป

0: ไม่เกิน55ฝีพายมีเรือสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม6ลำค่ะเป็นเรือจากสปป.ลาวจำนวน2ลำจากจังหวัดชลบุรีสิงห์บุรีสุรินทร์และอุบลราชธานีอีกจำนวนละ1ลำค่ะประเภทของเรือยาวกลางทั่วไปไม่เกิน40ฝีพายมีเรือสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม8ลำประเภทเรือยาวกลางท้องถิ่นไม่เกิน40ฝีพายมีเรือสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม5ลำค่ะและเรือเล็กท้องถิ่นไม่เกิน10ฝีพายมีเรือสมัครเข้ามาร่วมแข่งขันรวม8ลำค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่หลายๆคนจับตามองนะครับเรามาดูกันที่รางวัลกันบ้างครับคุณผู้ชมครับโดยเรือยาวใหญ่ทั่วไปไม่เกิน55ฝีพายครับรางวัลชนะเลิศจะได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทครับส่วนเรือยาวกลางทั่วไปไม่เกิน40ฝีพายชนะเลิศครับจะครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทขณะที่เรือยาวกลางท้องถิ่นครับไม่เกิน40ฝีพายรางวัลชนะเลิศนะครับจะครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทครับและสุดท้ายเรือเล็กท้องถิ่นไม่เกิน10ฝีพายรางวัลชนะเลิศจะครองถ้วยเกียรติยศพร้อมกับเงินรางวัลอีกจำนวน 10,000 บาทนั่นเองครับ
0: นี่แหละก็จะเป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นกลางเดือนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะที่ก่อนที่จะไปถึงกลางเดือนเดี๋ยวพาไปที่บึงกาฬก่อนเพราะว่าก
1: ็
0: จะมีการจัดเหมือนกันจัดประมาณวันที่11กันยายนนี้เองค่ะจังหวัดบึงกาฬค่ะได้แถลงข่าวพร้อมจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานวันที่11ถึง13กันยายนนี้ค่ะพร้อมกับสืบสานประเพณีอันดีงามและขอเชิญชวนเที่ยวริมโขงกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะที่บริเวณถนนริมเขื่อนแม่น้ำโขงอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานการแถลงข่าวพร้อมด้วยนางจิรภาเจริญภูมินายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนางนิตยาอารีเอื้อรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนค่ะเข้าร่วมงานนี้ซึ่งทางเทศบาลเมืองบึงกาฬร่วมกับจังหวัดบึงกาฬจัดการแถลงข่าวโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ในระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนนี้ค่ะ
1: ในการแถลงข่าวครับมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆในการจัดงานนี้นะครับทั้งในด้านของฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬที่ได้มีการสนับสนุนการจัดการแข่งขันมีการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับขณะที่ทางเทศบาลเมืองบึงกาฬก็มีการนำเสนอวัตถุประสงค์ของการจัดงานมีการนำเสนอไฮไลท์สำคัญครับประเภทของเรือเงินรางวัลถ้วยรางวัลรวมถึงความพร้อมในด้านสถานที่ร้านค้าถนนคนเดินการจัดระเบียบร้านค้าการบริหารจัดการขยะความสะอาดรวมถึงการบริการในเรื่องของห้องน้ำสาธารณะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวครับ
0: มาดูประเภทของการแข่งขันกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทเรือโอเพ่น50ถึง55ฝีพายชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทค่ะประเภท25ถึง30ฝีพายประเภทเรือภายในจังหวัด8อำเภอและประเภทเรืออนุรักษ์ซึ่งเรือทุกลำค่ะที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการสนับสนุนค่าชักลากทางจังหวัดบึงกาฬนะคะก็เลยขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะร่วมชมการแข่งขันเรือยาวไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานพร้อมกับสัมผัสเสน่ห์ประเพณีริมโขงพร้อมกับเชิญชวนเที่ยวชมกิจกรรมและบรรยากาศถนนคนเดินค่ะ
1: ถูกต้องครับต้องบอกว่าถ้าพูดถึงการแข่งขันเรือยาวเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่สนุกมากที่สุดเลยที่ออมสินค่ะนั่นก็คือเสียงคนพากย์ครับ
0: ถูกต้องค่ะไม่รู้ว่าหายใจช่องทางไหนนะคะแต่ว่าพูดได้เร็ว
1: สนุกมาก
0: เราใจมาก
1: ถูกต้องครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งส่วนที่ช่วยดึงบรรยากาศของคนในงานคือตื่นเต้นจากภาพของฝีพายของเรือเนี่ยที่พายกันอย่างเข้มแข็งอย่างพร้อมเพรียงโอ้โหว่าสนุกแล้วฟังเสียงคนพากย์วู้ยิ่งเพิ่มอรรถรสในการรับชมไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นแฟนคลับอยากจะไปสัมผัสด้วยเนื้อตา2งานใหญ่ครับทั้งที่กาฬ

0: สินแล้วก็บึงกาฬไปดูที่บึงกาฬก่อนแล้วกลับมาดูที่กาฬสินต้องบอกว่าทั้งสองที่มีแต่เบอร์ต้นๆเบอร์บิ๊กบิ๊กไปชนกันแน่นอนนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประเพณีที่ต้องมีการสืบสานรักษากันต่อไปกับการแข่งขันเรือยาวนะครับเรายังคงอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬครับคุณผู้ชมครับจะพาไปดูกับอีกหนึ่งภาคการเกษตรที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อมากๆแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆที่บึงกาฬนั่นก็คือการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับจังหวัดบึงกาฬครับส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรพร้อมกับมอบต้นทุเรียนขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยครับนายสุรพลเจริญภูมิครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬครับนอกจากนี้นะฮะต้องบอกว่ามีการมอบกล่องรังผึ้งโพรงให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนครับโดยการเลี้ยงผึ้งโพรงครับสามารถนำผลผลิตจากรังผึ้งมาใช้ประโยชน์แล้วก็สร้างมูลค่าทางการเกษตรได้มหาศาลเลยครับ
1: พร้อมกันนี้ค่ะได้มอบต้นทุเรียนแก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ผลและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรค่ะอันเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งรายได้เพิ่มเติมและส่งเสริมการพัฒนาภาคของการเกษตรของทางจังหวัดค่ะให้มีความเข้มแข็งทางนี้ค่ะทางจังหวัดบึงกาฬและสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬก็มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีองค์ความรู้มีปัจจัยการผลิตและช่องทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬอย่างยั่งยืนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเกษตรกรกันหน่อยค่ะ
2: ที่นายสมพานขันควาครับอยู่หมู่2ตำบลโคกก้องนะครับเที่ยวก่อนเคยอบรมมาแล้วก็ได้ผลดีเที่ยวนี้ก็เข้ามาอบรมอีกครับดีใจครับที่ได้เพิ่มกองนึงก็ว่าก็ประมาณ400ครับกองเก่าเฮาเคยซื้อนี่ผมเคยซื้อมาอยู่ประมาณ400บาทขอบคุณทางเกษตรครับที่มามอบอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรและมีรายได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นครับขอบคุณ
1: จากภาคของการเกษตรค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามในภาคของความมั่นคงของประเทศค่ะกรมสรรพสามิตค่ะเดินหน้าปรับปรามสินค้าผิดกฎหมายล่าสุดค่ะตรวจยึดบุหรี่ชิคเกลตหนีภาษีกว่า 100,000 ซองและบุหรี่ไฟฟ้าอีกกว่า 1,500 ชิ้นค่ะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาคิดเป็นความเสียหายต่อรายได้ภาษีของรัฐกว่า6ล้านบาทค่ะและมีค่าปรับประมาณกว่า94ล้านบาทค่ะที่สำนักงานสรรพสามิตภาค3จังหวัดนครราชสีมาค่ะดร.พรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตแถลงผลการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายหลังเจ้าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาค่ะและผู้ที่ให้บริการขนส่งพัสดุติดตามตรวจสอบการลักลอบขนส่งสินค้ายาสูบซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวค่ะมีขึ้นระหว่างวันที่10ถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้นำข้อมูลการจับกุมเส้นทางการลำเลียงและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดจุดตรวจสอบและสกัดกั้นการกระทำผิดซึ่งผลการปฏิบัติงานนะคะสามารถตรวจยึดบุหรี่ชิคเกลตที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตได้มากกว่า 100,000 ซองพร้อมกับบุหรี่ไฟฟ้าอีก 1,553 ชิ้นค่ะ
0: โดยกรมสรรพสามิตครับได้ระบุว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางสำคัญในด้านการค้าการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังหลายพื้นที่ครับจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายจากนี้ครับทางกรมสรรพสามิตจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบโดยใช้แนวทาง Data Driven Enforcement นะครับหรือการบังคับใช้กฎหมายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลครับเพื่อที่จะสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทาง

0: ได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทเอกชนที่เขาจะทำรายงานการสำรวจมาว่า
1: บอกว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะคะในการสกัดกั้นในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายที่จะเข้าสู่ประเทศไทยของเราได้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยเลยนะคะ
2: ถูกต้องครับเพราะว่าการขับเคลื่อนที่จะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนบางทีเราไม่รู้หรอกครับคุณผู้ชมครับว่าในภาคของการขนส่งสินค้าที่ถูกส่งมาจะหน้าซองอีกแบบนึงแต่ข้างในจะเป็นอะไรเราไม่มีทางรู
1: ้
2: ดังนั้นแล้วการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการนำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทางภาคการขนส่งเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐรวมถึงฝ่ายความมั่นคงทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอัปเดตสภาพอากาศกันครับ

0: กล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่นPM 2.5 นะคะ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก่อนจะเข้าสู่การไปติดตามพยากรณ์อากาศวันนี้ไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันกันก่อนค่ะ

0: วันนี้ราคาน้ำมันยังคงที่นะคะข
1: คร
0: ณะ
1: ับ
0: ที่ราคาทองคำก็ลง500บาท
1: ถูกต
0: แต
1: ้
0: ่
1: อ
0: เมื่
1: ง
0: อวานขึ้น550นะถือว่ายังลงน้อย
1: ถือ
0: น้อย
1: ว่
0: อย
1: า
0: ู่
1: ยังสแตนดาร์ดอยู่
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ค
1: แต
0: ่
1: ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีที่ราคาน้ำมันคงที่เพราะว่าวันที่1ที่ผ่านมาเรายังไม่ใช่เศรษฐีนะ เรายังไม่ใช่ผู้ถูกเลือกนะฮะดังนั้นแล้วผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนก็อยากให้น้ำมันคงที่ไปได้เป็นไปได้อยากให้ลดลงด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปกับคุณผู้ชมครับปิดท้ายรายการวันนี้ครับไปติดตามพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นและมหาสารคามครับโดยจะมีฝนตกหนักมากๆนะครับในพื้นที่จังหวัดเลยและนครพนมครับผมลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
0: ไปดูอุณหภูมิประจำวันนี้กันบ้างค่ะในพื้นที่อีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศา

0: ษาเซลเซียสขณะที่อีสานตอนล่างของเราค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะคุณภาพอากาศประจำวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คุณภาพอากาศดีถึงดีมากเลยนะคะในพื้นที่ขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณภาพอากาศดีมากเลยค่ะ
1: ครับผมอยากให้อากาศดีแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนะครับไปเที่ยวที่ไหนหรือออกมาใช้ชีวิตก็จะอุ่นใจไปด้วยครับผม
0: ใช่แล้วค่ะแต่ในช่วงนี้ค่ะที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในเรื่องของฝนนะคะช่วงนี้ก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศเตือนวันที่5ถึงวันที่7สิงกันยายนนะคะในพื้นที่อีสานของเรานะคะเตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงนี้ก็อย่าลืมติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงติดตามรายการข่าวอีสานวันนี้ด้วยเพราะว่าเราก็จะอัปเดตทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ
1: โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดลุ่มแม่น้ำโขงหรือมีอยู่ติดกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับว่าน้ำจะเอ่อล้นขึ้นมาหรือว่ามีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นเราจะพยายามอัปเดตข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องประชาชนสามารถที่จะตื่นรู้ได้ด้วยตนเองหนึ่งก็คือสามารถที่จะประเมินเบื้องต้นนะฮะจากพื้นที่ใกล้เคียงของเราบ้านเรือนของเราก่อนหน้านี้เคยมีน้ำท่วมมาก่อนไหมนะฮะของที่อยู่ในพื้นที่บ้านเนี่ยเป็นของที่อยู่พื้นที่ต่ำหรือเปล่าเราควรยกสิ่งของที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นในที่สูงไว้ก่อนถ้ามีแนวโน้มนะผู้ชมครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมที่จะติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือสูงก
0: ่
1: อนที่จะเข้าสู่สภาวะที่เราคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะเราสองคนขอฝากไปด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมศิลป์ศิรพศรอุดมแก้วซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามพร้อมด้วยทีมงาน NVT ภาคอีสานค่ะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศน้ำตกเท่าโตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NVT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NVT TV อีสานกฎหมายเลข11

พลินวาวัยท่านว่าได้ขี่รถแล้วอย่าลืมเบิ่งหนทางย่านแต่มันผ้าหงายติเกือกดินมุมเมาขั้นแมนว่าเจ้าได้ขี่สร้างอย่าลืมหมูงัวควายมันหักคูณคนทางต่างดีคนกรรมสร้างหากดีย่ำเขาสงข้ามได้ขี่ดีเมื่อเขาเขตห่องนาคอนกวนอาจองอันว่างัวควายนั้นมีคุณควรค่ายามฝนได้แก่กายามแรงได้แก่ฟืนมันหักดีไปกำทำการทางเถื่อนได้แก่เกวียนแก่เขาทั้งได้ดอกแก่ไถสั่นแล้วขอเจริญพรต้นญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบปะกับออกต้นญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละหน่อยมาตอนมาฝากออกต้นญาติโยม

มื่อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเจ้าล่ะเนาะออกต้นญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าจะมาประกอบภารกิจเบียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกปิงทุกย่องก็ขอให้เป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเสื้อบูฮัมบูฮานเป็นนั่นละออกต้นญาติโยมเอ้ยเป็นทักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคิดแก้ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกาให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแก่สันเดชเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีที่ยั้งไก่มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีแต่สั่นละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดึกลุกเช้าหนึ่งเข่าใส่ทิพย์ตักบาตรหยาบน้ำยิ้มแย้มจำใจกันตัวผู้ตัวคนเมื่อนี้ก็วันศีลวันพระเด้วันเสาร์ที่5เดือนกันยายนพุทธศักราช2569เมื่อนี้แฮม8คําเดือน9ญาติโยมทุกผู้ทุกท่านวันศีลวันพระอีกแล้วเนาะเอาชีวิตให้รู้จักในการบริหารจัดการดํารงกตนกตโตเมื่อวานนี่ไปบ้านแข็งขยันมีญาติโยมเพิ่นฝากทําบุญมาเนาะคุณประสานตั้งแต่ได้รับไปเรียบร้อยแล้วเด้อบางหันเพิ่นเข้ามาทักทายอยู่เนาะพอสังวานปื้นท้องบั่นแข็งขยันเปิ้นกับฝากมาอยู่ตำบลนนท์สว่างเนาะและกับคุณครูรัชนีพงศรีพร้อมครอบครัวโรงเรียนบั่นแข็งขยันบั่นคุดเขาปุ่นอำเภอคุดเขาปุ่นเนาะนนท์สว่างขอบคุณนะคุณครูรัชนีพงศรีและกับพอสังวานปื้นท้องคุณประสานตั้งแต่เนาะอนุโมทนาสาธุนำตุกโตตุกก้อนเนาะนี่แหละบรรยากาศของชีวิตหาดย่อมเนาะขั้นได้ขี่รถแล้วอย่าลืมเบิ่งหนทางยันแต่มันผ้าหงายสิเกือกดินมุ่มเมาขั้นเจ้าได้ขี่สร้างอย่าลืมมูงวกไว้มันหักคุณก้นทางต่างดีก้นกำสร้างหักดีย่ำเข่าสงกรรมได้ขี่ดีเมื่อเข่าเขตห้องนครกวางอาจองอันว่างวกไว้นั่นมีคุณควรคาย่ำฝนได้แก่กาย่ำแหลงได้แก่ฟื้นมันหักดีไปกำทำการสร้างเตือนได้แก่เกียนแก่เข่าทั้งได้ดอกแก่ไทยเผื่อว่าจังสันเนาะนี่ล่ะแต่คือชีวิตของพวกเอ้านี่ล่ะแต่ละปู่แต่ละคนมันแก่แตกต่างกันไปแม่นบ่ล่ะความดีความงามมันก็มีสิ่งที่เป็นเรื่องอยู่ในชีวิตกระตนกระโตแต่ละปู่แต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปแต่ละบ่ว่าเป็นบ่ว่าโตเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าให้เฮามีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตการปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีแต่ละอย่างพระพุทธเจ้าเป็นสอนหลักหนึ่งในการเฮ็ดชีวิตให้มันมีความเกล้ากล้าให้มันมีความอาถรรพ์เพิ่นเอิ้นว่าธรรมะที่เฮ็ดให้เกล้ากล้าเฮ็ดให้อาถรรพ์นี่ล่ะเฮาก็สามารถหยิบจับนํามาใส่บ่ว่าในสถานการณ์ของโลกมันสิแปรปรวนแปรเปลี่ยนไปจังไดโลกนี่บ่อยมันบ่แม่นธรรมดาได้ญาติโยมมันมีความแปรปรวนแปรเปลี่ยนไปตลอดนั่นล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าให้เฮาหูจักในการหยิบจับหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบริหารจัดการรักษากระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีแต่สำหรับประพฤติปฏิบัติให้มันได้นี่ล่ะอย่างหลักหนึ่งที่บอกไว้นั่นล่ะที่ปรากฏอยู่ในเวสารัชสูตรพาสุวิหารวักปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระยกตะเลือกธรรมะที่มันเหตุให้เกิดความเจ้าตาอาถรรพ์เนาะเปิ้นบอกว่าธรรมะเป็นเครื่องทำความเป็นผู้เจ้าตาแห่งผู้เป็นเสกะผู้ศึกษาอยู่กับมีหาประการมีอีหยังแน่ก็คือว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้สูตรเป็นผู้ปรารภความเพียรและก็เป็นผู้มีปัญญานี่อันนี้ก็เป็นหลักที่เอาสามารถนำมาประกอบใช้กับชีวิตกับกระตนกระโตของพวกเอาสามารถติดใส่ได้ญาติโยมเนาะบ่ว่าเฮาสิอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามแต่เฮาสามารถนำหลักอันนี้เนี่ยมาใส่นะเพราะว่ามันเป็นธรรมะที่เฮ็ดให้เฮานี่เกิดความเกล้ากล้าเกิดความอาถรรพ์ได้จังซั่นน่ะเริ่มต้นเพิ่นบอกว่าศรัทธา
วัดผ้านี่ก็คือความเสื่อนั่นล่ะเสื่อนี่สิ่งที่ควรเสื่อความเสื่อเนี่ยมันเป็นหลักให้เกิดความกล้าหาญก็คือการเสื่อในสิ่งที่ควรเสื่อเป็นความเสื่ออย่างมีเหตุมีผลมีหลักในการปลงใจเสื่อเรื่องเล่านั่นบ่แม่นว่าผู้ใดบอกอีหยังก็เสื่อไปตามที่เขาบอกเด้แต่ว่ามันต้องผ่านการคิดพินิจพิจารณาซะก่อนแล้วจึงยอมรับเสื่อถือเรื่องเล่านั้นสิ่งที่เพิ่งยึดเป็นหลักในเรื่องความเสื่อแต่คือว่าเสื่อความมีอยู่ของกรรมก็คือเจตนาที่บุคคลได้เฮ็ดได้ทําลงไปทั้งกายทั้งวาจาและก็ทั้งใจเนี่ยอันนี้เนี่ยภาษาญาผู้เป็นเอิ้นว่ากรรมสัทธาแม่นบ่ล่ะเสื่อความมีอยู่แห่งผลกรรมที่บุคคลได้เฮ็ดได้ทําเอาไว้ก็คือว่าถ้าทําดีผลมันก็ดีถ้าทำบ่ดีผลมันก็บ่ดีเนี่ยอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าวิปากะสัทธาเพื่อว่าคนเฮาแต่ละคนนั้นมีกรรมเป็นของของตนสิต้องเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนได้เฮ็ดได้ทําเอาไว้อันนี้เพิ่นเอิ้นว่ากรรมสกตาสัทธาที่สําคัญก็คือต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ทรงชี้แจงแสดงความจริงแก่โลกซึ่งความจริงเหล่านั้นมันต้นต่อการพิสูจน์ทดสอบทุกยุคทุกสมัยอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าตถาคตโพธิสัตถะแม่นบ่ล่ะในเรื่องของความเชื่อนั้นมันจังยังต้องอาศัยความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมีเหตุมีผลบ่แม่นว่าเชื่อยังขาดหลักเหตุผลจังซั่นน่ะเชื่ออีหยังก็ตามแต่ต้องเอาเหตุเอาผลมาเป็นตัวหลักนั่นล่ะเป็นหลักสําคัญว่าซั่นไปอย่าเฮ็ดอย่าเชื่ออย่าทําโดยที่เฮาบ่มีหลักจังซั่นน่ะมันต้องมีหลักนี่ล่ะก็คือโตสัทธาเนี่ยมันมาซะก่อนคนเฮาถ้ามันมีความเชื่อมั่นในเจ้าของแล้วเฮ็ดอีหยังมันก็เอาสําเร็จลุล่วงแม่นบ่ล่ะศีลบัดนี้ศีลก็คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติบ่มีโทษแต่ล่ะอันนี้พวกเฮาได้ยินได้ฟังเป็นประจําแต่ล่ะศีลนั่นเมื่อวานโดยเจตนาก็คือการพิจารณาเห็นโทษของการละเมิดศีลและก็งดเว้นบ่กระทําให้ผิดศีลผลที่ปรากฏออกมาก็คือกายวาจาของตนมันก็สิเป็นปกติบ่เฮ็ดอีหยังเป็นการเบียดเบียนตัวเองและกับบุคคลอื่นให้เดือดร้อนผลที่ต่อจากหั่นก็คือความเยือกเย็นใจเพราะว่าบ่มีเว้นบ่มีไผ่กับผู้ใดเนื่องจากเฮาบ่ได้สร้างเว้นสร้างไผ่ต่อผู้อื่นจังซั่นน่ะพระอุสัจจะนี่ก็ทิ่มบ่ได้คือกันเด้การศึกษาการสดับรับฟังหลายก็คือเป็นคนมีประสบการณ์หลายสามารถทรงจําเรื่องเล่านั้นได้เนี่ยสมัยซุมื้อนี่เพิ่นเห็นบ่ล่ะสิมีผู้ตํานานตำแหน่งตำนานตำนานการพิเศษตำนานการหรือว่าตำนานการพิเศษแต่งสัตว์นะเพิ่นก็มีของเพิ่นได้สดับรับฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ว่าซั่นไปบางเรื่องที่เป็นหลักสําคัญสําคัญก็ท่องได้จนคล่องปากนําสิ่งที่ตนประสบพบพ่อมาคบคิดพินิจพิจารณาด้วยใจของตนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นตามความเป็นจริงจิตใจของบุคคลเฮาเนี่ยมันก็เปรียบคือจังกับโรงงานเนี่ยล่ะประสบการณ์ต่างๆที่เว้ามามันก็คือจังกับวัตถุดิบแม่นบ่ล่ะคนที่มีประสบการณ์ก็คือได้พ่อได้เห็นอีหยังมาหลายผ่านขั้นตอนนั้นที่ได้เว้ามาแล้วก็กลายเป็นคนรอบรู้ในเรื่องนั้นเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าเป็นนักปราชญ์บ้างเป็นบัณฑิตบ้างเป็นพระผู้สูตรแต่ต่างๆได้รับการยอมรับนับถือได้รับการย่อย่องแต่ต่างๆวิริยะลัมภะก็คือการปราลบความเพียรก็คือการลิเริ่มการทำความเพียรพยายามในการที่ศีลความตัวประพฤติความดีหรือว่าความเพียรพยายามในการศึกษาเราเรียนในการเฮ็ดหน้าที่เวียกนั่นบ่หวาดวันต่ออุปสรรคอันตรายต่างๆและก็บ่กลัวเกรงต่อความเหนื่อยยากลำบากหนาวหอนหิวกระหายเหลือบยุ่งล่มแดดเป็นต้นนี่ล่ะมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่สิให้ประสบความสำเร็จในวิถีชีวิตของเจ้าของให้มันได้ท่านมีความคิดปริเริ่มสร้างสรรค์มีความคิดก้าวหน้าสามารถต่อสู้กับสิ่งที่มันขัดขวางซึ่งปรากฏในลักษณะต่างๆได้เนี่ยเห็นบ่ล่ะอันนี้ก็เป็นเวสารัชกัลยาณธรรมเนี่ยข้อที่4วิริยะลัมภะเนาะและก็ยังมีปัญญาแล้วบัดนี้เนี่ยติ่มบ่ได้ก็คือโตปัญญานี่ล่ะบ่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดๆเนี่ยมันต้องใต้โตปัญญานี่ญาติโยมเนาะความรอบรู้ปัญญาก็คือความรอบรู้รอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้เด้ตามปกติแล้วนี่คนเอานี่อาศัยปัญญาเป็นคือจังกับประจีบต้องทั้งชีวิตอย่างหน่อยที่สุดก็ควรสิต้องรู้ว่าอีหยังเป็นประโยชน์และก็บ่เป็นประโยชน์อีหยังดีอีหยังซั่วอีหยังเป็นบุญอีหยังเป็นบาปและก็มีอุบายวิธีที่สิละเว้นสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นความซั่วมาประพฤติปฏิบัติความดีที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์ได้

คนาถ้ำดังที่เหลียวเว้าเนี่ยเท่าสามารถนำมาประยุกต์ใส่กับชีวิตของเท่าเนี่ยแหละในแต่ละมือแต่ละเว้นแห่มันได้หนาดมมันเอิดว่าเวสารัชสารณธรรมธรรมะที่ทำบุคคลให้เกิดความกล้าหาญเนี่ยแหละเนาะบวรในการเหตุเบียดเหตุการบวรในการศึกษาเราเลี่ยนบวรในการประพฤติปฏิบัติในการต่อสู้กับปัญหาตัดสินปัญหาต่างๆแต่ตามนั่นบ่ล่ะความกล้าหาญมันสิเกิดขึ้นล่อยๆบ่ได้เขาที่ต้องมีหลักที่ตีต้อยให้เกิดความกล้าหาญเนี่ยอันนี้แหละเป็นหลักให้บุคคลมีความเชื่อมั่นในเจ้าของกล้าหาญในการดำรงชีวิตกล้าหาญในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆถ้าแม้นว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะแก้ไขอุปสรรคต่างๆของชีวิตเจ้าของได้มันจะเฮ็ดให้ชีวิตนี่ก้าวไปด้วยดีอย่างสารพระพุทธเจ้าเป็นตรัสเป็นบอกเป็นสอนไว้เรียนบอกแล้วยังอยู่ในพระไตรปิฎกดังที่ได้เว้าเนี่ยญาติย่อมสมบูรณ์โซกอนเวสาราชสูตรเนี่ยพระสุวิหารวักปัญจกนิบาตอังคุตระดีกายเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้เนี่ยเป็นภาษาบาลีมีชัดเจนว่าสั่งไปปัญจิเมปิกเวเสกะเวสาราชการณาธรรมะชัตเมปัญจะปิทะปิกเวปิกุสัตโตโหติสีลาวาโหติปะหุสุโตโหติอารัตวิริโยโหติปัญญาวาโหติเป็นว่าเนี่ยเห็นบอกพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้เด้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตอนเป็นตรัสกับพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นกับตรัสเนี่ยภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเป็นเครื่องทำความเป็นผู้ก้าวกล้าแห่งภิกษุผู้เสกะมี5ประการเหล่านี้5ประการคืออะไรบ้างแก่เกื้อภิกษุในธรรมดีในนี่เป็นผู้มีศรัทธา1เป็นผู้มีศีล1เป็นผู้รู้สูตร1เป็นผู้ปรารภความเพียร1และก็เป็นผู้มีปัญญา1เห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะธรรมะทั้ง5ประการนี่เป็นเหตุนำมานำให้เกิดมีความพร้อมสมบูรณ์เป็นผู้กล้าหาญบ่ขาดกลัวบ่หวาดวันคลั่นคล้ำมีความองอาจพึงพายในที่ประชุมสมนนท์ซ่อนและก็ในสมาคมต่างๆเพราะว่าบ่มีกอบกฟังผิดพลาดในความประพฤติส่วนตัวอันโหดทั้งหลายสิพึ่งตำหนิท่วงติงหรือวันดูมินเหยียดหยามที่เสียให้เกิดขั้นข้ามวันไหวและกับขาดกลัวได้นี่ล่ะถ้าเขาพี่ธรรมะดังที่เว้าเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่ในสังคมสมาคมไหนก็ตามแต่เนี่ยเขาจะเป็นผู้แกล้งกล้าเขาก็เป็นผู้อาถานแม่บัลลังก์ญาติย่อมมีความสง่าผ่าเผยแก่สละเป็นที่ยอมรับแก่สันเดชบ่มีผู้ใดสามารถที่สิมาดูมินเหยียดหยามมาท่วงมาติงเขาเนี่ยเขาเอาคุณธรรมต่างๆเรานี่ให้มันมีอยู่ในกระตนกระโตในชีวิตของพวกเขาแต่ละเนี่ยเริ่มต้นจากโตสัทธาดังที่เดี๋ยวเบ้าแต่ละคือเสื้อมันนี่แหละความเสื้อความเสื้อความเสื้อมันเสื้อยังสนิทใจบอกเกลือบแกล้งสงสัยในสิ่งที่ควรเสื้อนะต้องบอกว่าสิ่งที่ควรเสื้อนี่มันบอกไว้ยังที่บอกอะไรเสื้อคำเสื้อผลของกรรมเสื้อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเสื้อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าวโดยย่อๆก็คือเสื้อมันในพระพุทธเจ้าแล้วก็เสื้อมันในกฎแห่งคำนั่นแหละคุณธรรมข้อนี้มันจะเป็นเครื่องกำจัดความบ่เสื้อสนิทใจยังลังเลสงสัยอยู่ซะเมื่อเสื้อมันแล้วมันจะเป็นเหตุให้ลงมือเฮ็ดลงมือทำลงมือปฏิบัติด้วยความมั่นใจและก็มีความเสื้อสนิทใจว่าเมื่อเฮ็ดทำแล้วปฏิบัติแล้วมันก็ย่อมได้รับผลที่ดีจริงจะเป็นเหตุให้เกิดความแกล้วกล้าอาถรรพ์ความอุตสาหะบากบั่นบ่ท้อแท้บ่ทอดจิ้มต่างกันบ่หวาดวันฟันฟากต่อไปอุปสรรคนานาประการที่มันเข้ามากัดขวางมุ่งแต่สิได้รับความสำเร็จนี่ล่ะศรัทธานี่ก็ถือว่าสำคัญว่าแต่ให้เฮามีให้เฮาปลูกฝังให้มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวตนในชีวิตจิตใจของพวกเฮาให้มันได้แต่ว่าให้มันเป็นไปในทางที่ถูกต้องจังสันนะในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ควรเชื่อคือจังกับลักที่เพิ่นบอกไว้นี่ก็คือเสื้อกรรมเสื้อผลของกรรมเสื้อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนแหละก็เสื้อพระปัญญารัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยศีลบัตรก็คือความสำรวมระวังกายว่าจาตลอดถึงมารยาทต่างๆให้เรียบร้อยงดงามบ่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเองและกับผู้อื่นศีลเนี่ยเมื่อรักษาได้สมบูรณ์บ่ดังปล่อยแล้วมันก็เป็นอาภรณ์ประดับให้สวยงามน่าชื่นชมน่านิยมนับถือเพิ่นแสดงอานิสงส์ของศีลไว้ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งพวกกสมบัติต่างๆเฮ็ดให้มีเกียรติทรัพย์ปุ่งกระจอนกระจายไปตัวทุกทิศเมื่อเข้าไปในสมาคมใดก็องค์อาจกล้าบ่อเกิดเขินเมื่อวาระสุดท้ายแห่งชีวิตมาหอดมาถึงเก่าก็มีสติสัมปชัญญะ

บ่หลงเปิดเลื่อนทับไล่ขันปีนหนักจะเป็นธรรมะที่เฮ็ดให้เกิดความเกี่ยวก้าเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกว่าสีเลนะทุกขติงั่นติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิปุติงั่นติตัสมาสีลังวิโสตะเย่เห็นบ่ล่ะอย่าผู้เวลาเพิ่นให้ศีลบ่ว่าสิเป็นศีล8ศีลอะเพิ่นก็สิม่วนศีลจังซี่ล่ะสีเลนะทุกขติงั่นติแม่นบ่ล่ะสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิปุติงั่นติตัสมาสีลังวิโสตะเย่เห็นบ่ล่ะญาติโยมเนาะนี่มันชัดเจนอยู่ในโตแล้วเด้อท่านภาคุสัจจะนี่ล่ะความเป็นผู้ได้สนับรับฟังมาหลายความเป็นผู้ป้องแก้เลี่ยงหมายถึงความมีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญชำนาญในศิลปะวิทยาการต่างๆอันเป็นอุปการะในการประกอบอาชีพสามารถที่สิยติธรรมให้เว้าได้คล่องแคล่วว่องไวถูกต้องนำให้เกิดความนิยมยกย่องจากบุคคลตัวไปตัวมีภาคุสัจจะนั่นย่อมบ่ขัดสนจนยากย่อมสามารถหาทรัพย์สินมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวแต่หลอดถึงบริวารละส้นได้ความมุ่นแม้สิเขาไปยั่งสามารถก้มใดๆผู้คนจะเกรงขามให้ความเคารพยกย่องให้เกียรติแบบว่าล่ะเพราะว่ามีความสลาดรอบรู้สามารถแนะนำหรือว่าชี้แจงให้เขาใจก่อเครือแกล้งสงสัยหรือว่าขอพิพาทได้ชัดเจนทั้งที่บริหารดำเนินการอันใดก็สามารถควบคุมบริษัทบริวารให้อยู่ในอำนาจได้ด้วยความรู้ความสามารถที่มีที่เห็นได้จังปีแต่ย้อนว่ามีความองอาจเกลียวกล้าโดยอาศัยวิชาความหูนี่แหละเป็นหลักนำพระหูสัจจะนี่ก็เป็นธรรมะที่เห็นให้เกิดความเกลียวกล้าอาถานเจ้าสละเนาะโอ้เป็นพระหูสูตรว่าสันเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตได้นี่มีความหูมีความสามารถได้ว่าสันก็เป็นที่ยอมรับแม่นบ่ล่ะแล้วก็วิริยะลัพพะคือจังกับจีเว้านะการปราลบความเพียรการประคับประคองจิตให้มันเกิดความขยันมันเพียรในการประกอบกิจต่างๆโดยบ่ย่นย่อโดยบ่ท้อแท้ถอยหลังสุ่มเทพลังไปข้างหน้าโดยความอุตสาหะพยายามนี่ล่ะและก็โตปัญญาคือจังกับที่เว้าเนี่ยมันมาเป็นโตกำกับเลยแต่โตปัญญานี่เป็นโตกำกับศรัทธาก็ต้องมีปัญญาว่าตนไปศรัทธาด้วยความมีปัญญามีศีลประกอบด้วยปัญญามีปหุสัจจะกับประกอบด้วยปัญญามีวิริยะลัมปะการปาลบความเพี้ยนเฮ็ดอีหยังต่างๆมันก็ต้องมีปัญญากำกับแต่ละเนาะเฮ็ดแบบบ่มีปัญญาบ่มีวิชาความรู้มันก็บ่ดูดีแม่นบ่ล่ะปัญญาก็คือปรีชาความยังรู้ถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์บ่แม่นประโยชน์สามารถแยกแยะดีและก็ชั่วแยกแยะคุณและโทษได้ชัดเจนตลอดถึงรู้จักที่สิหลีกเลี่ยงเหตุแห่งหายนะประกอบแต่งเหตุแห่งวัฏนะหายนะก็คือความเสื่อมนั่นล่ะหลีกเลี่ยงซะวัฒนะก็คือความเจริญอย่างนั้นล่ะให้เฮ็ดให้ทำให้ประกอบไปตั้งแต่ปัญญานี่มันเป็นเหตุให้เข้าถึงเรื่องของชีวิตให้เข้าใจเรื่องของชีวิตเรื่องของโลกตลอดถึงเหตุการณ์ต่างๆได้ยั่งถือต้องท่องแท้สามารถพิจารณาเรื่องต่างๆด้วยโยนิโสมนสิการเฮ็ดให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงเฮ็ดให้บ่สะทกสะท้านในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันสิรุนแรงและก็รู้จักในการที่สิป้อนปนเอาตนโตของเจ้าของและกับผู้อื่นให้อยู่รอดปลอดภัยจากสถานการณ์ต่างๆให้ถึงความสวัสดีได้เห็นบ่ล่ะนี่ล่ะหลักต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าแม่นว่าเบิ่งคักๆเบิ่งให้มันแท้ๆแล้วเนี่ยญาติโยมสมบูรณ์สุขันมันก็เกิดจากนี่แหละส่วนนึงก็นี่ล่ะเฮามีโอกาสในการฟังจังซี่ล่ะบางเทื่อก็ฟังเทศฟังธรรมต่อยแม่นบ่ล่ะได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้เพิ่นเว้าเพิ่นว่าเท่ากับนำมาพินิจพิเคราะห์พิจารณาบึงมันเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งเห็นบ่ล่ะการฟังนี่ก็สำคัญฟังด้วยดีมันจะได้ปัญญาแม่นบ่ล่ะอานิสงส์ของการฟังพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกไว้ดิเพิ่นบอกว่าผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่บ่เคยฟังแม่นบ่ล่ะสิ่งใดที่ได้เคยฟังมาแล้วแต่ว่าบ่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนบรรเทาความสงสัยเสียได้ตั้งความเห็นให้ถูกต้องได้จิตของผู้ฟังก็ย่อมผ่องใสน่ะเห็นบ่ล่ะนี่อานิสงส์ของการฟังนี่ล่ะยังเขาฟังจังสิล่ะฟังท่านเจ้าคุณมาเว้ามาลงปกเพลงทุกฟังจังสิล่ะฟังสมือฟังไปฟังไปจังสิล่ะเนาะบางเทื่อก็โอ้เนี่ยเป็นการทบทวนยืนกันเนี่ยรักต่างๆนี่พวกเอาโห่กันนี่ล่ะตั้งแต่ชื่อความได้จำความได้แม่บ่ล่ะเข้ากันนี่ล่ะได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์รวบนั่นบ้างรวบนี่บ้างเป็นมาเว้ามาวาสู่เขาฟังจังสิล่ะแม่บ่ล่ะบางเทื่อเขาก็ยังบ่เคยฟังเขาก็ได้ฟังอย่างนั้นนะผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งใดที่ได้เคยฟัง

0: าแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้จิตของผู้ฟังจะย่อมฟังใสนี่อันนี้เป็นอานิสงส์เพื่อนเอิ้นว่ามันเป็นธรรมัสวานานิสงส์ญาติโยมเนาะธรรมัสวานานิสงส์ก็คืออานิสงส์แห่งการฟังธรรมนี่ล่ะก็คือผลที่เกิดจากการทำดีนี่แหละญาติโยมสมบูรณ์สุขันผลที่เกิดผลที่มันเป็นผลสะท้อนมาเป็นสัตว์ละอันเกิดจากการฟังแม่นบ่ล่ะที่บอกว่าผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังบ่เคยฟังการฟังธรรมบางเทื่อบางเล่าบางเรื่องที่เอายังบ่เคยฟังมาเวลาได้ยินได้ฟังจากเพิ่นแม่นบ่ล่ะก็สิได้ความรู้เพิ่มเติมตื่มขึ้นจากที่เฮาได้ฟังแม่นบ่ล่ะสิ่งใดที่ได้เคยฟังมาแล้วแต่ว่าบ่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดสิ่งอีหยังก็ตามที่เฮาได้ยินได้ฟังเรื่อยๆมันก็สิได้ความรู้แปลกใหม่เพิ่มขึ้นโดยลำดับแม้เรื่องบางเรื่องที่เฮาเคยฟังมาแล้วแต่ว่าความเข้าใจมันยังบ่แจ่มแจ้งชัดเจนเมื่อฟังซ้ำอีกเทื่อ1 2เทื่อความเข้าใจมันก็สิเพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกเทื่อถ้าฟังแล้วก็ขึ้นตามไปความเข้าใจมันก็สิเพิ่มปริมาณสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่มันเท่าความสงสัยเสียได้เรื่องที่เฮาบ่เคยฟังหรือว่าเรื่องที่เคยฟังแล้วแต่ว่าบ่เข้าใจชัดพอได้ฟังเขาอีกความลังเลสงสัยบ่แน่ใจในเรื่องเล่าเรานั้นมันก็ค่อยๆหายไปมีความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นโดยลำดับซึ่งบางเรื่องอาจสิต้องฟังหลายๆเทื่อคิดเรื่องนั้นเรื่อยๆดุๆแต่มันก็สิซอยให้ความสงสัยเบาบางลงไปจากจิตแม่นบ่ล่ะทำความเห็นให้ถูกต้องได้มันก็ซอยให้มีความเห็นถูกต้องตามหลักตามที่พระพุทธเจ้าเป็นต้องแสดงเอาไว้บางเรื่องเฮาบ่แน่ใจอีหยังคือความถูกอีหยังคือความผิดแต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมที่เพิ่นแสดงก็สิแยกได้ยังชัดเจนเลือกทั้งผิดทั้งถูกได้เห็นบ่ล่ะจิตของผู้ฟังก็ย่อมฟังใสนี่ล่ะอันนี้มองสำคัญก็คือความฟังใสแห่งจิตมันสิเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพิ่นบอกว่าผู้ฟังก็สิต้องเข้าฟังใกล้ๆได้ยินเสียงนั้นชัดเจนเหี้ยหูลงฟังใจกำหนดพิจารณาขอความแห่งธรรมะไปตามลำดับที่เพิ่นบอกเพิ่นกล่าวเพิ่นแสดงเวลานั้นถึงแม้สิมีกิเลสอยู่แต่ว่าเนื่องจากจิตใจเฮาจดจ่ออยู่ที่ธรรมะกิเลสมันก็สิสงบไปใจมันก็สิฟังใจปรากฏขึ้นในขณะที่ฟังเห็นบ่ล่ะเนี่ยมันเป็นอานิสงส์เฮาฟังไปเรื่อยๆเฮาฟังไปดูๆนี่ล่ะผลที่เกิดจากการฟังธรรมมันจะเป็นผลที่บุคคลเห็นได้นี่ล่ะในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมผลเหล่านี้อานิสงส์เหล่านี้มันก็สิสืบต่อกันไปแม้ในการไหว้นะหรือว่ามันก็สิได้ถือเก็บไว้ภายในจิตใจของคนเฮาอำนวยผลให้มีสติมีปัญญาเพิ่มขึ้นแก่สละเห็นบ่ล่ะเพราะดานั้นญาติย่อมสุขสวัสดิ์ชีวิตจิตใจของพวกเขาหูจักในการบริหารจัดการหูจักในการเบิ่งแย่งดูแลเป็นประจำสม่ำเสมอนี่ล่ะมันก็สิเป็นไปในทางที่ดีที่งามแม่บ่ล่ะการประพฤติการปฏิบัติดังที่ได้เว้าเนี่ยญาติย่อมสุขสวัสดิ์มันก็นี่ล่ะคือจังครับมันเป็นการสังสมมันนะสังสมไปเด้อย่างเปิ้นว่าเนาะสายน้ำสายน้อยๆไหลบ่อยๆน้ำก็ลดเปิ้นว่าน้ำย้อยทีละหยดน้ำหยดทีละน้อยหยดบ่อยๆน้ำมันก็หมดนี่ล่ะบุญกรรมแม้ทำหน่อยทำบ่อยๆมันก็ปรากฏคือจังครับนี่แหละเขาฟังไปตัวมือตัวมือสังสมไปเห็นบ่ล่ะคือจังครับเปิ้นให้สังสมบุญนั่นเด้อสุขโอปุญญสะอุจโยเนี่ยล่ะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้แต่ละเรียนบ่ล่ะสายน้ำสายน้อยๆไหลบ่อยๆน้ำก็ลดน้ำย้อยทีละหยดน้ำหยดทีละน้อยหยดบ่อยๆน้ำมันก็หมดเหมือนว่าบุญกรรมแม้ทำน้อยทำบ่อยๆมันก็ปรากฏเห็นว่าญาติโยมเนาะนี่ล่ะจึงว่าโอ้ยชีวิตญาติโยมสมบูรณ์สุขมันอยู่ที่เฮานี่ล่ะบริหารจัดการแก่ตนแก่ตัวคอยสั่งสมคอยอบรมถ้าตนแก่ตัวชีวิตของเจ้าของไปอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นนั้นล่ะเนาะมันมีคุณค่าอยู่หม่องการที่เฮาหูจักในการอบรมสั่งสมแก่ตนแก่ตัวของพวกเฮาให้มันเป็นไปด้วยดีชีวิตมันสิอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ล่ะเนาะก็กลัวแฟนจีตั้มมากเนาะเมื่อนี้วันศีลวันพระเนาะวันสบายสบายเด้เนี่ยพวกเอ้าก็มีโอกาสในการเฮ็ดบุญเนาะให้ท่านรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาตามที่เฮาสามารถเฮ็ดได้ทําได้นั่นล่ะในขณะที่เฮายังมีเรือมีแห้งอยู่แต่ล่ะพอเฮ็ดพอทําสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีอันใดก็เฮ็ดไปทําไปเด้อเป็นกําลังใจให้สุภุสุคน ทุกชีวิตนั่นแหละได้ดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของไปในจิตทางที่มันถูกต้องในจิตทางที่มันเหมาะสมเดี๋ยวแต่ละเนาะชีวิตสำคัญเนี่ยก็คือว่านี่แหละให้เฮาเข้าใจความเป็นจริงแม่นบ่ล่ะง่ายที่สุดก็คือเมื่อวานนั่นแหละเพราะว่าเฮาผ่านมันมาแล้วเด้ดีที่สุดก็คือมื้อนี้แหละญาติโยมเพราะว่าเฮายังมีลมหายใจอยู่นี่แหละสำคัญที่ว่าเฮายังมีลมหายใจอยู่นี่แหละเนาะตื่นขึ้นมาโอ้ยยังมีลมหายใจอยู่ตัวเนี่ยเอานี่เนาะนี่แหละดีที่สุดก็คือมื้อนี้มื้อที่เฮายังมีลมหายใจอยู่นี่แหละยากที่สุดก็คือมื้ออื่นต่อไปนั่นแหละเพราะว่าบ่ฮู้ว่ามันสิมีอีหยังเกิดขึ้นแต่ว่าก็อยู่ในความเป็นปัจจุบันนะดีที่สุดอยู่กับความเป็นปัจจุบันนั่นแหละเนาะอาทิตังนานวากัมมยะนัปปติกังเคอนาคตังยัตติตัมปะยีนันตังอัปปัตตัญจะอนาคตังปัจจุบันนันจะโยตัมมังตัตตะตัตตะวิปัสสตินั่นแหละเห็นบ่ล่ะญาติโยมง่ายที่สุดก็คือเมื่อวานที่มันผ่านมาแล้วนี่ละง่ายแล้วแม่นบ่ล่ะแล้วเลยเด้แล้วเพราะว่าเขาผ่านมันมาแล้วอ่ะนะแล้วเรียบร้อยแล้วไว้สั่นไปง่ายที่สุดก็คือเมื่อวานเพราะว่าเขาผ่านมันมาแล้วอ่ะนะดีที่สุดนี่แหละตอนนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ดีที่สุดก็คือวันนี้นี่แหละเพราะว่าเขายังมีลมหายใจอยู่นี่แหละอยากย่อมสมบูรณ์สมบัติแต่ว่ายากที่สุดก็คือผู้แหละมืออื่นต่อไปผู้ละเพราะว่าบ่มีทางรู้ว่ามันสิเกิดอีหยังเกิดแก่สัตว์ละแต่นี่แหละมันจึงบอกว่าเหตุปัจจุบันทำปัจจุบันเนี่ยมันดีที่สุดเนี่ยตอนนี้ขณะนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่าแต่จงทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดในขณะที่เอาเหตุเอาทำเนี่ยทำปัจจุบันตอนนี้ล่ะมันเป็นปัจจุบันจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอีหยังดีกับให้ต่ออีหยังตัวกับให้ตัดแม่นบ่ล่ะอีหยังวิบัติกับให้ตั้งเมื่อวานนี่มีไว้ให้เตือนใจเมื่อนี่มีไว้ให้ตั้งใจเมื่ออื่นมีไว้ให้เตรียมใจอีหยังที่มันบ่จีรังก็ต้องหูจักตัดใจถ้าบ่หูจักเตรียมใจบ่หูจักตัดใจในท้ายที่สุดมันก็พร้อมใจเห็นบ่ล่ะญาติโยมเข้าใจความเป็นจริงจังสิก็สบายญาติโยมเนาะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนั่นล่ะท่านเจ้าคุณเนี่ยมันเตือนเจ้าของจังสิเด้ที่เว้าเนี่ยบ่แม่นเตือนผู้อื่นอย่างเดียวดิเตือนเจ้าของบ่เด้บอกเจ้าของบ่นี่แหละอยู่กับจังสิล่ะญาติโยมท่านอยู่คุณก็อยู่กับจังสิอยู่กับเรื่องของความเป็นปัจจุบันอย่างนั้นล่ะเนี่ยบางเรื่องก็ต้องเตรียมโตเตรียมจิตเตรียมใจไว้เตรียมกายก่อนนะคือดังกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกกันแหละเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแม้งก่อนจะเดินทางอีหยังที่เพิ่นเว้ามันคือของเพิ่นปั๊บเพิ่นเว้าเนาะมันคือครูบาอาจารย์ก็ได้โอ้ยจะแม่นเพิ่นขึ้นสรรหาคำเว้าคำว่ามาให้พวกเขาเนี่ยได้ยินร้องเนี่ยล่ะดังเตรียมตัวก่อนตายเพิ่นจะบอกได้ขนาดนั้นเตรียมตัวก่อนตายเนี่ยเตรียมอีหยังแน่เตรียมสร้างทางชอบไว้หวังกุศลเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะเตรียมตัวก่อนตายเพิ่นว่าเนาะเตรียมสร้างทางชอบไว้หวังกุศลตัวสุขส่งเสริมผลส่งให้เห็นป่ะล่ะก่อนแต่มฤตยูดลพระเดชชีพเจียวนะตายจากโลกนี้ได้สถิตดาวแดนเกษมเห็นบ่ล่ะคนเฮานี่ถ้าบ่ฮู้จักเตรียมใจบ่ฮู้จักในการตัดใจที่สุดก็ตรอมใจเด้บัดนี้ถ้าตรอมใจแล้วก็จบแล้วแม่นบ่ล่ะญาติโยมอย่าให้มันตรอมใจญาติโยมเนาะแต่บางเรื่องก็ตัดใจนี่ล่ะอันใดที่มันบ่แม่นของเฮาก็อย่าสิไปหัวซ่ากับมันหลายแม่นบ่ล่ะมึงกับตนกับโตของเฮานี่แหละเนี่ยเพิ่นจึงบอกว่าอีหยังก็ทิพตำลึงอยู่ฝากน้ำอย่าได้เอากระนิ่งหาเพื่อนว่าตะลึงเดียวในมือให้หยิบกำเอาไว้เพื่อนว่าแม่นเลยหน่อยญาติโยมเนาะทิพตำลึงอยู่ฝากน้ำอย่าได้เอากระนิ่งหาแม่นความเพื่อนได้ขนาดนะตะลึงเดียวในมือให้หยิบกำเอาไว้เพื่อนว่าเรื่องนี้มันอยู่ไกลๆนี่ยันสุดไปหัวซ่ามันเบิ่งของความเป็นปัจจุบันเนี่ยนะที่ยังที่มันเป็นของเฮาที่มันอยู่น้ำเฮาในขณะนี้นะที่มันอยู่น้ำเฮาที่เฮามีอยู่ตอนนี้คุณงามความดีเงินคำคำแก้วอีหยังต่างๆคือกันเด็กอย่าไปห่วงใยในข้างหน้าว่าจะไปเอาปัจจุบันเนี่ยมันดีที่สุดเนี่ยเหตุปัจจุบันเนี่ยมันได้ทำปัจจุบันเนี่ยมันได้เนี่ยเนาะสิบตำลึงอยู่ปากหนับอย่าได้เอาคันนิ่งหาตะลึงเดียวในมือให้หยิบคำเอาไว้เนี่ยล่ะนะมันเป็นอย่างนั้นเด็กเนาะง่ายที่สุดก็คือเมื่อวานเพราะเราผ่านมันมาแล้วดีที่สุดก็คือวันนี้ พราะเรายังมีลมหายใจอยู่นี่แหละยากที่สุดก็คือพรุ่งนี้นี่แหละเพราะไม่มีทางที่จะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแกสั่นละเนาะหยาดร่มสมบูรณ์สกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอีหยังดีกับไอ้ต้อแม่นบ่ล่ะอีหยังตัวกับไอ้ตัดอีหยังวิบัติกับไอ้ต้านเมื่อว่านี่มีไว้ให้เตือนใจนี่ล่ะเมื่อนี่มีไว้ให้ตั้งใจเมื่ออื่นมีไว้ให้เตรียมใจอีหยังที่มันบ่จีรังก็ต้องรู้จักในการตัดใจเห็นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่ให้รู้จักในการดําเนินชีวิตจังซั่นล่ะเนาะมันเป็นจะเลิ่นป้อนว่าจังได๋
1: ศูนย์สาม
0: สองสามอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: เหรอท่านที่คุณครับ
0: อยู่ที่ไหน
1: ที่ตันสมครับ
0: อยู่ที่ตันสมอนุโมทนาเด้อกำลังเทศอยู
1: ่
0: สาธุสาธุอนุโมทนาขอบคุณเด้อน่าละเอียนบ่ยอมเป็นนั่งโซ่หน้าเป็นกับฟังไล่การฟังท่านเดี๋ยวพูดอยู่เป็นเอาดีละละฟังบางเดือฟังไปก็อยากคุยน้ำกันสักนะง่ายที่สุดก็คือเมื่อวานเพราะเราผ่านมันมาแล้วดีที่สุดก็คือวันนี้เพราะเรายังมีลมหายใจอยู่ยากที่สุดก็คือพรุ่งนี้เพราะไม่มีทางที่จะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดเห็นบ่ล่ะญาติโยมอีหยังมันสิเกิดจะต้องเกิดแม่บ่ล่ะญาติโยมอะไรดีก็ให้ต่อเนี่ยล่ะทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดอะไรดีก็ให้ต่ออะไรชั่วก็ให้ตัดอะไรวิบัติก็ให้ต้านเมื่อวานมีไว้ให้เตือนใจเมื่อนี้มีไว้ให้ตั้งใจเมื่ออื่นมีไว้ให้เตรียมใจเห็นบ่ล่ะอีหยังที่บ่จีรังยั่งยืนก็ต้องรู้จักในการตัดใจตัดใจไม่คิดหักใจไม่คิดเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นเด้ถ้าบ่รู้จักเตรียมใจบ่รู้จักตัดใจที่สุดมันก็สิตรอมใจจังซั่นล่ะเนาะเจริญพร
2: จัดการซะหน่อย
0: สวนเก้าหาสามอยู่ไสเนี่ย
2: น้ำมะเขือ
0: ค่
2: ะหน
0: ่
2: อยอ๋อ
0: เหรอกำลังเบาอยู่เด้อ
2: แม่
0: แ
2: ตงยำค่ะ
0: สาธุสาธุสาธุเนาะเอาอนุโมทนากำลังเบาธรรมะสู่ฟังอยู่ยังบ่ทันได้เปิดสายอย่าเป่าโซ่มากเบิ่งโซ่มากก็ยัดเบิ่งหน่อยใจว่าโอ้ยเนาะคือบ่รับสายเอาเนาะจังซั่นน่ะก็มีคือการเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่ว่ากันครอบครัวแผนที่ธรรมะพวกเฮาเนี่ยเปิดโอกาสสบายๆฟังรายการธรรมะไล่การแผนที่ธรรมะนี่สบายสบายเนาะบรรยากาศก็เป็นกันเองคือบรรยากาศครอบครัวนี่แหละมันนั่งเว้านั่งว่าสู้กันฟังแบบนั้นแหละคือทั้งกับคนในครอบครัวครอบครัวแผนที่ธรรมะเว้าง่วงหัวมวนนั่งเว้านั่งว่าสู้กันและกันฟังแก่ตลาดอันไหนที่มันดีมันงามนํามาเว้ามาว่านํามาบอกมากล่าวสู้กันและกันฟังนี่คนสนใจสุขสายเนาะคนสนใจสุขสายโอ้เนาะนี่กันแม่สุขภาพร่างกายกับบ้องแข็งแย่งเด้เนี่ยไปนอนโรงพยาบาลตั้งปีขึ้นมาแต่ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณโทรไปหาเพิ่นเมื่อวานเนี่ยโทรไปหาโทรไปถามข่าวได้ข่าวก็เลยโทรไปถามข่าวเป็นยังไงว่าท่านว่าเอ้าสุขภาพร่างกายเห็นบ่ล่ะดีขึ้นกับมาเฮ็ดเปียกเฮ็ดก้านมาติดตามรายการเลยเนี่ยเนาะตั้งเย็นบีจีทีวีผ่านเนาะคุณสนใจสุขสายเอ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อโอ้จังแม่นเนาะร่างกายของคนร่างกายของคนสุขภาพของคนเนี่ยล่ะก็ห่วงใยเนี่ยอย่างท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิศเนาะท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิศเพิ่นก็ท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นี่ก็โอ้ยเนาะสุขภาพร่างกายย่ําแย่ว่าซั่นไปย่ําแย่เอาเนี่ยล่ะก็ส่งกําลังใจให้เพิ่นได้ฟื้นได้ตื่นมาไม่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะเอาส่งกําลังใจไปถึงเพิ่นท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนาะยังเข้ามาทักทายยังเข้ามาทักทายเนาะบรรยากาศสบายสบายเนาะจะเลิ่นป้อนมาจังไหน
2: ครับมาสักการกับท่านเจ้าคุณ
0: มีหยังสิรายงาน
2: มามีผู้ค่ะฟังคู่มือค่ะ
0: บ้านหยังบ้านหยังเนี่ย
2: อยู่อำเภอพะน่าบ้านนายุ่ง
0: บ้านนายุ่งเนาะฟังคู่มือเนาะ
2: ฟังคู่มือ
0: สาธุสาธุขอบคุณเด้ออนุโมทนาคุณยอมหยังก่อนซื้อเจ้า
2: ย
0: ่
2: อมส
0: ุ
2: พรรณค่ะ
0: ย่อมสุพรรณเนาะเอาสาธุสาธุนี่เห็นบ่ล่ะบางเชื่อเป็นนี่เป็นอาศัยความพยายามโทษตั้งแต่เมื่อวานบ่ได้เนี่ยท่านอยู่คุณพึ่งรับสายเพิ่นน่ะนะเอานี่ก็บ่เป็นหยังเนาะเนี่ยบ่ว่ากันความตั้งจิตตั้งใจในการที่สิติดต่อสื่อสารกับรายการแผนที่ธรรมะเพิ่นจดเบอร์ไว้ก็ย้อนให้จดเบอร์นี่ล่ะเพิ่นโทรมาเฮาก็ต้องบ่ปฏิเสธเพิ่นคือกันว่าซั่นไปแต่ว่าแค่ย่ำเปิดสายเนาะเนี่ยย่ำเบอร์โทรศัพท์ที่บ อกให้จดไว้กันนะจดไว้จุจ้าฮาแลนด์บางเดือนย่ำเปิดสายจังสันนะจดไว้รอดเบอร์โทรศัพท์กะ0831401899เนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ที่เวลาเข้ารายการเนาะเวลาที่สิออนแอร์ครับท่านเดี๋ยวคุณว่าสันไปเบอร์นี่0831401899เนี่ยจดไว้เด้อญาติโยมสุภุสุคนเนาะมันเป็นเบอร์ที่ท่านเดี๋ยวคุณอำนวยความสะดวกให้ออกจนญาติโยมได้มีโอกาสในการโทรมาเข้ารายการจังซั่นล่ะคุณบังอ่อนย่องยืนแมลิดมุกดาหารคุณข้องคิดข้องจันคุณจันทวีไส้อั้งใหญ่ถือน้องโบตันเปิ้นก็ยั่งเข้ามาพักท้ายเห็นบ่ล่ะญาติโยมเนาะเจริญพร
3: ครับขอให้หลวงปู่มีสุขภาพแข็งแรงครับ
0: อยู่โยมอยู่ไสนี่อยู่ไสนี่อย
3: ู่ร้อยเอ็ดร้อย
0: อยู่ร้อยเอ็ดอยู่อำเภอไหน
3: อำเภอเมืองครับผม
0: ขอบคุณนะคุณย่อมหรือไสนี่คุณย่อมหยังย่อมหยังคือเจ้า
3: ฟังจูมือฟังจูมือโอ้ยหลวงปู่จังแม่นนั่นขอให้ยืนยืนไป
0: สาธุสาธุสาธุ0057เอาอยู่ทางลอยเอียดเนาะเพิ่นมาอวยพรให้ท่านเจ้าคุณอายุมันขวัญยืนก็อยากอายุยืนคือกันนั่นแหละเนาะสาธุขอบคุณเด้อพรได้ที่ประเสริฐจะกลับขึ้นไปหาออกสัญญาจบตัวโปทุกคนคือกันนั่นแหละเนาะโอ้ยจังแม่นดีได้เนาะดีหลายเจริญพร9887อยู่ไสเนี่ย
4: อยู่อำนาจแต่เล่น
0: อ๋อล่ะมีหยังฝนตกก็บ่จึงรายงานมาฝนตกอยู่บ่
4: ฟังอาจารย์แล้วฟังพระคุณเจ้าแล้วหนู
0: เ
4: ข้าใจเองว่า
0: ดีสาธุเด้ออยู่อำนาจเนาะสาธุสาธุฟังแล้วเข้าใจแล้วดีเข้าใจแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้มันได้พร้อมอย่างละแล้วเนาะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการโทรมาพร้อมให้เพิ่นจดเบอร์โทรศัพท์เพิ่นก็สิโทรมาจังซี่ล่ะเนาะคณะนี่ออกต้นญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเบานั่งจาสู่ออกต้นญาติโยมฟังมาให้ขอคิดจติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกต้นญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี่แล้วสิมีขอคิดสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำทางรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายกับมาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็34000เนาะแจ้งผลการรับฟังฟังอยู่คลื่นใดบ่องใดก็บอกมารายการเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นญาติโยมเนาะบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นหลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นชุมชนเนาะก็เอาติดตามรับชมรับฟังบ่ว่าสิเป็นทาง Facebook ไลฟ์บ่ว่าสิเป็นทาง YouTube บ่ว่าสิเป็นทางวิทยุหรือว่าทางโทรทัศน์ NBT ทีวีอีสานที่เพิ่นนําเสนอไปจังซั่นล่ะเนาะเอาอนุโมทนาเจริญพร
4: ท่านนมัสการหลวงปู่ค่ะ
0: เป็นจังได๋ทั้งบ้านหนองกระแบงฝนตกอยู่บ่สีสมเด็จ
4: อันตกว่าแห้งค่ะหลวงปู
0: ่โ
4: อ้ค่ะผู้ขากำลังเตรียมตัวที่ไปวัด
0: ท่านโอ้ยจังแม่นดีอนุโมทนาบุญเด้อสาธุสาธุเนี่ยล่ะเอียนบ่ล่ะครอบครัวแฟนที่ธรรมะใช้บุญสุนทานเตรียมตนเตรียมโตลงวัดว่าอารามได้เหมือนนี่วันศีลวันพระเด้เพิ่นก็นี่ล่ะบ่จิ้มวัดว่าอารามเนาะเพิ่นยังขอมาทักทายจังแม่นดีเนาะเอ้าเจริญพร
5: ครับสามนมัสการ
0: 2423อยู่ไสเนี่ย
5: อยู่อำเภอเสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
0: อ๋อบ้านหยังล่ะบ้านหยัง
5: โอ้ยผู้ขายจะถามมัน
0: บ่บ้านหยังเจ้าอยู่บ้านหยังถามค่อยค่อยถามเจ้าซะก่อน
5: โอ้อยู่บ้านโน้นสูงขนาด
0: อ๋ออยู่บ้านโน้นสูงเจ้าสิถามหยังเอา
5: อันจะถามเจ้าคุณว่าวันที่7พฤศจิกายนเจ้าคุณว่างบ่ดอกไ
0: หนวันที่7พฤศจิกายนเวลาจักโมง
5: ก็สิประมาณสันเพลนแล้วนี่ล่ะ
0: โอ้สันเพลนแล้วเจ้าสิเฮ็ดบุญบ่
5: บุญกระถิ่นก็ได้บุญ
0: บุญกระถิ่นเนาะ
5: สิลงไป
0: อ
5: ้นเจ้าคุณ
0: โอ้ยเหรอคือจังซี่เดี๋ยวเพราะว่าวันที่7นี่ก็โอ้จังแม่นงานจักงานอยู่ไสต่ออยู่ไสเนาะวันที่31ตุลา1เดี๋ยววันที่7พฤศจิกายนเดี๋ยวเบิ่งซะก่อนเด้อสาธุสาธุเดี๋ยวยังบ่ทันแหละเพราะว่าโอ้เนี่ยงานเพิ่นนิมนต์ไว้งานย่อมสมผู้สมควรหลายหม่องหลายบอนนี่บางเดือนมันติดงานงานย่อมเนาะติดงานเดี๋ยวจะเป่าเด้อบ้านน้นสูงเนาะโอ้เดี๋ยวต้องไปเบิ่งวาระซะก่อนว่า ป็นนิมนต์มาต้องไปเบิ่งซะก่อนบางหม่องบางบอนนี่โอ้ยนี่งานมื้อวันที่31ตุลาคมนี่วันที่31ตุลาคมเอออันนี้ก็วัดอีหยังก็โคกพอกนี่ก็บ่ได้ไปวัดวันที่31นี่มีทั้งไหนแน่นี่เพิ่นนิมนต์มาทั้งอำเภอเคืองทั้งอำเภอเคืองก็แม่นจังซี่นะทั้งอำเภอไหนแน่ล่ะอำเภอคำเคืองแก้วนําได้นี่เนาะอำเภอกันทละล่มจังซี่นะโอ้ยจังแม่นคักเนาะมันจัดเวลามันตรงกันย่ำบุญกฐินเพิ่นมื้อสันวันดีเอาไปเว้าไปว่ากันเดี๋ยวสิบ่รับสายซะก่อนเด้อหมอกสายไว้ซะก่อนอย่าเฝ้าโทรมาอย่าเฝ้าโทรมาโทรมาพอบ่รับกำลังสิเว้าเดี๋ยวมันสิขาดตอนเนาะอย่ายอมสุขสุขก่อนเอาบ่เป็นหยังค่อยค่อยเว้ากันเกี่ยวกับเรื่องว่างานต่างๆเนาะโดยเฉพาะวันที่7พฤศจิกายนนี่รู้สึกว่าโอ้ยเนี่ยมีบ้านไหนแน่ล่ะเพิ่นมานิมนต์ไว้เนาะวันที่7พฤศจิกายนนี่เห็นมีบันทึกไว้อยู่วันที่6พฤศจิกายนนี่บ้านหนองขอนตำบลม่วง30อำเภอม่วง30นี่วันที่6พฤศจิกายนเนาะวันที่7นี่เดี๋ยวเบิ่งวันที่7นี่รู้สึกว่าวัดสารพัดนึกหรือจังไดเนี่ยเดี๋ยวต้องเบิ่งเวลาเนาะต้องเบิ่งเวลาแต่แม่นว่าเวลามันบ่ตรงกันก็ค่อยเว้าค่อยว่ากันเนาะคุณโยมเนาะคุณโยมจากบ้านน้นสูงเป็นว่างั้นเนาะที่โตมาเดี๋ยวไปติดต่อประสานงานกันที่หลังแต่แล้วกันนี่ล่ะก็เป็นบรรยากาศบางเทื่อก็โอ้ยเนาะท่านเจ้าคุณก็เว้ามาลกปกเป๊กป้ายจังซี่ล่ะเยี่ยมยามถามเก่าเมื่อวานนี่ก็ปูนไปตั้งปูนเด้ไปตั้งวัดศรีอุดมมาล่ามบั่นแข็งกะยันคุณโยมประสานตั้งแสนเพิ่นก็ไปพ่อเพิ่นไปพ่อไปถวายปัจจัยท่านเจ้าคุณมา100บาทนี่ก็ได้รับไปเรียบร้อยแล้วเด้อยกพอสังวานปืนป้องบันแข็งกระยำนี่ก็ฝากไปถวายท่านเจ้าคุณนี่300บาทนี่ก็ได้รับไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุณครูรัชนีป้องสีป้อมกอบกลัวนี่คุณครูอยู่โรงเรียนบันแข็งขยันคือกันนี่เนาะอนุโมทนาสาธุนี่แหละเพิ่นจะนี่แหละฝากปัจจัยมาเย็ดบุญน้ำนี่300บาทเห็นบ่ล่ะญาติโยมเอาอนุโมทนาเมื่อวานนี่ท่านเจ้าคุณกับไปทำบุญด้วยกันเนี่ยทำบุญโยวัดศรีโอดอมมาล่ามนี่ก็ทำบุญเป็นวัดที่สร้างโรงครัวว่าแต่นไปผู้ใหญ่บ้านเป็นวัดกำลังเฮ็ดเขียนแปนเขียนยังที่สร้างโรงครัวท่านเจ้าคุณกับไปทำบุญน้ำเบิ้นตั้ง 5,000 บาทคุณเด่นเนี่ยแค่ตุปัจจัยที่ออกต้นญาติย่อมถวายท่านเจ้าคุณมากก็เอาไปเฮ็ดบุญน่ะล่ะเพราะโมสาธุน้ำกันเด้อเอาสาธุนี่แหละแค่ตุปัจจัยญาติย่อมบางเรื่องก็เวลาไปเยี่ยมยามถามเขาวัดว่าอารามก็ได้เฮ็ดบุญได้ทำบุญจังสันล่ะขออนุโมทนาในนำจิตนำใจของญาติของโยมที่เป็นปากจะตุปัจจัยมากเพราะโมจังสันล่ะเนาะนี่ล่ะก็คือนำจิตนำใจที่เฮามีต่อกันและกันจังใดก็ตามแต่ออกต้นญาติโยมตัวคนเนาะหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเด้ญาติโยมเนาะพวกเฮาเนี่ยในชีวิตแต่ละมือให้คิดจังสิวิถีชีวิตประจำมือประจำเว้นของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็มีทั้งความสุขมันก็มีทั้งความทุกข์ล่ะปะปนกันไปแบบบ่ล่ะคือดังกับที่เพิ่นว่าบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนนี่ล่ะโลกนี่มันคือโรงละครนี่ล่ะมันอย่ามันผิดจังสันเด้โลกนี้มันคือโรงละครเนาะบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนนี่ล่ะทุกก็คืออุปสรรคปัญหาอุปมามันก็คือจังกับโรคไข้ไข้เจ็บนี่ล่ะที่มันบ่อนทำลายความมั่นคงก้าวหน้าของชีวิตนี่ล่ะเฮาก็ต้องหายามาเยียวยามารักษาแม่นบ่ล่ะถ้ามันมีโรคไข้ไข้เจ็บเกิดขึ้นในกระตนกระโตจังซั่นล่ะเนาะทุกข์เกิดขึ้นแสดงว่าชีวิตมันก็มีปัญหาจังซั่นล่ะทุกข์เกิดขึ้นก็แสดงว่าชีวิตมันหมดปัญหาบัดนี้ถามว่าเฮ็ดจังได๋ล่ะจึงสิพ้นทุกข์และประสบความสุขในวิถีชีวิตประจำมือประจำเว้นญาติย่อมสุขสุขพันอันนี้มีครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้เกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ็ดจังได๋มันจึงสิพ้นจากความทุกข์และก็สิประสบความสุขแม่นบ่ล่ะเพิ่นบอกว่าประการสำคัญก็คือว่าให้รู้จักฮักเจ้าของให้หลายกว่าผู้อื่นนี่ประการที่1เด้เนี่ยคือในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยนะให้ฮักเจ้าของหลายกว่าผู้อื่นเฮ็ดอีหยังก็ด้วยความพึงใจพอใจ อย่าไปฝืนใจนะและก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปใส่ใจแต่เรื่องของชาวบ้านเรื่องของผู้อื่นอย่ามองโลกในแง่ลบในแง่ให้ให้มองโลกในแง่ดีไว้ตั้งแต่บางเรื่องก็ถูกต้องหัวจักในการคิดในทางที่มันเป็นทางดีทางบวกไว้ตั้งแต่เมื่อใดจิตเข้าตกก็ให้เฝ้ายกจิตอย่างตั้งหน้าให้หัวจักในการสละสลัดหัวจักในการปล่อยวางอย่าไปหลงสมมติอย่าไปติดสมมติเนี่ยล่ะเมื่อบ่หัวจักสมมติหลงยึดติดสิ่งสมมติมันก็สิบ่มีเมื่อไปพ่อวิมุตความหลุดพ้นเห็นบ่ล่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นก็สิสอนเฮาจังซี่เด้บางเทื่อก็อย่าสุไปกังวลกับอดีตอย่าไปยึดติดกับอนาคตแต่ว่านี่ล่ะที่เว้าไว้ในตอนต้นว่าให้กำหนดนี่ล่ะปัจจุบันนี่ล่ะหัวจักเตรียมใจหัวจักตัดใจสิได้บ่ตกใจและการที่หัวสิได้บ่มีมืดพร้อมใจบางเทื่อก็ให้หัวจักว่าโอ้ต่างเถาะต่างเขาต่างมันว่าเป็นหยังแก้ไขได้จังสันล่ะนี่ล่ะเฮ็ดจังได๋นี่เฮาสิเฮ็ดได้ทําได้จังซี่อยากย่อมสมบูรณ์สักคนเนาะเนี่ยที่สําคัญก็คือว่าให้รู้จักในการทําจิตให้ป่องใสให้มันในบุญในบารมีมันในคุณงามความดีที่เฮาจะทําบําเพ็ญนี่ล่ะบ่อาฆาตบ่พยาบาทบ่จองเวรครับผู้ใดชีวิตมันก็สิมีแต่ความสดตื่นสดใสในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนี่ล่ะถ้าเฮ็ดได้จังซี่ได้ว่าวนี่ง่ายๆเนาะญาติโยมเว้าออกจากปากไปนี่มันง่ายซะเหลือเกินแต่ว่าโอ้ยการที่สิไปเฮ็ดไปทําเนี่ยมันยากซะเหลือเกินเด้เนี่ยที่เว้าไปเนี่ยบ่แม่นว่ามันง่ายปานใดในการที่สิเฮ็ดสิทําต้องอาศัยการฝึกฝนการอบรมความคิดความใจของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีจังซั่นล่ะเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่นํามาเว้ามาว่าสู่ออกสนญาติโยมฟังเนี่ยล่ะเพื่อว่าเป็นแนวทางในการดำรงตนปฏิบัติโตเพื่อว่าเข้าสิได้หูจักในการนำไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยล่ะเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตในการดำเนินชีวิตแม่นว่าล่ะญาติโยมเนาะคือดังกับที่โบราณเพิ่นบอกกันแล้วท่านได้ขี่รถแล้วอย่าลืมเบิ่งหนทางแม่นว่าหนทางนี่ทางมันก็มีหลายเส้นเด้โดยเฉพาะทาง2เส้นเมื่อวานนี่ก็บอกแม่นบ่ล่ะทางหากมี2เส้นทางขึ้นทางลุ่มทางเป็นไต่ลงหมอแผ่นแดงลงไปใหม่ในอบายเบื้องต่ำทางเป็นนี่ส้มโมเจ้ายาสู่เที่ยวมันสิทุกข์ยากเยื่อนขอขอดไพ่รุ่นมันสิเป็นป่าปังอังส่วงท่าแค่ให้เจ้าเที่ยวทางขึ้นเมื่อเทิงทางซื้อทางเป็นนี่ไปห้องห้อมสวรรค์เป็นทางเขานิรพานแก้วแก่นขอให้ส้มโมเจ้าคะนิ่งไหวแว่นแย่งเจ้าอย่าเที่ยวทางไต่ถลายลงเส้นล่างขอให้เจ้าย่างใหญ่เที่ยวเป็นสู่สวรรค์นะเห็นบ่ล่ะญาติโยมเพราะฉะนั้นอย่าลืมเบิ่งหนทางเป็นว่าท่านเจ้าได้ขี่รถแล้วอย่าลืมเบิ่งหนทางอย่าแต่มันพาหงายสิเกือกดินมุ่มเมาท่านเจ้าได้ขี่สร้างอย่าลืมโมงวกไว้มันหักคุ้นคนทางต่างดีคนคำสร้างหักดีย่ำเขาสงครามได้ขี่ดีเมื่อเขาเขตห้องนครกว้างอาจองอันว่างวกไว้นั่นมีคุ้นควรคาย่ำผลได้แก่กาย่ำแรงได้แก่พื้นเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะลองนําไปยินพร้อมพินิจพิเคราะห์พิจารณาแล้วเฮาก็สิเข้าใจความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงเนาะคุณเกศรหลัดสมาเพิ่นก็เข้ามาเนาะคุณสุดาจันหอมเนาะคุณพุ่มเดซามาตระวงพระวัดเหนือโอ้ยังเข้ามาทักทายเนาะคุณเดือนเพ็ญสายแววยามกูอ้วนกูบักเป็กคุณมานิดปอนิดเขตกับกอดคุณรณรงค์วัดกุดละงุ่มคุณปัดสมัยคุณประวิตรเนาะโอ้ยังเข้ามาทักทายเอาคุณก้อยหยาก้อเขาท่านนายอำเภอณราวิทย์มานี่ลิศปุณณะเพิ่นยังเข้ามาทักทายสินตะออนต้อนยายตื้อน้องบ่ทันยังเข้ามาทักทายเนาะอนุโมทนาสาธุเนาะเอ้าเดี๋ยวว่างั้นเพิ่นโทรมานำๆเนาะยังเวลาอยู่ประมาณ2นาที3นาทีเอ้าเดี๋ยวสิเปิดสายให้แน่เดี๋ยวสิว่าโอ้ยบอกแต่เบอร์โทรศัพท์พอโทรมาแล้วคือบ่รับสายจังซั่นน่ะเอ้าเดี๋ยวโทรมาใหม่ขออภัยเด้อที่บ่ได้รับสายว่างั้นลงท้ายด้วย4653เนาะบ่ได้รับสายโอ้ยจังแม่นคักเนาะ7159ก็บ่ได้รับสายเพิ่นเอาสิโทรมาเอาโทรมาม
6: ีหยังรายงานว่าซั่นไปสิลงวัดมาอารามสิไปทําบุญวันศีลวันพระอยู่บ่สิโทรมาก0831401899นี่ล่ะเนี่ยเป็นเลขหมายโทรศัพท์ที่ท่านเจ้าคุณเปิดให้ออกเป็นญาติโยมย่ำเปิดสายว่าสันไปเห็นบ่ล่ะยังมีไม้อยู่ครับผู้ที่ที่โทษญาติโยมสมุนทุกคนโอ้ยจังแวนขักเนาะนี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะจะเลิ่นพร

0: ภาพสาธุแต่อายุวันโนสุขังพลังเจริญพร
1: นมัสการข
0: อเตรียมโตลงวัดแล้วบัดเดียวเนี่ย
1: ไปแล้วป้าหกเน่นหก
0: เอาสาธุอนุโมทนาป้าหกเน่นหกสาธุเห็นบ่ล่ะเตรียมตนเตรียมโตไปโอ้ดีหลายเด้ครอบครัวแฟนสี่ธรรมะล้วนเป็นคนใจบุญใจกุศลกำลังที่ลงวัดไปถวายจังหันหน่อโอ้ยคู่บาสงองค์เจ้าเป็นที่ได้อิ่มแล้วเนาะมีเครื่องมีแห้งในการประพฤติตั้มปฏิบัติตั้มเนาะแม่หนูเครือซาลี่คุณสวัยธรรมสารคุณไส้ยั่นคุณปัสสรีเพียนหาเป็นกันยั่งเผ่ามาทักทายอยู่เนาะเอาสายสุดท้ายมื้อนี้เนาะเจริญพร
2: การนมัสการแค่น้อย
0: เตรียมโตลงวัดแล้วบ่
2: กำลังจะออกไปแค
0: ่
2: ไหนอ
0: นุโมทนาบุญน้ำเด้อสาธุสาธุมันเวลาพ่อนี่แหละได้พักใต้กันยิ้มแย้มจำใสกันจังสิล่ะเนาะเอามื้อนี้วันศีลวันพระลงตั้มบุญกันมีโอกาสจะไหวพระสวดมนต์เด้อญาติโยมสุภุสุขันบ่ได้อีหยังกับพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆแค่นั้นล่ะเนาะก็มีความสุขแล้วเนาะเอาละพ่อพุทโธมามันเบิดเวลาแล้วญาติโยมเนาะกล่าวเพียงนั้นว่าชีวิตของพวกเอ้ายังต้องเดินต่อไปยังต้องก้าวต่อไปสร้างแปลงบุญกุศลคุณงามความดีต่อไปเด้ออันไหนที่มันดีมันงามก็เฮ็ดให้ทําเนาะอันไหนที่มันบ่ดีบ่งามอย่าไปเฮ็ดไปทําจังซั่นล่ะเนาะต้องรู้จักในการใช้ชีวิตนี่ล่ะทําดีนี่ล่ะทําคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีอีหยังดีก็ให้ต่ออีหยังชั่วก็ให้ตัดอีหยังวิบัติก็ให้ต้านเมื่อวานมีไว้ให้เตือนใจมื้อนี้มีไว้ให้ตั้งใจมืออื่นมีไว้ให้เตรียมใจถ้าบ่ฮู้จักเตรียมใจบ่ฮู้จักตัดใจที่สุดมันก็พร้อมใจแต่ๆล่ะเนาะเอาละมื้อนี้พ่อขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโคเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยผมความคุ้มปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญโฮงเงื่องตลอดกาลนั่นเทอญขอเจริญพร
3: ราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้โดยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย
4: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
5: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางลัดถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการสร้างพื้นที่สีเขียวหน่อยนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้สถานการณ์เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแล้วก็มีผลต่อสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดมุกดาหารมาดูว่าเขามีการสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างไรนะคะวันนี้เรามาชวนคุยกันกับเจ้าของสวนมะพร้าวนั่นเองนะคะที่จังหวัดมุกดาหารตอนนี้เราอยู่กันกับพี่นกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะโอ้โหอากาศแบบดีมากๆแล้วก็อยู่ในท่ามกลางที่เป็นบริเวณสวนที่เป็นจุดเช็คอินของสวนด้วยนะคะต้องถามพี่นกก่อนว่าจริงๆแล้วคือณปัจจุบันนี้สถานการณ์เรื่องฝุ่นนี่เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่าคนเราก็ต้องการอากาศที่บริสุทธิ์แล้วทีนี้พี่นกเองมีไอเดียในการเขาเรียกว่าสร้างพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมายังไงมีแนวคิดยังไงคะตอนนั้น
1: ตอนแรกก็มาจากความชอบก่อนเนาะตอนแรกก็มาจากความชอบก่อนแต่ว่าถามว่าเรื่อง PM ฝุ่น PM 2.5 ถามว่าต้นมะพร้าวมันช่วยยังไงได้มันก็น่าจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะคะในการดักจับฝุ่นละอองซึ่งใบเขาจะเป็นใบที่ฉีกแล้วก็เป็นพุ่มเวลาฝุ่นละอองปลิวมามันก็จะเป็นการดักจับอีกทีนึงมันอาจจะไม่ได้เต็ม 100% แต่มันเป็นส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งมันใช้ออกซิเจนในการถ่ายเทออกซิเจนออกเพื่อจะได้ทำให้บรรยากาศพื้นที่สีเขียวนี้ลดอุณหภูมิของความร้อนแล้วก็ PM 2.5 ได้บ้างบางส่วนค่ะ
0: ค่ะแล้วพื้นที่ในสวนตรงนี้ประมาณกี่ไร่คะ
1: พื้นที่ที่ปลูกมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยนี่ประมาณ10ไร่ค่ะ
0: ค่ะก็ประมาณ10ไร่ที่เราปลูกเป็นมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะทีนี้นอกจากจะมีต้นมะพร้าวแล้วเนี่ยยังสังเกตเห็นว่าภายในสวนเนี่ยจะมีไม้ผลที่มีความหลากหลายด้วยมีการปลูกตรงนี้เราปลูกเป็นไม้ประเภทไหนบ้างคะ
1: อ๋อในสวนก็จะปลูกผสมผสานกันนะคะตอนแรกที่ปลูกมะพร้าวก็มาจากความชอบก่อนเนาะแต่ว่าเราก็ได้ไปเคยไปเป็นข้าราชการที่อยู่ภาคกลางมาก่อนอยู่ที่ดำเนินสะดวกการที่เขาจะลงมะพร้าวก่อนที่มันจะโตเขาจะลงกล้วยควบคู่กันไปด้วยแล้วก็ฝรั่งหลังจากที่ต้นมะพร้าวโตแล้วเราก็ตัดถอนต้นกล้วยลงแล้วเสริมด้วยต้นฝรั่งแล้วก็จะลดความร้อนได้อีกโดยการที่เป็นไม้ยืนต้นที่นานหน่อยก็จะเป็นยางนาที่ผสมผสานกันซึ่งที่พี่พูดมาทั้งหมดสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ด้วยทั้งหมดด้วยค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าตอนที่เรามีแนวคิดในการสร้างพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ที่อาจจะเคยแห้งแล้งมาก่อนตรงนี้สร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็ปลูกพืชต่างๆไปด้วยแต่มองในมุมของธุรกิจด้วยอันนี้มองเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นโดยที่เรามองธุรกิจตรงนี้ยังไงต่อ
1: เรื่องธุรกิจนี้เอาไว้เป็นตัวรองเลยแต่ว่าอันดับแรกคือความสุขความสุขมันจะตามมาด้วยธุรกิจเองมีคนหลายคนบอกว่าการปลูกมะพร้าวปลูกแล้วจะไปขายไหนปลูกฝรั่งแล้วจะไปขายไหนเราอยากจะให้ตัดข้อตรงนั้นทิ้งไปเลยหลังจากที่เราปลูกมาแล้วเราชอบมันแล้วเราให้ความสุขมันแล้วสิ่งที่ตามมาจะเป็นรายได้เอง
0: ค่ะ
1: เขาจะตามมาเองเลยว่าสวนมะพร้าวอยู่ที่ไหนเขาเข้ามาตัดเองเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปโฆษณาอะไรเยอะแยะเลยฝรั่งเหมือนกันทุกอย่างที่เราปลูกเป็นเงินทั้งนั้นค่ะ
0: ค่ะนอกจากจะมีเป็นต้นไม้ที่หลากหลายแล้วนะคะเราก็จะสังเกตเห็นเป็นคลองน้ำด้วยระบบน้ำเราทำยังไงบ้างคะที่นี
1: ่ระบบน้ำตอนแรกที่นี่จะเป็นค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่มันแห้งแล้งเหมือนที่คุยกับน้องกุ้งเนาะทีนี้ก็มาดูว่าเรื่องระบบน้ำก็จะเป็นแบบโซลาร์เซลล
0: ์ค่ะ
1: ค่ะโซลาร์เซลล์แล้วก็เจาะน้ำใต้ดินเพื่อจะดูดน้ำขึ้นมาพอเราดูดน้ำขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยน้ำพอมันเกาะตัวกันได้แล้วน้ำมันก็จะยึดกับดินได้แล้วพอหน้าฝนมามันก็จะกักเก็บน้ำได้นานกว่าปกติค่ะก็จะใช้โซลาร์เซลล์ประกอบด้วย

0: ก็ทำให้มันเป็นพื้นที่ที่ชุ่มชื้นขึ้น
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วนะคะเป็นพื้นที่โอโซนให้กับชุมชนแล้วนะคะทีนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมองว่าจะมีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นไหมคะ
0: แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ตอบได้เลยว่าไม่มะพร้าวไม่พอขายค่ะไม่พอขายก็คือว่าการขยายพื้นที่เราขยายแน่นอนเพราะเรายังมีพื้นที่ว่างอีกประมาณหลายไร
1: ่
0: ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องปลูกเพิ่มเติมต่อไปอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เตรียมพื้นที่ที่ดินโซนนั้นไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อจะลงมะพร้าวอีกค่ะประมาณ10ไร
1: ่
0: เพิ่มเติม
1: ค่ะนะคะนอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็ยังสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็ดูดซับเรื่องของฝุ่นด้วย
0: แน่นอนเลยค่ะ
1: แล้วทีนี้ในอนาคตเองนะคะซึ่งถือว่าคือ10ไร่แล้วนะปัจจุบันนี้ก็จะมีการขยายเพิ่มจะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้หรือว่าศูนย์การเรียนรู้ให้กับใครที่อาจจะอยากจะสนใจมาเรียนรู้และอยากจะไปทำต่อแบบนี้ลองคิดว่าอยากจะเปิดตรงนี้ไหมคะ
0: ตรงนี้ก็อาจจะตามมานะคะแต่ว่าตอนนี้เลยก็คือว่าถ้าชาวบ้านหรือชุมชนใกล้เคียงต้องการอยากได้รับความรู้เนาะเกี่ยวกับการปลูกมะพร้าวเรายินดีให้ความรู้อาจจะยังไม่ได้เปิดเป็นที่เรียนรู้โดยตรงนะคะแต่เรายินดีถ้าเดินเข้ามาพบเรายินดีให้ความรู้แม้กระทั่งแนะนำเรื่องต้นพันธุ์ที่จะมาปลูกเพราะส่วนใหญ่คนที่ปลูกโดยที่ไม่รับความรู้เขาจะได้พันธุ์มะพร้าวที่ไม่แท้เป็นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมที่ไม่แท้มาเรายินดีให้ความรู้ตรงนี้แล้วก็แนะนำในการปลูกให้ค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้คลองน้ำที่สังเกตเห็นนี่คือไม่ใช่คลองน้ำอย่างเดียวคือเลี้ยงปลาด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เป็นปลาประเภทไหนคะ
0: ทุกคลองน้ำนะคะเอาปลามาปล่อยค่ะก็จะเป็นตะเพียนปลาตะเพียนซะส่วนใหญ่นะคะปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิล
1: ค่ะ
0: ค่ะปลาดุกค่ะมีทุกล่อง
1: อันนี้ก็คือเลี้ยงไว้เพื่อที่จะรับประทานเองก่อนหรือว่าส่งขายด้วยค่ะ
0: ตอนนี้เลี้ยงไว้เพื่อทานก่อนแจกจ่ายก่อนยังไม่มีการขายเกิดขึ้นค่ะรวมญาติ
1: รวมแหล่งนัดพบด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้เผื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วนี่คือก็จะมีการขยายเพิ่มแล้วใครมาช่วยตรงนี้บ้างคะ
0: ที่นี่เราจะมีคนที่นี่เราจะมีคนสวนอยู่เป็นครอบครัวหนึ่งครอบครัวนะคะแล้วก็คนที่ดูแลแทนพี่นะคะก็จะเป็นพี่เขยก็คือกำนันเขาก็จะมาช่วยดูแลกับคนสวนอีกทีนึงการใส่ปุ๋ยการดูแลการลงยังไงปลูกยังไงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวทุกอย่างก็จะเป็นพี่เขยแต่พี่ก็มาดูแลเป็นทรัพยากรอย่างอื่นก็มาดูแลมาติดตามเป็นครั้งคราวค
1: ่ะก็ถือว่าเป็นคนให้แนวคิดเป็นคนให้ไอเดียแล้วก็หาช่องทางการตลาดให
0: ้
1: ด้วยนั่นเองนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของกำนันแล้วก็มองภาพใหญ่ว่าเอ๊ะเรื่องของการสร้างพื้นที่สีเขียวตรงนี้ในพื้นที่ของเขตรับผิดชอบของกำนันเองจะมีพื้นที่ไหนบ้างและนอกจากนั้นการดูแลสวนเขาแบ่งจัดสวนพื้นที่เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปคุยกับกำนันต่อ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับกำนันต่อค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับเจ้าของสวนก็คือพี่นุ๊กแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพามาคุยในมุมของคนในพื้นที่กันหน่อยโดยเฉพาะท่านกำนันก็ถือว่าเป็นผู้นำชุมชนที่ได้ดูแลเรื่องของสวนด้วยแล้วก็ดูในเรื่องของชุมชนด้วยตอนนี้อยู่กับกำนันจันแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านกำนัน
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็คือกำนันนอกจากจะเป็นผู้นำในชุมชนแล้วก็ยังเป็นคนดูแลสวนตรงนี้ร่วมกับคนงานด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการมีพื้นที่สีเขียวตรงนี้เป็นสวนมะพร้าวที่เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นโอโซนให้กับชุมชนกำนันมองยังไงคะในพื้นที่ของเราแบบนี
1: ้ครับก่อนหนึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะคร
0: ับ ก็คือไม่ได้เขียว
1: ไม่ได้เขียวชุ่มแบบนี้นะครับจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งพอถึงฤดูนาทำนาเสร็จเราก็ไม่มีอาชีพอะไรนะครับชาวบ้านก็
0: ไปรับจ้างปล่อยพื้
1: นที่ว่างเปล่า
0: ไม่มีว่างเปล่าโล่งไปเลยแห้งแล้งไม่มีน้ำแบบนี้
1: สีน้ำตาลจะแห้งแล้งไปหมดจะไม่เขียวชุ่มแบบนี้ครับ
0: ครับค่ะแล้วทีนี้พอมีสวนมะพร้าวแล้วก็สวนที่มันหลากหลายขึ้นมาแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะข้อดีกับชุมชนของเรา
1: ข้อดีกับชุมชนอันดับแรกนะครับชุมชนบริเวณรอบๆจะได้อากาศที่บริสุทธิ์นะครับปราศจาก PM 2.5 แน่นอนที่สุดนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับในเรื่องของฝุ่น PM 2.5
0: ค่ะ
1: พอดีเข้ากับพื้นที่ของเราพอดีนะครับ
0: ค่ะก็คือถือว่าเป็นสวนมะพร้าวเป็นพื้นที่ที่ดักฝุ่นได้ด้วย
1: ได้
0: เพราะว่ามันจะมีต้นไม้นะคะที่ดักฝุ่น
1: ออกซิเจนมีอะไรนะไอ้ทำบรรยากาศเป็นสภาพเหมือนมีชีวิตง่ายๆนะครับ
0: โอ้เดี๋ยวเดินคุยไปด้วยดีกว่าเพราะว่าอากาศดีแล้วก็ลมโชยมาคือตอนนี้ที่เรามาเนี่ยก็คืออากาศสามารถที่จะสูดเข้าไปได้เต็มปอดมากเลยนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการดูพื้นที่หน่อยว่านอกจากกำนันจะเป็นผู้นำในชุมชนในการดูแลพื้นที่แล้วก็ลูกบ้านในชุมชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยยังเป็นคนที่มาดูแลเรื่องของสวนด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของสวนหน่อยว่ามีการจัดพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่จัดสรรปลูกมะพร้าวเป็นกี่แนวกี่ต้นกี่ไร่ยังไงคะ
1: พื้นที่ตรงนี้เดิมเป็นของปู่ย่าตายายนะครับที่เราแบ่งสรรกัน
0: เป็นที่มรดก
1: ที่มรดกทีนี้ตัวนี้มอบให้กับน้องสาวไม่มีเวลาที่จะมาทำกิจการตัวนี
0: ้
1: ก็เลยมอบให้ผมเป็นผู้จัดการบริเวณแห่งนี้นะครับก็มีลูกน้องมาทั้งหมด2ครอบครัวพื้นที่เรา10ไร่ครับเราก็บริหารกันตามสภาพก็เปลี่ยนผัดกันถ้าหญ้าขึ้นก็เอาไอ้พ่อบ้านมาจัดการนะครับบริเวณหญ้าของเรา
0: ค่ะ
1: ทุกเดือนเราก็ต้องครับต้องทำความสะอาดนะครับเราต้องตัดหญ้าตกแต่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับมะพร้าวที่เราเห็นนี่แหละครับถ้าหญ้าขึ้นเราก็ต้องตัดเพราะว่าหญ้านี่ถ้าตัดแล้วมันจะเป็นพืชคุมดินอย่างดีของต้นมะพร้าวครับ
0: ค่ะปกติแล้วถ้าหญ้ามันรกเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะตัดหญ้าถางหญ้าออกไปกองๆแล้วพอมันแห้งนี่ก็เผาเลยนะคะ
1: ครับส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเผาแต่ผมไม่เผาครับเพราะว่าถ้าเผาโลกมันจะร้อนนะครับเพราะการเผานี่ไม่ดีเลยนะครับกับธรรมชาติของผมตัดเสร็จแล้วจะเอาพืชที่แห้งจะไปคุมต้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุมนะครับเพิ่งตัดเสร็จเมื่อเช้านี่ครับ
0: มันก็จะเป็นปุ๋ยอีกทีนึง
1: ก็จะเป็นปุ๋ยอีกทีนึงครับ
0: ค่ะและทีนี้จัดสรรเรื่องของการปลูกต้นมะพร้าวแล้วก็ล็อกของการทำคูคลองน้ำเนี่ยเราจัดสรรยังไงระยะห่างยังไงแล้วก็บริหารจัดการน้ำในนี้ยังไงคะ
1: ครับขั้นตอนแรกเราต้องลงทุนจ้างแมคโครมาทำเป็นร่อง
0: ค่ะ
1: ร่องนี่จะลึกประมาณเมตรห้าสิบ
0: เมตรห้าสิบ
1: ครับพอเก็บน้ำได้นิดหนึ่งถ้าลึกก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าน้ำเราไม่มีเยอะต้องสายน้ำจากธรรมชาติแล้วก็น้ำที่เรามีก็คือน้ำโซลาเซลล
0: ์ค่ะ
1: ทีนี้โซลาเซลล์นี่ใช้ไปหน่อยหนึ่งมันเหมือนไม่เหมือนกับน้ำคลองใหญ
0: ่
1: ๆนะครับมันจะใช้ได้นิดเดียวทีนี้เราบริหารเรื่องจัดการน้ำเราจะมีสปริงเกอร์ต้นหนึ่งก็สองตัวนะครับหัวท้ายแต่ตัวนี้
0: ต้นมะพร้าวนี้ต้องการน้ำเยอะไหมคะ
1: ถามว่าเยอะไหมเยอะมากครับมะพร้าวนี่ต้องการน้ำเยอะมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เรามีจำกัดน้ำจำกัดเราก็เลยให้วันเว้นวันหรือว่า3วันที
0: ก็เพียงพออยู่ใช่ไหม
1: ก็เพียงพอครับแต่ต้องให้ตลอดทุกอาทิตย์นะครับถ้าไม่ให้นี่คือมะพร้าวเขาจะชอบน้ำมากครับ
0: ก็คือต้องให้ทุกสัปดาห์
1: ให้ทุกสัปดาห์ครับ
0: แล้วน้ำก็เพียงพอ
1: ต้องเพียงพอครับของเรามีอยู่ 2-3 บ่อนี่ต้องเน้นมะพร้าวอย่างเดียวนะครับต้องใส่ทุกอาทิตย
0: ์นอกจากจะมีเป็นต้นมะพร้าวแบบนี้แล้วแล้วก็มีคูคลองน้ำที่มีการจัดสรรแบบนี้แล้วทีนี้ก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่เป็นไม้ผลมีมะม่วง
1: มีฝรั่งแ
0: ล้วก็มีหลากหลายเดี๋ยวจะให้กำนันพาไปดูอีกโซนนึงด้วย
1: ครับจะมีอีกโซนนึงครับเป็นมะม่วงครับ
0: ค่ะเดี๋ยวไปดู
1: ฝรั่ง
0: โซนนู้นโซนนู้นกันแล้วก็ไปเก็บผลผลิตกันค่ะ
1: ครับครับเชิญครับ
0: ค่ะหลังจากที่เราไปดูต้นมะพร้าวกันมาเราก็มาอีกเขาเรียกว่าถัดมาอีกประมาณสัก 3-4 คูน้ำนะคะเราก็เดินมาถึงต้นมะม่วงนะคะมะม่วงก็ปลูกเหมือนกันนะคะเรื่องของการปลูกพืชแบบผสมผสานเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราต้องการที่จะสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นยังไงคะถึงมีการปลูกแบบหลากหลาย
1: คือที่จะปลูกมะม่วงนี่อันดับแรกนะครับมะพร้าวนี่ประมาณ 4-5 ปีถึงจะได้รับผลผลิตแต่มะม่วงเรานี่ปีที่2ที่3นี่เราก็ได้ขายแล้วครับ
0: ก็คือให้ผลผลิตเร็ว
1: ให้ผลผลิตเร็วกว่ามะพร้าวเราก่อนที่เราจะเก็บมะพร้าวแล้วก็เก็บมะม่วงขายก่อน
0: ก็คือดูแลยากไหมคะ
1: มะม่วงนี่ไม่ยากเลยครับมะม่วงนี่ไม่ยากกว่ามะพร้าว
0: ปลูกนี่
1: ดูแลง่ายครับ
0: ใช้กิ่งตอนหรือเป็นต้นแบบไหน
1: นี่เป็นกิ่งชำที่เราซื้อนะครับเราซื้อมาจากน่าจะเป็นต้นนี้น่าจะเอามาจากกาญจนบุรีเป็นบ้านน้องเขยครับ
0: เป็นพันธุ์อะไรคะ
1: ตัวนี้เป็น
0: แก้
1: วขมิ้นนะครับ
0: โดกมาก
1: ข้างในจะเป็นสีเหลืองนะครับหวานกรอบอร่อย
0: เขานิยมทาน
1: ตลาดนิยมมากเลยครับนี่แหละพอดีเลยครับถ้าสีเหลืองแบบนี้พอดีถ้าสุกจะไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นมันนิดนึงเขาเรียกหำหำนะครับสุกหำหำก็จะพอดีนะครับแต่ถ้าดิบไปก็จะไม่เท่าไหร่ครับถ้าเป็นสีเขียวนี่ไม่เท่าไหร่แต่มีสีเหลืองปนนิดนึงขณะนี้พอดีเลยครับ
0: อันนี้อายุประมาณกี่ปีแล้วคะ
1: ต้นนี้น่าจะประมาณ3ปีครับ
0: 3ปีก็
1: ปีกายนี้ให้ผลผลิตแล้วครับปีกายนี
0: ้ค่ะ
1: 3ปีนี้ให้ผลผลิตเลยมะม่วงนี่ครับ
0: ค่ะหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บผลผลิตได้กี่ปีคะต่อจากนี้ไป
1: คือต้องเก็บไปเรื่อยๆมะม่วงนี่ครับไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ตัดทิ้ง
0: แล้วมันจะโตไปถึงไหนคะต้นของมันจะมีความสูงขึ้นอีกมั้ยคะ
1: ก็ดูมะพร้าวก่อนนะครับว่ามะพร้าวจะใบของมะพร้าวมันจะถึงไหมเพราะว่าคูนี้เราจะปลูกคู่กันนะครับ
0: ค่ะ
1: พบคูนี้จะเป็นคูทดลองคูแรกก็ว่าได้นะครับ
0: ค่ะหมายความว่าเราจะดูต้นพืชที่เป็นพืชหลักของสวนนี่ก็คือดูต้นมะพร้าวก่อน
1: ต้นมะพร้าวก่อนว่าใบจะถึงไหม
0: ถ้ามะพร้าวมันโตขึ้นแล้วใบหรือกิ่งมันมาพาดอย่างเง
1: ี้
0: ยเราจะทำยังไง
1: แล้วก็จะทำการตัดแต่งกิ่งออกไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราแต่งนี่แหละครับเราจะแต่งไปเรื่อยๆ
0: เพื่อที่จะไม่ให้มันไปเกาะเกี่ยว
1: กับใบมะพร้าวครับ
0: นะคะแต่มันก็อยู่ด้วยกันอย่างลงตัวอยู่ด้วยพืช
1: ด้วยความ
0: สมดุลของ
1: ของ
0: พ
1: ื้
0: นที่แล้วก็ระบบนิเวศนั่นเองนะคะก็ถือว่าให้ผลผลิตเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วย
1: ตรงกลางแล้วก็มีตะไคร้ปลูกตะไคร้แซม
0: เพราะอะไรถึงต้องปลูกตะไคร้ด้วย
1: คือพื้นที่เรามันเหลือครับช่วงพื้นที่เรามันดูแล้วพื้นที่มันน่าจะโอเคแล้วก็เสียพื้นที่นะครับเสียดายพื้นที่แล้วก็ขาดตะไคร้มาปลูกตรงกลางครับ
0: ค่ะแล้วหญ้าด้านล่างล่ะคะที่มันรกแบบนี้เราทำยังไงกับมันคะ
1: ตัวนี้อีกประมาณสัก1อาทิตย์จะให้ทีมงานมาตัดครับ
0: ค่ะ
1: ตัวนี้เราก็ปล่อยเลยครับตัวนี้มันไม่มีผลกับสิ่งของเรานะครับพืชผักของเราเพราะว่าเวลาน้ำอีกหน่อยน้ำก็ท่วมหญ้าก็ตายแต่เราจะเน้นข้างบนมากกว่ารอบๆโคนต้นไม้ที่เรามีครับเราจะเน้นตรงต้นนี้มะพร้าวต้นมะม่วง
0: แต่ว่าเรื่องของต้นมะม่วงเนี่ยระยะห่างในการปลูกกับต้นมะพร้าวเราต้องเว้นระยะยังไงคะ
1: ประมาณ5เมตรครับ
0: ประมาณ5เมตรระหว่างต้นมะพร้าว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: 5เมตร5เมตร5คูณ5
0: ก็เราก็จะต้องมีการคำนวณด้วย
1: ต้องคำนวณด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นต้นมะพร้าวแล้วก็จะมีต้นมะม่
1: วง
0: ที่มีเป็นระยะห่างระหว่างคูคลองแล้วก็จะมีตะไคร้ด้วย
1: ตะไคร้
0: นะคะทีนี้นอกจากที่สวนยังมีมะพร้าวและมีมะม่วงและ
1: มะม่วง
0: เห็นบอกว่ามีฝรั่งด้วยฝรั่งเป็นสายพันธุ์อะไร
1: ฝรั่งนี่เป็นสายพันธุ์หงเป่าซื้อนะครับชื่อยากหน่อยหงเป่าซื้อครับ
0: อันนี้เป็นฝรั่งไทยหรือฝรั่งต่างประเทศ
1: ไม่รู้มาจากไหนครับแต่มันสีแดงครับ
0: ข้างในสีแดงเนื้อในสีแดงปกติเคยทานสีขาวนะคะ
1: ปกติจะเป็นสีขาวนะครับ
0: โอ้ยต้องพาไปชิมแล้วต้องพาไปดูแล้วเดี๋ยวไปดูฝรั่ง
1: จะดูฝั่งทางโน้นครับฝรั่งครับครับเชิญครับ
0: ค่ะหลังจากที่เราเก็บมะม่วงแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูต้นฝรั่งหน่อยนะคะ
1: ค
0: เป็นสายพันธุ์หงเป่าสื่อนะคะถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่
1: ตลาดนิยมมาก
0: ตลาดนิยมมากแล้วก็ไม่พอขายด้วย
1: ไม่พอครับ
0: ก็คือนอกจากจะเป็นข้อดีกับการสร้างพื้นที่สีเขียวให้อากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับเจ้าของสวนด้วยนะคะ
1: คอ
0: ันนี้เราจะปลูกแซมแบบไหนระยะห่างยังไงคะกำนัน
1: คือตัวนี้มะพร้าวนี่มันจะอยู่5เมตรทีนี้ตรงกลางมะพร้าวเราจะปลูกหงเป่าสื่อนี่ใส่ตัวนี้คาดว่าถ้ามะพร้าวโตน่าจะต้องย้ายหรือไม่ต้องทาบกิ่งออก
0: อ๋อก็ต้องมีการตัดแต่ง
1: เพราะว่ามะพร้าวจะโตขึ้นเรื่อยๆทีนี้เขาจะเป็นร่มเงามะพร้าวทีนี้ตัวนี้จะอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ก็จะหาที่ปลูกใหม่ให้เขานะครับ
0: แต่ว่าเราก็มีการปลูกแซมไป
1: มีครับตอนนี้เราก็ปลูก แซมอีกสวนหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: จะมีอีกสวนหนึ่งแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆอยู่ครับ
0: ค่ะอันนี้ดูแลยากไหมคะ
1: ตัวนี้ถ้าพูดถึงการปลูกไม่ยากแต่ถ้าที่ยากที่สุดก็คือการหุ้
0: ม
1: หุ้มหมาก
0: อ๋อค่ะมันก็ต้องห่อหุ้ม
1: ต้องห่อหุ้ม
0: ดูแลไว้
1: ถ้าไม่หุ้มไอ้ฝรั่งพันนี้จะเป็นที่ชอบของนอนครับนอนนี่ชอบมาก
0: นอนแมลงอะไรต่าง
1: ๆนอนแมลงชอบมากนะครับ
0: ต้อง
1: นี่ต้องมีถุง
0: เพราะว่าเราเลือกใช้วิธีการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ใช้สารเคมี
1: ใช้แบบวิธีของธรรมชาตินะครับ
0: ค่ะเรื่องของการให้ผลผลิตนี่คือฝรั่งให้ผลผลิตยังไงคะ
1: คือฝรั่งนี่เราใช้กิ่งนะครับมาปลูกจะให้ผลผลิตเร็วมาก
0: ค่ะ
1: 6เดือนถึง1ปีนะครับเราก็ได้ผลผลิตแล้ว
0: ก็คือหลังจากนั้นก็คือหลังจาก6เดือนแล้วก็คือเก็บผลผลิตได้
1: เก็บผลผลิตได้ตลอด
0: เลย
1: ครับ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างนึงที่สร้างรายได้
1: ที่สร้างรายได
0: ้ให้กับ
1: ตลาดก็ชอบ
0: เจ้าของสวนแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะนอกจากจะมีเป็นฝรั่งแล้วที่นี่ยังปลูกเป็นยางนาเป็นไม้ยืนต้นที่เป็นต้นใหญ่ด้วยแล้วก็มีการสร้างขุดสระด้วยมีเลี้ยงปลาด้วย
1: เลี้ยงปลามีบ่อครับบ่อมีปลา
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: พาไปดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ครับได้ครับ
0: เดี๋ยวจะพาไปดูต้นยางนาแล้วก็ไปดูบ่อปลาหน่อย
1: ครับครับเชิญครับ

0: ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาที่จุดสระแล้วนะคะสระปลานี่คือเป็นบ่อปลาที่มีการเลี้ยงปลาเยอะมากเลยนะคะมีปลาอะไรบ้างคะกำนัน
1: ตัวนี้จะมีปลานิลปลาตะเพียนนะครับที่หลักๆเพราะว่าเป็นพืชที่เป็นปลาที่ชอบกินพืชนะครับง่าย
0: ปลาตะเพียน
1: ปลาตะเพียนนะครับ
0: เลี้ยงโตไวไหมคะ
1: แล้วก็มีปลาดุกด้วยครับปลาดุกบางส่วนเลี้ยงโตไวครับปลานิลนะครับเป็นปลาที่ชอบกินพืชโตเร็วนะครับโตง่าย
0: ค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็คือเลี้ยงไว้เพื่อทานเอง
1: ครับเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือนเวลาเพื่อนมาก็กินนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วจะยังไม่เน้นเรื่องขายนะครับ
0: แล้วทีนี้วันนึงให้อาหารกี่ครั้งคะ
1: เช้าเย็นครับ
0: เช้ากับเย็น
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็เป็นปลากินพืชตัวยังไม่โตเท่าไหร่
1: ตัวนี้ยังไม่โตเท่าไหร่ครับ
0: นะคะก็ถือว่าอันนี้คือจะเป็นบ่อที่อยู่ทางเข้า
1: สวน
0: เข้ามานะคะก็จะมีบ่อตรงนี้บ่อตรงนี้เราใช้น้ำจากบ่อนี้ไหมคะ
1: เราใช้น้ำตัวนี้สำหรับรดต้นมะพร้าวมะม่วงสวนในต่างๆเราใช้น้ำจากโซลาร์เซลล์นะครับเรามีโซลาร์เซลล์เพราะพื้นที่นี้แห้งแล้งนะครับไม่มีน้ำเราต้องขุดเจาะบ่อเองครับ
0: บ่อนี้ลึกไหมคะ
1: บ่อนี้น่าจะประมาณ2เมตรครับ
0: ประมาณ
1: ลึกทุกจริงๆก็3เมตรแต่น้ำนี่ระดับน้ำ2เมตรครับ
0: ค่ะโอ้โหนะคะก็ถือว่าเป็นระบบนิเวศที่สร้างความสมดุลให้กับสวนเราด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังภายในสวนเนี่ยก็ยังมีปลูกชะอมด้วย
1: มีชะอมนะครับชะอมที่เราเห็นแล้วก็มีผักทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินได้ครับ
0: ค่ะก็คือไม่ต้องซื้อเลยนะคะและนอกจากนั้นเองก็ยังมีต้นไม้ที่มันเป็นต้นเขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจด้วยนั่นก็คือต้นยางนาบริเวณทางเข้าน
1: ะค
0: ะก็ปลูกอันนี้คืออายุมันต้องกี่ปีคะถึง
1: จ
0: ะให้ร่มเงา
1: ถ้าตามหลักจริงๆก็4-5 ปีขึ้นไปนะครับ
0: 4-5 ปี
1: ใช้เวลาเยอะครับ
0: ค่ะอ๋อเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูต้นยางนากันค่ะ
1: ถ้าโตขึ้นก็จะเอาเชื้อเห็ดมาปลูกนะครับ
0: อ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยถ้างั้นค่ะไปค่ะหลังจากที่เราไปให้อาหารปลาแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูต้นไม้อีกต้นนึงซึ่งก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะโตช้าหน่อยก็คือยางนานะคะทำไมเราถึงเลือกที่จะปลูกยางนาด้วยคะ
1: คือยางนานี่ประโยชน์หลักๆคือจะใช้เป็นที่เพาะเห็ดอย่างดี
0: ให้ร่มเงาด้วย
1: แล้วก็ให้ร่มเงา
0: แล้วก็เพาะเห็ด
1: เป็นกำบังเวลาพายุเวลาลมมากระโชกกับไอ้ต้นมะพร้าวเราต้นยางนาเนี่ยจะช่วยพยุงเวลามีลมเข้ามาเยอะๆ
0: เป็นเกาะกำบัง
1: ลมนะครับ
0: ค่ะทีนี้ต้องอายุเท่าไหร่คะถึงสามารถที่จะเขาเรียกว่าให้เชื้อเห็ดลงไปในนั้นด้วย
1: ประมาณ3ปีนี่ได้แล้วตัวนี้น่าจะใช้ได้แล้วครับนี
0: ่3ปี
1: ครับ
0: เชื้อเห็ดที่ว่านี้คือเป็นเห็ดประเภท
1: เป็นเห็ดละโงกนะครับเป
0: ็
1: นเชื้อเห็ดละโงก
0: ค่ะถ้าสมมติว่าให้เชื้อลงไปเนี่ยต้องนานแค่ไหนถึงสามารถเก็บเห็ดนี้ไปรับประทานได
1: ้นานแค่ไหนต้องดูสภาพฝนนะครับถ้าฝนดีแล้วก็ฝนตกลงมาเนี่ยก็ซื้อเชื้อมาใส่เลยนะครับ
0: อ๋อต้องให้ในช่วง
1: หน้าฝนครับหน้าฝนอย่างเดียวนะคร
0: ับ ผลผลิตได้นะคะแล้วอายุการเติบโตของต้นยางนานี่คือต้องกี่ปีถึงจะสามารถอยู่ได้แบบแข็งแรงเป็นต้นใหญ่ให้ร่มเงาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ยางนานี่มีเป็นพืชที่อายุยาวนะครับ20 30ปี40ป
0: ีปล่อยเป็น
1: ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตกแต่งกิ่งแต่งอะไรไปจะเป็นพืชที่โตช้าแต่ถ้าโตแล้วจะใหญ่มากยางนาเลยครับ
0: โอ้โห
1: เป็นพืชที่ใหญ่มาก
0: คุณผู้ชมคะน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะสวนนี้มีทั้งต้นมะพร้าวมะม่วงฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีพืชตะไคร้ก็มีนะคะเป็นสวนที่ผสมผสานแต่ก็จะเน้นเรื่องของไม้ผลแล้วก็สร้างพื้นที่สีเขียวลดฝุ่น PM 2.5 สร้างอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็สร้างรายได
1: ้
0: นี่คือสำคัญมากๆเลยนะคะทำแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจยังไงบ้าง
1: ก็ถามว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจมากครับที่อันดับแรกก็เราคุกคีอยู่กับชุมชนพอชุมชนได้เห็นเราทำเขาก็มีเกิดจิตสำนึกว่าจะทำบ้างจำอะไรบ้างก็มาถามนะครับก็ให้ความรู้เขาแล้วทำยังไงปลูกยังไงถามเยอะมากเลยครับเรื่องมะพร้าวนี
0: ่
1: ก็ให้ความรู้เขานะครับบางท่านก็ไปทำแล้วก็สีเหลืองก็มีนะครับตายบ้างก็มีนะครับอันหนึ่งก็มาจากการที่เราไม่มีความรู้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเรื่องการปลูกนะครับวิธีการปลูกถ้าปลูกไม่ใส่ใจนะครับเราต้องใส่ใจด้วยนะครับเป็นสำคัญใส่ใจใส่ปุ๋ยใส่น้ำให้ถูกวิธีครับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันหมดนะครับถึงจะได้ขนาดนี้ครับ
0: ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากจะให้กำนันได้แชร์ความรู้กับคุณผู้ชมที่กำลังชมหน่อยว่าการทำสวนแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้

0: สารเคมีก็ได้ไม่จำไม่จำเป็นต้องไปเผาก็ได้แบบนี้มันก็จะทำให้สวนของเราเนี่ยโตได้เหมือนกัน
1: ครับเราคือเราการเผาการอะไรนี่การใช้สารเคมีนี่คือผมคนหนึ่งนะที่เกิดมาไม่เคยไม่ค่อยได้ใช้พูดง่ายๆเพราะว่าผมเองก็เป็นภูมิแพ้กับสารเคมีอยู่นะครับผมถึงเลือกวิธีธรรมชาติสิ่งไหนที่เป็นธรรมชาติก็พยายามแสวงหามานำมาใช้กับสวนของเราหลักๆคือสารเคมีไม่มีเลยนะครับ
0: แสดงว่า
1: ใส่จะไม่ใช้
0: รถเผาเราทำได้จริงๆนะคะและวันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าการสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีนะคะไม่ใช้เขาเรียกว่าสารที่มันทำลายโลกของเรานะคะมันก็จะทำให้สวนของเราดีแล้วคนที่มารับซื้อต่อบริโภคต่อก็ดีต่อสุ
1: ขภาพ
0: นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านกำนันด้วยนะคะที่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เปิดสวนให้ดูแล้วก็แชร์ความรู้เรื่องของการสร้างสวนสร้างระบบนิเวศโดยไม่ใช้สารเคมีแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นนะคะในการที่จะสร้างสวนโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วก็ไม่เผาลดฝุ่น PM 2.5 ได้นั่นเองนะคะและวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

Soft Power Thailand พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

0: ฟชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม
1: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก
2: อาเซียน 2045
3: อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
2: อาเซียน2045 Our Share Future

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT วิถีไทยนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูพลังแห่งความศรัทธาของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดในงานประเพณีบุญพเวทนั่นเองนะคะซึ่งงานนี้เขาจัดได้ยิ่งใหญ่มากๆและที่สำคัญจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเชื่อมโยงวิถีวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนเข้ามาด้วยกันผ่านธงพเวทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในธงผืนเดียวนี่แหละค่ะจะมีเรื่องราวแห่งความเป็นมาของบุญพเวทแล้วก็เชื่อมโยงผู้คนของชาวร้อยเอ็ดให้มารวมตัวกันในงานนี้นะคะจะยิ่งใหญ่แค่ไหนติดตามกันได้ในรายการ NBT วิถีไทยวันนี้ค่ะ

0: ่ะคุณผู้ชมคะในงานประเพณีบุญพเวทที่จังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งในเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้แล้วก็เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมานั่นก็คือธงพเวทนั่นเองนะคะธงนี้จะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับประชาชนรวมทั้งพุทธศาสนิกชนแล้วก็บุญพเวทอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้กับทางรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดดร.ปรีชานั่นเองตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะดร.
1: ค่
0: ะพูดถึงเรื่องของธงหน่อยสวยมากๆเลยนะคะคือจริงๆแล้วธงคำว่าธงแล้วก็เป็นธงพระเวทด้วยจำเพาะด้วยธงเกี่ยวข้องกับบุญพระเวทยังไงคะทำไมต้องมีธงพระเวทคะ
2: ธงนี้ธงพระเวทอีสานจะเรียกว่าธงหรือทุงหรือตุงถ้าเป็นทางภาคเหนือจะเรียกว่าตุงของเราจะเรียกว่าธง
0: ก็คือแล้วแต่พื้นที่ว่าจะเรียกยังไง
2: แต่ว่าภาษากลางๆก็คือธงนั่นเอง
0: ธง
2: ก็เป็นสัญลักษณ์ของงานบุญพระเวทเป็นการให้กับประชาสัมพันธ์นะครับกับพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้จะมีงานบุญพระเวทเกิดขึ้นแล้วนะก็มีการประดับธงซึ่ง
0: เป็นสัญลักษณ
2: ์เป็นสัญลักษณ์ของงานบุญพระเวทเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ให้ประชาชนได้มาแสดงพลังแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับเป็นพลังบุญที่จะมาร่วมกันในการจัดทำธงพระเวทนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะรูปแบบลักษณะของธงก็คือเป็นทั้งธงแบบดั้งเดิม
0: ดั้งเดิมก็มีก็คือตั้งแต่สมัยรุ่นบรรพบุรุษเรา
2: บรรพบุรุษโบราณเราให้ความให้องค์ความรู้มาในการทำธงพระเวทนี่อาจจะมีลักษณะ
0: ก็คือแบบโบราณใช่ไหมคะ
2: ใช่แบบโบราณ
0: มีอะไรที่ปรากฏอยู่ที่เป็นรูปบนธงคะแบบโบราณ
2: แบบโบราณนี้ลักษณะของธงนี้จะเอาเป็นวัสดุก่อนว
0: ั
2: สดุเนี่ยก็จะเป็นแบบธรรมชาติเป็นส่วนใหญ
0: ่ธรรมชาตินี่คือ
2: ธรรมชาติก็คือเช่นไม้ไผ่อย่างน
0: ี้ไม้ไผ่
2: เป็นไม้ไผ่แต่ถ้าไม่ใช่โบราณก็จะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกเป็นอะไรอื่น
0: ๆไม้ไผ่นี่ก็คือต้องเหลาได้ขนาดพอดี
2: ใช่ใช่
0: นะคะกว้างยาวเท่าไหร่คะ
2: อันนี้แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็คือขนาดความกว้างเนี่ยก็ประมาณ30ถึง40เซนติเมตรเราก
0: ำหนด40เซนติเมตรนะคะ
2: ความยาวก็4เมตรไม่เกิน5เมตรถ้ายาวไปมันก็ลำบากแต่ในสมัยก่อนยาวนะครับเขาย
0: าวมากใช่ไหม
2: ใช่เขาเอาหาเสาตั้งสูงอยู่ในวัดอย่างเงี้ย
0: ก็อาจจะลำบาก
2: ลำบากปัจจุบันนี้เราต้องปรับนะครับก็เหลือประมาณ4เมตรนี่ก็ถือว่าเป็นแบบโบราณนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงแบบประยุกต์เนี่ยก็จะสั้นเข้ามาอีกนะครับอันนี้แบบดั้งเดิมหรือแบบโบราณที่เขาเรียกกันนะครับคือความยาวแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำเห็นไหมครับจะเป็นฝ้ายจะเป็นลูกปัดอย่างนี
0: ้
2: ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นของดั้งเดิมทีนี้มันจะให้เห็นชัดเลยว่าลวดลายภาพที่ปรากฏก็จะเป็นสัตว์ในพระพุทธศาสนาในวรรณคดี
0: ใน
2: เรื่องของพระเวท
0: ในธงโบราณใช่ไหมคะ
2: ใช่ในธงโบราณ
0: เป็นสัตว์ในวรรณคดีอย่างเช่นอะไรคะอ
2: ย่างเช่นช้าง
0: ช้าง
2: ช้างนาคอย่างนี้ช้างนาคเนี่ยช้างนี่จะเป็นหลักใหญ่เลยครับแล้วก็
0: มีช้างแล้วก็จะมีพระเวสสันดร
2: ใช่
0: บน
2: มีตัวละครในเรื่องของบุญพระเวทก็คือพระเวสสันดรนางมัตสีกันหาชาลีชูชกเหล่านี
0: ้
2: นะครับคือองค์ประกอบในตัวเรื่องของชาดกนี้นะครับแล้วก็จะมีสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นความเป็นร้อยเอ็ดด้วยนะบางทีก็จะมีหอโหวตนะครับมีลักษณะโหวตคือตัวนี
0: ้อันนี้แบบประยุกต์ใช่ไหมคะ
2: ไม่ครับยังเป็นแบบ
0: ดั้งเดิมโบราณดั้งเด
2: ิ
0: ม
2: โบราณดั้งเดิมนี่เขาเรียกว่าเอกลักษณ์ดั้งเดิมนะครับแบบดั้งเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นแบบประยุกต์ก็จะอยู่นู้นนะครับประยุกต์นี่ก็เขาก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันก็คืออาจจะใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆที่เป็นพลาสติกเป็นไหมพรมเป็นอะไรที่มัน
0: หาได้ในปัจจุบัน
2: หาได้ในปัจจุบันแต่ส่วนของดั้งเดิมนี้ค่อนข้างจะต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับนี่ถ้าเป็นพลาสติกอย่างนี้ไม่ได้นะนี่เห็นไหมอันนี้ไม่ได้คะแนนเลยนะครับแต่เราก็ต้องให้โชว์ไว้เพราะว่าเขาจะได้เรียนรู้นะครับนี่คื ธงพระเวทว่าเนาะเป็นสัญลักษณ์ของงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือธงพระเวทนะครับเป็นการบอกบุญพี่น้องประชาชนในเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็ทั่วทุกพื้นที่และสำคัญที่สุดธงพระเวทนี่จะมีส่วนทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันคนในชุมชนในหมู่บ้านนี่จะมาช่วยกันทำนะครับจะเขาจะไม่ค่อยทำคนเดียวเป็นกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านอะไรจะมาช่วยกันสร้างเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในอำเภอในตำบลหลายๆแห่งครับมีรายได้เข้ามาเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับในการจำหน่ายขายธงพระเวทนะครับแต่ว่าธงที่จำหน่ายขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นธงแบบประยุกต
0: ์
2: ธงแบบดั้งเดิมนี่รู้สึกว่าจะ
0: ไม่ค่อยมีเท่าไหร
2: ่ไม่มีเขาใส่เขาว่าทำมันทำยาก
0: แล้วในปัจจุบันนี้การทำธงพระเวทเนี่ยหมายถึงว่าเป็นธงแบบโบราณเนี่ยยังมีคนทอคนทำเยอะไหมคะ
2: ไม่ค่อยเยอะแล้วครับถ้าไม่มีการประกวดนะแทบจะไม่มีคนทำแล้วเพราะว่ามันหาวัสดุยากแล้วก็ใช้ต้นทุนพอสมควรนะครับแต่ทีนี้เรากลัวมันจะหายไปกลัวว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราที่สร้างสมมันกลัวมันจะหายเราก็เลยต้องประกวดธงประเภทดั้งเดิมไว
0: ้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่ง
2: ใน
0: การอนุรักษ
2: ์ถูกต้องแล้วครับต้องอนุรักษ์ไว้ต้องมีการประกวดเราให้รางวัลเยอะหน่อยรางวัลน้อยก็ไม่มาประกวด
0: นั่นสร้างแรงจูงใจ
2: ใช่ใช่ครับต้องระดับ 5,000 ขึ้นไปนะครับถึงจะมานะครับ
0: เพราะว่าทำยาก
2: ครับทำยากต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับนี่คือธงแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดน้อยหนึ่งทำเป็นสัญลักษณ์ของงานบุญพระเวทสองช่วยสร้างเศรษฐกิจมีรายได้ให้กับชุมชนนะครับแล้วให้เกิดความรักความสามัคคีกันนะครับนี่คือธงที่เราได้ประโยชน์จากการประกวดแล้วก็ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมตำบลอำเภอต่างๆนานาก็อยากจะมามีส่วนร่วมทีนี้จะส่วนร่วมยังไงล่ะจะมาดูมาชมเฉยก็ไม่ได้ก็เอาหาธงมาประกวดเราก็มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมอำเภอแต่ละแห่งบังเราก็ไม่บังคับหรอกเราก็บอกว่าให้ประธานไปหามานะธงแต่ละอำเภอเนี่ยให้ได้10ผืน20ผืนก็แล้วแต่นะครับก็เกิดความร่วมมือร่วมใจกันเป็นความสามัคคีที่เกิดขึ้นครับคุณครับ

0: ค่ะแล้วทีนี้ถ้ามีการสืบสานบุญประเพณีบุญพระเวทแบบนี้แล้วไม่มีธงเข้ามานี้ได้ไหมคะ
1: โอ้อันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะว่าการรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต้องมีธงเป็นสัญลักษณ์นะครับต้องมีธงเป็นสัญลักษณ์ถึงจะเรียกว่างานบุญพระเวทโบราณโบราณก็ปฏิบัติมาอย่างนี้ครับ
0: ค่ะแล้วแต่ละที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานเขาก็มีการจัดบุญพระเวทเหมือนกันนะคะแต่ว่าทำไมที่ร้อยเอ็ดเนี่ยถึงยิ่งใหญ่แล้วเขาบอกว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าใช้คำว่าเป็นต้นตำรับแบบนี้ค่ะเพราะอะไร
1: เพราะว่าร้อยเอ็ดตั้งใจมากตั้งแต่ท่านสมัยท่านผู้ว่านพสุพรสุพศรนะครับท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้หัวหน้าส่วนราชการให้ทุกอำเภอได้มีส่วนร่วมแล้วก็ประชุมปรึกษาหารือกันโดยเฉพาะสภาวัฒนธรรมของพวกผมนี่โอ้โหตั้งอกตั้งใจมากทำให้ดีทำให้ยิ่งใหญ่แต่ละปีเราก็ได้ระดมพลังเข้ามาสิ่งสำคัญที่สุดคือการร่วมมือร่วมใจของคนละเอียดสูงมากโดยเฉพาะวันแห่กันจอบกันหลอนวันที่8วันที่3ของงานนะครับงานของเรามี6 7 8ใช่ไหมครับปีนี้วันที่8นะครับจะยิ่งใหญ่มหาศาลขบวนแห่นำจากพี่น้องจากทุกอำเภอขบวนต้นเงินนะครับมาแต่ละต้น 40,000 50,000 60,000 เป็นแสนก็มีรวมแล้วนี่ปีนึง 4-5 ล้านนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้ที่ขบวนแห่ต้นเงินธรรมดาจะได้เงินมากกว่านั้นนั่นคือพลังของคน
0: ที่มาร่วมงาน
1: ใช่แล้วก็สำคัญมีข้าวปุ้นมีขนมจีน
0: ฟรีไหมคะ
1: ฟรีนะครับตั้งให้กินเลยตามหน้าร้านค้าเหมือนกันก็เปิดบริการข้าวต้มข้าวหนมข้าวปุ้นข้าวโป่งข้าวเกลียบบริการฟรีกินลงไปนะครับนี่คือมหาทานจริง
0: ๆให้ทาน
1: ซึ่งกันและกันครับมันเป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจคนร้อยเอ็ดเนี่ยโหดีใจภูมิใจมากนะครับผมเป็นพิธีกรตอนแห่กันจอกปันร้อนนี่พูดทั้งแต่เช้าจนถึง4ทุ่ม
0: บ้านตัวเองพูดไปแล้วก็อยากให้คนมาเที่ยวด้วยพูดด้วยใจด้วยใจรัก
1: มันภูมิใจนะครับไม่คาดคิดว่าทำไมคนถึงบริจาคทานคนถึงให้การแบ่งปันกันอย่างน่าชื่นชมอัศจรรย์สมแล้วเป็นว่าเขามีความสุขเขาบอกว่าเขามีความสุขมากที่เขาได้ให้ทานนะครับแบ่งปันซึ่งกันและกันครับ
0: ค่ะอาจารย์สุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากถึงนักท่องเที่ยวหน่อยให้เขาได้มาสัมผัสงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ด้วยตัวเองของเขาที่จังหวัดร้อยเอ็ดหน่อยค่ะ
1: ครับพี่น้องนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยนะครับว่าท่านมาเที่ยวชมงานบุญพระเวทเมืองร้อยเอ็ดท่านจะไม่ผิดหวังท่านจะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากพลังความสามัคคีร่วมมือร่วมใจของคนในจังหวัดและต่างจังหวัดรวมทั้งต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศใกล้ๆบ้านเราประเทศลาวนี่มากันเยอะนะครับประเทศจีนฝรั่งมังค่าอะไรมาเที่ยวชมแล้วก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ว่าทำไมคนเราที่มาแบ่งปันหาอะไรให้กันอยู่กันกินแล้วก็สนุกสนานร่วมกันมันดีจริงๆเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านมาชมให้ได้ครับ6 7 8มีนาคมนี้นะครับโดยเฉพาะเปิดงานวันที่7ครับผมครับ
0: ค่ะนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวที่จังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนที่เราได้มาในวันนี้ด้วยมาสัมผัสความยิ่งใหญ่นี่คือพลังแห่งความศรัทธาของพี่น้องชาวร้อยเอ็ดต่องานบุญพระเวทที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะในงานประเพณีบุญพเวทที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญที่นี่ด้วยซึ่งบรรยากาศภายในงานก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่พร้อมใจกันจัดงานนี้ขึ้นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยว่าวิถีแห่งความเชื่อหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการละเล่นกองยาวนั่นเองนะคะและที่สำคัญวันนี้วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดก็มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับทางท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่เป็นบุญมหาทานบารมีที่ใหญ่มากของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็เรื่องของกองยาวมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญยังไงบ้างนะคะ
1: ครับในส่วนของกองยาวนะครับวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดนะครับก็มาในส่วนของการแห่พระอุปคุตครับผมก็จะใช้เป็นวงกลองยาวครับซึ่งเราได้รับรางวัลชนะเลิศมาจากการประกวดกลองยาววาปีนะครับในชื่อคณะหนุ่มน้อยเพชรพลานชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดครับผม
0: ค่ะโอ้โหนะคะวันนี้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศของการเล่นกลองยาวด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมีการเขาเรียกว่าการตีกองยาวนะคะร่วมในกิจกรรมก็คือจะมีพิธีที่เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการประกอบพิธีกันมาก็คือการไหว้ครูไหว้ครูนี่คือมีความสําคัญยังไงองค์ประกอบ
1: ครับในการไหว้ครูนะครับเป็นการรําลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้สืบทอดนะครับเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือเราสืบทอดจากบรรพบุรุษสืบทอดจากชาวบ้านที่เราไปเรียนไปต่อมาเป็นครูบาอาจารย์เป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนที่จะทำการแสดงครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาต่อกันมาครับ
0: ค่ะแล้วส่วนใหญ่น้องๆนักเรียนที่อยู่ในขบวนนี้คือส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุประมาณอายุเท่าไหร
1: ่ก็อยู่ที่ประมาณ15ถึง20ครับเป็นส่วนมากจะอยู่ในวัยเรียนครับอย่างเช่นนักเรียนม.3นะครับปวช.1หรือปริญญาตรีปีที่1-2ครับส่วนมากที่เราจะคัดมาก็เป็นหนึ่งในวิชาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดได้เปิดทำการเรียนการสอนครับก็จะมีหนึ่งวิชาก็คือกองยาวนั่นเองครับ
0: แล้วทีนี้เรามีการดูแววของเด็กๆยังไงคะว่าเขามีแววในเรื่องของการที่จะมาเล่นกองยาวมาร่วมในขบวนแบบนี้คะเรามีการคัดสรรยังไง
1: ก็หนึ่งนะครับก็เด็กที่มีทักษะก่อนนะครับเราจะปูพื้นฐานพร้อมกันแล้วก็เราก็จะเลือกนะครับว่าเด็กคนไหนที่มีแววหรือมีทักษะที่โดดเด่นเราก็จะเลือกคัดมานะครับจนถึงเด็กที่มาเรียนกับเราทักษะอาจจะช้าอาจจะอะไรก็เราก็เป็นตัวเลือกคัดไปสลับกันไปครับ
0: ค่ะโอ้โหบรรยากาศวันนี้ก็คึกคักมากๆเลยนะคะแล้วเรื่องของการตีกองยาวนี่เล่าให้ฟังหน่อยว่ามีกี่แบบแล้วตีเป็นจังหวะแบบไหนบ้างคะ
1: ครับในรูปแบบนะครับก็จะมีตั้งแต่กลองยาวโบราณนะครับกองยาวโบราณก็จะมีจังหวะของโบราณนะครับก็จะมีชื่อจังหวะโบราณจังหวะโนราจังหวะการต่อตัวต่างๆนานาครับก็จะมีหลายลูกกลองนะครับจนมาถึงประยุกต์ใส่พินจนถึงขยับจังหวะขึ้นมาจนซิ่งครับก็จะมีการต่อตัวนะครับการต่อตัวนั้นมีหลายแบบนะครับก็จะเป็นการต่อตัวแบบเทพนมการต่อตัวแบบจอมพระธาตุการต่อตัวแบบบทตูบัวบานก็จะมีหลากหลายในการต่อตัวนะครับที่เราแต่ละงานที่เราจะเลือกไปครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยอาจจะเป็นในสมัยอดีตนะคะไม่เห็นมีการต่อตัวหรือว่าการประยุกต์แบบนี้เราให้เกิดความร่วมสมัยมีการต่อยอดแบบนี้เพราะอะไรอะคะ
1: ก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่ครับมีความสนใจมากขึ้นอย่างเช่นเราเอาเพลงยุคใหม
0: ่
1: มาประกอบมาร่วมสมัยกับกลองยาวในปัจจุบันนี้ครับ
0: ค่ะแล้วกระแสเป็นยังไงบ้างคะผู้ชมด้วย
1: ก็ดีครับกระแสดี
0: ครับ
1: เพราะว่ารูปแบบใหม่ๆทำให้หลายๆคนบางทีอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ว่าโอ้ได้นำเอาเพลงใหม่ๆเข้ามาในแบบกองยาวประยุกต์ของเรา
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็อยากจะให้ทางคุณครูได้แบบเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่งานบุญพเวทร้อยเอ็ดกันหน่อยหรือว่าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาเรียนที่วิทยาลัยนะคะนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดนะคะสามารถจะมาได้โดยเฉพาะใครที่มีหัวใจรักในเรื่องของศิลปะศิลปินแบบนี
1: ้ครับก็สำหรับงานบุญพเวทปีนี้ถือว่าอลังการมากนะครับและทุกๆปีนะครับก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับวัฒนธรรมของร้อยเอ็ดนะครับก็ซึ่งงานบุญพเวทของเรานะครับก็จะจัดขึ้นในทุกๆปีนะครับและท่านที่มีความสนใจที่จะอยากที่จะเรียนเกี่ยวกับดนตรีนาฏศิลป์นะครับก็สามารถที่จะสมัครเรียนได้นะครับที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดรับสมัครตั้งแต่จบม.ป.6 นะครับเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 นะครับจบม.3 เข้าศึกษาชั้นปวช.1 นะครับหรือจบม.6 นะครับก็สามารถ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ครับ
0: ค่ะนะคะนอกจากจะได้มาเรียนเพื่อที่จะได้ความรู้กลับไปแล้วนะคะก็ยังเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราไว้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก็ฝากไว้ด้วยอยากจะให้คุณผู้ชมได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันเยอะๆนะคะ

ปัจจุบันเฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่เพิ่นมาสั่งก็จังเฮ็ดตะกี้เฮ็ดขายเฮ็ดประกวดเฮ็ดตลอดตอนนี้ตาก็บ่ค่อยดีแล้วก็หมู่ซอยก็บ่มีเล็กน้อยมันต้องจักตอกต้องหาหลอดธรรมชาตินะมี2ถาดจริงๆแล้วที่ประกวดแต่ว่ามันหลายก็นั่นตามเพิ่นสั่งเม็ดก็มี2เม็ดก็มีแต่ว่าเฮ็ดในแนวของพระเวทเนาะค่ะเพิ่นถาถือแฮ่แต่ละภาคก็บ่คือกันดั้งเดิมนี่มันจะหาแต่ตะกี้มันสิเป็นหาว่ามัน7เม็ดณขนาดนี้มันจะเป็นหาเม็ดแล้วก็กว้างบ่ให้เกิน40 35นี่กําลังดี30 35ระยะก็หาเม็ดคู่มือนี่ดีตะกี้หาว่าหาว่ากับบินกับปีกมั้ยค่ะแล้วประยุกต์กับเป็น3เม็ด4เม็ดครึ่ง4เม็ดหรือว่าจะเอาเป็นดั้งเดิมก็ได้ให้มันยาวหาเม็ดหมู่หมู่รูปของพระเวทสันดรนั่นเพิ่นก็เอิ้นประยุกต์คือกันยกตัวอย่างก็ถ้าว่าตามวัดเพิ่นสิสร้างว่าพานภูมิดอกบัวเสวกษัตริย์แล้วก็เป็นรูปพระรูปธาตุรูปเกดีย์นี่ล่ะค่ะรูปประเภทนี้ของพระเวทที่เฮาเข้าไปพื้นบ้านเด้บ่แม่นกันหาชลีพวกนี้เพิ่นสิเอามาไว้บ้านเฮาเป็นสร้าง3เสียนเป็นหยังจังซี่ก็คือดั้งเดิมเนาะค่ะแล้วประยุกต์เดี๋ยวนี้ก็เฮ็ดรูปให้เด็กน้อยเบิ่งก็มีรูปตามผ่าของพระเวทประยุกต์ก็เลี้ยงสัตว์เซนรูปกันหาชลีไล่ออกจากเมืองพามาขอจ้างอีหยังจังซี่ล่ะค่ะแฮ่พระเวทนี่ล่ะค่ะนี่ประยุกต์ใส่หลายแนวก็มีไม้ไผ่ก็เก็บคิดเอาได้ก็เอาได้ได้เท่าเลยนำหนึ่งมันจังมันจังเวลามันผิวมันจังบ่ขาดเพิ่นว่าแล้วก็หลอดนี่ก็เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่เหลืองที่มันมีฮู้แล้วรูปประคำตะกี้เอาบักกระเบาเดี๋ยวนี้หาบ่ได้ก็เอารูปประคำเอาบักกระเบาเพิ่นให้ลิงกินนั่นตะกี้ไปเก็บมาแล้วก็เจาะเอาตอนนี้มันบ่มีก็เอารูปประคำแทนมันเป็นเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็ไม้ไผ่นี่สิขาดบ่ได้นี่ก็ปีนี้ก็ว่าสิบ่เฮ็ดดอกดิลาว่าสิเซาแล้วพวกกันน้องบัวลำพูเพิ่นว่าของเพิ่นพังเฮ็ดให้น้องบัวลำพูแล้วก็สิมื้อบ้านนี่มีมุกดาหารมื้อวังหันมีมุกดาหารมาเพิ่นแฝนท่องไว้นี่เพิ่นก็ว่าเอา10ผืนแม่ใหญ่เฮ็ดให้ตุ๊กข่อยซะเกินสามเจ้าบ่ทันเป็นหยังเพิ่นว่าจังซี่ล่ะเขาบ่เฮ็ดที่มีผู้จักเฮ็ดก็สอนฟรีสอนเบิดผู้แนวสอนทั้งเครื่องสักการะบูชาพระเวทสอนทั้งร้อยแม่งมุ่มแม่งบ่มุ่มนี่สอนให้เฮ็ดผ้าคงผ้าขวนขันบักเลี้ยงง่ายสอนได้เบิดผู้แนวขันผู้จักเฮ็ดนั่นเขาก็มาเรียนอยู่หั่งเรียนแล้วก็ทอเรียนไปสอบน้ำผู้เขาก็เศร้ามาบุญพระเวทร้อยเอ็ดกับมือนี่แล้วประกวดท่องได้ที่หนึ่งบ่บู้ของข่อยแต่ว่าบ่แม่นซื้อง่ายดิเอาซื้อผู้อื่นเขาก็ให้เอาเฮ็ดไปเบิดล่ะคันแม่นอันใดได้ก็แม่นของง่ายบางซั่นซะแต่ว่าบ่ได้เงินดอกหั่นเพิ่นซื้อไปก็มีก็เฮ็ดในน้ําละเอ็ดนั่นล่ะอยากให้ทุกคนมาบุญพระเวทกินข้าวปุ้นบุญพระเวทเพิ่นจัดงานใหญ่มื้อนี้ดิทุกปีใหญ่ไปอยู่ปีนี้เขาพาไปบ่มื้ออื่น

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับงานประเพณีบุญพระเวทที่จังหวัดร้อยเอ็ดถือว่าจัดได้อย่างยิ่งใหญ่และก็ลงตัวมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วก็เรื่องราวของผู้คนที่มีการรวมพลังแห่งความสามัคคีอยู่ในงานนี้แล้วก็สื่อสารให้คนทั้งโลกได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประเพณีอีสานบ้านเรานั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ NBT วิถีไทยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
1: หญ้าแฝดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในตระกูลหญ้าพบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกมาใช้บรรเทาปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดินหญ้าแฝกมีลักษณะเด่นคือมีใบเรียวเล็กยาวขึ้นเป็นกอหนามีระบบรากในแนวดิ่งที่แข็งแรงหญ้าที่มีคุณค่าอย่างหญ้าแฝกเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะหญ้าแฝกมีประโยชน์ในการยึดดินไม่ให้พังทลายส่วนในทางอุตสาหกรรมได้มีการนำส่วนต่างๆของหญ้าแฝกมาแปรรูปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายตั้งแต่รากใบดอกใช้หญ้าแฝกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมายจากการขยายผลองค์ความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนางจินเทพกำเนิดเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝกอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและเป็นประธานกลุ่มแปรรูปหัตถกรรมหญ้าแฝกเดิมป้าจินมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและจักสานกระจูดด้วยใจรักจึงจัดตั้งกลุ่มแปรรูปกระจูดขึ้นจากนั้นได้นำหญ้าแฝกพันสงขา3ใบมาปลูกและจักสาน
2: หญ้าแฝกเป็นไปได้หลายอย่างเป็นไปได้ยิ่งกว่าหญ้าทางศูนย์พิกุลทองเขาได้เอาความรู้มาให้แล้วป้าจินก็ถ่ายทอดออกไปให้เพื่อนๆแล้วก็ใครที่สนใจป้าจินก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้ป้าจินได้รู้จักคำว่าหญ้าแฝกนี่ป้าจินภูมิใจที่สุดทั้งรายได้แล้วก็เป็นหญ้าที่ว่าเป็นของพ่อหลวงของเราค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝกทุกชิ้นล้วนจักสานถักทอด้วยใจรักชิ้นงานที่เกิดจากความรักความศรัทธาในอาชีพและภูมิปัญญาสร้างความภูมิใจในอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกทุกคน

การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

ือโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์